0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Let's go.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 นถึง 21:00 นณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกัณฑพัฒน์ตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
8: สร้างบ้านสร้างดี
0: ต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นคนนะครับในเช้าวันอังคารวันนี้11สิงหาคม2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
10: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยวีรศักดิ์ก่อนจะมาดูข่าวใหญ่ในบ้านเราเนี่ยผมดูด่วนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็บอกเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในโคลอมเบียนะขนาด 7.4 แมกนิจูดก็ถือว่าเยอะเยอะกว่าที่เวเนซุเอลาล่าสุดนี่มีคนเสียชีวิตไปแล้ว18รายผมก็เลยไปดูนะว่ามีคนไทยอยู่ที่โคลอมเบียเท่าไหร่นะก็ปรากฏว่าสารทูตในกรุงลิมาของเปรูบอกว่ามีอยู่ประมาณ42คนนะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าก็คราวที่แล้วเนี่ยเวเนซุเอลานั้นมีคนเสียชีวิตไป 6,000 กว่าคนนะคุณเวสะโคลอมเบียพวกนี้ 7.4 แมกนิจูดก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะอย่างน้อยตอนนี้18คนแล้วก็หวังว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยนะคุณวิศักดิ
9: ์ถือว่าหนักนะคุณวิเชษ 7.4 หนักมากๆทีเดียวนะครับก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปในอันนี้คือทางอเมริกาใต้นะครับที่โคลอมเบียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ ป็นเราจะรู้กันดีในเรื่องของเกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะเขาก็พยายามที่จะบอกอยู่แล้วนะว่าเขาพยายามในการที่จะดูแลอยู่แล้วแต่มันก็เป็นในส่วนของจุดตั้งต้นบ้างจุดทางผ่านบ้างอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในส่วนของความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติแบบเนี้ยอันเนี้ยคงต้องส่งใจไปช่วยโคลอมเบียกันนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณวิเชษบอกเป็นประเด็นถือว่าร้อนมากนะคุณวิเชษเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่สายๆก่อนเที่ยงแล้วอ่ะโอ้โหแล้วอุกอาจมากเหตุนี้คุณวิเชษอุกอาจเพราะอะไรเพราะว่ายิงกันสารกลางเมืองนนทบุรีเลยคุณวิเชษตอนนี้หลายๆคนบอกนะอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามเดมองงามวงวานเป็นเขตนนทบุรีแล้วนะมีเพื่อนบอกว่าบ้านเนี่ยไม่แผ่วเลยนะโอ้โหตั้งแต่สัปดาห์ใช่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เทพศิรินทร์ถูกไหมครับอ่ะแล้วมาเมื่อวานเนี่ยเหตุใหญ่ที่สารกลางถือว่าอุกอาจมากๆสารกลางเมืองนนทบุรีที่ทางด้านของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลายสมัยเนี่ยไปก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแม้ว่าในส่วนของหลายคนบอกเปิดใจแต่ผมว่าไม่ควรใช้คำว่าเปิดใจอ่ะที่เขาตั้งโต๊ะแถลงอ่ะคือเปิดใจมันควรจะเป็นเรื่องอื่นไหมอันนี้มันควรจะเป็นผู้ต้องหาให้การไหมจริงเรื่องผู้ต้องหาก็ไม่ได้นะก็มีคำในโซเชียลเขาเยอะมากทีเดียวจะผู้ต้องหาแต่เป็นฆาตกรซึ่งหน้าไหมเพราะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพวงจรปิดคุณวิเชษมันก็เลยกลายเป็นพอยิ่งมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจหลายคนถามหาอภิสิทธิ์มากมายว่าเอ๊ะตกลงมีอภิสิทธิ์เหนือในส่วนของคนทั่วไปหรือเปล่าไม่ได้ใส่กุญแจมือยังสูบบุหรี่ปุ้ยต่างหากเนี่ยอันนี้หลายประเด็นมากแต่เราย้อนกลับไปก่อนเมื่อตอนประมาณก่อน11นาฬิกาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเหตุที่ได้รับแจ้งว่าทางด้านของนายฉลองเรี่ยวแรงส.ส.อดีตส.ส.นนทบุรีเนี่ยก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับขณะที่คนขับได้รับบาดเจ็บซึ่งต่อมาเนี่ยตัวของนายฉลองเองเขาก็ให้การแบบนี้ว่าการที่มายิงนายกอบจ.เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าตัวของนายฉลองเนี่ยมาพูดคุยเรื่องของเงิน11ล้านบาทแล้วบอกว่าคือก่อนหน้านี้นายกอบจ.คือพันตำรวจธงชัยเนี่ยยืมเงินไปเบื้องต้นเนี่ยมูลเหตุจูงใจตัวของนายฉลองต้องบอกว่าเขาให้การแบบนี้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาตลอดชีวิตไม่เคยมีปัญหากับใครนะไม่เคยต้องขึ้นโรงพักมาก่อนไม่เคยคิดว่าตนเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี
10: ้ครับ
9: คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะเดินทางมาพูดคุยกับนายกอบจ.นนทบุรีเพื่อขอเงิน11ล้านบาทที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้คืนโดยบอกว่าตนเองเนี่ยประสบความยากลำบากทางการเงินล้มป่วยมาตั้งแต่ปี2554ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากจนทรัพย์สินที่เคยมีเนี่ยลดน้อยลงและไม่ทราบว่าเพื่อนเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจึงตั้งใจมาขอให้ช่วยเหลือขอเงินคืนกลับไปบ้างนะครับนายกอบจ.นนทบุรีเขาบอกว่าอันนี้นายฉลองบอกนะคือผลักโมโหแล้วก็ผลักตนออกจากห้องนะครับก็เลยถามว่าจะผ่อนอะไรก็ได้นะอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เขาเงียบแล้วตัดบทว่าไม่คุยก่อนจะเดินลงไปขึ้นรถด้วยความที่คุยยังไม่จบเนี่ยจึงเดินตามไปที่รถแล้วก็ใช้มือเคาะกระจกรถเพื่อเรียกให้เปิดแต่อีกฝ่ายไม่ยอมเปิดจึงหยิบปืนขึ้นมาถือไว้โดยยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้มีความคิดที่จะยิงแต่ปรากฏว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.ได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจลั่นไกยิงออกไปแต่ทีนี้ภาพที่มันเป็นกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่กันไปหมดเนี่ยคือเห็นตัวนายฉลองเนี่ยเดินตามมาจริง
10: ใช่
9: แต่ในมือถือปืนไพร่อยู่ข้างหลังคุณวิเชษแสดงว่ามีการน่าจะมีการเตรียมพร้อมไหมก็ถือปืนออกมาเลยนะจับแต่เอาไพร่อยู่ข้างหลังจนไปเคาะกระจกรถสุดท้ายเนี่ยพอเปิดกระจกมาจะได้อบจ.แล้วมีการยิงปืนยิงไปเนี่ยตัวของคนขับรถอีกฝั่งนึงเนี่ยเปิดประตูรถออกไปแล้วก็โซซัดโซเซออกไปแสดงว่าน่าจะโดนน่าแล้วก็เป็นสิ่งจริงคือแต่คนที่แน่นิ่งอยู่ในรถยนต์เลยเนี่ยก็คือตัวนายกอบจ.แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีคนช่วยแล้วก็พยายามนำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาอันนี้คือ ประมวลตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงเกิดเหตุแต่ทีนี้คำให้การต่างๆมันก็คงต้องดูกันต่อไปอันนี้คือเขาบอกว่าแรงจูงใจเบื้องต้นอย่างนี้คุณวิเชษฐ
10: ์ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจนะคุณเวสัตคุณฉลองเรื่องแรงก็อดีตเราก็ทราบกันอยู่ตามข่าวอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะเขาเป็นอดีตผู้คุมนะอยู่ในเรือนจำมาก่อนคุณฉลองนั้นก็เตี้ยวเติบโตมาจากตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาสู่วงการการเมืองผมก็มีโอกาสเจอคุณฉลองในยุคเล่นการเมืองอยู่บ้างนิดหน่อยนะก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างสีสันในเรื่องการเมืองอยู่เยอะพอสมควรนะอยู่มาหลายพรรคเป็นส.ส.นนทบุรีด้วยก็ไม่นึกเหมือนกันนะพอเห็นว่าโอ้โหเป็นคุณฉลองเรี่ยวแรงในก่อเหตุนี้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างนะคุณเรศักดิ์ที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาตัดสินใจอย่างนั้นนะและก็เรื่องเงินแน่นอนนะเรื่องเงิน11ล้านนั่นก็คือก้อนแรกนะแต่เขาบอกจะมีก้อนอื่นๆอีกนะที่คุณฉลองนั้นก็ให้ไปนะเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะแต่เจ้าตัวนั้นให้สัมภาษณ์ที่ตอนนี้นั่งเหมือนการแถลงอย่างที่เราพูดถึงกันอยู่นี่นะพูดถึงเรื่องเงินก้อนอื่นๆด้วยนะในรายนี้ก็ตามเนี่ยถ้าไปฟังบรรดาทีมงานหน้าห้องแล้วก็เลขาของนายกอบจ.นนทบุรี4คนเนี่ยที่ตำรวจนั้นก็เชิญท่านเข้ามาให้ปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรนี่นะเขาก็พูดอีกด้านหนึ่งนะคุณเรศักดิ์เขาบอกว่ายืนยันว่านายกไม่ได้มีการผลักอกคุณฉลองหรือใช้หรือโต้เถียงกันหรือใช้เสียงดังในการพูดคุยกันก็บอกคุยกันปกติประมาณ1นาทีโดยนายฉลองมานั่งรอดักรออยู่ที่หน้าห้องอยู่นานแล้วล่ะท่าทางกระสับกระส่ายไว้กันอย่างนั้นนะแล้วก็โยกเก้าอี้ไปมาอยู่ที่หน้าห้องและหลังจากนายกอบจ.รัฐรับแขกมาที่มาร่วมมาพบปะสองคณะแล้วเนี่ยนายฉลองก็เดินเข้าไปในห้องทันทีนะนี่ก็ให้การแบบนี้นะบอกเดินเข้าไปในห้องทันทีโดยที่นายกยังไม่ได้เรียกให้เข้าไปพบนะครับและใช้เวลาพูดคุยกันสั้นๆจากนั้นนายกอบจ.ก็เดินลงไปเพื่อขึ้นรถไปทำภารกิจต่อนะก็คือมีข่าวว่าจะไปเยี่ยมนะคนเจ็บนะที่จากเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนเทพศิรินนี่แหละคุณเวสักนายกอบจ.ก็บอกจะออกไปเยี่ยมที่นั่นนะนะคุณฉลองก็เดินตามลงไปนะฮะแล้วก็บอกว่าปกติแล้วนะคุณฉลองเนี่ยไม่ได้ลงบันไดด้านนี้นะจะใช้บันไดด้านหน้าแต่เที่ยวนี้ลงมาบันไดด้านเดียวกับที่นายกอบจ.เดินลงมาก็คือตามลงมานั่นเองเพราะมันมีทางเข้าใช่ไหมด้านหน้าก็มีคุณเรศักดิ
9: ์ครับ
10: ไอ้ด้านนี้มันเหมือนเป็นด้านข้างของที่ทำการอบจ.นะเนี่ยที่นายกก็ลงมาฝั่งนี้ใช่ไหมรถก็จอดด้านนี้คุณฉลองก็ตามมาเจ้าหน้าที่4คนเนี่ยให้การกับตำรวจของปกติคุณฉลองมาด้านหน้าแล้วลงด้านหน้าแต่ที่เดชตามมาลงด้านหลังลงด้านข้างรถด้านข้างนะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่ใกล้ชิดนายกเนี่ยนะครับก็ให้การต่อตำรวจ4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็ต้องฟังข้อมูลทั้งสองด้านนะคุณเรศักดิ์ก็ต้องฟังคุณฉลองด้วยฟังจากพยานต่างๆด้วยแล้วเอามาประมวลอีกทีว่าตกลงว่านะมันเป็นยังไงกันแน่นะนี่หน้าที่ของตำรวจก็ต้องหาให้เจอสืบให้เจอเนาะ
9: ครับแต่อย่างที่บอกไปพอเกิดเหตุเนี่ยสิ่งที่ทำให้สื่อรู้แล้วก็ตำรวจสามารถที่จะไปจับกุมได้ก็คือคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยโทรหาเรียกจะปองนะพี่ปองอัญชลีไพลีรักที่เป็นกำลังจัดรายการอยู่ที่แนวหน้าคือคุณอัญชลีบอกแบบนี้ว่าสนิทแล้วก็คือรู้จักเป็นแหล่งข่าวกันมานานตั้งแต่คุณอัญชลีทำข่าวก็มีอะไรเนี่ยคุณฉลองก็จะโทรมาหาประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งอ่ะก็จะเป็นถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่ดีเวลาโทรมาก็จะบอกว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ก็จะจริงเป็นแบบนี้คนไหนคือเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยก็จะติดต่อสื่อสารกันจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยโทรมาขณะที่คุณปองเองกำลังที่จะจัดรายการแล้วก็บอกว่าอย่างภาพคลิปมันก็มีเสียงที่คุณปองบอกว่าฉลองเรี่ยวแรงตอนนี้กำลังจัดรายการสดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่แต่คุณฉลองว่าไม่มีเรื่องใหญ่กว่าก็คือไปยิงนายกอบจ.แล้วก็บอกไปสุดท้ายคุณปองเองแหละเป็นคนที่บอกว่าอยู่ตรงไหนวางปืนนะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจจะไปหาเองต่างๆก็สุดท้ายคือแม้แต่กระทั่งตำรวจที่ไป จอคุณฉลองเนี่ยนายฉลองเนี่ยนะยังเห็นว่าตัวนายฉลองเองเนี่ยก็ยังคงคุยโทรศัพท์ซึ่งปลายสายก็คือคุณอัญชลีไพเรราบรถพี่ปองเนี่ย อยู่เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้เปิดมาเอาลูกโม่เอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนควบคุมตัวไปที่สภ.รัตนาธิเบศรก็อย่างหนึ่งประเด็นที่หลายคนถามต่อมาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยจะไปไหนไหมเพราะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ตรงปลายสายคือตัวคุณปองเองว่าให้อยู่ที่นั่นไม่ต้องไปไหนแต่เขาก็ยังนั่งมอเตอร์ไซค์ไปจนไปหน้าโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยแล้วตำรวจก็สามารถที่จะตามขับไปประกบแล้วก็อายัดตัวสุดท้ายพาไปที่สภ.รัตนาธิเบศรได้ซึ่งอยู่ตรงข้ามสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเลยนะคุณผู้ฟังฮะแล้วตัวของโชว์รูมรถเนี่ยเลยสภ.รัตนาธิเบศรไปอีกหน่อยนึงก็สุดท้ายก็นำไปจับกลุ่มแล้วก็นำไปที่สภ.รัตนาธิเบศรจนกระทั่งมีข่าวที่ออกมาก็คือมีการนั่งแถลงให้ผู้สื่อข่าวรู้ว่าถึงเรื่องของการเปิดการก่อเหตุในครั้งนี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมูลเหตุจูงใจคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาบอกคือประเด็นอย่างหนึ่งที่เราน่าคิดตามเหมือนกันนอกจากที่เขาบอกว่าเงิน11ล้านเงิน11ล้านที่มาทวงเนี่ยยังพูดถึงว่าเงิน11ล้านเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งไหมพูดถึงประเด็นที่มีบอกว่าอย่างหนึ่งคือเอ๊ะผมก็เปิดทางให้บางคนลงแล้วให้ผมสมัครอะไรอย่างเงี้ยสสอดีตสสเรื่องของการเมืองล้วนๆเอ๊ะแล้วเงินเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าไม่ใช่11ล้านหลายๆครั้งที่บอกไปเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะคุณวิเชษว่าเงินเนี่ยมันสะพัดขนาดไหนแล้วปรากฏว่าให้คนอื่นลงให้ตัวเองไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของการที่จะม
10: ี
9: การ พ
10: ู
9: ดคุยตกลง
10: ตกลงการเมืองกัน
9: หัวกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคุณวิเชษมันก็กลายเป็นคำถามเหมือนกันแต่ประเด็นที่กลายมาเป็นคำถามหนักที่สุดก็คือเรื่องของการที่ผู้ต้องหาที่เป็นแบบฆาตกรซึ่งหน้าเพิ่งยิงคนเสียชีวิตมาเนี่ยแล้วมานั่งแถลงข่าวโดยสภาพขาสภาพที่แบบ1ไม่ใส่กุญแจมือ2เนี่ยยังสูบบุหรี่แบบพุ้ยๆอีกต่างหากเนี่ยนะครับมาคุยถึงเรื่องต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็บอกว่าพอเห็นภาพเหตุการณ์คุณอนุทินบอกแบบนี้บอกว่าผมเห็นว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์นะสะเทือนขวัญแล้วก็ทำลายขวัญประชาชนคนที่กระทำความผิดเนี่ยทำไมไม่ถูกสวมกุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้และทำเหมือนในสถานการณ์ปกติอย่างนี้มันไม่ใช่นายกก็บอกเลยนะได้แจ้งไปยังผบ.ตร.พลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรแล้วซึ่งผบ.ตร.ก็บอกว่าก็ได้ตำหนิไปแล้วนะและจะสั่งให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วเพราะว่าภาพมันออกไปข้างนอกอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เพราะความผิดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วและเขาพกพาอาวุธปืนแล้วเรื่องนี้ห้ามอยู่แล้วถ้าจำได้เมื่อตอนเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์นายกก็มาย้ำเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีใบครอบครองการพกพาอาวุธปืนแต่ไม่มีใบพกอาวุธปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครที่ถือใบพกอาวุธปืนถือว่าหมดอายุแล้วเพราะว่าต้องต่ออายุทุกปีและใบล่าสุดที่ออกคือสิ้นปี2566และต้นปี2567ตอนนี้มันเกินหมดอายุแล้วดังนั้นใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจไม่รู้ตัวว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
10: ก็จริงๆผมก็คิดว่าอันนี้สำคัญนะคุณศักดิ์ที่นายกพูดเนี่ยผมว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมน่าจะเห็นด้วยอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเป็นผู้ต้องหาถูกไหมและก็โดนควบคุมตัวโดนจับคุมตัวได้หลักการแรกเลยของตำรวจคือต้องใส่กุญแจมือแต่ผมก็เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นนักการเมืองของจังหวัดนนทบุรีไงเพราะงั้นเนี่ยตำรวจก็แน่นอนเป็นอดีตส.ส.ด้วยอะไรด้วยก็การเห็นหน้าเห็นตากันนะคุณศักดิ์รู้จักหน้าค่าตากันเนี่ยและการเป็นอดีตส.ส.เนี่ยก็อาจจะเกิดการอาการแบบเนี้ยเกรงอกเกรงใจนะหรือว่าจะให้คงให้เกียรติอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองแบบไทยๆแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตตรงนี้ถึงความไม่เหมาะสมหรือแม้แต่การตั้งแถลงข่าวหรือแม้แต่เรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังออกมาบอกเลยม
9: ี
10: ความผิดเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการอ่ะนะไปสูบบุหรี่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะ แต่ว่าเรื่องนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีอะไรตามมาละหลังจากนี้ผมเนี่ยก็หวั่นว่าหนึ่งนะผู้บังคับการนนทบุรีนะสองนะตำรวจที่เป็นผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะสามตอนนี้บอกว่าจะเดือดร้อนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีด้วยนะเพราะเกิดเหตุซ้ำกันสองครั้งสดสดร้อนร้อนเลยนะสงสัยคงอยู่เก้าอี้ร้อนหมดละกุเรศักดิ์ก็เป็นอย่างเงี้ย
9: ครับ
10: ก็ตำแหน่งที่เราพูดถึงเนี่ยเก้าอี้ร้อนหมดแน่นอนเลยนะเผลอๆมีคำสั่งด่วนด้วยหลังจากนี้เดียวอ่ะใช่ไหมเพราะเหตุมันเกิดซ้ำเกิดซ้อนขึ้นมานะอย่างกรณีของคุณฉลองเนี่ยแรงเมื่อวานนี้หลังจากสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงเนี่ยนะคุณฉลองก็ให้การภาคเศษในอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของเขาบอกว่าคนขับรถมีปืนและกำลังเอาปืนออกมาจะจ่อมาที่เขาด้วยเขาเลยตัดสินใจในการป้องกันตัวเองก็ใช้คำนี้ต่อสู้ในทางกฎหมายอยู่แล้วล่ะป้องกันตัวเองเนี่ยแล้วต้องไปดูว่าคนขับรถเนี่ยปกติแล้วคนขับรถหรือพวกนักการเมืองเนี่ยคุณเวสักนะก็จะมีคนติดตามอยู่แล้วและก็เป็นที่รู้กันอยู่นะบางทีคนติดตามเขาจะมีนะอาวุธปืนเอาไว้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วล่ะนักการเมืองอันนี้เป็นธรรมชาติของนักการเมืองไทยนะก็กลัวไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งคู่อะไรหรือว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองจะลงมือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเอาไว้แล้วต้องรอสอบปากคำตำคนขับรถนะของนายกอบจว่าตกลงว่ามีปืนหรือเปล่าอันที่หนึ่งและอันที่สองที่คุณฉลองบอกว่าปืนควักปืนออกมาแล้วจะยิงเนี่ยยิงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามดูแต่สี่ข้อหาที่โดนตั้งไปเนี่ยฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะที่นายกท่านพูดถึงนี่แหละรวมทั้งยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุควรนั่นคือสี่ข้อหาแรกนะที่ทางตำรวจนั้นตั้งข้อหาให้กับคุณฉลองเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะก็ถือว่าเป็นข้อหาที่รุนแรงทั้งหมดแหละในข้อหาที่หนึ่งนะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนี่ก็หนักอยู่แล้วนะพยายามฆ่านั้นก็หมายถึงก็กรณีคนขับรถด้วยนะที่ไม่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยคงนึกถึงเสกโลโซได้ใช่ไหมคุณเสกอ่ะที่ไปยิงปืนที่นครศรีธรรมราชอ่ะนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งนะที่มีผลทำให้คุณเสกต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะหรือแม้แต่อาวุธปืนนะที่บ้านของคุณเสกนั่นแหละขายบ้านไปแล้วตอนนี้คุณเสกก็ใช้อาวุธปืนที่ตำรวจไปที่บ้านจำได้ไหมคุณเวสักแล้วคุณเสกก็อยู่ในห้องอ่ะแล้วบอกว่าอย่าเข้ามานะมีปืน
9: อ
10: ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นเพราะถ้าจะว่าไปข้อหาทั้ง4ข้อหาก็หนักอยู่นะสำหรับเรื่องนี้นะคุณเบียร์
9: ครับก็อย่างที่บอกไปว่า4ข้อหาแล้วหลังจากสอบปากคำเน
10: ี่
9: ยนาน5ชั่วโมงตำรวจก็พาไปค้นบ้านนำตัวนายฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยไปค้นอย่างที่บ้านพักภาพผมส่งให้น้องๆนะขณะไปค้นบ้านพักมาดของนายฉลองเนี่ยนะคุณวิเชษยังนั่งไขว่ห้างสูบบุหรี่แล้วก็แบบตำรวจจะค้นก็ค้นไปอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคือพอไปค้นที่บ้านพักของตัวนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็ปรากฏว่าเจออาวุธปืนเป็นกระสุนนะเป็นกระสุนปืนนะครับโดยจากการตรวจค้นพบเพียงลูกกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน40นัดและกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน18นัดส่วนอาวุธปืนพกพาขนาดต่างๆที่แจ้งลงทะเบียนไว้นั้นมีอยู่ในความครอบครองจำนวน9กระบอกไม่พบแต่อย่างใดโดยนายฉลองอ้างว่าได้ขายปืนกระบอกต่างๆออกไปจนหมดแล้วเหลือกระบอกที่ใช้ก่อเหตุเพียงแค่กระบอกเดียวโดยการขายปืนที่เคยมีชื่อในทะเบียนไว้เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นขายแบบโอนลอย
10: เหมือนขายรถเลยนะ
9: ใช่ขายโอนลอยแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการที่คนบ้านนายฉลองก่อนที่จะนำกลับมายังสภ.รัตนาธิเบศรกันแต่ทีนี้ประเด็นตามมาคือตำรวจเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวแบบนี้เขากลัวว่าคนที่มีความชื่นชอบแล้วก็อยู่ในฝั่งของนายกอบจ.ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปเนี่ยจะมาทำร้ายเลยสั่งตั้งตำรวจอ่ะให้มีการเฝ้าบริเวณที่คุมขังตัวนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะไม่ให้มีการทำร้ายตัวของผู้ต้องหาก่อนที่วันนี้จะนำไปส่งศาลเพื่อในการฝากขังกันต่อซึ่งประเด็นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ถามถึงเรื่องของมาตรการในการดำเนินการต่างๆของตัวนายฉลองเองซึ่งอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าคนที่น่าจะไม่พ้น ความรับผิดชอบในการที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ว่านนทบุรีคุณเชษฐาโมสิกรัตน์นะครับผู้ว่านนทบุรีออกมาแจงดราม่าแบบนี้นะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังลองฟังดูนะเขาบอกแบบนี้ว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวของนายฉลองออกมาแถลงข่าวแล้วทำไมเนี่ยปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือซึ่งผู้ว่านนทบุรีเชษฐาโมสิกรัตน์บอกแบบนี้ครับว่าขณะนั้นน่ะผู้ต้องหามีอาการเครียดอันนี้ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนนะว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากแล้วรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอที่จะสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือนั้นยืนยันว่าใส่แทบตลอดเวลาโอ้โหพอเป็นแบบนี้คนหาภาพแบบโซเชียลกันเต็มไปหมดเลยซึ่งดิจิทัลฟูดพรินต์เนี่ยมันโกหกไม่ได้ไงคุณวิเชษฐ์แต่ผู้ว่านนทบุรีบอกว่ายืนยันว่าใส่แทบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยอาจเป็นช่วงเวลาที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดท่านผู้ว่าบอกแบบนี้อันนี้มาชี้แจงแถลงเรื่องของปมดราม่า
10: ฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
9: ขณะที่มีคนตั้งคำถามเหมือนกันฝ่ายค้านอย่างรัชนกศรีนอกอันนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยอย่างแรกคุณรัชนกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุอุกอาจรุนแรงนะครับแต่ตำรวจวิธีปฏิบัติของตำรวจกับผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่ควรจะปฏิบัติแบบนี้นะครับและจากคลิปการเข้าจับกุมเห็นว่าตำรวจไม่ได้เข้าจู่โจมในฉลองแต่เป็นการให้นอนคว่ำหน้าเอามือไพล่หลังไม่มีการใส่กุญแจมือไม่แม้แต่จะใช้เครื่องพันธนาการมือของนายฉลองยังทำอะไรได้อิสระขณะที่คลิปเข้าจับกุมนายฉลองยังคงยืนคุยโทรศัพท์ตำรวจก็ยังปล่อยให้นายฉลองเนี่ยควักสิ่งของต่างๆออกมาจากกางเกงดูในคลิปสิ่งนั้นก็คือแม็กที่ใส่ลูกปืนเอาไว
10: ้
9: คุณรักชลก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าในกางเกงอ่ะไม่ใช่เป็นลูกกระสุนน่ะแต่เป็นอย่างอื่นน่ะแล้วก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยตำรวจนะความหละหลวมเนี่ยอาจจะเป็นภัยกับตัวเองได้นะครับคือคุณรักชลก็บอกว่ามีโอกาสคุยกับอดีตตำรวจเนี่ยเรื่องของถ้าเกิดเป็นเหตุร้ายแรงแบบนี้ขั้นตอนและวิธีการของตำรวจเนี่ยต้องทำอย่างไรอย่างน้อยเขาบอกว่าพอควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยนะครับต้องมีการใส่เครื่องพัฒนาการนะต้องทำการตรวจร่างกายว่ายังมีอาวุธปืนอย่างอื่นหรือว่าอาวุธอย่างอื่นอีกหรือไม่ตามที่เห็นในคลิปเป็นข่าวเนี่ยไม่มีการทำอะไรเลยแล้วยังปล่อยให้ตัวนายฉลองเนี่ยคุยกันแบบสบายๆนะครับก็คุณรัชชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือการทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถือว่าเป็นเหมือนกับฆาตกรซึ่งได้เหมือนกันนะบางคนก็ใช้คำนี้เพราะว่ายิงคนเสียชีวิตแล้วภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันอุกอาจจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสื่อไทยแล้วสื่อต่างชาติอย่าง BBC เขาก็เอาไปออกข่าวเหมือนกันนะโดยเฉพาะภาพข่าวเหตุการณ์ที่ตัวแต่ฉลองที่มาแถลงมูลเหตุจูงใจเนี่ยในส่วนของไม่มีทั้งกุญแจมือไม่มีทั้งแล้วก็ยังคงมีการสูบบุหรี่เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันออกไปทั่วโลกเหมือนกันคุณวิเชษฐ
10: ์ประเด็นเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยนะคุณเอกศักดิ์อย่างที่เมื่อคุณเอกศักดิ์พูดถึงเนี่ยนะว่าคุณฉลองแจ้งการครอบครองปืนทั้งหมด11กระบอกใช่ไหมเก้ากระบอกขอไปเก้ากระบอกเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้กันมานานแล้วก็เหตุการณ์ของเด็กนะวัย14นะที่เอาปืนของคุณปู่มาเนี่ยแล้วก็ยิงครูแล้วยิงเด็กนักเรียนเสียชีวิตเนี่ยก็คล้ายๆกันเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปดูสถิติในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยนะเรานี่ถือว่ามีอาวุธปืนครอบครองต่อบุคคลเนี่ยมากที่สุดนะคือเรานี่เป็นแชมป์เลยล่ะซึ่งเป็นแชมป์ที่เราไม่ต้องการไม่ว่าจะครอบครองเอาไว้อย่างเดียวโดยไม่มีการพกพาไปไหนก็ตามเถอะผมก็เลย

0: ไว้กับปปชมีอาวุธปืน23กระบอกอ่ะเขาเยอะไหมล่ะนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็แจ้งบัญชีปปชครอบครองอาวุธปืนอยู่7กระบอกอ่ะใช่ไหมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตรัฐมนตรีเกษตรอดีตเลขาธิการประชาธิปัตย์นี่นะก็แจ้งเอาไว้เหมือนกันก่อนหน้านี้ว่ามีปืนอยู่10กระบอกนะแม้แต่คุณสุชาติตันเจริญเนี่ยนะนักการเมืองดัง8ริ้วนี่ก็มี11กระบอกนะคุณวิทยาศักดิ์นะถ้าย้อนกลับไปสมัยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุคนั้นนะตอนที่ท่านมาเป็นนายกก็ตั้งโดนแสดงบัญชีทรัพย์สินปปช.ท่านก็แจ้งครอบครองอาวุธปืนอีก9กระบอกนะหรือว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะนี่ท่านก็แจ้งครอบครองอาวุธปืนไว้ถึง22กระบอกอ่ะบิ๊กป๊อกอ่ะนะถ้าอยู่ไปดูนายกนะนายกไม่ได้แจ้งนายกอนุทินไม่ได้แจ้งว่ามีอาวุธปืนนะแต่คนข้างๆนายกอ่ะนะภรรยานายกกับนางสาวธนนท์นิรามิตรเนี่ยผู้สมรสอ่ะแจ้งการครอบครองอาวุธปืน1กระบอกเหมือนกันนะคุณวิศักดิ์มูลค่า 50,000 บาทนะไม่รู้มีบริยัติพกพาป่ะไม่มีแล้วนายกบอกไม่มีแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ไม่มีบริยัติพกพาแล้วแต่ว่าแต่ปริญาท่านจะยกเนี่ยนะท่านมีแจ้งครอบครองอาวุธปืนไว้หนึ่งกระบอกนะคุณเอซ่า
1: อ
0: มูลค่า50,000บาทผมไปดูแล้วผมพยายามไปดูว่ายี่ห้ออะไรนะปรากฏว่าไม่เจอว่าปริญานายกครอบครองปืนยี่ห้ออะไรแล้วขนาดเท่าไหร่นะแต่คนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วสายแข็งบุรีรัมย์อยู่แล้วแต่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตลอดต่อเนื่องหลายสมัยตอนนี้มันเป็นรองนายกเนี่ยเวสักก็มีปืนอยู่4กระบอกนะในการครอบครองเนี่ยเป็น9มมแล้วก็ลูกซองด้วยอันนี้ตัวอย่างนะยกตัวอย่างยังมีอีกเยอะเวสักถ้าจะว่านักการเมืองคนไหนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยประเด็นก็คือ1มีใบอนุญาตครอบครองใช่มั้ยแต่อันที่2เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีใบอนุญาตพกพาด้วย
1: คร
0: ับ เราก็ไม่รู้หรอกที่นายกบอกไม่ให้พกพาแล้วอะไรแล้วเนี่ยอดีตแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ปืนที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะมีใบอนุญาตพกพาด้วยหรือเปล่านะแล้วตอนหลังอาจจะมายกเลิกแล้วไม่ให้พกพาแล้วต่อไปเนี้ยทําไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปไล่เรียงผมว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ลองไปไล่เรียงดูครม.ของท่านรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยว่าปัจจุบันเนี้ยมีรัฐมนตรีคนไหนแจ้งครอบครองอาวุธปืนเอาไว้เท่าไหร่นะลูกสาวคุณชาดาไทเศษเนี่ยนะที่เป็นรัฐมนตรีอ่ะก็ยังมีแจ้งครอบครองอาวุธปืนเลย3กระบอกนะฮะนี่เห็นไหมก็แสดงว่าคุณชาดาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมในกระดาษลูกสาวมีการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเอาไว้ยัง3กระบอกเลยแล้วก็เรียสักอันจะไล่เรียงดูว่าในครม.ชุดเนี้ยรัฐบาลชุดเนี้ยมีใครเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ว่ามีการครอบครองอาวุธปืนได้นะเผลอผมว่าได้เยอะนะไม่รู้จะถึง100กระบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าบางคนก็บอกว่าผมที่ผมครอบครองเนี่ยผมสะส
1: ม
0: อะไรเงี้ยนะผมไม่ได้อยากจะไปยิงใครอะไรเงี้ยนะแต่บางคนว่าผมชอบอะอะไรเงี้ยนะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมีเอาไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่าเผื่อป้องกันตัวโดยว่าบรรดาพวกนักเลงทั้งหลายเนี่ยในทางการเมืองอะบางคนเขาก็โตมาอย่างนักเลงมาก่อนถูกไหมล่ะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ย่อมมีคู่อริย่อมมีคู่อริผมเนี่ยนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังได้ท่านเสียไปแล้วนะอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการนะคุณประโมทสุขุมนะคุณวิศักดิ์นะท่านเป็นนักการเมืองดังนะท่านเป็นเรียบร้อยมากเลยนะก็บ้านท่านอยู่ลาดพร้าวอ่ะนะก็สมัยก่อนเราก็เป็นนักข่าวการเมืองอ่ะเราก็จะมักจะไปเจอนักการเมืองต่างๆที่บ้านบ้างที่โน่นบ้างที่นี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านกับท่านอดีตรัฐมนตรีประโมทสุขุมเนี่ยท่านเป็นนักสะสมปืนจริง
1: ๆ
0: นั่นจริงเลยเพราะว่าท่านทำห้องซ้อมยิงอยู่ในบ้านเลยบ้านท่านบ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่เป็นคฤหาสน์ใหญ่มีห้องยิงปืนเก็บเสียงเอาไว้ซ้อมยิงอยู่ในบ้านน่ะผมก็ไปเดินดูนะคุณเวียรศักดิ์แล้วก็เห็นปืนนานาชนิดเลยมีทุกอย่างเลยแล้วปืนสวยๆทั้งนั้นมูลค่ามหาศาลเลยเนี่ยแล้วจำนวนเนี่ยเยอะมากนะแต่ว่าคุณประโมทเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นความรักความชอบเรื่องอาวุธปืนไม่ได้มามาทำร้ายใครนะคุณเวียรศักดิ์แล้วสร้างแล้วเวลายิงปืนซ้อมยิงปืนที่บ้านก็คือห้องเก็บเสียงอ่ะไปห้องเก็บเสียงอะไรของท่านนะนี่ท่านจะเสียไปนานแล้วล่ะผมก็เคยไปสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยผมก็เคยไปเจอที่กระทรวงอะไรเงี้ย ก็บอกกำลังจะบอกว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยเป็น

0: นที่สะสมอาวุธปืนนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีนิสัยแบบที่จะไปทำร้ายใครก็เป็นความชอบส่วนตัวเขาก็เก็บไว้นะแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะบอกว่าปืนเนี่ยมันเป็นของร้อนกฤษศักดิ์อยู่ที่บ้านเนี่ยมันร้อนใช่ไหมผมคนหนึ่งเนี่ยผมไม่สนใจสะสมอาวุธปืนหรือมีอาวุธปืนไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นของร้อนนะเราหงุดหงิดเราโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บเลยนะเราจะไปคว้ามันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณฉลองเรียวแรงอันนี้พกมากระตัวเลยพกติดตัวมาเลยแล้วเอามาด้วยแล้วเอามาคุยเรื่องเงินกันเลยคุยที่นะที่ทำการนายกอบจ.เนี่ยมาเนี่ยเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้นะไม่คนอีกกี่คนที่เรากำลังเดินผ่านไปผ่านมาที่หรือว่าจะเจอกันเนี่ยพกติดตัวด้วยจำนวนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
1: โอ้คุณวิเชษเหมือนเตรียมการมาเหมือนกันนะเพราะคนไปไหนมาไหนต้องพกปืนเหรอ
0: ใช
1: ่เอกที่คุณดิฉันบอกว่าเราเดินสวนกันไปเดินผ่านกันไปเนี่ยเอ๊ะเขาถือพกปืนมาหรือเปล่าเราจะรู้ไหมเนี่ย
0: เขาไม่รู้ไงใช่ไหมปืนเด็บอยู่ที่เอวหรืออาจจะถืออาจจะใส่อยู่ในกระเป๋าที่หนีบๆไปเราก็ไม่รู้ไงบางคนเป็นเรื่องกระเป๋าเงินผมต้องใช้เงินสดเยอะอะไรบางคนควักเอามาอีกทีกลายเป็นปืนอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กนักเรียนใช่ไหมที่เทพศิรินเนี่ยอันนั้นก็เป็นกระเป๋าสะพายอ่ะแล้วใครจะไปรู้ว่าในนั้นมีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็นึกว่าเออมาโรงเรียนอาจจะเป็นหนังสือก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ใส่นู่นใส่นี่ก็ได้ไงแต่บางคนข้างในเป็นปืนแล้วก็กระสุนปืนน่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม
1: อย่างเด็กเทพศิรินทร์นะมันมีกระเป๋าใบเล็กด้วยนะที่มีกระสุนปืนโดยเฉพาะนะคุณวิเชษที่เดินถือปืนแล้วสะพายกระเป๋ากระสุนปืนเดินอาดไปเนี่ยก็เอาเป็นว่าหลังจากที่เหตุการณ์ซ้ำรอยอีกทีนึงในกรณีของนายฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยทางด้านของคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มากำชับอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะอนุทินชาญวีรกูลกำชับเรื่องการตั้งด่านให้มีการตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษซึ่งเดิ
0: ม
1: คุณอันศิษย์บอกว่ามีการดำเนินการอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันต้องเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถี่มากขึ้นและปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่กลายเป็นปืนที่มีทะเบียนจากเดิมเนี่ยเป็นปืนเถื่อนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับคือต้องมีการกวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบอนุญาตพกพาหรือว่าป.12ที่ไม่มีการออกให้ใครแล้วนั้นดังนั้นหากพบผู้ใดที่พกพาอาวุธปืนมาในที่สาธารณะเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ทันทีก็จะบอกกำชับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดอันนี้คือสิ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มกรณีเรื่องของอาวุธปืนนะครับการพกพา
0: โชคดีนะที่ท่านปลัดอังสิตนั้นผมไปดูแล้ว
1: บัญชี
0: แจ้งกับปปช.ไม่มีที่โชคดีไปปลัดกระทรวงคือตอนที่ทินผมไปดูก็คุณอนุทินก็ไม่มีนะไม่ได้มีอาวุธปืนที่แจ้งกับปปช.ไม่มีนะแต่ก็มีอีกหลายคนนะที่มีอาวุธปืนนะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นผมว่าก็อย่างน้อยเริ่มต้นจากการอะไรคุณเรียนสักเช็คจากบัญชีปปช.ก่อนเพราะว่าทั้งสสสวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกไหมที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ทั้งครม.ไปเช็คกับปปช.ว่าขณะนี้มีใครครอบครองปืนอยู่คนละกี่กระบอกอ่ะตั้งต้นถึงคนนี้ผมว่านายกนะตั้งต้นจากตัวนี้ง่ายสุดเลยสสสวครม.แล้วก็ปลัดกระทรวงหรือการที่ผู้ใหญ่ที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยไล่จากตรงนี้ก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็ที่บอกไม่ออกอนุญาตให้มีการพกพาแล้วคำถามคือผมก็ไม่แน่ใจนะนายกท่านบอกว่าไงคือท่านบอกว่ายกเลิกหรือเปล่าไอ้ของเก่าที่มีอ่ะท่านพูดไปว่ายกเลิกหรือว่าไม่ได้พูดแล้วว่ายกเลิก
1: ไม่คือใบพกพานี่มันจะมีอายุปีต่อปีคุณวิเชษดังนั้นถ้าเกิดว่า
0: ก็หมดอยู่แล้ว
1: ก็ต้องหมดไปตามเหมือนเช่นว่าเขาบอกว่าล่าสุดออกไปให้ปี67แสดงว่าต้องหมดปี68เนี่ยแล้วเขาไม่บอกไม่มีการต่อใบอนุญาตให้พกพาอีกมาตั้งแต่ปี68ล่าสุดที่ออกคือปี67ดังนั้นน่ะก็น่าจะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจเนี่ยก็คงไม่มีสิทธิ์ในการที่พกพาไปในที่สาธารณะ
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยบอกจะมีการแก้กฎหมายด้วยนะคือสักว่า มันจะมีการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นนะผมได้ข่าวว่าเขาเตรียมเอาไว้เรื่องนี้แล้วก็คือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าไม่มีภารกิจอนาคตข้างหน้าเนี่ยเผื่อจะมีเงื่อนไขตรงนี้เอาไว้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่บางทีอันตรายอยู่เหมือนกันนะเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบอ่ะเป็นเจ้าพนักงานอ่ะบางทีก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องพกอาวุธปืนก็ไม่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่รู้มันจะใช้เมื่อไหร่ไงทีนี้ถ้ามาจำกัดนี่มันก็ต้องน่าคิดเหมือนกันไปดูตรงนี้อีกนิดนึงคุณศักดิ์ก่อนจะจบเด็กไปดูพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐกันหน่อยนะคือท่านเนี่ยก็เป็นนายกอบจ.นนทบุรีมา5สมัยแล้วนะไม่ได้จบนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับแต่จบนิติศาสตร์บัณฑิตรามคำแหงก็คือนักเรียนในร้อยอบรมนั่นแหละนะก็แจกแจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.นะอันนี้ก็น่าคิดนะมีอยู่305,350,000 บาททรัพย์สินจนใหญ่เป็นที่ดิน7แปลงมูลค่า 264.74 ล้านบาทสิ่งถูกสร้าง2หลังนะมูลค่า 21.50 ล้านบาทเงินฝาก8บัญชี 465,553 นะที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่ากำลังสงสัยไงคุณเวสักว่า1ก็คือคุณสนองทวงเงิน11ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ทวงเงิน11ล้านแล้วเราไม่รู้ว่าก้อนอื่นอีกเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูจากบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเขามีทรัพย์สินเยอะนะ
1: 300กว่าล้านนะ
0: 300กว่าล้านที่เสียชีวิตอ่ะเพราะปัญหาคือถ้าสมมติติดหนี้จริง11ล้านเนี่ยทำไมไม่ขายที่ดินซะหน่อยนึงมีเงินแล้วเอาเงินมาคืนเขาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติเป็นอย่างที่คุณฉลองเรียแรงพูดจริงเนี่ยกับทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้เนี่ย305ล้านก็ถือว่าเยอะ305ล้านกับ11ล้านเนี่ยนะมันก็ถือว่ามันต่างกันมากนะคุณเรียนสักอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ทั้งคู่ก็เคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองโดยตรงมาตลอดนะเพราะว่าในปี63เนี่ยคุณฉลองก็แข่งเนี่ยแหละกับพันธุ์เอกธงชัยเนี่ยแล้วคุณฉลองก็แพ้ได้ที่3ได้อันดับ3นี่เป็นยกตัวอย่างเพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในการเมืองกันมาก่อนนั่นแหละดีแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องให้ตำรวจก็ติดตามมันต่อไปแต่ผมยกตัวอย่างไม่ฟังว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินมี300กว่าล้านเนี่ยกับการทวงเงิน11ล้านเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะว่าทำไมไม่จ่ายไม่คืนสมมติเป็นอย่างนั้นจริงนะตำรวจก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วกับ
1: แต่เงินสดมี400,000กว่าบาทนะคุณวิเช
0: ษฐ์ใช่
1: ตรงเสียเวลา
0: ทรัพย์สินต้องมีเยอะเวลาสมมติเกิดปัญหาหลายคนเนี่ยใช้วิธีการหนึ่งขายทรัพย์สินเนี่ยจะมาขายที่ดินขายนู่นขายนี่เพื่อเอามาใช้คืนเขาอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการทั้งเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่เราก็สงสัยว่าทำไมไม่มีถ้าสมมติเป็นจริงอย่างที่คุณฉลองว่าเนี่ยทำไมไม่ใช้อะไรเงี้ยนะนะน่าคิดกันนะเรื่องนี
1: ้ใช่แต่คุณฉลองเองนี่ก็ย้ายพักบ่อยอ่ะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: ตั้งแต่เล่นการเมืองเนี่ยโอ้โหย้ายไปย้ายมาในหลายๆครั้งของการเลือกตั้งก็มีการย้ายล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็มีจากนั้นภูมิใจไทยก็บอกเองว่าคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยบอกแบบนี้ว่าตัวของคุณฉลองเนี่ยอดีตส.ส.นนทบุรีอันนี้ไม่ได้เป็นในส่วนของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วนะเพราะว่าได้ยื่นใบลาออกจากพรรคภูมิใจไทยด้วยหนังสือลงวันที่27พฤษภาคม2567แล้วแต่ว่าตัวของนายฉลองเองเนี่ยเคยสมัครส.ส.นนทบุรีในนามพรรคภูมิใจไทยเมื่อปี2566นะในการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่ว่าถ้าการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีคือเลือกตั้งปี66และเลือกตั้งปี69เนี่ยเป็นพรรคประชาชน66ได้เป็นพรรคก้าวไกลก็กวาดเรียบทั้ง8เขตเลือกตั้งขณะที่ปี69ต้นปีที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็กวาดเรียบทั้ง8เขตการเลือกตั้งเหมือนกันที่นนทบุรีนะครับคุณฉลองเนี่ยก็มีหลายฉายาเนาะหลองงูเห่าคุณวิเชษฐ์อันเนี้ยเกิดตอนสมัยที่ปี40นะนำโดยตอนนั้นคุณสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยแล้วตัวนายฉลองเนี่ยก็อยู่พรรคประชากรไทยด้วยก็ปรากฏว่าไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นมีงูเห่า12คนนำโดยคุณรัตนาสวเหบนะหนึ่งในนั้นก็มีตัวของคุณฉลองด้วยสุดท้ายเนี่ยวัฒกรรมงูเห่าเนี่ยก็มาจากคุณสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคประชากรในขณะนั้นประชากรไทยในขณะนั้นก็ให้ฉายาเรียกเลยว่างูเห่า12ตัวเนี่ยนะคุณฉลองก็เลยได้หนึ่งในฉายาหลองงูเห่ามาด้วยรวมไปถึงหลองซีดีเพราะว่าถ้าจำกันได้ยุคหนึ่งที่เทปผีซีดีเถื่อนเยอะแล้วก็มีการไปจับกลุ่มที่นนทบุรีซึ่งเป็นถิ่นของคุณฉลองได้พบหลักฐานนะ แต่สุดท้ายเขาบอกว่าเอ๊ะจะมีส่วนพัวพันไหมแต่ว่าไม่พบซีดีแต่อย่างใดก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งฉายาเหมือนกันสำหรับหลองซีดี
0: ครับพักกันก่อนไหมคุณวิศักดิ
1: ์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นคนครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึงความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมวันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณวิเชษฐ์ครับนิดนึงครับผมตามของที่คุณวิเชษฐ์บอกที่แผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนั้นคุณวิเชษฐ์ยังบอกจำนวนของผู้เสียชีวิตยังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า111คนแล้วคุณวิเชษฐ
0: ์มันหนักอ่ะ74ไม่ได้จุดอ่ะ
1: ใช่ใช่เป็นการรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศที่บอกว่าตอนนี้แผ่นดินไหวขนาด 7.4 ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลนะครับในภูมิภาคทางตะวันตกของโคลอมเบียเขาบอกว่านอกจากที่จะแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แล้วเนี่ยเกิดลึกลงไปใต้ดินถึง107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ไกลถึงเพื่อนบ้านทั้งเวเนซุเอลาเอกวาดอร์แล้วก็ปานามาความเสียหายรุนแรงในหลายเมืองครับคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังฮะผลกระทบได้รับหนักมากที่สุดเขาบอกว่าจะอยู่ที่มานิซาเลสนะครับของโคลอมเบียแม้แต่วิหารเก่าแก่เนี่ยของประเทศก็ได้รับความเสียหายคือยอดโดมเนี่ยหักพังลงมานะครับตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสำนักงานธรณีวิทยาของโคลอมเบียบอกแผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงที่สุดของประเทศนะครับในศตวรรษที่21นี้เลย ดย after shock เนี่ยตามมาอีกถึง21ครั้งคุณวิเชษตอนนี้เหตุแผ่นดินไหวมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยนะการให้ข่าวของประธานาธิบดีโคลอมเบียเนี่ย111คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า87คนส่วนอาคารบ้านเรือนมากกว่า 1,600 หลังในจำนวนนี้67หลังเนี่ยถล่มลงมาทั้งหลังเลยและที่ยังหาไม่เจอก็คือว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาอีกเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ผู้นำยุโรปก็มีการประกาศความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือโคลอมเบียแล้วทั้งเอลซาวาดอร์เอกวาดอร์แล้วก็เม็กซิโกมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรลงพื้นที่รวมถึงอย่างฝรั่งเศสสเปนและอิตาลีและยูเครนที่พร้อมให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
0: ครับก็เป็นห่วงคนไทยนะ40กว่าคนที่อยู่ที่โคลอมเบียนะครับก็ต้องเช็คข่าวกันอย่างต่อเนื่องใครมีญาติที่อยู่ที่โคลอมเบียนะครับก็ลองติดตามข่าวนี้ดูด้วยนะครับด้วยสักทีนี้เราคุยเรื่องของนนทบุรีแล้วก็มาดูเรื่องของเทพศิรินทร์กันต่อสักหน่อยเพราะวันนี้คุณประเสริฐจันทรรวงทองนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยววันนี้ในการประชุมครม.เนี่ยก็จะเสนอที่ประชุมครม.พิจารณามาตรการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงจะเสนอให้ครม.เนี่ยพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางในการตรวจสอบอาวุธหรือสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในสถานศึกษาจะอนุญาตให้ครูสามารถตรวจค้นหรือยึดสิ่งของได้ในกรณีที่เด็กนั้นมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยบอกว่านี่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นนะครับระยะยาวต้องสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนและก็อาจจะกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับดึงศิษย์เก่าก็มามีส่วนร่วมมอบหมายให้สปท.ไปออกแบบแนวทางที่เหมาะสมและก็จะพูดคุยเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนได้นะและก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความที่หลายคนอาจจะคิดนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่แน่ใจเอ๊ลูกเราจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือครูที่สอนเนี่ยไม่ปลอดภัยหรือเปล่าคุณประเสริฐบอกว่าก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนสามารถขอย้ายได้นะอัตราครูที่หายไปจากการเสียชีวิตดังกล่าว5รายเนี่ยก็ถ้าใครจะย้ายก็มาก็โอเคหรือกรณีที่มีการขอย้ายนะรายอื่นขอย้ายครูคนหนึ่งขอย้ายก็สามารถดำเนินการได้นะครับก็เดี๋ยวจะหาบุคคลอื่นมาทดแทนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าโอเคนะครูบางคนอาจจะบอกไม่ไหวแล้วอยากจะย้ายไปที่อื่นดีกว่าก็ต้องยอมก็ต้องหาอาจารย์แล้วก็หาคนอื่นมาแทนแล้วก็หาที่ย้ายให้เขาหรือถ้านักเรียนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่นี่อยากย้ายโรงเรียนก็เปิดให้มีการย้ายได้นะครับแต่ว่าก็ต้องคิดกันดีๆนะเรื่องย้ายบางทีมันก็อยู่ระหว่างการเรียนหรือว่าลูกต้องปรับตัวอีกนะอะไรหลายอย่างก็ต้องคิดและบางทีอยู่นอกพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมนอกพื้นที่ตัวเองไปเรียนที่อื่นก็ต้องคิดถึงเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยนะนั่นก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องรอดูในการประชุมครม.ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาระดับขนาดใหญ่ไงคุณวิเชษนักเรียนเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการหลายๆท่านเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์โรงเรียนยังปิดอยู่เพราะว่าเขาประกาศปิดทั้งสัปดาห์นี้ไปเปิดที่17ถูกไหมครับภาพเหตุการณ์นี่แหละมันจะฝังใจสำหรับคนที่เห็นต่อหน้าต่อตาคุณวิเชษมันเป็นสิ่งที่มันจะสร้างเหมือนกับในใจอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันลบยากนะมันจะกลับมาหลอนอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีการจัดการเรื่องของสภาพจิตใจที่ดีพอคุณวิเชษเรื่องของสุขภาพจิตโอเคร่างกายอาจจะไม่เป็นอะไรแต่สุขภาพจิตขณะที่อย่างภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคือตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเดินมาแล้วก็ไล่ไปตามอาคารต่างครูแต่ละห้องต้องรีบปิดห้องถูกไหมแล้วนักเรียนเนี้ยหมอบลงนอนราบลงกับพื้นเพื่อที่จะถ้าเกิดว่าเขาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะได้ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยคือคนหวาดกลัวเนี่ยมันจะฝังใจอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณวิเชษดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องดูสำหรับใครที่รู้จักน้องๆอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยอันนี้ต้องพึงสังเกตว่าเขามีการจัดการกับสภาพจิตใจได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการที่มันแตกต่างกันไงคุณวิเชษถูกไหมบางคนสามารถลืมได้ไม่เป็นไรเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแต่บางคนเนี่ยยังเกิดการหลอนยังเกิดความกลัวที่ฝังใจอยู่มันก็มีเหมือนกันตรงนี้แหละคือสิ่งที่เขากำลังเป็นห่วงว่านอกจากร่างกายไม่เป็นไรแล้วแต่จิตใจเนี่ยมันจะสามารถที่จะบรรเทาอะไรอย่างไรได้บ้างมันจะเป็นคำถามที่ต่อมาอีกในประเด็นนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันก่อนครับคุณผู้ฟังฮะแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้าย
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแพ้ในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนชคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกชะกันภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
1: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
2: Thinking Radio
3: Thinking Radio
2: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันอังคารวันนี้นะครับ11สิงหาคม2569ครับอยู่คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับที่เราคุยกันอยู่นะครับณขณะนี้เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณวิเชษฐ์ที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยเราตั้งแต่เช้านะครับทักทายกันคุณสุริยานะครับบอกติดตามจากบ้านดงดำกำแพงเพชรคุณอุไรสวัสดีมาคุณอรสาคุณคนคอนวันบอกว่าใครที่ฟังผ่านแอปมีเสียงหรือยังเสียงเงียบ
7: อ๋อเหรอ
6: เสียงเงียบเหรอฮะนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูนะครับคุณสุภโชคคุณอริยาคุณคณิตนะครับบอกว่ากำแพงประเพณีอะไรเท็กซัสไทยแลนด์คนดีมีคุณธรรมไม่ขำไม่จำเป็นต้องพกปืนมีแต่ผู้มีอิทธิพลนักเลงโจรคนชั่วเท่านั้นที่พกปืนนอกจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วทุกวันนี้เหลือน้อยมากที่เป็นคนดีโอ้โหอย่างนั้นเลยนะบุญสุริยาก็ทักทายมาว่าภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณสุดธรรมบอกว่านานๆทีที่คุณวิเชษจะได้แสดงความคิดเห็นตามที่อย่างพูด แหมอะไรนะก็ได้คุณวิเชษเขาแสดงความเห็นอยู่แล้วถูกไหมคุณวิเชษเนาะ
7: ปกติผมเนี่ยประเภทแบบบางทีก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมที่ฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าอยากฟังความเห็นนะไปก็แล้วแต่จังหวะนะคุณเรศักดิ์คือบางเรื่องบางราวก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญผมก็อยากจะแสดงความเห็นให้มันเยอะๆหน่อยอย่างเรื่องรถปูนผมพูดมานานนะก็พูดอีกรอบเลยพูดอีกรอบเลย
6: คุณอัชราก็สวัสดีมาทักทายนะครับเอามาดูในส่วนของทางด้านYouTube กันบ้าง นะครับคุณชวนันท์ทักทายสวัสดีมาคุณสมประสงค์บอกว่าตอนนี้ที่ฝรั่งเศส21องศาแต่เขาบอกว่าวันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมที่คุณสมประสงค์เคยบอกผมว่าคลื่นความร้อนฮีทเวฟในลูกที่4จะเข้ามานะครับก็น่าจะสร้างเรื่องของประเด็นเรื่องของอากาศร้อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกันทีเดียวยุโรปปีนี้เจอกับเรื่องของคลื่นความร้อนเยอะนะคุณวิเชษนะครับ
7: โลกเดือดตอนนี้คือโลกเดือดภาวะตอนนี้ไม่ใช่โลกร้อนล่ะโลกเดือด
6: เพื่อนไปญี่ปุ่นมาก็บอกร้อนมากคุณวิเชษร้อนมากเหมือนกันที่ญี่ปุ่นคุณหลานย่าโมบอกมาแบบนี้อเมริกาคืออลาสก้าให้กับรัสเซียกล้าคืนไหมนะครับจะบอกให้ประเทศไทยคืนแผ่นดินให้เขมรคืออลาสก้านี่เขาซื้อกันมาแล้วถูกไหมคุณวิเชษถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะคุณ คุณสมประสงค์ขอบคุณมากนะครับที่ทักทายมาคุณอรวรรณติดภารกิจนะครับมีคนถามว่าคุณอรวรรณป่วยไหมไม่ได้ป่วยนะครับติดภารกิจนะครับไปหาหมอนะครับเช็คร่างกายตามระยะที่คุณหมอนัดนะครับคุณจักรกฤษทักทายมาคุณปราโมทว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงที่สาธารณะมากขึ้นนอกจากภัยธรรมชาติแล้วยังมีข่าวอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยคุณจักรกฤษบอกมาอีกว่าประเทศไทยมีปืนเยอะน่าจะมาจากปืนสวัสดิการไหมเพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็ผ่อนได้ด้วยคุณ
7: อ
6: ัน
7: นั้นก็ส่วนหนึ่งตอนหลังก็โครงการปืนสวัสดิการก็ค่อยๆลดลงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าปืนจำนวนไม่น้อยก็เล็ดลอดมาจากคันนี้แหละคนที่ไม่ควรมีอาวุธปืนก็สามารถมีได้เพราะว่าอะไรคุณเรศัต
6: ครับ
7: ผมเห็นหลายคนเลยก็คือใช้เนี่ยโครงการนี้แหละก็คือเขาอาจจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไงให้ตำรวจบ้างนะให้ข้าราชการบ้างเนี่ยซื้อในนามของทางคนที่มีเขามีสิทธิ์ไงใช่ไหมเป็นก็เลยทำให้ได้อาวุธปืนมาครอบครองอันนี้คือของจริงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็มาจากตรงนั้นด้วยนอกจากปืนเถื่อนนะอันนี้คือปืนถูกกฎหมายไปจากโครงการปืนสวัสดิการนะครับ
6: ก็จริงแล้วมันก็มีบางช่วงนึงที่เยอะเหมือนกันนะคุณวิเชษ
7: ฐ์
6: เพราะว่าคนมีสิทธิ์ซื้อแล้วผ่อนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหักเงินเดือนสำหรับสิทธิ์ของนั้นๆถูกไหมสิทธิ์สวัสดิการมันก็เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นตรงนั้นแล้วเขาเอามาขายต่อแล้วขายต่อบางทีแบบโอนลอยอ่ะคืออาจจะขายปืนไปแต่ว่าคนจดทะเบียนและคนถือสิทธิ์อ่ะยังเป็นคนคนนั้นอยู่อันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่ตามมาเยอะเหมือนกันนะคุณวิเชษ
7: ฐ์ใช่
6: เป็นตรงนั้นคุณพัฒนาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปซื้อซีดีที่ท่าน้ำนนท
7: ์
6: คนขายก็บอกว่ารับมาจากเฮียหลองไม่แน่ใจว่า
7: เป็นการซีดี
6: ไม่แน่ใจว่าหลองคนเดียวกันหรือเปล่านะครับมีคุณวินวรุษทักทายมานะครับว่าตอนนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลอ๋อ50วันจบไปแล้วนะครับถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์พาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีที100วันในวันที่18และ19กันยายนครับขอบคุณมากนะครับที่ยังคงทักทายแล้วพูดคุยกันมาในเช้าวันนี้ครับคุณวิเชษฐ์เชิญครับ
7: ครับก็ไปดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะเมื่อวานไม่มีความคืบหน้าในกรณีสักเพราะว่าเมื่อวานนี้กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น7รายนะซึ่งเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบนะก็เป็นรายงานบอกว่าการสอบปากคำข้าราชการท้องถิ่น7รายเนี่ยในช่วงเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยทุกคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเมื่อสักครู่ในคุณฉลองภาคเศษใช่ไหมอันนี้เนี่ยให้การปฏิเสธเลยนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตลอดข้อกล่าวหาเลยโดยการให้การสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหาที่เขาให้การก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เคยให้ในก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากตำรวจเคยเรียกเข้ามาสอบปากคำในแต่ละพยานข้อมูลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลชุดเดิมนะแต่พบว่าอันนี้น่าสนใจคุณเรศักดิ์แต่พบว่ามีการซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งส่วนนี้ขอสงวนรายละเอียดในสำนวนคดีมาแต่ตอนนี้เนี่ยพอตำรวจบอกอย่างนี้ปุ๊บเลยนะซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มเติมป่านนี้ในคนที่อาจจะไม่มีชื่อนะคุณวิรัติยังไม่เคยปรากฏชื่อในตอนนี้สะดุ้งแล้วจะมาถึงผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยก็ว่าตำรวจก็บอกว่าเมื่อสอบปากคำครบถ้วนแล้วเนี่ยนะและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วหลังจากนี้จะสรุปสำนวนส่งให้กรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันนี้นะ11สิงหาคมเนี่ยนะพอส่งให้ปปช.แล้วเนี่ยนะหลังจากปปช.รับเป็นคดีแล้วก็จะไม่ส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าปปช.ส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนกองปราบเป็นผู้ทำคดีก็จะใช้คณะทำงานชุดเดิมนี่แหละครับในการทำคดีนี้ต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาจากกองปราบเมื่อวานนี้นะครับ
6: ก็หลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะไปถึงไหนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้มันต้องไปถึงต้นตอให้ได้นะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมการสอบบางทีมันยังครอบคลุมพอไหมนะครับเอ๊ะในเรื่องของการที่เราจะสอบต่ออย่างเรื่องของการจะทำ TOR อะไรต่างๆเนี่ยทำในสมัยไหนทำไมยังไม่มีการสอบตรงนั้นเพราะว่าการจะซื้อจะจ้างมันจบสำเร็จไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วกระบวนการเนี่ยมันน่าจะเงินสะพัดมากกว่า 4,500 ล้านบาทเนี่ยคุณวิเชษฐ์เพราะว่าคนโอ้ตอนนี้เราเห็นคน 5,000 กว่าคนน่ะถ้าคนคนหนึ่งจ่าย 300,000 เนี่ยมันเกิน 4,500 แล้วนะ 4,500 ล้านแล้วนะถูกไหมคุณวิเชษฐ์คนหนึ่งจ่ายอย่างต่ำ 300,000
8: ขั้นต่ำนะอันนี้ปลายน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้นปลายต้นกลางปลายที่เขาบอกถูกไหมคุณวิเชษต้นเรียกมาเท่านี้ปลายจะไปเรียกเท่าไหร่ค่าส่วนต่างกูกินไปอันนี้มันยังมีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะสะพัดมากกว่า 4,500 ล้านแต่เราก็ได้เห็นภาพของความดีใจของคนที่อยู่ๆคือจากอันดับที่ร้อยกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งก็เยอะหลายคนที่เขาออกมาโพสต์นะคุณวิเชษว่าตัวเองคือตั้งใจสอบแบบสุจริตไม่ได้ทุจริตไม่ได้ซื้อขายตำแหน่งไม่ได้ซื้อใช้เงินซื้อมาเนี่ยจากตำแหน่งของตัวเองเดิมเนี่ย130กว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ที่อันดับ1ก็ง่ายๆเลยนะจากอันดับที่100กว่าขึ้นเป็นอันดับ1แล้ว1ถึง130นะซูราได้อันดับ133แล้วเป็นอันดับ1เนี่ยแล้ว1ถึง132หายไปไหนโอ้นี่สอบไม่ยากนะคุณวิเชษถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเส้นทางการเงินนะคุณจ่ายใครแล้วก็ไปตามเส้นเงินนั้นคนนั้นไปไหนต่ออ่ะมันก็ตามกันได้นะคือตอนนี้ไม่ยากเลยถ้า 5,000 กว่าคนแต่ถามว่าตอนนี้มีการออกหมายเรียกมีการออกหมายจับใครหรือยังเนี่ยก็ตั้งคำถามกันเอ๊ะแม้กระทั่งซึ่งหน้าอย่างตอนที่วันไปจับในการเขากำลังขี่แก้ไขกระดาษคำตอบอยู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยอันเนี้ยซึ่งหน้าเลยเนี่ยสามารถจับกุมได้เลยแล้วก็ส่งฟ้องอะไรต่างๆได้เลยเนี่ยอันเนี้ยมีการอยู่ในกระบวนการหรือเปล่าก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันคุณวิเชษ
7: ก็เนี่ยคุณวิศักดิ์พูดถึงเรื่องนี้ปั๊บผมก็เลยไปในบันทึกออนไลน์นะก็บอกว่าในโลกออนไลน์นี่มีความสนใจเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งบอกเป็นคุณแม่นะของผู้เข้าสู่การแข่งขันท้องถิ่นเนี่ยออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกหลังจากกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศใหม่เมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าผลการตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ทำให้ลำดับของบุตรสาวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคือคุณแม่บอกว่าอย่างนี้ลูกสาวตัวเองเนี่ยสมัครสอบตำแหน่งนิติกรภาคใต้เขต1นะโดยผลการสอบบัญชีเดิมอยู่ในระดับที่111อ่ะ111นะเลขสวยนะแต่หลังจากตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าบุตรสาวของตนขยับจาก111อยู่ที่ลำดับที่25เลยมันต่างกันเยอะมากนะคุณวิศักดิ์ใช่ไหมก็บอกว่าสิ่งที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจกับครอบครัวคือเมื่อเปรียบเทียบรายชื่อเดิมกับบัญชีใหม่พบว่ามีรายชื่อผู้สอบเดิมหายไปถึง86รายขณะที่ผู้ที่อยู่ในลำดับต้นๆของบัญชีเดิมซึ่งบางรายได้รับการเรียกบรรจุไปแล้วปรากฏว่าไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีใหม่อ่ะอันนี้ก็สิ่งก็คือสิ่งที่คุณวิศักดิ์พูดถึงนี่แหละว่าเอาอย่างนี้เช็คได้เลยเนี่ยไอ้คนที่เคยได้บัญชีเรียบร้อยเนี่ยอยู่ในบัญชีเดิมอยู่ๆปุ๊บประกาศใหม่ออกมาปุ๊บปรากฏว่าหายไปเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วไอ้ตรงนี้ใช่มั้ยมันก็เช็คได้แล้วล่ะใครที่เคยรับบัญชีแล้วอยู่ปุ๊บเนี่ยประกาศบัญชีใหม่เนี่ยไม่อยู่หายไปแล้วเนี่ยนะให้สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละคุณเรศักดิ์เห็นไหม
8: โอ้โหแล้วบรรจุไปแล้วด้วยนะมันก็ต้องมีการถอดถอนการบรรจุถูกมั้ยคุณวิเชษต้องคืนเงินเดือนมั้ยก็ได้คืนเดือนแล้วสวัสดิการต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วด้วยถูกไหม
7: ใช่ต้องคืนหมดเลยแหละนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกยกเลิกไปแล้วเราไม่ชอบแล้วถ้าเขามีข้อสงสัยว่าน่าจะได้มาโดยไม่ชอบไงใช่ไหมคืนสอบได้โดยไม่ชอบอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะก็สืบย้อนหลังกลับไปอย่างนี้น่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมในหลังจากนี้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะบริษัท
8: เขาบอกว่าที่ข่าวเขาออกนะคุณวิเชษอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนสืบสวนนะว่าจะสามารถพบหรือเปล่าคือเขาแบ่งเลยนะว่าเป็นเด็กกลุ่มเนี้ยเป็นของบิ๊กนู้นบิ๊กนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นของนักการเมืองฝั่งนี้เป็นเด็กฝากนักการเมืองฝั่งนี้เป็นเด็กฝากของข้าราชการฝั่งนี้เป็นคนการซื้อขายตำแหน่งอะไรเนี้ยซื้อขายโดยตรงแบ่งเป็น3กลุ่มโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กการเมืองฝากมาบิ๊กข้าราชการฝากมากลุ่มซื้อขายฝากมาอะไรต่างๆเนี่ยคือพอยิ่งฟังมันยิ่งสะท้อนว่าคืองานเนี้ยมันไม่สามารถที่จะทำโดยคนใดคนหนึ่งได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ถ้ามันไม่ร่วมมือกันจริงๆแล้วคนที่ทำแบบเนี้ยมันต้องเป็นระบบที่ไม่ระบบเล็กอ่ะมันต้องใหญ่มากอ่ะคุณวิเชษถึงจะทำเรื่องแบบเนี้ยแล้วคนเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกี่คนถูกไหมคุณวิเชษมันไม่สามารถที่จะไปเอาโฟกัสได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้าราชการอย่างเดียวก็ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนที่แบบหลับยักคิ้วหลิวตาว่าอ่ะโอเคทำไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูให้มันครอบคลุมทุกๆอย่างอ่ะ ไม่งั้นมันจับสุดท้ายเนี่ยมันก็จับได้แค่ต้นๆน่ะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้ถึงตัวการใหญ่จริงๆไงท่านนายกก็บอกแล้วว่างานนี้มันต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะเราก็ต้องรอดูเหมือนกันคุณวิเชษ
7: ก็จะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าความจริงที่เล่าให้ฟังได้คือคือคนไปสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือคนนอกในที่นี้คือสมมติคุณไปสั่งใหญ่จะไปสอบก็ไปสอบคนทั้งคือสารจบใหม่ไปสมัครสอบก็ไปสอบแต่คนที่2เนี่ยส่วนที่2เนี่ยคืออะไรคือคนที่ทําหน้าที่อยู่ใน2ท้องถิ่นอยู่แล้วเช่นเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างแต่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการยังไม่ได้เป็นพนักงานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกที่ประเภทไม่มีความแน่นอนสูงอ่ะทํางานไปก็ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่คนเหล่านี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาประกาศสอบนักเรียนสักเขาจะขึ้นไปสอบภาคกอที่กรุงเทพใช่มั้ยก็มาสอบทุกครั้งที่ประกาศสอบอ่ะซึ่งคนเหล่านี้ก็มีทั้งสอบได้และไม่ได้คือก็ต้องการยกระดับตัวเองจากลูกจ้างขึ้นมาเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานอย่างเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้บางทีก็เราไม่รู้นะเขาอาจจะคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลหรือเขาอาจคุยกับนายกอบจสมมติอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตกลงกันอะไรต่างๆเราไม่รู้คือเรื่องแบบนี้มันมีไงคุณเกษตรนะเพราะงั้นเนี่ยมันมีสองส่วนด้วยกันไอ้ส่วนที่สอบโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะที่เป็นไม่ได้ทำงานอยู่ที่ท้องถิ่นนะนะกับส่วนที่สองคือส่วนที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาสอบนะก็มีทั้งสอบโดยที่ว่าปกติหรือกับสอบโดยไม่ปกติถูกไหมล่ะอาจจะคุยกันอ่ะเฮ้ยผมช่วยคุณได้นะเที่ยวนี้คุณได้เป็นแน่นอนขึ้นมาเป็นข้าราชการนะนายกเทศมนตรีอาจจะบอกอย่างนั้นก็จ่ายตังค์กันไปสูงอย่างเงี้ยมีเรื่องนี้แล้ว
8: ก็เป็นโควต้าของนายกไปอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมบางนายกบางจังหวัดบางตำบลไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
7: แล้วนายกเหล่านี้ก็มีฐานเขาก็มีแบ็คทางการเมืองถูกไหมล่ะเขาอยู่ท้องถิ่นก็จริงแต่ก็ต้องเป็นนะมามีแบ็คกันนักการเมืองระดับชาติเป็นคนแบ็คให้เขาอย่างเงี้ยมันโยงกันอย่างนี้อยู่แล้วโดยสภาพธรรมชาติของความเป็นจริงนะผมพูดอย่างนี้ได้แต่เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยบ้านเกิดผมเนี่ยก็สอบกันทุกปีคุณวิศักดิ์ขึ้นมาสอบกันลูกจ้างเลยนะเวลาประกาศสอบแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะความรู้ความสามารถก็มีหรือไม่ได้เพราะว่าเป็นไม่จ่ายมันเป็นเพราะไม่จ่ายตังค์บ้างก็ไม่รู้
8: แต่คุณวิเชษฐ์บอกอย่างภาคกเนี่ยอย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาจะจัดสอบเองหมดเลยนะภาคกภาคขภาคคภาคกเนี่ยก็คือพวกระเบียบราชการทั่วไปต่างๆอันนี้หรือวัดความรู้ความสามารถคือภาคกถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยเขาจะสอบของกพคนที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยของกพเนี่ยก็ต้องไปสอบภาคกก่อนถึงจะมาสอบภาคขภาคคได้แต่ทีนี้คือท้องถิ่นเนี่ยเขาสอบเองหมดเลยไงทั้งกขคพอกผ่านปุ๊บขอนี่คือเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วภาคคถึงจะมาเป็นการสอบสัมภาษณ์มันก็จะเป็นแบบนี้คือเขาจะสอบเองจนคุณบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจัดกพเนี่ยสอบภาคกของท้องถิ่นด้วยเลยไหมเขาบอกอ้าวเขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีของเขาถูกไหมเขาเป็นท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยคุณวิเชษฐ์ดังนั้นเขาต้องจัดสอบเขาเองเขาก็มั่นใจของเขาไง
7: การกลางมั่งก็อะไรเงี้ยก
8: ็นั่นแหละก็ต้องเดี๋ยวรอดูความชัดเจนที่คุณวิเชษฐ์บอกนะอย่างที่เราคุยกันด้วยว่าก็เอาง่ายๆรายชื่อที่หายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปตามตรงนั้นแหละน่าจะเป็นสิ่งที่สาวไปถึงจะไปถึงไหนเนี่ยก็คงต้องรอดูมาดูพูดถึงเรื่องของอันนี้คือเราหาเส้นเงินใช่ไหมคุณวิเชษฐ
7: ์ใช
8: ่เส้นเงินอีกเส้นหนึ่งที่เขาก็หากันอยู่เหมือนกันคือเรื่องของโกงสวหรือว่าหัวสวเนี่ยนะหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์มีการเปิดมาเรื่องของเส้นทางทางการเงินทางด้านของเมื่อวานนี้คุณไอติมภริศวัชรศิลป์เนี่ยจากพรรคประชาชนในฐานะของวิฝ่ายค้านก็มีการพูดถึงเรื่องของหลักฐานการโยงเส้นเงินถึงเจ้าหน้าที่กกต.ด้วยนะในการเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี2ประเด็นโดยคุณไอติมบอกแบบนี้ประการแรกพบว่ามีบุคคลที่ทำหน้าที่ในสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7: ครับ
8: คุณไอติมระบุว่าเป็นอำนาจเจริญเนี่ยมีการโอนเงินให้กับพนักงานสอบสวนของกกต.นะ 860,000 บาทซึ่งกกต.เนี่ยควรต้องชี้แจงทันทีว่าสอบสวนแล้วและข้อเท็จจริงการโอนเงินดังกล่าวเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเกี่ยวข้องกับการเลือกสวหรือไม่เพราะว่าพบหลักฐานการโอนเงินในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงของการเลือกสวพอดีแต่ไม่พบการโอนเงินในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมปี67เลย และประการที่2บอกอีกว่าอยากให้มองหลักฐานแต่ละชิ้นว่าเป็นจิ๊กซอหลายส่วนนำมาประกอบกันเส้นทางการเงินยอด 860,000 บาทเนี่ยอาจไม่ใช่ผู้สมัครสว.เป็นผู้โอนแต่เมื่อประกอบหลักฐานอื่นใบสั่งเส้นทางการเงินในจังหวัดอื่นเชื่อได้ว่ากระบวนการโกงสว.มีอยู่จริงส่วนใครจะผิดหรือไม่เป็นเรื่องของศาลซึ่งกกต.นั้นหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลซึ่งยังไม่ได้ฟันธงว่าใครคนใดคนหนึ่งผิดแต่หลักฐานอันควรเชื่อได้กกต.มีหน้าที่ส่งไปยังศาลซึ่งอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ทางด้านของฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอโดยคุณไอติมเองเนี่ยเขาก็กลัวไงเขากลัวว่าสุดท้ายจะมีการตัดตอนไม่ส่งไปยังศาลในเรื่องของการที่จะฟ้องร้องของการหัวสวเขากลัวตัดตอนแล้วจบที่ตรงนี้ตอนนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยก็เลยออกมาอย่างชัดเจนว่าพยายามสาวเห็นถึงหลักฐานต่างๆซึ่งเรื่องนี้คุณสุขสมรวยเองรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ที่อำนาจเจริญด้วยเนี่ยนะครับเป
7: ็
8: นสสอำนาจเจริญเขาก็บอกว่าการให้เตือนเหมือนกันว่าให้ตัวของคุณไอติมเนี่ยต้องระวังในการที่จะให้ข่าวแบบนี้นะแล้วก็มีการฟ้องร้องแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตนอันนี้ก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ
7: โอ้ก็จับมา4ครั้งเลยนะคือบริษัทที่เปิดเผยตัวเลขเปิดหลักฐานเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผมว่าก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะทีนี้อยู่ที่ว่าพอเปิดออกมาแล้วปุ๊บแน่นอนนะคุณบริษัทฝ่ายที่โดนกล่าวหาก็ต้องฟ้องเขาใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองอ่ะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องผิดพรบคอมเป็นทั้งคุณยิ่งชีพคุณไอติมและอีกหลายหลายคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้นะก็แน่นอนนะต่อไปนี้ก็คือต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแน่ๆล่ะในคดีหมิ่นประมาทนะแต่ก็อย่างที่ว่านะเรื่องนี้มันก็มีประเด็นในข้อกฎหมายนะว่าจะเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่าในคดีศาลเพราะว่าประธานศาลฎีกาเคยให้ข้อแนะนำแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นการฟ้องปิดปากเนี่ยขอให้ยกคำฟ้องที่แต่ต้นไม่รับฟ้องอ่ะพูดง่ายๆแต่ผมคุยกันหลายๆคนแล้วเขาก็บอกว่าคงยากอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้พิพากษาก็คงจะใช้ดุลพินิจของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็สู้คดีกันในชั้นศาลต่อไปนะผมว่าเรื่องนี้ก็น่าคิดนะสำหรับเรื่องการฟ้องที่จะเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่นะผมว่าเขาถูกแล้วล่ะนะในการติดตามดูก็คดีมันก็นานนะคุณเรียศักดิ์แล้วก็ดูเหมือนว่ามันคืบช้าเหลือเกินกกต.บอกจะสรุปให้จบภายในเดือนนี
8: ้ใช่
7: สิงหาคมไม่จบนะเราก็ต้องดูตอนจบของกกต.ว่าถึงที่สุดแล้วจะส่งไปยังศาลสักกี่เรื่องสักกี่คน
8: อัน
7: นี้ต้องลุ้นเลยหรือไม่ส่งเลยอะไร
8: โอ้
7: โหนะ
8: อันนี้แล้วคนบอกวัดใจนะถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นประเด็นที่คือมันพอมีเขาโครงพอมีหลักฐานเนี่ยมันควรจะส่งที่คุณไอติมบอกว่าส่งให้ศาลแล้วไปพิสูจน์ในชั้นศาลแล้วเขาเรียกหลักฐานต่างๆมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้หลายๆคนบอกเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่กกต.เขาจะตัดสินใจยังไงไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ส่งเลยเนี่ยมันก็ต้องมีแรงกันพอสมควรนะแรงกระแทกตรงเนี้ย
7: ใช่มีเล็กน้อยปิดท้ายในวิทยาศักดิ์นะ
8: ครับ
7: ตกลงนายกยกเลิกภารกิจขึ้นบิน F-16แล้วนี่ตอนแรกมีข่าวว่าวันที่14สิงหาคมจะไปโคราชใช่ไหมกองบิน1จังหวัดโคราชที่นครราชสีมาน่ะจะขึ้นบินเป็นนักบินที่2ไง F16 ล่าสุดนี้เห็นบอกนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจขึ้นบิน F16 แล้วแต่ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะแล้วก็รับฟังภารกิจเขากับนายกแจ้งบอกว่ายังไม่พร้อมจะขึ้นบินไม่พร้อมในการขึ้นบินนะปกติท่านก็บินเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมของท่านนะก็บินได้ตลอดนะแต่นี่ผมเครื่องบินลบคุณเวสัก
8: อายุ66นะ
7: อายุ60แล้วเนี่ยปีนี้คุณอายุ60อ่ะขึ้นไปความสูงนะแรงต่างๆนะที่โอ้โหมันก็น่าคิดนะก็เลยไม่เอาดีกว่านะนายกบอกไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาละไปตรวจเฉยๆไม่ขึ้นบินละ F16
8: F16 เครื่องบินลบเครื่องบินหลวงด้วยนะคุณวิชัยมันต้องเป็นคนที่ต้องผ่านการอบรมอ่ะการฝึกอย่างหนักมาถึงจะบินได้เพราะเครื่องบินส่วนตัวกับเครื่องบินรบมันก็ไม่น่าจะเหมือนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้คือยังไม่พร้อมที่จะบินขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวันนี้นะครับสำหรับข่าวเข้มประเด็นคนครับเช้านี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: ข่าวเข้มประเด็นคน
5: ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหม

0: Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้11สิงหาคมนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมช่วงแรกค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเรื่องของฝนนี่ชักจะมาแรงในช่วงนี้นะคะเพราะว่า 2-3 วันนี้ก็จะสังเกตนะคะว่าฝนตกก็ติดต่อกันอยู่พอสมควรกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันที่11สิงหาคมนะคะก็ออกมาเตือนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนี่รับฝนเต็มๆเลยค่ะฝนตกหนักร้อยละ70เนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยใน24ชั่วโมงประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งก็อย่างที่บอกไปร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยขณะที่วันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะครม.เตรียมพิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ในวันที่11สิงหาคมแทนคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่นานคาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอชื่อนายณัฐพลบรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ย้ายข้ามกระทรวงมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของกระทรวงการคลังที่เตรียมเสนอ MOU ระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการเงินแล้วก็พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียในส่วนเรื่องของการตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เนี่ยก็คือท่านเดิมคือคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐเราก็จะได้เห็นข่าวท่านบ่อยๆนะในช่วงที่มีวิกฤตพลังงานนะคะท่านก็เป็นปลัดคนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการส่วนคนที่ว่ากันว่าจะมานั่งเก้าอี้นี้แทนคือคุณณัฐพลบรังสิตพลเนี่ยก็คือคุณณัฐพลจะนั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครบ4ปี

วันที่30กันยายนนี้นะคะทีนี้ยังเหลืออายุราชการอีก4ปีก็มองกันว่าการย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานจึงมีความเหมาะสมแล้วก็เคยทำงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์สมัยที่คุณเอกนัทเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาก่อนนะคะภายหลังการตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ในส่วนของระดับ40หรือว่าอธิบดีกระทรวงพลังงานก็คาดว่าจะมีการสลับและก็ตั้งใหม่ภายในเดือนสิงหาคมต่อไปนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องพลังงานค่ะดิฉันเห็นโพสต์ของดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลอันนี้น่าสนใจมากนะคะยุทธวิธีใหม่ของ President Trump สงครามเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยสหรัฐเปลี่ยนไปนะในมุมของดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลที่โพสต์เอาไว้จากเดิมใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันทุกการโจมตีของอิหร่านโดรนโจมตีเรือฐานทัพมีการถล่มฐานทัพระเบิดโครงสร้างพลังงานเมื่อไรที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสวนกลับทันทีไปถล่มยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างรุนแรงแต่สังเกตไหมคะว่าช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐนิ่งไม่ตอบโต้แม้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันบรรทุกสินค้าจะเสียหายซาอุดิอาระเบียจะโดนโจมตีดร.กอบศักดิ์โพสต์เอาไว้ว่าทั้งหมดได้รับคำตอบจากประธานาธิบดีทรัมป์เรากำลังใช้ยุทธวิธีแบบใหม่นั่นเองค่ะมีคำว่าโลคีนะที่ดร.กอบศักดิ์โพสต์ไว้นะคะโลคีกดดันผ่านกลไกเศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดเงินเฟ้อของอิหร่านได้พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ 90% เงินเฟ้อในหมวดอาหารสูงยิ่งกว่านั้นไปมากขาดแคลนแล้วก็การปิดอ่าวนำไปสู่การที่อิหร่านขายน้ำมันได้ลดลงมากนะคะทำให้รายได้ของรัฐหายไปประมาณ500กว่าล้านดอลลาร์ต่อวันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงเงินเดือนเศรษฐกิจบอบช้ำค่าเงินตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากเมื่อต้นปีนี้นะคะ 42,000 เบรลต่อดอลลาร์กลายมาเป็น 1,375,000 เบรลต่อดอลลาร์แล้วผู้ถูกถามว่ายังเจรจาอยู่ไหมทรัมป์ตอบว่า semi negotiateก็คือยังเจรจาอยู่แต่ไม่เต็มกระบวนการเหมือนอย่างที่เมื่อวานรายงานท่านผู้ฟังไปนะว่าบอกว่าก็ยังครึ่งๆนะคะทรัมป์บอกไม่รีบร้อนแต่ก็ใกล้ได้ข้อยุติแล้วที่เป็นชิ้นนี้ก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายทางทหารได้หมดไปมากและสหรัฐรอได้นะคะที่รอได้นั้นก็เพราะว่า1ราคาน้ำมันเวสเท็กซัสที่ประมาณ75เหรียญถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงกว่าปี2025เล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ต่างจากปลายยุคไบเดนผลต่อเงินเฟ้อนั้นมีบ้างแต่ก็คิดว่ารับได้นะคะกับเงินเฟ้อในส่วนนี้สองคือสหรัฐไม่ได้พึ่งช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้ถูกกระทบจากการที่ช่องแคบปิดยุโรปจีนเอเชียนั่นแหละคือผู้ที่ได้รับผลกระทบและยิ่งไปกว่านั้นค่ะช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุสยังไม่เปิดจริงเนี่ยตะวันออกกลางคุกกรุ่นสหรัฐเป็นผู้ได้ประโยชน์ขายน้ำมันขายแก๊สได้ตอนนี้กลายเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะคะ3คือยิ่งอิหร่านโจมตีสิ่งต่างๆโจมตีประเทศต่างๆในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับเพื่อนบ้านก็จะมากขึ้นสถานการณ์ก็จะสุกงอมขึ้นทั้งหมดนำไปสู่เกมใหม่ในตะวันออกกลาง No Peace No War สงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางคำพูดแทนการเจรจาผ่านลูกระเบิดและล่าสุดพออิหร่านมีข้อเรียกร้องใหม่ว่าสันติภาพจะเกิดได้สหรัฐต้องจ่ายค่าเสียหายที่ก่อมาให้อิหร่านพอได้ยินพอได้ยินแบบนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดสวนกลับนะคะว่าอิหร่านกำลังเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่พวกเขาได้รับจากความขัดแย้งทางทหารตลอด5เดือนซึ่งทั้งหมดก็เริ่มต้นด้วยเหตุผลง่ายๆว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งที่เรื่องค่าชดเชยนี้เนี่ยทรัมป์บอกว่าไม่ควรถูกพูดถึงแม้แต่ครั้งเดียวในการเจรจาขออภัยไม่เคยถูกพูดถึงนะคะในการเจรจาหรือการประชุมใดๆของเราแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความคิดที่น่าสนใจมากมาดูกันต่อนะว่ามันน่าสนใจอย่างไรที่ดร.กอบศักดิ์โพสต์ไว้ดร.กอบศักดิ์ถอดคำพูดของทรัมป์มาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเองหมายถึงทรัมป์ก็กำลังเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านเช่นเดียวกันค่ะเป็นค่าชดเชยสำหรับผู้คนทั้งหมดที่พวกเขาได้สังหารทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดข้างถนนและความขัดแย้งมากมาย
ซึ่งพวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องเหล่านี้อย่างมากนะคะในช่วงแรกเนี่ยอยู่ภายใต้การนำของนายพลสุไลมานีรวมไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตบนเรือ USS Cole แล้วก็มีอีกหลายพันคนที่เสียชีวิตในการสู้รบนอกจากนี้อิหร่านควรต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้ประท้วงผู้บริสุทธิ์หลายแสนคนที่ถูกสังหารตลอด50ปีที่ผ่านมายังไม่นับรวม 52,000 คนที่ถูกสังหารในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทรัมป์บอกว่าได้สั่งการให้ผู้แทนของเขาเนี่ยนำเรื่องนี้ใส่ไว้ในเงื่อนไขอย่างหนักแน่นในการเจรจาทุกครั้งและทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะดร.กอบศักดิ์ก็โพสต์ส่งท้ายบอกว่าเราต้องรอดูนะคะว่าสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้มุมมองของทรัมป์เนี่ยได้เหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าสงครามเศรษฐกิจจะกดดันอิหร่านให้ยอมหรือไม่ทั้งหมดนี้คงเป็นเพียงช่วง transition ที่มีผู้พร้อมจะมาจุดชนวนการยกระดับการเผชิญหน้าอิสราเอลรออยู่ข้างๆแล้วค่ะแม้กระทั่งอิหร่านเองนี่แหละที่แม้กระทั่งอิหร่านเนี่ยนะคะที่พยายามไม่ให้เรือผ่านช่องแคบและสงครามคู่อื่นๆในตะวันออกกลางมาดูกันนะคะว่าจะยืนดร.กอบศักดิ์บอกมาดูกันครับว่าจะยันจะยืนกันไปแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนและทั้งหมดนี้จะจบอย่างไรคือน่าจะจบยากนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์บอกว่าเขาก็จะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านก็จะเรียกร้องค่าชดเชยจากสหรัฐโอ้โหมันจะจบยังไงล่ะคะเป็นจุดยืนที่ยังหาทางยังมองไม่เห็นทางออกนะคะแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของการลงทุนที่มันสะท้อนจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาผ่านตลาดหุ้นเอเชียนะที่มีแนวโน้มที่จะเปิดลบในวันนี้นะคะเป็นการปรับตัวตามดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานก็ปิดลบเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจแล้วสิคะว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้นะคะลงไป 0.9% ไปอยู่ที่ 6,240 จุดตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการเนื่องในวันภูเขาหรือ Mountain Day ก็ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะโดยทางการสหรัฐจะเปิดเผยตัวดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคมในวันพุธนี้จากนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนกรกฎาคมในวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวบอกว่าทรัมป์จะขยายระยะเวลา90วันสำหรับการผ่อนผันซึ่งอนุญาตให้เรือที่ชักธงต่างประเทศขนส่งน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆระหว่างท่าเรือของสหรัฐได้นะคะแต่ก็ได้กำหนดข้อจำกัดใหม่หลังผู้ต่อเรือและพันธมิตรในสภาคองเกรสออกมาแย้งว่านโยบายนี้เนี่ยกำลังบั่นทอนอุตสาหกรรมเดินเรือภายในประเทศแล้วก็ในที่สุดแล้วการขยายระยะเวลาเนี่ยซึ่งสรุปผลเมื่อวันจันทร์มันเกิดในช่วงที่สงครามกับอิหร่าน

เบนซินและพลังงานอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นก็อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ทรัมป์เองก็ออกมาเรียกร้องค่าเสียหายกับอิหร่านขณะที่อิสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อนที่อิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซตราบใดที่มีการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังดำเนินอยู่เงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็จะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าอิหร่านกับโอมานกำลังเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวแทสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านบอกว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็บอกไม่มีความเป็นไปได้เลยที่อิหร่านจะกลับมาเจรจากับสหรัฐตราบใดที่ทางฝั่งนั้นคือหมายถึงสหรัฐยังละเมิด MOU ที่ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังไม่ชดเชยต่อการละเมิดนั้นขณะเดียวกันค่ะมุสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งเอาจริงๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะยังไม่ได้มีใครเห็นหน้าค่าตาเขาจริงจังเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะขณะที่มีรายงานข่าวว่าทางมุสตาบาคาเมนีอีและมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยประชุมกันถึง7 ชั่วโมงหารือถึงสิ่งต่างๆ

ที่เกิดขึ้นที่มันท้าทายกันขณะนี้นะคะแต่ก็บอกว่าการรักษาเอกภาพและความสามัคคีอันนี้ถือเป็นคำแนะนำสำคัญที่ผู้นำสูงสุดได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องการจ้างงานและที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเกิดจากการคว่ำบาตรนะคะนี่ก็คือเรื่องที่ตอนนี้ใช้สงครามทางเศรษฐกิจมาสู้รบกันดูเหมือนว่าจะให้น้ำหนักกับยุทธวิธีนี้ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าไปดูโพสต์ของอาจารย์กับศักดิ์เมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็บอกว่านี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อสักครู่พูดถึงดาวโจนส์นะคะไปดูกันหน่อยค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดลบเมื่อวันจันทร์เนื่องจากว่านักลงทุนไม่มั่นใจนะว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในสหรัฐกับอิหร่านได้ดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป60จุดอยู่ที่ 53,975 จุด S&P ปิดที่ 7,753 จุดนะคะลดไป 4.53 จุดส่วน Nasdaq ปิดที่ 26,605 จุดลงไป 82.26 จุดนะคะตลาดทุนยุโรปก็ปิดใกล้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตอนนี้ก็นักทุนชะลอการซื้อขายติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ขณะที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนในตอนออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงอยู่นะคะพูดถึงราคาน้ำมันกันหน่อยค่ะราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะเมื่อคืนเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 5% หลังจากอิหร่านและซาอุดิอาระเบียต่างก็ออกมาเรียกร้องค่าชดเชยระหว่างกันทำให้เวสต์เท็กซัสปิดที่82เหรียญขึ้นไปเกือบ4ดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเบนซ์ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น4เหรียญ17เซนต์ไปอยู่ที่87เหรียญต่อบาร์เรลก็ขึ้นไปเกือบ 5% สัญญาทองคำนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ก็เพิ่มขึ้น20ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 4,419 เหรียญต่อทรอยออนซ์ปัจจัยบวกมาจากที่นักลงทุนเข้าซื้อนะคะขณะเดียวกันก็จับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆด้วยนะคะพูดถึงตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจริงๆก็หุ้นไทยเองในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวนักวิเคราะห์มองว่าเสน่ห์อาจจะเริ่มที่จะลดลงหลังสร้างผลตอบแทนสูงไปถึง 29% ในช่วง7เดือนแรกนะคะปัจจัยสำคัญมาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มแผ่วลงแล้วก็ปัจจัยกดดันประการแรกเนี่ยคือโมเมนตัมที่เริ่มอ่อนแรงตามกราฟนะคะซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่อาจจะไม่สามารถทำผลงานโดดเด่นกว่าตลาดโลกเหมือนที่ผ่านมาปัจจัยที่2คือเรื่องฟันโฟของต่างชาติที่เริ่มเห็นทิศทางการไหลออกเนื่องจากว่าสถานการณ์สงครามเริ่มคลี่คลายทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในฐานะแหล่งพักเงินเริ่มลดลงและเกิดแรงขายทำกำไรขณะที่ปัจจัยที่3เนี่ยนะคะก็คือแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาททำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นก็ตามอันนี้ก็ถือเป็นการลดการจูงใจในการลงทุนอย่างหนึ่งปัจจัยสุดท้ายเริ่มมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มากดดันเซนติเมนต์ของตลาดค่ะทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะคะก่อนอันนี้สร้างผลตอบแทนโดดเด่น 29% ในช่วง7เดือนสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะจนติดกลุ่มหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงของโลกแล้วก็มีแรงหนุนจากฟันโฟต่างชาติแต่ว่าโมเมนตัมตอนนี้เริ่มชะลอตามการมองของนักวิเคราะห์จาก Asia Plus นะคะบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus ที่บอกว่าหุ้นไทยของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนโดดเด่นแล้วก็ภาพเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจาก4ปัจจัยอย่างที่บอกไปนะคะทั้งการเมืองมากวนใจเล็กน้อยนะคะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องคดีทางการเมืองต่างๆประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหัวสวนั่นแหละแล้วก็เปิดประชุมสภานะแต่ว่ายังไม่ใช่ความเสี่ยงที่รุนแรงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มตลาดในทันทีแล้วก็มีเรื่องของบอนด์ยิลด์ต่ำเงินบาทอ่อนค่าฟันโฟเริ่มออกเมื่อสงครามผ่อนคลายนะคะแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมต่างๆมาดูเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันก่อนจะส่งท้ายนะคะ ศาลอุทธรณ์ในสหรัฐเขต9เปิดทางให้คดีฟ้องร้องมากกว่า 3,000 คดีที่มีกับ Meta Platform Google ในเครือ Alphabet แล้วก็ TikTok ของ ByteDance รวมไปถึง Snapchat ของ Snap จะข้อกล่าวหาว่าออกแบบแพลตฟอร์ม

0: ผู้ใช้งานโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยมีพฤติกรรมเสพติดก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีไฟเขียวที่จะฟ้องเมกา TikTok แล้วก็ Google นะคะคำตัดสินเนี่ยถือเป็นแรงกดดันทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อธุรกิจโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังถูกจับตาถึงผลกระทบของระบบแนะนำคอนเทนต์และฟีเจอร์ที่ออกแบบเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานนะคะก็เปิดทางให้คดีฟ้องร้องกว่า 3,000 คดีเนี่ยเดินหน้าศาลปฏิเสธคำร้องของบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการยุติการดำเนินคดีโดยบอกว่าการอุทธรณ์อาจจะเร็วไปแล้วก็บอกว่ามาตรา230ของกฎหมาย Communications Decency Act ปี1996ซึ่งบริษัทใช้เป็นข้ออ้างขอความคุ้มครองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะได้รับการยกเว้นจากการถูกฟ้องร้องคือบริษัทเหล่านี้เผชิญคดีจากรัฐเขตการศึกษาเทศบาลผู้ปกครองและผู้ใช้งานหลายพันคดีค่ะโดยโจ้ก็บอกว่าเนี่ยการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัลกอริทึมมีส่วนทำให้เยาวชนเกิดภาวะซึมเศร้าและมีความวิตกกังวลคดีส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไว้ในการพิจารณาของศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่ยังมีในคดีแบบนี้อีกหลายร้อยคดีประมาณ 3,300 คดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะคะก็คำตัดสินล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากคดีแรกในแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเมื่อเดือนมีนาคมมีคำตัดสินว่า Meta กับ Google ประมาทการออกแบบแพลตฟอร์มที่มีผลกระทบกับเยาวชนแล้วก็สั่งให้จ่ายค่าเสียหาย6ล้านหรือประมาณ216ล้านบาทนั่นเองค่ะมาดูทริปของเราดีกว่านะคะจะชวนกันไปเดินทางเป็น CEO Vision Business Trip นะเดินทางไปที่เมืองชิงเป่านะคะเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AIเราจะออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะทุกท่านจะได้พบประสบการณ์สุดล้ำค่ากับการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกจะไปดู Smart Factory จริงๆนะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนไปดูมาเราสามารถปรับใช้กับองค์กรของเราได้แล้วจะพาไปชมศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนเป็นหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ในธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจบริการรวมไปถึงในชีวิตประจำวันก็ได้เหมือนกันนะคะยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่ามี Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะแล้วก็จะไปฟังข้อมูลการค้ากันแบบเจาะลึกเลยนะคะไปถึงที่เนี่ยต้องไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลแล้วไปชมวิวชายฝั่งที่แสนสวยงามค่ะแล้วไปถึงเมืองชิงเต่าก็ต้องชิมอาหารทะเลแบบสดสดมากๆพร้อมกับล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อนะคะชวนไปสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีจะไปดูกันว่าทำไมที่นี่ถึงเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะคะคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตที่น่าหลงไหลเรารับเพียง30ท่านแล้วก็เดินทางพิเศษเข้าช่อง Fast Track อาหารอร่อยครบทุกมื้อจองกันได้ทาง LINE @thinkingradio แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803066 0944803066หรือทาง LINE @thinkingradio กับ CEO Vision Business Trip 20-26 กันยายนนี้เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและดร.มงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพวิกฤตนี้ SME แก้อย่างไรให้ยั่งยืนติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22:00 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอทิกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้
5: ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
6: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
16: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
17: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
16: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
17: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
16: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
20: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
21: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
22: 9:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะครับเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะครับเวลาที่จะถึงกลางเดือนและจะใกล้สิ้นปีนะครับเราก็มักจะทักทายกันลักษณะแบบนี้แหละครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจธุรกิจของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพนอกจากสุขภาพกายสุขภาพใจที่เราต้องดูแลระวังรักษาแล้วสุขภาพทางธุรกิจนะครับก็ต้องหันหน้าพวงหลังไหมนะครับว่าปีที่ผ่านมานะครับในครึ่งปีผ่านไปแบบเต็มๆแล้วนะครับอีกครึ่งปีหรือไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับสิงหาเข้าสู่กลางเดือนครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเพียง4เดือนเท่านั้นจะหมดปีนะครับต้องประคับประคองธุรกิจเศรษฐกิจอย่างไรโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ครับเรามีแนวคิดมีนโยบายมีความท้าทายอะไรอย่างไรที่เราต้องฟันฝ่าให้หมดปีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกคงควบคุมได้ยากเต็มทีแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในจะทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงและผ่านพ้นไปได้อย่างไรปัญหาหลายๆปัญหาครับเป็นจุดเปราะบางที่เราคงต้องมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งคุยกันวันนี้มาพูดคุยกันครับว่ามีเพนพอยต์ประเด็นอะไรที่คิดว่าเป็นความท้าทายและเป็นปัญหาของ SME หรือผู้ประกอบการกันบ้างโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องคำนึงถึงและช่วยประคับประคองพวกเรานั้นเป็นอย่างไรวันนี้จะคุยกันกับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพครับคุณมงคลลีลาธรรมมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณมงคลอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณมงคลครับ
23: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ CEO Vision ครับ
22: ครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติคุยกันวันนี้เราผ่านพ้นครึ่งปีมาจะเข้าสู่อีกไม่กี่เดือนจะหมดปี2569สถานการณ์ปัจจัยภายนอกรุมเร้าเหลือเกินปีนี้นะครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยกับเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีผ่านไปแล้วคุณมงคลมองว่าหนักกว่าเดิมเท่าเดิมหรือฟันฝ่าอะไรอย่างไรภาพรวมเป็นยังไงเรียนถามเบื้องต้นก่อนจะเจาะกันถึงปัญหา SME ครับคุณมงคล
23: ผมคิดว่าหนักหนาครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนตัวเล็กที่เมื่อกี้คุณวรพงษ์พูดถึงที่เรียกว่า SME แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าหนักหนายิ่งกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซะอีกนะครับแล้วก็วิกฤตทุกวิกฤตรวมกันเพราะคราวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่หลายคนผมก็ไปเจอก็เลยความซบเซาเงียบเหงาตลาดร้างจนจะถึงถูกคนออกจากงานลดลดขนาดเลิกกิจการไปก็เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญธุรกิจที่เคยขายดีในกลุ่มของ SME เนี่ยวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่รู้คนหายไปไหนกำลังซื้อไม่มีเลยแล้วที่สำคัญภาระหนี้สินก็มากมายแล้วก็วิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆผมคิดว่าข่าวร้ายมีมาทุกวันเลยนะครับแล้วก็คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหลายคนก็ถอดใจหมดความหวังไปเลยก็มีครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็ต้องอยู่ในอาการที่เรียกว่าต้องเข้า ICU แล้วนะครับ
22: โอ้โหสาเหตุใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงภาพใหญ่แบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้หรือว่า SME เราอ่อนแอลงเรื่อยๆกันแน่นะ
23: จริงๆเรื่องนี้อยากจะวิเคราะห์เป็นสัก3ประเด็นนะครับคุณวรพงษ
22: ์คือ
23: เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันหดตัวแล้วก็สินค้าของบรรดาทั้งหลายเนี่ยมันถูกพักแพงด้วยการตีตลาดจากต่างชาติซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้วก็เป็นที่นิยมกว่าแล้วรูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้นจากต่างชาตินั้นมาอย่างประทังอย่างรวดเร็ว
22: ครับ
23: ผมคิดว่ามันทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันครับ ผมคิดว่าเรามามองว่าสินค้าที่ตีจากตลาดต่างชาตินั้นดูเหมือนว่าราคาถูกแต่จริงๆคุณภาพออกแบบต่างๆก็ดีกว่าเมืองไทยมากก็ทำให้คนผู้ประกอบการหลายคนปรับตัวไม่ทันครับแล้วที่สำคัญการค้ารูปแบบที่เป็นเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างชาตินั้นได้เปรียบกับการเข้าถึงผู้บริโภคมากสะดวกจริงๆแล้วก็ราคาถูกนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้ตลาดของคนไทยถูกขดตัวแล้วก็ถูกทดแทนอย่างมากจากปัจจัยความสามารถในการแข่งขันแม้กระทั่งการส่งออกประเทศที่ล้าหลังกว่าเราอย่างเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียซึ่งเราเคยนำเขานะวันนี้ก็สินค้าหลายอย่างที่คล้ายๆกันเราก็ถูกทดแทนเกือบหมดนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าภาวะต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นแต่เราปรับราคาไม่ได้กำไรก็บางจนกระทั่งบางกิจการนั้นถึงขั้นขาดทุนครับเพราะต้นทุนพลังงานที่มันมาซ้ำเติมจากเมื่อเดือนกุมภาของการสงครามอันนี้แล้วมีส่งผลทำให้ทุกอย่างดอกเบี้ยค่าขนส่งแม้กระทั่งวัตถุดิบเนี่ยรวมถึงค่าแรงต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นความสามารถในการทำกำไรก็บางลงชัดเจนจากเดิมเมื่อก่อนกำไรของ SME เนี่ยอยู่ประมาณสัก 1% ถึง 2% เนี่ยวันนี้เหลือไม่ถึง 1% นะครับคุณสำหรับคนที่ยังมีกำไรก็คือบางลงบางกิจการต้องเลิกไปเพราะว่าขาดทุนก็อันที่3เนี่ยก็แน่นอนที่เราพูดถึงก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นต่ำภาวะหนี้สินก็สูงผมคิดว่ากฎเกณฑ์มันถูกล็อกวงเงินของบรรดาเงินเรามีนะครับเงินสภาพคล่องเราเหลือเยอะมากในระบบธนาคารแต่สินเชื่อไม่ปล่อยมา15ไตรมาสแล้วแล้วก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะถูกลดลงอีกแน่นอนนะครับประมาณสัก 5% โดยถูกเฉลี่ยทุกไตรมาสนะเพราะนั้นอีก2ไตรมาสผมคิดว่าก็ไม่ต่างกันเพราะด้วยจากกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่าดูใจกัน
0: คุ
23: ณวรพงศ์ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีSME ที่อ่อนแอที่เราเป็นเรียกว่าผักงวดนะฮะก็คือพวกที่ค้างประมาณสัก30วันจนถึง90วันเนี่ยแต่ไม่ได้เป็น NPL นะซึ่งเราเรียกว่าสเตจ2พวกนี้ก็เรียกว่าผักงวดกันไปเรื่อยๆซึ่งเหล่านี้ก็ถูกที่จะปรับเขาเรียกว่า DRถ้าภาษาเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็น NPL แล้วรวมไปถึงพวกที่เป็น NPL แล้วก็ถูกให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวในกลุ่มนี้เนี่ยถ้านับกันแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าราวๆ 30% 1ใน3เลยทีเดียวและกลุ่มนี้ถูกดูใจจากสถาบันการเงิน6เดือนถึง12เดือนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถึงแม้จะมีออเดอร์มีคำสั่งซื้อก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมามีสภาพคล่องมาซื้อวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบที่เคยซื้อในราคาเดิมก็มันราคาก็สูงขึ้นถึง 30% เพราะฉะนั้นเงินที่ซื้อก็น้อยลงถูกลดวงเงินเพราะว่าสินเชื่อก็เลยหดตัวครับถ้ารวมๆแล้วตลาดหายต้นทุนสูงกำไรน้อยหนี้สินไม่หนี้สินก็เท่าเดิมมากกว่าเดิมอีกเพราะดอกเบี้ยมันก็สะสมมาแล้วล็อกวงเงินก็ไม่สามารถขยายตามต้นทุนหรือวัตถุดิบที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันประทังที่เรียกว่าแบกรับไม่ไหวผมคิดว่าถ้าฟังลงไปที่หลังอีกเส้นเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ล้มไปได้เลยครับ
0: ฟังจะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือไง
23: ใช่ผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเขาเรียกว่าตรงเป้าแล้วก็อย่าตัดเสื้อโหลนะแล้วก็อย่าแก้เรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจะทำให้เกิดอะไรที่เราไม่อยากเห็นในบ้านเมืองเกิดขึ้นแน่นอนครับ
0: จะใช้คำว่าอย่าแก้ปัญหาแบบเหมาเข่งยกเข่งต้องมา
22: ออกมาเขาเรียกอะไรนะฮะแคสซิฟายหรือแยกประเภทยังไงมันถึงได้ยังไงฮะหมายถึงว่าแก้ให้มันตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ SME เกี่ยวข้องกับเรื่องไหนก็แก้ไปตรงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนก็แก้ไปตรงนั้นหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
23: ใช่ครับผมคิดว่าเราแบบเหมาเข่งแล้วก็แก้แบบทางการเงินเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วแล้วมาตรการต่างๆที่เขาเรียกอะไรอุดหนุนหรือใช้เงินไปเขาเรียกลดดอกเบี้ยไปอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับทีนี
22: ้
23: สิ่งที่จำแนกเนี่ยผมก็ขอจำแนกเป็นสัก3กลุ่มใหญ
22: ่ๆ
23: เหมือนไฟจราจรดีไหมคุณวรพงษ์ก็เอา
22: ได้เลยฮะ
23: กลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวกล
22: ุ่
23: มสีแดงนี่หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่หมดความสามารถในการแข่งขันแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ชัดเจนแล้วกลุ่มนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยมันทำแบบเดิมแล้วก็หมดความหมายในด้านของการค้าแล้วก็การตลาดแล้วก็ผู้บริโภคแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนไม่ไหวสินค้าเหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็หมอบหมดแล้วนะครับก็คือเป็น NPL แล้วก็ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายล้านคนเลยทีเดียว
22: ผมพบว่ากลุ่มนี้คือตรงนี้เอาตรงนี้นิดนึงก่อนครับคุณมงคลกลุ่มนี้คือขอเปลี่ยนอาชีพเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพ
23: ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เปลี่ยน DNAเปลี่ยนความคิดใหม่เลยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนโดยแท้เลยนะครับแล้วก็ท่านยังทำเหมือนเดิมไม่ได้ค้าขายแบบเดิมก็ไม่ได้ช่องทางเดิมก็ไม่ได้เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแล้วโลกการค้าก็เปลี่ยนหมดแล้วเพราะนั้นต้องกลุ่มสีแดงนี่ต้องหมดสภาพเราก็ต้องเป็นต้องเขาเรียกว่าต้องไปหาอาชีพใหม่ทำนะกลุ่มสีเหลืองที่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากคือธุรกิจยังทรงตัวแต่กำไรมันบางมากโดนผลกระทบจากผันผวนถ้าส่งออกเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเราเนี่ยช่วงต้นปีถึงปลายปีเนี่ยต่างกันรุ่มร่วมเกือบ 10% เลยแต่ว่ากำไรของกลุ่มนี้เนี่ยบางแค่ 1% เท่านั้นเองเพราะนั้นผ่อนได้เฉพาะแค่ดอกเบี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คงต้องปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับการผ่อนชำระให้มันน้อยลงแต่กลุ่มนี้ยังพอมีเขาเรียกคำสั่งซื้อออกไปได้
22: อันนี้ประคับประคองได้พอประคับประคองได
23: ้ใช่ถ้าสมมุติว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนหรือในเศรษฐกิจสงครามต่างๆถูกที่ผลกระทบนั้นต้นทุนทางด้านพลังงานต่างๆกลับสู่ปกติซึ่งก็โดยคาดการต้องใช้เวลาหลายปีแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ารัฐบาลช่วยลกไอ้ที่ลกเงินจากสถาบันการเงินเกณฑ์อันนี้เนี่ยถ้ามีออเดอร์อยู่นะถ้าสามารถช่วยสภาพคล่องหรือผ่อนปลนเกณฑ์ดูใจของสถาบันการเงินว่าถ้ากราบใดธุรกิจนี้ยังมีคำสั่งซื้ออยู่ก็น่าจะให้มีเติมเงินเข้าไปสภาพคล่องการค้าหมุนเวียนขึ้นมาได้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่สีแดงถ้าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็ต้องมาเปลี่ยนในกลุ่มที่เขาเรียกสีเขียวถ้ามีคำสั่งซื้อมารัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเงินทุนรวมจนถึงคำสั่งซื้อเหมือนกับกลุ่มสีเหลืองนะครับเพราะนั้นก็จะสามารถเศรษฐกิจนี้น่าจะไปได้แล
22: ้
23: วก
22: ็
23: ที
22: ่
23: สำคัญต้องหัวใจสำคัญคือต้องเสริมอาชีพที่เป็นสัมมาชีพครับสัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้จุดหัวใจสำคัญเลยที่มีอนาคตอันที่สองเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วที่สำคัญต้องมีเขาเรียกว่ามูลค่าที่สูงผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะขยายความว่าธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันมีธุรกิจหลายอย่างที่สามารถเพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นในชุมชนในต่างจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศของบ้านเราเนี่ย ทำเรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับครับ
22: ผมเรียนจะเรียนถามทีเดียวว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่บอกว่าหมดแรงแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนไมด์เซตเปลี่ยนวิธีคิดกลุ่มเหลืองเนี่ยพอประคับประคองไปได้มียาเข้าไปฉีดช่วยหน่อยกลุ่มเขียวเนี่ยรอดได้เนี่ยแล้วจะให้เขาไปทำอะไรครับทุกคน
23: คืออันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐต้องทำก็คือต้องสร้างกลไกที่ฟื้นฟู SME กลุ่มเหลืองกับกลุ่มเขียวนะครับ
22: ครับโอเค
23: แล้วก็ให้โอกาสกลุ่มแดงเนี่ยเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับกลไกการฟื้นฟู SME เนี่ยต้องสามารถเน้นที่ผ่านกลไกของธนาคารรัฐได้ที่สำคัญต้องผ่อนเกณฑ์รายการดูใจที่ให้ SME ที่เขามีรายได้เนี่ยให้เน้นที่รายได้นะครับถ้าใครที่มีรายได้ก็สามารถที่จะมีเงินสภาพคล่องหรือเงินทุนเข้ามาสนับสนุนคนตัวจริงทำจริงเนี่ยแล้วก็ขายสินค้าได้เนี่ยรัฐบาลช่วยสนับสนุนผมคิดว่าหลายอย่างถ้าหากว่าพื้นฐานเลยเนี่ยผมเคยไปต่างจังหวัดนะคุณวรพงศ์รู้จักกล้วยปิ้งเนี่ยกล้วยปิ้ง
22: กล้วยปิ้งเอาทราบครับรู้จัก
23: กล้วยปิ้งเนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้ถึงประมาณ7-8 เท่าตัวนะครับเพราะว่าก
22: ล้
23: วยเนี่ยจริงๆถ้าเราขายหวีเนี่ย15 บาทนะ
22: ครับ
23: แต่ถ้าเราเอามาปิ้งขายเนี่ยเราขายได้ชิ้นหนึ่งถึง5 บาทนะ
22: คร
23: ับ นะต้นทุนเนี่ยผมว่าแบบเสร็จทานรวมจนถึงต้นทุนที่เราซื้อกล้วยมาเอามาย่างเอามาปิ้งเนี่ยที่เราเรียกต่างจังหวัดเอามาขายเนี่ยได้ถึง5 บาทนะคร
22: ับ ปิ้
23: งละ5 บาทเรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนมากนะฮะแล้วก็เพียงแต่เราเอาทำความสะอาดแล้วสินค้ากล้วยปิ้งเนี่ยเป็นสินค้าสุขภาพที่คนสูงอายุหรือรักสุขภาพเนี่ยนิยมทานเลย
22: คร
23: ับ แล้ววางขายได้ทั่วไปในแหล่งที่คนผ่านหรือในสิ่งที่ต่างจังหวัดที่เรียกว่าทางผ่านหรือคนที่ผ่านเนี่ยท่านใช้รถเข็นคันหนึ่งหรือเปิดหน้าบ้านขายถ้ามีชื่อเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะทำดึงคนเข้ามาได้ด้วยความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้มันสดๆร้อนๆต่างๆก็ทำได้นะครับขนมจีนก็เอาแป้งกิโลละ30 บาทเนี่ยเอามาทำเป็นขนมจีนนะครับขนมจีนมีกินได้ทั่วประเทศเลยนะทุกภาคของเรานะฮะขนมจีน1แป้ง1กิโลเนี่ยทำขนมจีนได้ประมาณ 3.5 กิโลก
22: ิ
23: โลนึงได้8จานนะคุณวรพงศ์มูลค่าเพิ่มของขนมจีนเนี่ยเฉพาะทำแกงสดๆแกงไก่แกงน้ำยาอะไรต่างๆรวมทั้งผักพื้นฐานที่เป็นยอดผักนะครับต้นไม้ต่างๆเอามาประกอบด้วยก็สามารถทำให้ประกอบอาชีพวันละ1,000 หรือ 2,000 บาทได
22: ้เป็นอาหารยอดนิยมนะผมเห็นตามตลาดนัดอะไรนี่ร้านขนมจีนมีผักเรียงกันเต็มเลยนี่คนแน่นมากเลยนะบางที
23: ใช่แล้วตอนนี้จริงๆสมัยจอมพลป.เมื่อตอนก่อน2500เนี่ยก็เอาขนมเส้นนี่คือก๋วยเตี๋ยวเอามาผัดตอนนี้กลายเป็น2484เนี่ยกลายเป็นผัดไทยที่ดังทั่วโลกเลยนะครับโดยใช้ถั่วงอกนะครับช่วยใช้ข้าวหู้ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมไปดูผัดไทยประตูผีซึ่งคุณรพงศ์เคยคงมีโอกาสได้เคยทาน
22: มีครับตรงภูเขาทองฮะ
23: มีเข้าฟิวกันชามนึงเนี่ยได้ขาย100-200 บาทนะครับฝรั่งไปซื้อนักท่องเที่ยวไปกินคนที่รักเขาเรียกว่าผัดไทยแท้ๆเนี่ยรสชาติมักขันเนี่ยนะครับก็สามารถไปชิมไปทานได้แล้วขายได้มูลค่าผมแปลกใจว่าที่หน้าร้านเขาเนี่ยเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมนะ
22: โอ้โหแทนคือนอกจากยอดขายไม่ดีจะปิดกิจการนี่กับต้องหาคนเพิ่มงั้นเลยฮะ
23: ใช่ใช่เพราะนั้นธุรกิจเนี่ยต้องบริหารถ้าจะอยู่รอดได้ก็ต้องบริหารเงินสดและสภาพคล่องรายวันเลยตัด าใช้จ่ายหรือธุรกิจที่ไม่แสวงหารายได้และที่สำคัญต้องเข้าหาเจ้าหนี้เพื่อเจรจาทำเรื่องการผ่อนปลนการชำระหนี้เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้มาทำกิจการที่มันตรงกับผู้บริโภคแล้วพฤติกรรมแล้วที่สำคัญคือต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองแล้วเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ความสามารถในการแข่งขันได้ประเทศไทย
22: แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมงคลมองว่า

0: ดีมาในตลาดมีความต้องการมีเงินในกระเป๋ายังพอมีจับจ่ายใช้สอยเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้สินค้ามันตรงใจผู้บริโภคงั้นหรือเปล่า
1: ใช่ยุคนี้เนี่ยคุณพ่อผมก็รู้ว่าเราทานของนอกบ้านเนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมเ
0: พราะฉะนั้
1: นส
0: ิน
1: ค้าที่เราทำเนี่ยต้องตรงใจคนกลางคนผู้บริโภคคนใช้รักษาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ต้องทำอะไรที่รักษาสุขภาพแล้วก็หาทานที่ไหนไม่ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาแต่ดั้งแต่เดิมของเราแล้วก็ใช้ของวัตถุดิบที่ท้องถิ่นมีนะครับเอามาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าได้ผมว่าต้องระเบิดจากภายในนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกเนี่ยต้องหาอะไรที่มันเป็นถ้าหาไม่ได้เนี่ยผมก็เดินหาระบบแฟรนไชส์ผมว่าระบบแฟรนไชส์ที่ขายดีส่วนใหญ่ก็มาจากเอกลักษณ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไปใช้ของที่เขาสำเร็จแล้วแล้วก็รสชาติมาตรฐานแล้วควบคุมต้นทุนได้แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรไปซื้อแฟรนไชส์มาแฟรนไชส์บางอันเนี่ยมีตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 หลักห
0: น่วยมีหลายสเกลใช่มีหลายราคาม
1: าเริ่มต้นของการทำเขาเรียกอาชีพใหม่ได้นะครับผมคิดว่ารัฐเองก็สนับสนุนธนาคารรัฐก็มีบัญชีที่ขึ้นระบบแฟรนไชส์ที่เราจะเลือกเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับส่วนรัฐจริงๆก็ต้องดูแลการทุ่มตลาดนะครับเพราะว่าหลายประเทศเขาก็ใช้มาตรการนี้ดูแลการควบคุมอย่างเข้มงวดเรื่องคุณภาพเรื่องของการพุ่งตลาดราคาที่ไม่เป็นจริงให้ SME เนี่ยประคับประคองที่สามารถมีธุรกิจใหม่ในด้านของการแปรรูปและธุรกิจสีเขียวเนี่ยสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องชี้นำแล้วก็เป็นลมใต้ปีกให้กับกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่าธุรกิจต้องยกเลิกธุรกิจที่ขาดทุนนะครับแล้วก็จับตายี่ห้อของตัวอันเอกลักษณ์แล้วก็หาอะไรที่มันเป็นตลาดเฉพาะที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเนี่ยไปคือมีกำไรแล้วก็สร้างความแตกต่างของประเทศนะหรือชุมชนให้กับท้องถิ่นอะไรต่างๆให้ชัดเจนขึ้นครับ
0: คือถ้าฟังในลักษณะแบบนี้หมายความว่าอะไรที่มันทำแล้วมันขาดทุนก็เลิกซะลดซะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนอาชีพส่วนทางออกที่มันน่าจะเปลี่ยนได้ก็คือทำวัตถุดิบอะไรที่มันมีอยู่ในชุมชนแล้วสร้างมูลค่าให้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดูวัตถุดิบหรือว่าสินค้าอาหารที่มันสามารถจะดูแลรักษาสุขภาพทีนี้การติดอาวุธให้เราเช่นอัพสกิลรีสกิลปรับตัวโซเชียลมีเดียมาเมื่อสักครู่นี้คุณมงคลพูดถึงออนไลน์พูดถึงดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้เราก็อย่าลืมที่จะเสริมสร้างทักษะตัวเราเองด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนถ้าภาษาเขาเรียกว่า transformation ท่านเรียกว่าเปลี่ยนจากหุ่นยนต์เป็นถ้าดูหนัง transformation เนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสถานการณ์แล้วก็ทำแบบเดิมท่าเดิมไม่ได้ช่องทางเดิมก็ไม่ได้แล้วดิจิตอลเนี่ยก็สำคัญแพลตฟอร์มไหนเอาเปรียบเราก็ต้องหาแพลตฟอร์มใหม่ช่องทางใหม่แล้วก็พยายามสร้างลูกค้าที่เราเรียกว่าระบบสมาชิกให้ได้สังเกตไหมครับไปกินร้านไหนเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเป็นสมาชิกไหมครับลด 5% อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: จริง
1: เพื่อเราจะได้ดูข้อมูลว่าคนที่มาทานเราเนี่ยมีข้อมูลประการใดมีพฤติกรรมเป็นแบบไหนเราจะทำอย่างไรที่จะได้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนได้มากขึ้นภายใต้การควบคุมต้นทุนแล้วพยายามใช้ต้นทุนที่เราควบคุมได้นะอย่าไปใช้ต้นทุนที่นำเข้าหรือมีความผันผวนทางด้านราคายุคนี้เนี่ยความสามารถการแข่งขันก็คือการทำกำไรผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าใครได้กำไรน้อยกว่า 20% กำไรขั้นต้นหรือ 25% เนี่ยต้องเลิกทำครับเพราะนั้นต้องหาอะไรที่มันมีความกำไรหักต้นทุนแล้วต้องได้มากกว่า 25% ถึงทำ

0: ที่เราเรียกว่ามันเกิดผลกระทบปลายเปิดเลยหลายประเทศเนี่ยดังจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะรถที่ต้นเหตุก็คือต้นทุนพลังงานต้องไม่สูงเกินไปผมว่าเมืองไทยตัดสินใจผิดพลาดหลายเรื่องในเรื่องต้นทุนพลังงานอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายรถทุกๆที่ใช้น้ำมันกับ
1: แก๊สได้ยินข่าวอยู่ใช่ครับ
0: เป็นระบบ EV ซึ่งเรื่องนี้เรื่องดีนะครับมันทำให้เมืองเรามีความสามารถมีเสน่ห์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีมลพิษไม่มีความเสียงดังแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเปลี่ยนโดยที่หักภาระต้นทุนไปให้คนทำมาหากินหรือผู้ประกอบการเนี่ยโดยไม่มีการช่วยแทนที่ห้ามทุกประเทศนี่เขาห้ามรถไม่เข้าในเขตชั้นในแต่จริงๆแล้วหลักการคือต้องช่วยให้คนเหล่านี้เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลดภาระต้นทุนเหล่านี้ให้ได้ผมคิดว่าวงเงินก็มีแล้ว200,000 ล้านจากเงินกู้พิเศษของรัฐบาลเนี่ยต้องเอามาใช้อย่างที่เรียกว่าตรงจุดแล้วถ้าทำอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันดีทั้งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมดีแต่คนก็มีอาชีพที่ดีขึ้นแล้วทักษะเรื่องนี้ต้องถือโอกาสว่าไหนๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนทักษะให้คนผู้โดยสารนั้นมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องท่องเที่ยวแล้วเน้นความปลอดภัยแล้วก็เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาต่างๆผมคิดว่ารถตุ๊กๆเนี่ยใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากถ้าเราให้ความรู้เป็นลักษณะที่เรียกมักคุเทศริมทางได้ผมคิดว่ามีเสน่ห์ยิ่งกว่าอีกรถตุ๊กๆที่เรามีอยู่ผมเชื่อว่าคุณวรพงศ์ไปต่างประเทศคนขับแท็กซี่เนี่ยมีความรู้ในเรื่องต่างๆของสถานที่และประวัติของเมืองได้อย่างดี
1: มันจะเป็นไกด์เลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่คนขับรถอย่างเดียว
0: ต้องสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วให้พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็สถานที่จอดในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยผมไปเมืองจีนมาเนี่ยมีเลยว่ารถสาธารณะเขาเนี่ยใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาชาร์จรถสาธารณะราคาบาทต่อบาทเองนะต่อยูนิตเมืองไทยเรายัง5 บาทโอ้เขาเนี่ยแล้วระหว่างที่เขาชาร์จอยู่เนี่ยจะมีแหล่งที่เขาเรียกว่าซื้อขายสินค้าท้องถิ่นที่ราคาไม่แพงมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ต่างๆครับก็เลยเรียนว่าถ้าทำอย่างที่เรียกว่าถือโอกาสนี้การเปลี่ยนแปลงทำให้เมืองมีคุณค่าแล้วก็เสริมอาชีพให้กับคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยผมว่าจะช่วยได้มากเลยครับ
1: สูตรมันคงไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จซะทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังผู้ประกอบการอยู่ในเซกชันหรือเซกเมนต์หรือกลุ่มธุรกิจไหนอย่างไรทั้งภาครัฐจะรอเข้ามาช่วยอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่างเมื่อกี้นี้เราต้องปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตัวเราแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวนี้ทำอย่างเดียวคงจะไม่รอดถ้าเราสามารถจะทำอะไรที่มันเป็นมัลติสกิลซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเราทำได้หมดเนี่ยโอกาสรอดมันก็สูงโอกาสเป็นไปได้มันก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ่อปลาของประเทศไทยเราเองเนี่ยยังคงมีศักยภาพอยู่เพียงแต่ว่าเราจะประคับประคองตัวเราให้เป็นอย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนไทยแย่แล้วจนไม่มีเงินซื้อของไม่มีตังค์จับจ่ายใช้สอยคงไม่ใช่อย่างนั้นถูกมั้ยฮะ
0: จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนแนวคิดว่าเรามาซ่อมความสามารถในการทำมาหากินของคนลากย่านะคนท้องถิ่นคนชุมชนแล้วก็ปลดล็อกกฎเกณฑ์ระเบียบที่มันไม่เอื้ออำนวยทำให้เงินติดตัวเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆอย่างเช่นการดูใจของคนที่ถูกปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนปลนการชำระหนี้อีก6 เดือน 12 เดือนเนี่ยแบงก์รัฐทำได้เลยนะครับถ้ามีคำสั่งจากกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าใครมีรายได้หรือมีออเดอร์คำสั่งซื้อเนี่ยให้เติมเงินได้หรือเพิ่มทุนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อไ แล้วเชื่อว่า MSME เนี่ยจ้างงานคนมหาศาล

0: 3ประมาณ 70-80% ของคนระดับล่างพอขับเคลื่อนตรงนี้ทุกคนมีรายได้ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นก็ทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกำลังซื้อของตลาดก็ดีขึ้นนะครับลดต้นทุนต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้มันน้อยลงผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้แทบจะรัดเข็มขัดไม่ได้แล้วนะก็คือขาดไม่ถึงแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องให้คนประหยัดอ่ะแต่ทำยังไงให้เพิ่มความสามารถในการทำมาหากินให้เพิ่มขึ้นตรงนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่เอามาแจกเงินกู้เพิ่มหรือเอาคนละครึ่งดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันไม่แก้ที่ต้นเหตุครับต้องแก้ที่ DNA ของคนให้ทำมาหากินได้เพิ่มขึ้นแล้วสนับสนุนให้คนทำมาอาชีพเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามีอาชีพอีกหลายอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่นำไปปรับนำไปประยุกต์นำไปใช้ได้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตกันไปให้ได้จนถึงปลายปีแล้วเดี๋ยวถ้ามีเขาเรียกอะไรฮะมีทางรอดที่ดีขึ้นมีทางรอดที่ดีกว่านี้หรือน่าสนใจเพิ่มเติมอาจจะนัดหมายพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณมงคลครับรบกวนเวลาประมาณนี้ก่อนนะครับ
0: ขอบคุณคุณวรพงษ์มากครับชีวิตต้องมีความหวังครับให้ความคิดแต่ทุกคนครับ
1: ขอบพระคุณครับยินดีเลยนะครับแม่รับเลยฮะชีวิตต้องมีความหวังคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเร็วๆสักครู่ช่วงหน้าอาจารย์พิพัฒน์รออยู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ ริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเดียวกันกับก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับจากธนาคารออมสินครับวันนี้มีข้อมูลเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินขั้นต่ำนะครับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีๆของเราด้วยนะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับผมทางรอดทางร่วงทางรุ่งของ SME เอาทางไหนดีครับอาจารย์ครับ
17: ครับก็ต้องย่อต้องรอดแหละครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำมาหากินนะครับทีนี
1: ้
17: วิธีการรอดมันก็อาจจะมีหลายทางนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีไหมครับว่าเหมือนน้ำท่วมนะครับถ้าเราบอกว่าธุรกิจกำลังเจอสภาพน้ำท่วมบ้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยก็คืออะไรบ้างเราอาจจะลองมาคิดกันดูนะครับเอาแบบที่เราเป็นประชาชนเวลาน้ำท่วมบ้านเราทำอะไรบ้างครับ
1: น้ำท่วมบ้านเราก็รอน้ำลดหรือไม่ก็ยกของหนีอาจารย
17: ์ผมมี4ช้อยนะครับ4ช้อยก็ที่เราเห็นกันในทีวีเวลาที่เกิดน้ำท่วม1ไปซื้อปั๊มน้ำมาปั๊มน้ำออกนะครับแล้วอันที่2ทำคันกั้นน้ำนะครับอันที่3ยกของไว้ที่สูงนะฮะสุดท้ายก็คือย้ายที่นะครับย้ายที่หนีนะครับ4ช้อยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือน SME กำลังเจอสภาพการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยผมคิดว่าเปรียบเปรยอย่างนี้ครับว่าเวลาเราเจอน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปั๊มน้ำออกมันเหมือนกับเรากำลังทำธุรกิจโดยการแข่งราคาซึ่งเหนื่อยนะครับก็คือน้ำเข้าเราก็เอาออกน้ำเข้าเราก็เอาออกนะครับก็ต้องเหมือนหนูถีบจักรนะครับทำไม่หยุดนะอันนี้ก็คือเราเปรียบเปรยว่าเป็นการแข่งขันที่ราคาเพราะเราไม่มีอย่างอื่นนะครับทำคันกั้นน้ำนี่ก็คือทำยังไงถึงจะ protect ไม่ให้คู่แข่งมากินตลาดเราเนี่ยอันนี้อันเดียวที่ SME สามารถจะทำได้ก็คือการสร้างแบรนด์นะทำยังไงถึงทำให้มีตราสินค้ามีความจดจำได้ภาพลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถจะเข้ามาหาเรานะครับ ก็คือการป้องกันนะครับมีเกราะคุ้มกันไอ้ตัวธุรกิจของเราโดยการสร้างแบรนด์นะ ยกของไว้ที่สูงอันนี้คือถึงแม้คู่แข่งจะมาอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรนะครับสิ่งมีค่าไม่เสียหายอันนี้ก็หมายความถึงว่าSME จะต้องมีเรื่องของ CRM ก็คือมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเหมือนกับคุณวรพงศ์บอกว่าถึงแม้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะมาอยู่ข้างๆฉันเนี่ยแต่ลูกค้าฉันรู้จักหมดนะฮะเขาชอบคุณพ่อฉันเขาชอบคุยกับคุณแม่ฉันนะครับเพราะนั้นยังไงเขาก็กินของฉันนะครับ
1: อันนี้คือ CRM ตาเห็นเลยจะรู้ได้ไงคิด
17: อย่างนั้นอันนี้ก็คือการยกของไว้ที่สูงนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าแข่งราคาก็ไม่ได้นะครับทำแบรนด์ก็ไม่เกิดนะครับ CRM ก็ไม่มีนะอันสุดท้ายก็คือย้ายที่หนีน้ำท่ว
1: ม
17: ก็หมายความว่า SME จะต้องเปลี่ยน business model นะครับ
1: อา
17: จจะอยู่ในธุรกิจเดิมแหละแต่ทำไงถึงจะเปลี่ยน business model เพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ย SME มันมีลูกค้าขาประจำนะโลเคชั่นยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับผมก็เราพูดถึงว่า place วันนี้มีส่วนสำคัญจริงถ้าสมมติคุณสามารถที่จะกินส่วนแบ่งตลาดในโลเคชันของคุณในเพลสในพื้นที่ของคุณเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับยังไม่เป็นกลุ่มสีแดงเหมือนที่คุณมงคลว่านะครับจะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้มันมีคู่แข่งที่อยู่นอกพื้นที่นะผมอาจจะใช้คำว่าสเปซนะครับคืออยู่ดีๆมันมาเหนือเมฆเลยนะครับเราแข่งกันอยู่ในเพลสดีๆเรารู้ตัวรู้หน้าคู่แข่งเราทั้งหมดในซอยนะครับแต่วันดีคืนดีมี delivery มาข้ามห้วยมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจบริบทของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มันมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเข้ามาว่าไม่ใช่แค่เพลสอย่างเดียวละแต่มันเป็นสเปซนะครับสิ่งหนึ่งที่ SME ทำได้คือก็ต้องแข่งด้วยสเปซเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าร้านดังๆหลายร้านที่เป็นร้านพื้นถิ่นร้านเก่าแก่นะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงเป็ดย่างเจ้าหนึ่งที่อยู่แถวบางรักนะครับหน้าร้านไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ขยายหน้าร้านแต่ว่าเราจะเห็นไรเดอร์เนี่ยเข้าไปต่อคิวเพื่อจะรับของไปส่งนอกพื้นที่เราก็ต้องใช้สเปซตัวนี้ละครับเป็นตัวที่แข่งขันกับคู่แข่งที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติก็คือวันนี้เรารู้แล้วว่าดีมานด์กับซัพพลายมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกกันได้ตลาดเศรษฐกิจดีมานด์หดนะครับเหมือนผมคุณโลพงวันนี้จะไปกินข้าวนอกบ้านสักทีหนึ่งเนี่ยไอ้คิดแล้วคิดอีกนะครับสั่งมากินที่บ้านถูกกว่าไหมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นฝั่งดีมานด์เนี่ยมันลดลงจริงๆนะครับกำลังซื้อลดมันจะทำยังไงได้ถ้าดีมานด์ลดเราจะบอกซัพพลายจะเพิ่มขึ้นโดยที่ยังมีคนมากินอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นซัพพลายหรือร้านค้าร้านอาหารก็ดีธุรกิจที่มันเปิดเหมือนกันก็ดีเนี่ยยังไงก็ต้องถูกเขย่าเพื่อให้มันเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะประเมินได้ว่าถ้าธุรกิจเราอยู่ในฝั่งที่กำลังซื้อรถจะทำยังไงเราถึงจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากซัพพลายที่มันกำลังหดตัวหรือมันลดลงด้วยนะครับก็ต้องกลับไปที่เมื่อกี้ผมว่า4ช้อยนะครับก็คือเราหนีเรื่องแข่งราคาไม่ปั๊มน้ำออกนะครับเราสร้างแบรนด์ทำคันกั้นน้ำนะครับเราทำ CRM ยกของไว้ที่สูงนะครับถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยน business model นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ผมคิดว่าเป็นสเต็ปเป็นลำดับของการคิดในเชิงของการเอาตัวรอดครับผม
1: โอ้โหดีมาในตลาดมันไม่ได้หดตัวคนไม่มีกำลังซื้อไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมอาจารย
17: ์เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนกับเรามีกระเพาะอยู่ขนาดเดียวเนี่ยปริมาตรเท่านี้เนี่ยแล้วเราหวังว่าไอ้ซัพพลายที่มันเกิดขึ้นใหม่ในตลาดทุกๆวันเนี่ยจะสามารถดูดซับได้จากกระเพาะเดียวของเราเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะทำได้นะครับลูกค้าหรือผู้บริโภคก็ต้องเลือกว่าจะบริโภคร้านไหนนะครับหรือธุรกิจไหนเพราะฉะนั้นร้านที่ไม่มีจุดแข็งหรือไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยมันก็อาจจะต้องถูกตัดออกไปจากตลาดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจนะครับแต่ว่าถามว่า SME มีทางเลือกไหมนะถ้าเราไปดูสเปกตรัมของการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบการหรือเฒ่าแก่มาเปิดธุรกิจของตัวเองในรูปแบบ SME เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือความเป็นอิสระนะครับ
1: ความ
17: หมายของว่าอะไรที่มันแลกมาด้วยความเป็นอิสระก็คือคุณก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะคุณอยากมีอิสระในการทำงานใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยในอีกสเปกตรัมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือการเป็นลูกจ้าง ซึ่งอันนี้ไม่ต้องปวดหัวแน่นอนนะครับคุณตื่นเช้ามาคุณไปทำงานครบเวลานะครับมีคนให้เงินเดือนคุณตอนสิ้นเดือนนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องของการอยู่รอดหรือไม่รอดของธุรกิจอันนี้ก็คือสถานะลูกจ้างนะครับถามว่ามีตรงกลางไหมนะครับเมื่อกี้คุณมงคลก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องไปซื้อสิทธิ์หรือเรื่องของแฟรนไชส์นะครับที่เขาอาจจะมีระบบการบริหารหลังบ้านมีแบรนด์ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการซื้อแฟรนไชส์มาหรือเป็นผู้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จ100%นะครับเพราะว่าหนึ่งข้างหนึ่งขาหนึ่งคุณก็ต้องเป็นเท่าแก่ในการบริหารร้านคุณอยู่ดีนะครับถ้าคุณไม่ทำหรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะดึงลูกค้ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้จะซื้อสิทธิ์เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าธุรกิจมันจะสำเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเราครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็เลือกเอาระหว่างสเปกตรัมตรงนี้ว่าคุณอยากมีอิสระก็ต้องเหนื่อยทำให้ธุรกิจของเรารอดนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องอยู่ตรงกลางก็คือไปซื้อแฟรนไชส์หรือไม่งั้นไม่อยากปวดหัวเลยก็คือก็ต้องไปเป็นลูกจ้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะต้องการอยู่ตรงไหนของเส้นนี้ครับผม
1: ภาครัฐต้องมีส่วนช่วยในมุมที่ถูกที่ถูกทางฉีดยาใส่ยาให้ถูกโรคด้วยไหมอาจารย
17: ์คุณมรพงษ์ถามคำถามดีนะครับผมก็กลับมาเปรียบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะครับสาเหตุวันนี้ที่น้ำท่วมแล้วทำให้ SME ถูกกวาดไปหมดเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะป่ามันหมดนะครับเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆคำว่าป่าไม้มันหมดมันไม่มีคนที่สิ่งที่จะมากันน้ำไม่ให้ท่วมเนี่ยก็เพราะว่าเรากำลังมีการทำกฎระเบียบนโยบายสาธารณะหลายอย่างที่ทำให้คนต่างด้าวหรือบริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจกินตลาดของบ้านเรามันเหมือนกับไม่มีป่าในการกันนะครับแพลตฟอร์มวันนี้ที่เข้ามาถามว่าไม่มีรายไหนเลยนะครับที่เป็นสัญชาติไทย 100% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทำให้เราเห็นว่าป่ามันหมดจริงๆไม่มีอะไรที่มากั้นน้ำอยู่อันที่สองที่รัฐซึ่งก็ถามว่ามีวิสัยทัศน์ไหมหรือว่ามีความเป็นผู้นำการบริหารได้ไหมนะครับคือถ้าเกิดมันมีเรื่องของป่าหมดสิ่งที่รัฐทำได้คือต้องสร้างเขื่อนนะครับก็คือแมนเมดอ่ะคือถ้าธรรมชาติไม่ได้ช่วยกฎระเบียบไม่ได้ช่วยเราก็ต้องมีการสร้างเขื่อนขึ้นมากันน้ำแต่วันนี้เราไม่เห็นสภาพนั้นนะครับเขาปล่อยให้ SME เอาตัวรอดกันเองตามลำพังตามมีตามเกิดนะครับแล้วถ้าถามว่ารัฐจะทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งคุณต้องขึ้นมาปกป้องธุรกิจของคนไทยนะครับจะด้วยเรื่องการออกกฎระเบียบการห้ามต่างชาติเข้ามาแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วการที่สองคือการสร้างระบบนิเวศซึ่งก็เป็นการสร้างโดยน้ำมือมนุษย์ในการที่ทำ SME เนี่ยสามารถจะมีตลาดตัวอย่างหนึ่งที่พูดกันเยอะแต่ว่าทำไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเบี้ยหัวแตกอะราชการก็คือการทำเรื่อง G-Procurement ที่จะอุดหนุน SME นะครับบางคนก็บอกตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 10% แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือโชว์เคสชัดๆว่ามีหน่วยราชการไหนไหมที่เอาจุดขายในเรื่อง SME เนี่ยมาเป็นเรื่องของการจัดซื้อที่มี parity เหนือกว่าบริษัทต่างชาติหรือผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เป็นตลาดใหญ่มากที่ภาครัฐสามารถจะทำได้แล้วถ้าทำเต็มที่จริงจังเนี่ยผมว่า SME กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ครับ
1: ชัดเจนตรงประเด็นคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับใช้ให้ได้นะครับอย่าให้ผ่านแล้วผ่านไปไม่งั้นผมกับจะมีพัดหรือแม้แต่คุณมงคลพูดก็เหนื่อยเปล่านะคุณผู้ฟังครับหลังคาหน้ามาอัปเดตกันใหม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์วิพัฒน์ครับ
17: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับเซียวเวอร์ชั่นพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
18: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
19: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
20: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
21: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับถามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทางนี้นายวราวุธยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
0: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
0: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
3: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่11สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะซึ่งจะอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มีวันหยุดนะช่วงของกลางสัปดาห์วันพรุ่งนี้นะเป็นวันสำคัญนะตลาดหุ้นการเงินก็ปิดทำการกันด้วยนะในขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีประเด็นสำคัญนะที่จะเป็นข้อมูลนะคะที่หลายคนติดตามอีกหนึ่งตัวเลขสำหรับปัจจัยต่างประเทศก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองนะคะซึ่งก็จะสะท้อนถึงนโยบายเนาะในเรื่องของทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะในการประชุมรอบถัดไปด้วยนะซึ่งประเด็นนี้น่าจะต้องจับตากันค่ะในขณะที่ภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะภาพตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในทรงแถวนี้นะคะเคลื่อนไหวก็เหมือนกับว่ามีความแข็งแรงพยายามที่จะประคับประคองตัวให้ยืนอยู่ได้แถว 1,620 จุดบวกลบตรงนี้นะคะวันนี้เรียลไทม์ก็เคลื่อนไหวแคบๆเลยค่ะตอนนี้ 1,624.78 จุดนะบวกมา 0.42 จุดนะวอลุ่มการซื้อขาย 12,266 ล้านบาทนะส่วนตลาดอื่นๆวันนี้ก็คละเคล้านะคะมีทั้งบวกและลบสลับกันไปนะก็มีเคลื่อนไหวแคบๆกันนะคะมีบางตลาดก็อาจจะขยับบวกได้ดีกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันแต่ว่าตอนนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรากันก่อนนะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสจำกัดนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณจิติมาครับ
3: ค่ะเจอกันเนาะวันนี้วันอังคารซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีวันหยุดกลางสัปดาห์มาเนาะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อพฤหัสศุกร์นะในขณะที่สัปดาห์นี้ก็มีประเด็นปัจจัยที่ต้องจับตาโดยเฉพาะประเด็นตัวเลขของทางฝั่งบริการที่จะสะท้อนถึงเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้เรามีการคาดการไว้ยังไงบ้างไหมคะคุณเจริญคะในรอบนี้สำหรับตัวเลขที่จะออกมาค่ะ
4: ตอบยากแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าทั้งหมดนี้ตลาดคาดหวังว่าตัวเลขจะไม่โตนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่โตเนี่ยมันก็เป็นการย้ำว่าเฟดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตัวเลขการจ้างงานก็ต่ำกว่าคาดไปแล้วนะครับเนี่ยนั้นตรงนี้จุดนี้ก็ต้องดูว่าถ้าออกมาต่ำได้ยิ่งดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแต่ก็ต่างตลาดเสียคาดเองกันนะน่าจะออกแนวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ไม่รู้นะเพราะตัวเลขข้างในอเมริกาก็มีหลายตัวเยอะนะครับนะครับนั้นเราก็ต้องตามดูกันเอาไว้ว่าต่ำอ่ะดีกว่านะครับถ้าสูงไม่ดีนะครับเนี่ยส่วนบ้านเราแน่นอนช่วงนี้เราก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเนี่ยเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงการดูงบนะครับเนี่ยสังเกตว่ากระแสเรื่องของงบการคาดหวังตรงงบที่ออกมาก็มีทั้งถูกใจบ้างหรือผิดหวังบ้าง หมายถึงโดยส่วนใหญ่เนี่ยต่อผิดหวังเนี่ยเขาก็มองมองเรียกว่ามองเอาลุกแหละมองไปข้างหน้านะครับ
3: มองข้างหน้าอย่างสดใส
4: มันก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยนะครับน
3: ะ
4: แล้วว่าเรามีเสน่ห์ตรงนี้ว่าเรื่องบันผลนะครับนะหรือเกจตัวที่ประกาศจ่ายมาก็จ่ายเกจดีๆนั่นเลยนะนะครับนะงั้นตรงจุดนี้เองอาจจะเป็นไฮไลท์อย่างที่เห็นว่าหุ้นช่วงหลังมันไม่ได้ตกเพราะว่ามันกันเขาบอกว่าอย่างน้อยบันผลมันน่าจะมีมาให้อะไรเงี้ยนะครับน
3: ะ
4: ก็ต้องดูกันตรงนั้นไปนั้นส่วนนี้เองสิ่งที่เรากลับมากังวลใกล้ตัวหน่อยก็คือเรื่องของต่างชาตินะครับนะเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เริ่มมีซื้อมีขายกลับไปมาอยู่นะครับนะแล้วก็2วันหลังมานี้ก็เป็นโซนขายชิ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเข้ามาถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะมีการล็อกแล้วก็หมุนออกไปแต่ผมช่วงเงินไม่ได้ไปไหนนะอาจจะไปอยู่ธนบัตรก็ได้นะครับนะงั้นส่วนนี้เองต่างหนึ่งก็มีช่องทางของการเคลื่อนย้ายเงินอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นภาพตลาดผมเลยมองว่าช่วงนี้เองยังมองเป็นเชิงบวกอยู่แล้วก็สังเกตอยู่อย่างนะครับว่าช่วงนี้หุ้นมันตกหรือมันย่อเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะหยิบเล่นกลับมาได
3: ้
4: อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นมองตั้งแต่นี้ผมว่าเป็นเชิงบวกนะอะไรเงี้ยภาพตลาดนะแล้วก็เลยมองว่าตลาดเองก็น่าจะมีโอกาสลุ้นที่จะยืนถึงปรับตัวขึ้นซึ่งวันนี้แน่นอนวันนี้ก็ยังขึ้นแบบปิ่มๆอยู่เพราะว่ามีบางตัวขายบางตัวลดลงมาวันนี้เดลต้าไม่มาแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เดลต้าเป็นตัวแบกตลาดเอาไว้ทั้งวันนะครับนะวันนี้ก็ลบไปนิดหน่อยก็เลยทำให้เห็นว่าวันนี้บวกนิดนึงผมว่าไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรนะครับนะก็อาจจะเล่นในตรง
3: คร
4: ับประคองตัวเพราะว่ามีวันหยุดขั้นกลางอาจจะเทแบบระวังตัวหรือต้องดูตอนบ่ายนี้จะน่าจะผันผวนมากขึ้นนะครับ
3: ค่ะภาพเซตเนี่ยจะไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าเราไปว่ากันด้วยรายตัวเนี่ยบางตัวก็ยังมีความคึกคักมีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้การซีเล็กกลุ่มซีเล็กตัวก็น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันนะถ้าเซตประคองแบบนี้แต่ว่าบางทีบางตัวก็ไปดีๆใช่ไหมคะคุณเจริญแบบนี้เราสามารถคัดเลือกได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: จริงๆเนี่ยแล้วถามผมนะหุ้นช่วงเนี้ยถ้ามามองแบบถือซื้อแล้วถือได้หน่อยจะได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่มีเล่นเทรดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวที่เราแน่มาหย่อนเช่นกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับนะตัวนี้มันก็ยืนนะมันย่อพัดเดินมันก็ยืนมันมาอยู่ที่เดิม
3: วันนี้บางตัวก็ทำหายด้วยบางตัวทำหายต่อเนื่องเลยคุณเจริ
4: ญได้นะครับนะแล้วก็ตัวที่แข็งตัวนี้เองกำลังดูกันว่าจะวิ่งตามเหมือนตัวรุ่นพี่ก่อนหน้าหรือเปล่าที่เราเป็นทิสโก้หรือ KKP อ่ะนะครับนะต
3: ั
4: วน
3: ั้
4: นก็ไปถามหลักแล้วที่แข็งที่แข็งนี่กำลังจะจ่อนะมันเล่นไป
3: ใช่ทำไปเล่นวันนี้เขาทำหายอีกแล้วนะคุณเจริญเห็นเมื่อสักครู่ขยับขึ้นไปค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้บวกขึ้นไปสองบาทล่าสุดนะครับเนี่ยก็เห็นว่าเงินพูดมีตอรี่มันอยู่และตัวเอ็กซ์วายที่เราเชียร์เสมอเนี่ยลงมาซื้อจะถูกต้องแล้วตอนนี้เด้งขึ้นมาบวกอีก4 บาทเนี่ยคือพูดที่มันทำรอบเรื่อยๆนะถ้าคุณไม่ได้กะถือยาลงมาคุณซื้อแล้วคุณรอหน่อยเดี๋ยวคอมเมนต์อย่างนี้คุณก็ไปขายคุณยังได้กำไรอยู่นะงั้นอย่างที่ผมจะบอกคุณเล่นหุ้นบางตัวเนี่ยก็มันตอรี่ยังดีอยู่พื้นฐานยังนั่งรองรับอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลหรือไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับนะมันจะตกบ้างตามตลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันเล่นกลับมาได้นะครับ
3: ค่ะจริงๆหลายคนก็ถามนะคุณเจริญว่าตอนนี้ถ้าจะปลอดภัยหน่อยเนี่ยเราเกาะหุ้นกลุ่มใหญ่ๆไปก่อนนะมากกว่าที่จะเป็นตัวกลางตัวเล็กเนี่ยนะคะในขณะที่แม้ว่าราคาตัวใหญ่ๆเขาอาจจะมาละน่าจะแรงหลายๆอย่างต่างชาติมาตัวใหญ่ก็จะมาก่อนเนี่ยคุณเจริญมองไงคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอาเซฟตี้เอาตัวใหญ่ไว้ก่อนในช่วงเวลานี้เนี่ยมีอะไรที
4: ่
3: จะแนะนำสำหรับคนที่มองแบบนี้ไหมคะค่ะ
4: คือต้องบอกงี้ครับว่ามันก็ไม่ผิดแหละฮะเพราะพวกในตลาดเคยขึ้นบ้านเราต้องคิดตัวใหญ่ดันนะครับเนี่ยแต่กำลังคือวันนี้คุณอย่าลืมอีกหนึ่งปัจจัยคือต่างชาตินะครับเนี่ยถ้าจังหวะที่คุณพูดอยู่เนี่ยจังหวะที่เขายังอยู่เฉยหรือว่ามีซื้อเนี่ยแน่นอนมันขึ้นต่อแฮปปี้อยู่แล้วหุ้นจะไม่ตกนะครับเนี่ยแต่ถ้าวันใดก็ตามถ้าเขาวันนั้นเขาออกของเมื่อไหร่คุณเนี่ยคุณต้องออกให้ทันนะ
3: ค่ะสำคัญตรงนั้น
4: พูดอยู่เพราะว่าตัวใหญ่เวลาคนจังหวะเขาขายเนี่ยเขาไม่สนว่ามันมีอะไรนะเขาจะขายอย่างเดียวเลยนะฮะนะครับนะทีแล้ววันนี้เขาอยู่ฝั่งซื้อแล้วก็ยังยืนทรงตัวมีซื้อมีขายบ้างแต่ยืนฝั่งซื้อในภาพวงใหญ่นะครับเนี่ยมันหุ้นมันก็เลยไม่ลงนะฮะนะครับนั้นจะบอกนี้มันก็ถูกต้องแหละมันทำได้เพียงว่าถ้าจังหวะที่ต่างชาติก็ออกคุณต้องออกกันตามเขาด้วยนะครับ
3: ค่ะโอเคส่วนประเด็นปัจจัยต่างประเทศภาพใหญ่เนี่ยถ้าใครไปตามประเด็นเรื่องของอิหร่านอเมริกาก็ดูเหมือนยังไม่จบนะคุณเจริญล่าสุดก็ยังมีข้อเรียกร้องกันไปกันมายังไม่จบเหมือนกันนะตลาดมองข้ามช็อตตรงนี้ไหมคุณเจริญมองไงคะแต่มันจะข้ามไม่ไหวตรงน้ำมันนี่แหละใช่ไหมในกังวลน้ำมัน
4: ใช่คือต้องบอกว่าดูจากถ้าดูตามเนื้อผ้านะว่าสถานการณ์มันดูเบาลงนะครับเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีการบินถล่มอะไรกันนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าอเมริกาก็ต้องมานั่งชั่งตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผมเล่นเยอะเขายังยืนหลักสู้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ยังอเมริกานี่ก็มีคำถามไอ้เรื่องไอ้ขังสำรองเขาเนี่ยมันล่อยหลอมไปเนี่ยเขาต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับนะในจังหวะนี้เราจึงเห็นเลยว่าภาพของสงครามซึ่งมันดูซาลงนะครับนะแต่ก็ยังมีเชิงจิตวิทยาเหมือนกับใช้เชิงข่าวสารเนี่ยชมกันอยู่ทุกแง่นะครับนะ เช่นมีการล่าสุดก็บอกจะให้อิหร่านไปชดเชยค่าสงครามอะไรเงี้ย
3: ใช่ไ
4: หมเรนจ่าแต่อย่างก็ตอบโต้มาบอกว่าอีก2ปีก็ไม่คุยกันมั้งคุณเราจะหมดอายุเราเรียบดีแล้วนะครับนะเพราะว่ามันร้านมี4ปีนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูพวกนี้มันเป็นเงื่อนมันเป็นกิจการตลาดเฉยนะครับนะแต่ต่างๆเราก็อยากให้มันจบนะนะครับนะแต่ดูจากวันนี้ก็เกิดว่าตลาดเริ่มจะให้หนักส่วนนี้ดูน้อยลงนะครับนะก็จะมองเรื่องของตัวเองมากขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของหุ้นตอนนี้หุ้นกลุ่มหุ้นถ้าเป็นข้างนอกก็มองหุ้นกลุ่มเทคอยู่ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันไปต่อไหวไหมอะไรใหม่เป็นไงนะครับ
3: ค่ะแต่หนึ่งสินทรัพย์นะคุณเจริญที่ดูเหมือนว่าจะมากันแบบเงียบๆเหมือนกันก็คือทองคำเนาะเนี่ยเขาค่อยๆขยับกลับมานะจากก่อนหน้านี้แถว 64,000 65,000 เนี่ยวันนี้มาขายออกทองแท่ง 69,000 แล้วนะแล้วก็โบกจากเมื่อวานอีก 1,100 กว่าล้าน 1,100 ต่อบาททองคำเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นภาพสะท้อนอะไรไหมคุณเจริญเพราะก่อนหน้านี้ทองกับหุ้นน่ะกลายเป็นว่าเขาทรงเดียวกันเลยนะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงเนี่ยตอนนี้ทองก็ดูขยับแล้วนะค่ะ
4: เขาลงไปเพราะว่ากังวลกับเรื่องของสงครามแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับเนี่ยแต่พอวันนี้เห็นว่าพอสงครามราคาน้ำมันมันเริ่มซาลงบุ้มเงินทองคำก็เลยมานะครับผมว่ามันเป็นการโยกอะไรโยกการลงทุนของนักลงทุนมากกว่านะครับเนี่ยจริงเขาบอกว่าถ้าสงครามมันจบเนี่ยผมว่าทองขึ้นต่อนะคนที่กลับมามองก็อย่าลืมว่าทองคำเนี่ยมันแต่มันเป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์ราคาแพงแล้วก็มันจำนวนไม่ได้มากนายนะครับเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยแล้วยิ่งช่วงอะไรช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คนอื่นนิยมบริโภคซื้อทองคำอยู่แล้วช่วงปลายปีนะครับเนี่ยจะเป็นของขวัญหรืออะไรกันวางไปนะครับเนี่ยอันนี้ทำให้กระแสมันเริ่มขยับขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยว่าทองคำมันก็ยังไปไม่ได้อยู่นะถ้าปัญหาตลาดกลางมันเงียบๆอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสวิ่งอยู่นะครับ
3: ค่ะโอเคไปดูโมเซทีฟกันหน่อยคุณเจริญคะวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
4: วันนี้ก็ปอทอนะก็มาแบบเงียบๆนะนี่มาให้เลือก 39.25 บวกที่บวก50ตังค์คือปอทอบอกว่าเป็นหุ้นที่บวกไม่เยอะนะแต่ถ้าเราไปดูย้อนกลับไปดูข้างหลังเนี่ยเห็นเลยว่าเมื่อก่อนเขาแข่งอยู่3-4เองวันนี้มา39.1แล้วนะนะครับนะเดลต้านี่2.76อีกลบ3บาทก็แข่งนิดนึงเพราะว่าวานขึ้นแรงนะครับนะส่วนสพ151.5นี่บวก2บาทนะครับนะท็อป68.5บวก3บาทแต่ว่าหุ้น2วันหลังวันนี้หุ้นลงกันจะมาได้ดีกว่านะครับในกลุ่มน้ำมันแล้วก็ปตท. GC ชับ39บาทบวกบาท50นะครับเนี่ยกรุงไทยแบงค์44.5บวกเสมอตัวนะครับนะบีดีเอ็กซ์ 99.7 ลบไป20ตังค์นะกลุ่มโรงพยาบาลไม่ค่อยมาทรงๆนะฮะแล้วก็แอดวานซ์375บวก4บาทส่วนตัวกราฟ66เสมอตัวแล้วก็ตัว KBank 251บวก3บาทนี่คือในอย่างนึงของกลุ่มแบงค์นะคือตอนลงทุนซื้อเนี่ยพอจังหวะขึ้นเขาต่ำที่เดิมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ
3: ค่ะโอเควันนี้กรอบมองยังไงคะคุณเจริญสำหรับภาพของเซตในวันนี้ดูแล้วน่าจะประคองตัวแบบนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นไปหรือเหวี่ยงลงเลยไหมคะแต่ดูบ้านอื่นเขาก็ทรงๆกันเนาะเรื่องไหวแคบๆเหมือนกันสำหรับวันนี้ค่ะคุณเจริญคะค่ะ
4: ผมมองแล้วตลาดวันนี้บ้านเราน่าจะออกแนวทรงๆอยู่นะแต่น่าจะลุ้นติดบวกเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีคนพูดมือว่าคนที่ช่วงหลังคนไม่ค่อยอยากถืออะไรข้ามๆไปนะครับเนี่ยนั่นอาจจะมีการขายกำไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรามองในภาพของหุ้นสังเกตว่าวันนี้หุ้นตัวใหญ่มันก็มาแล้วมันมีทั้งตัวลงตัวมานะแต่อย่างนี้ผมว่าทรงอยู่ในนี้เซ็นเซนต์แบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วก็จะเห็นว่าถือในตลาดเนี่ยระบบตั้งตลาดเนี่ยยังเป็นบวกไม่ได้เป็นลบอะไรนะครับเนี่ยก็มองก่อนตอนนี้เนี่ย1615เนี่ยรับต้านไว้1632นะครับ
3: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากคุณเจริญเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะหลังจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ดูของต่างประเทศด้วยนะว่าปัจจัยตัวเลขอะไรต่างๆเขาออกมาจะมีทิศทางยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเจริญเอกพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเซ็ตก็ยังประคองตัวตรงนี้แต่ว่าถ้าเราพิจารณาเป็นหุ้นกลุ่มรายตัวไปเนี่ยนะคะบางตัวก็จะขึ้นได้อย่างสดใสอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้ตัวใหญ่ๆเนาะก็ติดตามการสำหรับหลายคนที่สอบถามเข้ามานะคะว่าเล่นตัวใหญ่จะปลอดภัยปลอดหรือเปล่านะคะที่คุณเจริญบอกค่ะก็น่าจะเป็นทรงนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าเวลามาด้วยเงินของต่างชาติถ้าต่างชาติมีการขายออกมาหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยก็อาจจะถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะถ้าเรามาเข้าแถวๆนี้นะในขณะที่ราคาเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วพอสมควรเหมือนกันหลายๆตัวสำหรับหุ้นกลุ่มตัวใหญ่นะคะก็ต้องดูในส่วนต้นทุนเป็นสำคัญด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นเนาะจากนักวิเคราะห์นั่นเองนะคะแล้วก็ภาพของทองหน้ามอนิเตอร์คุณผู้ฟังเพราะตอนนี้เนี่ยทองถือว่าสดใสนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยก็ขยับปรับขึ้นมาถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะ บวกมาบาทละ 1,200 บาทนะคะแล้วก็มาแบบค่อยๆมาเลยนะคะจากที่อยู่ 64,000-65,000 ถ้าจำกันได้บวกลบวันนี้เนี่ยทองคำแท่งรับซื้อ 68,850 นะคะส่วนขายออก 69,050 บาทนะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกตอนนี้ก็ไปเข้าใกล้บาทละ 70,000 บาทนะคะตอนนี้ 69,850 บาทนั่นเองนะคะอ่ะนี่เป็นภาพนะคะในส่วนของราคาทองคำนั่นเองนะคะซึ่งบทวิเคราะห์นั้นเนี่ยนะคะอ่ะก็อาจจะเป็นหลายๆประเด็นนะที่เข้ามาน่าจะมีแรงซื้อจากธนาคารกลางจีนที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกาศใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยนั่นเองนะแทนทางการทหารนะเนี่ยก็อาจจะเป็นมองในมุมบวกแล้วก็เป็นปัจจัยนะที่อาจจะกระทบต่อทองคำนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารแบบนี้นะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็ประเด็นวันนี้ค่ะน่าสนใจนะโค้ชจะชวนมาคุยกันนะคะในเรื่องของข้อมูลเครดิตนะมีหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของความเชื่อผิดเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตนะคะแล้วก็จะมาลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครดิตสกอร์ต่างๆแล้วก็เกณฑ์นะจะได้เป็นความรู้สำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะตอนนี้ไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
5: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
3: ์ค่ะวันนี้ Money Clinic นะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มค่ะโค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะอังคาร11สิงหาคมเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันแม่แห่งชาตินะหยุดกันกลางสัปดาห์อ่ะเดี๋ยวก็กลับมากันอีกเนาะแต่ว่าหลายคนเขาอาจจะมีแพลนต่อเนื่องกันไปก็ว่ากันไปนะจะเป็นพฤหัสศุกร์ใช่ไหมอาจจะได้ยาวอีกนะคะนี่ก็แล้วแต่แพลนของแต่ละคน ช่วงนี้ก็ยังเป็นซีซั่นของ
6: นะบอกวันพุธวันเดียวก็พอแล้วนะ
3: ค่ะนะกลับมาเพราะยังเป็นกลางเดือนกันอยู่แล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็อยู่กันยาวอยู่แหละ
6: ใช่ใช่มีต้องสองพยัคฆ์ด้วยใช่ไหมนั่นใช่ไหมก็แบบแบบพักผ่อนกันเต็มที่แล้วแหละเดี๋ยวระวังถ้ากลับมาไม่มีงานนะ
3: อยู่ได้ๆเนี่ยมีเข้ามาเป็นระยะหรือทรายสัญญาณที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทที่อาจจะเริ่มลดเงินเดือนเริ่มจ่ายเงินเดือนไม่ตรงเนี่ยก็เริ่มมีประเด็นนี้เข้ามาอยู่เป็นระยะเหมือนกันเนาะโค้ชยังมีอยู่เนาะสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
6: ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของตอนนี้เห็นกลุ่มเพราะกำลังมีการประชุมพูดคุยกันว่าจะช่วยกลุ่ม SME ยังไงเพราะว่าการปิดนะทะลุอัตราการเปิดไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้ก็หนักพอสมควรนะครับ
3: ใช่ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันอยู่พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันดีๆนะประเมินดีๆโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็ประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินแผนสำรองนะที่เราก็เคยคุยกันไปหลายครั้งในรายการนะคะแต่วันนี้ค่ะโค้ชชวนคุยเนาะเรื่องของข้อมูลเครดิตใช่ไหมคะทั้งเรื่องของความเชื่อผิดๆนะที่หลายคนอาจจะมีความเชื่อผิดๆแล้วก็ทำให้มีปัญหาตามมาทีหลังได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเครดิตสกอร์ด้วยเนาะความเชื่อผิดๆตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างคะโค้ชคะที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสื่อสารกันในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะทราบดีว่าคนที่กู้ซื้อบ้านแล้วกู้ไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่เยอะมากเนาะนะครับแล้วก็มีความเชื่อมีการสอนกันว่าถ้าเกิดว่าจะมีแผนซื้อบ้านเนี่ยมันควรจะต้องมีเคยใช้สินเชื่อสักไว้สักหน่อยนึงเพื่อให้มีประวัติข้อมูลเครดิตเนี่ยซึ่งที่แนะนำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชวนให้มีบัตรเครดิตกันเนี่ยแล้วก็มีเคสที่ส่งเข้ามาถามนะก็ยังดีนะที่แบบได้คุยกันก่อนก็คืออยากจะมีเครดิตก็เลยออกบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้บัตรเครดิตหมุนเวียนเนาะคือจ่ายตรงเวลาแหละประวัติการชำระหนี้ก็ไม่ถือว่าเสียหายเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าจ่ายตรงเวลาของพวกสินเชื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรรถอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำนะตามวันที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับทีนี้กลุ่มนี้ก็มีความคิดว่าถ้าจะหน่อยเดี๋ยวจะใช้สินเชื่อใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็ต้องมีเครดิตตั้งแต่วันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับต้องบอกก่อนเถอะเพราะว่ามีเยอะแยะเลยที่ ขาเรียกอะไรนะมีหนี้แรกในชีวิตก็คือหนี้บ้านเลยนะครับก็คือไม่เห็นจะต้องมีบัตรอะไรมาก่อนเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันไปเกิดไอ้วิธีคิดเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มีการสื่อสารกันนะฮะแล้วก็ที่แย่คือพอมีบัตรหลายใบนะจ่ายเต็มจำนวนไม่ได้แต่หมุนเวียนก็คิดว่านี่แหละคือคนมีเครดิตนะครับแล้วก็ได้คุยกันว่าเอาข้อมูลเอาอะไรพวกนี้มาจากไหนนะครับก็ในโซเชียลมีเดียทั้งนั้นนะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเวลาดูข้อมูลจากทางด้านโซเชียลเนี่ยจะต้องมากรองสักหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นสักสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก็เป็นดราม่า กันอยู่พอสมควรนะเกี่ยวข้องกับ Virtual Bank แล้วก็พูดถึงเรื่องของบอกเขามองไม่เห็นข้อมูลหรอกหรือแบบอู้ไปเดี๋ยวหาวิธีพวกนักบิดทั้งหลายที่จะบิดเบี้ยวหนี้อะไรต่างๆนานานี่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ไหมคะใน1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับที่พอเราคุยไปคุยมาเนี่ยก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเขาพูดลึกไปถึงกว่านั้นนี่ก็คือบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามีบัตรสักใบ1-2-3 ใบหมุนเวียนใช้จ่ายนะจ่ายขั้นต่ำตรงเวลาปัดดีอย่างเงี้ยก็จะมีผลต่อเครดิตสกอร์ด้วยพอเราได้ยินคำนี้ขึ้นมาก็คือแบบอุ้ยมันต้องสื่อสารเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าจะเล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดนะคือต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนเดิมเนี่ยระบบการเก็บข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของประเทศไทยเราอ่ะเราจะเก็บข้อมูลกันลักษณะที่เปรียบเทียบเป็นสอบก็คือเหมือนสอบผ่านสอบตกนะไม่ได้มีการจัดเกรดให้คะแนนใช้คำนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลแล้วเราจ่ายได้ตรงเวลานะฮะก็จะถือว่าสอบนะต้องเรียกว่าประวัติการชำระหนี้ดีนะซึ่งไอ้สอบผ่านตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าคุณจะรูดบัตรเครดิตไป10,000แล้วจ่าย10,000หรือคุณจะรูดบัตรเครดิตไป10,000แล้วจ่าย800นะวันที่เขานั้นหมายก็ถือว่าเป็นบอร์ดตีทั้งหมด
3: ค่ะ
6: นะนี่คือแบบเติมครับบิวก็คือเหมือนกับรู้แค่ว่าคนนี้ประวัติดีประวัติแย่นะหรือว่าประวัติดีประวัติแย่ก็คือสอบผ่านสอบตกไปเลยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วระบบการเก็บข้อมูลมันลึกซึ้งไปก่อนนั้นแล้วก็คือมีการเกิดด้วยนะฮะนะก็คล้ายๆกับเรียนหนังสือกันเนาะถ้าเป็นรุ่นสมัยรุ่นคุณพ่อเราก็เขาเรียกว่าสอบไล่ทีนึงก็คือสอบผ่านสอบตกแต่พอมารุ่นพวกเราก็มีเกรดนะซึ่งตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคะแนนเครดิตหรือว่าเครดิตสกอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตจริงๆก็ต้องมันต้องใช้ว่าไม่ใช่แน่แล้วคนละเอาตอนนี้เลยก็เริ่มมีหลายธนาคารที่ให้สินเชื่อนะครับโดยคิดดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิตของเรา
3: ค
6: ่ะนะครับล่าสุดที่เห็นนะครับไม่พูดชื่อธนาคารก็ปนเนาะนะก็คือกระบวนการนี้เขาเรียกว่า risk based pricing นะก็คือการคิดดอกเบี้ยหรือคำนวณดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของที่ธนาคารมองของตัวลูกหนี้
3: ค่ะเครดิตไม่ดีก็เอาดอกเบี้ยแพงไปประมาณนั้นใช่ไหมคะ
6: ใช่เพราะว่าเครดิตไม่ดีฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะคืนฉันไหมอย่างนั้นฉันก็ต้องเก็บแพงไว้ก่อนแหละใช่ไหมฮะแต่อุ้ยคนนี้ประวัติสูงหรูก็ไม่ต้องไปคิดเขาแพงนะครับล
3: ่
6: าสุดก็เห็นสินเชื่อออกมาแล้วเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งพวกเราน่าจะเคยคุ้นๆกันอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยพุ่งสูงนะครับคือ 25% ต่อปีนะถ้าขึ้นสูงนี่คือ33เลยนะขั้นต่ำคือ25ขั้นสูงคือ 33% ต่อปีปรากฏว่าธนาคารนี้นะเขาก็เลยออกสินเชื่อมาว่าถ้าคุณคะแนนทั่วๆไปคุณเอาไป 25% แต่ถ้าคุณเกรดดีคุณเอาไป12
3: ค่ะโอ้ต่างกันพอสมควรนะคะ25กับ12
6: ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลย
3: ถ้าไม่ดีกระโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมคะค
6: ่
3: ะ
6: ใช่ก็คือเขาจะมีไล่เลยครับตั้งแต่ส
7: 12 15 18อะไรอย่างเงี้ยไล่เลยไล่เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณอาจจะเครดิตไม่ได้ดีมากแต่เราก็ปล่อยสินเชื่อคุณได้นะคุณก็ต้องรับดอกเบี้ยแพงไปนะครับเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนว่ามุมตรงนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับบิลก็คือว่าแทนที่คนที่เครดิตไม่ค่อยดีแล้วอาจจะต้องหลุดไปอยู่กับสินเชื่อนอกระบบนะก็อาจจะได้ใช้ในระบบเพราะมันอาจจะแพงหน่อยมันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่า
3: แต่เทียบกับนอกระบบก็จะดีกว่า
7: ใช่ใช่ใช่
3: ค่ะ
7: เรื่อการมีระบบที่เรียกว่า risk based pricing เนี่ยมันก็ถือว่ามีข้อดีนะครับพวกเราที่อุตส่าห์รักษาเครดิตวงแขนกันมาอย่างดีแล้วเราก็ควรจะได้รับสิ่งตอบแทนบ้าง
3: ค่ะ
7: เพราะว่าที่ผ่านมามาตรการทั้งหลายแหล่
3: ยังไม่มี
7: ดูแลคนเครดิตดีเลยนะ
3: ยังไม่มี
7: ธนาคารถ้าธนาคารเริ่มทำแบบนี้กันเนี่ยเอาละอันนี้ก็น่ายินดีฉันเป็นไปได้ว่าในอนาคตก็บางคนก็จะได้กู้สินเชื่อบ้านไม่เหมือนคนอื่นสิ
3: จะได้ดอกเบี้ยดีๆถ้าเรามีเครดิตดีทำตัวดีๆมาก่อนมีประวัติที่ดีใช่ไหมคะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยเนาะเพราะว่าเป็นแรงจูงใจให้คนดีมีกำลังใจที่จะทำดีรักษาเครดิตของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
7: ครับอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อกี้เนี่ย12ถึง25นี่มันเท่าตัวนะฮะ
3: ใช่
7: เนาะ
3: ตัวเลขก็ต่างกันขนาดนี้เลย
7: ถ้าเป็นแต่ก่อนคือจะดีคะแนนดีไม่ดีก็25เท่ากันอย่างเงี้ยก็ดูใจร้ายไปนิดนึงอันนี้ก็ดีถือว่าเป็นประโยชน์นะครับนะ
3: ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูแลในเรื่องของเครดิตของตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีโอกาสนะถ้าคุณไปกู้ไปขอสินเชื่อดอกเบี้ยสูงเนี่ยจริงมันก็เป็นภาระด้วยนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะ12 25เท่าตัวถ้ามาคิดเป็นตัวเงินน่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นระยะเวลาที่เราขอสินเชื่อนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงินพอสมควรเลยใช่ไหมคะถือว่าน่าสนใจมากสำหรับมาตรการนี้ค่ะ
7: ตรงนี้ต้องคุยอย่างนี้ว่าตัวที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินตรงนี้ก็คือคะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอร์นะครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการคำนวณหรือประเมินเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการที่จะมาตัดเกรดนะคะแนนเครดิตของคนเราเนี่ยนะครับในระบบของเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีคะแนนตั้งแต่300คะแนนไปจนถึง900คะแนนเนอะ300ถึง900นะครับ
3: 900
7: ซึ่งเกรดที่จะได้เกรดที่จะได้ก็จะมีตั้งแต่สูงสุดคือ AA
3: ค่ะ
7: นะแล้วก็ไปต่ำสุดที่ HHนะโอ้ F ว่าแย่แล้วไล่ A B C D มาเนี่ย F ว่าแย่แล้วนะลงไปต้อง H เลยนะก็ถ้าเกิดใช้ใน H นี่คือโอ้โหตอนนั้นก่อนจะได้กลับเข้ามาในระบบเครดิตนะครับทีนี้เกณฑ์การประเมินเราได้รู้ไว้ทั้งนิดหนึ่งนะครับแน่นอนเกณฑ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดอันหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของประวัติการชำระหนี้ตรงเวลานะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยไปแล้วว่าไม่ว่าสมมติรูดบัตรเครดิตคุณ10,000แล้วคุณจ่ายเต็ม10,000รูดบัตรเครดิต10,000จ่าย800คะแนนในส่วนของการตรงเวลานี้ก็เท่ากันก็เราตรงเวลาโอเคไหมฮะแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็เลยมีปัจจัย2-3-4เข้ามาด้วยครับที่เช่นนะฮะเรื่องของวงเงินการใช้บัตรการใช้สินเชื่อนะครับข้อหมายคืออย่างนี้ครับด้วยตัวรายได้ด้วยอะไรของเรามีวงเงินบัตรสมมติว่า100,000 บาทเนาะเราก็ใช้ค้าง

0: นะฮะอันที่สามก็จะมีเรื่องของประเภทของสินเชื่อคุณใช้สินเชื่ออะไรบ้างเนอะจำนวนสินเชื่อที่คุณมีถ้าเกิดบอกว่าทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีบ้านมีรถมีบัตรเครดิตใบหนึ่งสมมตินะสมมติเลยแน่นอนก็ต้องดีกว่าคนที่โอ้โหนะฮะเครดิตเป็นไม่รู้กี่สิบใบเท่านั้นไม่พอยังมีเรื่องของอะไรฮะสินเชื่อที่ต้องใช้คำนี้เศษตกลงมาอีกนิดนึงครับอันนี้ขอพูดตรงๆนะอันนี้พูดแล้วอาจจะดูฟังดูใจร้ายยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารก็ 25% ดอกเบี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนแบงค์หรืออะไรลงไปอีกมันก็คือ23แน่นอนว่าคนที่ใช้สินเชื่อกลุ่มนี้ก็แน่นอนคะแนนก็ต้องตกลงเนาะรวมไปถึงโอ้ใช้ทุกช่องทางเลยเปเลเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดีต่อคะแนนนะครับ
1: เพราะว่ามีผลหมดที่เราบอกนะคะพวก buy now pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะไรแบบนี้มีผลหมดจะเล็กๆน้อยๆแต่รวมแล้วเนี่ยก็ดูหมดถูกไหมคะมีผลต่อเครดิตสกอร์ทั้งหมดเลยค่ะ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกสอบแรกสอบตกอย่างเดียวเพราะงั้นคุณจ่ายตรงคุณมีสินเชื่อ20ราคาคุณจ่ายตรงคุณก็ประวัติดีฮะแต่เนี้ยพอมีคะแนนเครดิตปุ๊บมันจะมาเกรดคุณละมันจะเริ่มเกรดคุณเพราะฉะนั้นประเภทสินเชื่อวงเงินคงคลังเนาะอีกอันหนึ่งก็คือประวัติของสินเชื่อนะเช่นสมมติบิวมีบัตรเครดิตอยู่2ใบแล้วบิวก็ใช้บัตรเครดิตนี้มายาวเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยก็คนนี้ก็แสดงว่าเครดิตดีอ่ะน่าเชื่อถือก็คือยังรักษาเครดิตของตัวเองได้ยาวนานมันก็มีคะแนนมุมแบบนี้ด้วย
1: เ
0: พราะฉะนั้นโอ้โหมันมีมิติอีกเยอะแยะนะที่จะต้องดูด้วยจ่ายดีจ่ายตรงการใช้วงเงินประเภทเครดิตประเภทสินเชื่อที่ใช้ เรื่องของประวัติการชำระหนี้ที่ยาวนานใช่ไหมมีบางคนที่เขาใช้บัตรเครดิตแล้วก็เรื่องอะไรนะหมดอายุต่อบัตรมาได้3 ครั้งแล้ว4 ครั้งแน่นอนแต่ว่าคนนี้กับคนที่เพิ่งใช้ใหม่ๆก็อาจจะมีความไม่เหมือนกัน
1: ค่ะคะแนนก็จะแตกต่างกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ซึ่งตรงนี้พอเขารวมในแต่ละมิติแล้วก็คูณด้วยค่าน้ำหนักที่เขาใช้ประเมินเพราะแต่ละข้อก็น้ำหนักไม่เท่ากันนะครับพอเราได้คะแนนออกมาเขาจะจัดกลุ่มเป็น A B B C C นะไล่ไปเรื่อยๆถึง H H นะฮะซึ่งคูณตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินที่เขาจะให้สินเชื่อด้วยแหละนะครับงั้นต่อไปนี้เขาเข้ามาดูปุ๊บโอ้โหเกรดมันมีความนะฮะยกตัวอย่างคำแปลเนาะที่ได้ไปดูข้อมูลกันก็คือสมมติว่าบิลประวัติเครดิตดีมากสินเชื่อก็ไม่ได้มีมากมายมีพอเหมาะอะไรเงี้ยนะครับเกรดที่ได้เป็น AA นะเขาก็มีนิยามว่า AA เนี่ยคือกี่คะแนนนะครับแปลความหมายได้ว่าถ้าให้คนคนนี้ยืมตังค์เนี่ยโอกาสได้คืนเงินคือกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า AA คือ99%
1: ค่ะ
0: นะคนได้ AA คือสมมติแปลความว่าให้คนที่ยืมตังค์เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้คืนเป็นหมด 99% ถ้า BCD ก็ลดหลั่นกันลงไปชาวบ้านทางเงินก็ทำงานง่ายขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้แค่สอบได้สอบตกแล้วเห็นตรงนี้ชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นประโยชน์ใช่ใช่ฮะแต่ถ้าเกรดต่ำมากก็กู้ใช้สินเชื่อบางเงินต้องใช้สินเชื่อก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าใช้ได้ก็โดนดอกเบี้ยที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วนะครับแล้วก็ต้องเริ่มมาจัดสรรการใช้สินเชื่อของเราหน่อยดูแลการชำระคืนดูแลเรื่องของจำนวนบัตรจำนวนอะไรที่มีวงเงินคงทั้งไม่ควรจะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจ่ายขั้นต่ำแล้วก็เลยเครดิตจะดีไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยว
0: นะตอนนี้จะเละได้ซ้ำนะเพราะว่าจะเละได้ซ้ำเพราะว่ามันมีหนี้คงค้าง
1: ใช่
0: คุณมีหนี้คงค้างนะฮะเห็นตรงนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าออกสื่อสารกันยังไงแล้วก็มีที่ผมตอบคำถามอันนี้เป็นน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะก็คือวางแผนว่าอีกไม่กี่ปีจะซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบการที่มีบัตรจะไม่คุณกู้ได้ง่าย
1: เป็นการสร้าง

0: ท
1: เคร
0: ำต
1: ด
0: อ
1: ิน ต
0: นี้ก็
1: เขามองเป็นการสร้างเครดิตแต่ว่าเรามีบัตรเยอะแล้วเราดูแลไม่ได้หรืออะไรเนี่ยกลายเป็นผลเสี
0: เร
1: ย
0: ื่องใหญ่
1: ด้
0: ก
1: ว
0: ว่
1: ย
0: าน น
1: ะ
0: ะ
1: แล้วใช่เรื่องใหญ่กว่าค่ะ
0: นะครับอันนี้ต้องลองถามนะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี่น่าจะมีหลายคนนะที่ไม่เคยมีสินเชื่ออะไรมาเลยสินเชื่อแรกก็คือกู้บ้านเลยผมเชื่อว่าก็
1: ใช
0: นั่น
1: ่
0: เพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรที่มันผิดไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอยากจะขายบัตรด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้
1: เ
0: ก
1: ป
0: ็
1: ็น
0: น่า
1: ไป
0: ตี
1: ได้
0: นะถ้าเป็นเรื่องนี้ตีนะคือ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้รับข้อมูลอะไรในโซเชียลมีเดียจะต้องกรองนิดนึงนะครับหรือสอบถามผู้รู้นะครับเพราะมันมีคนที่ไม่รู้ทำตัวเป็นผู้รู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลในวันนี้ที่สื่อสารไปเนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเราถอยกลับมาดูข้อมูลเครดิตเราจริงจังเนาะว่า
1: เพราะมีผล
0: ควรจะบริหารมันยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็ฝากไว้นะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆแบงค์น่าจะเตรียมทําเรื่องนี้กันนะฮะเห็นในคุยกับผู้บริหารโรชัวแบงค์เขาก็พูดเหมือนกันครับว่าแบงค์เครดิตก็จะมีผลต่อการที่จะให้ดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวนี้สินเชื่อธนาคารบางแห่งเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการผ่อนบ้านอย่างเงี้ยแต่เดิมเราผ่อนบ้าน3ปีแรกดอกเบี้ยมันต่ำเนาะเสร็จแล้วพอปีที่4ดอกเบี้ยก็ลอยตัวพวกเราก็ต้องเสียเวลาไปทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยรีเทนชั่นกันใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ปัจจุบันเนี่ยมีบางธนาคารเริ่มทำแล้วนะครบ3ปีที่เราได้ดอกเบี้ยต่ำประวัติการชำระหนี้ดีเด่นปีที่4
1: เขาปรับให้อัตโนมัติเดิมให้เลยอ๋อปรับดอกเบี้ยเดิมเลย
0: แล้วก็เริ่มมีหลายที่เริ่มจะทำตามกันแล้วนะครับมีบางท่านก็เริ่มได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้แล้วดีจังเลยไม่ต้องไปขอใหม่เนี่ย
1: ใช่เพราะว่ามันอาจจะต้องแบบใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็มีต่อรองด้วยนะคะพี่หนุ่มเพราะว่ามันเขาเปลี่ยนดอกเบี้ยด้วยไงบางทีดอกเบี้ยนักตลาดตอนนั้นมันขยับขึ้นแล้วเราก็อาจจะต้องมีการมาต่อรองการมีอะไรกันอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้านี้คงให้แบบเดิมแล้วไปต่อได้เลยมันก็สะดวกมากใช่ไหมคะเป็นแรงจูงใจ
0: รักษาลูกค้าเครดิตดีไว้เลยเนี่ยคือก็บางทีก็อยากจะถามแบงก์ว่าเรื่องพวกนี้ทำไมเพิ่งมาคิดกันเนาะว่าเขาเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะครับที่เขาผ่อนตรงเวลาเนี่ยแล้วเขาผ่อนตรงเวลานี้เขามีสิทธิ์อะไรก็คือเขาย้ายไปไหนก็ได้นะ
1: ใช
0: ่เนาะยังไปขึ้นดอกเบี้ยเขาทำไมล่ะเนาะกินเขาน้อยลงหน่อยดีกว่าปล่อยเพื่อนไปกินอะไรก็เนาะใช่ไหมแต่เชื่อว่ากำลังมีอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแนนเครดิตของพวกเราสำคัญมากนะครับเนาะแล้วก็ลองบริหารจัดการตามรายละเอียดที่คุยไปอย่าใช้อย่าไปเชื่อคำโบราณอะไรนะมีหนี้คือมีเครดิตนะแล้วโบราณนะมีก็
1: ถ้ามีหนี้แล้วดูแลไม่ดีก็เครดิตเสียนี่ก็หนักกว่าอีกนะใช่ไหมคะอันนี้สำคัญ
0: ใช่ใช่
1: ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีแต่
0: ระวัง
1: นะ
0: ค่ะนะก็ตอนที่ทำงานสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือว่าใครที่เวลาไปตรวจสอบเครดิตบูโรครับตรวจสอบข้อมูลเครดิตถ้าคุณตรวจสอบว่าข้อมูลตรวจข้อมูลเครดิตคุณจะได้ข้อมูลแค่สอบผ่าสอบตกนะฮะเวลาคุณต้องบอกว่า
1: เครดิตสกอร์ใช่ไหมคะ
0: คะแนนเครดิตด้วยนะขอตรวจเครดิตคะแนนเครดิตด้วยงั้นทางช่องทางทั่วไปอย่างนี้ก็ขอได้แล้วนะทางแอปพลิเคชันธนาคารหลายธนาคารเลยนะครับเท่าที่ดูก็สามารถขอได้แล้วก็แต่ว่าเราต้องติ๊กว่าไม่ได้ขอแค่ดูประวัติการชำระหนี้อย่างเดียวจะขอดูคะแนนเครดิตด้วยประเมินให้ท่านได้อะไรยังไงนะครับถ้าท่านได้เกรด A เกรด A B B อย่างนี้ก็สบายนะเข้าถึงสินเชื่อก็สบาย C C นี่ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ไม่เรียนหนังสือแล้วเกรดต่ำหมดเลยถือว่า
1: หลัง C ไม่ค่อยจะดีละ
0: นะเพราะงั้นก็ไปดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับแล้วก็ปีนึงลองตรวจสักครั้งนึงประเมินนะแล้วเราก็จะได้ดูแลเครดิตตัวเองเครดิตที่พร้อมก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เลยในภาวะที่มีความจำเป็นและต้องการนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือต ต่อไปเนี้ยเรื่องของการรักษาคะแนนเครดิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งก็ดูจากหลายเรื่องนะทั้งประวัติการชำระหนี้ตรงเวลาหรือเปล่าวงเงินการใช้ประเภทสินเชื่อจำนวนสินเชื่อที่ดีมีสินเชื่อเกรดตกเยอะไหมประวัติสินเชื่อเป็นยังไงคือดูดีเทลหมดซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆอ่ะเวลาเราขอสินเชื่อที่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่จะได้ดอกเบี้ยดีๆนะคะแล้วมันก็ทำให้เรามีต้นทุนในการกู้ยืมที่ต่ำลงด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นประโยชน์มากๆนะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันสำหรับประเด็นนี้นะคะนี่มีคุณดาลินีค่ะโพสต์เขาบอกว่าที่บ้านเขาสอนมาแบบนี้เลยค่ะโตแล้วต้องหัดมีหนี้บ้างโพสต์ประโยคนี
0: ้
1: โตแล้วต้องหัดมีหนี้บ้างอยากบอกอะไรกับคนที่แบบโตมานี่แบบถูกสอนแบบนี
0: ้จำเป็นสอนลูกหลานอย่างนี้สอนใหม่ว่าเครดิตคะแนนเครดิตสำคัญเนาะและดูแลคะแนนเครดิตให้ดี
1: ครับ
0: ผม
1: โอเคอ่ะฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สาหลายสถาบันการเงินเขาเริ่มกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลดีๆถ้าดูแลไม่ดีต่อไปมันไม่ใช่แค่ว่าเราจ่ายตรงเวลาประวัติอย่างเดียวนะมันมีดีเทลอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยนะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากเลยค่ะที่หยิบเรื่องนี้มาส่วนใครกำลังเข้าใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครดิตการเป็นหนี้ผิดๆเนี่ยแก้เสียใหม่เนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาได้เหมือนที่โค้ชบอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมันมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันอังคารเราสามารถติดตามกันได้เราก็จะคุยเนื้อหาสาระกันนะคะหนึ่งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นการตอบคำถามแล้ววันนี้เราก็คุยกันนะในประเด็นในเรื่องของทั้งความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตนะคะแล้วก็ความสำคัญของเครดิตสกอร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายๆธนาคารนะอย่างที่โค้ชบอกนะคะเขาก็มีการทำเลทเบสที่เป็นตัว pricing แล้วนะคะแนนเครดิตดีเราก็ได้ดอกเบี้ยที่ดีด้วยคะแนนเครดิตไม่ดีเราก็ได้ดอกเบี้ยแพงนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคะแนนเครดิตเครดิตสกอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจได้เหมือนที่โค้ชบอกถ้าเราตรวจในเรื่องของเครดิตนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องคลิกในเรื่องของการขอตรวจคะแนนเครดิตด้วยก็จะเห็นนะเพราะเขาจะมีเกรดลงไปนะ A B C นะ D E ไปถึง F นะแล้วก็ไปถึง H เนาะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นะจะได้รู้ว่าคะแนนเครดิตเราอยู่ในระดับไหนอย่างไรนะคะก็จะได้ดูแลกันแก้ไขพยายามให้อยู่ในคะแนนเครดิตสกอร์ดีๆนะก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการขอสินเชื่อแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
1: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะล่าสุดเรียลไทม์เป็นอย่างไรนะคะก็กลับมาเคลื่อนไหวแดนลบนะคะแต่ยังลบอ่อนๆอยู่ค่ะตอนนี้1620จุดนะลบอยู่ 4.34 จุดนะ 0.27% นะวงเงินการซื้อขายตอนนี้ 24,588 ล้านบาทนะคะ most active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเดลต้าเนาะลงมาตอนนี้ลบไป6บาทนะลงไป 2.15% 273บาทตามด้วยปตท.นะคะ39.50 สตางค์บวกมา75สตางค์ปตท.สผ.ค่ะ150.50 สตางค์บวกมา1บาทนะคะปตท.จีซีค่ะ38.75 สตางค์บวกมา1บาท25สตางค์ท็อปไทยออย68บาทนะคะบวกมา2.50 สตางค์ KTB 44.25 สตางค์วันนี้ถอยลงไป25สตางค์ BDMS นะลงไป20สตางค์ค่ะราคา19.70 สตางค์ IVL 22.60 สตางค์บวกมา60สตางค์นะคะแล้วก็กราฟค่ะ65.75 สตางค์ลงมา25สตางค์และ Advance 374บาทบวกมา3บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้ตลาดต่างประเทศอื่นๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวแคบๆนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์บวกอ่อนๆอยู่ประมาณ3จุด 1,780 จุดนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงบวกอยู่ขอไปหางเสียงลบอยู่ 0.61% นะคะเกาหลีใต้คอสปีตอนนี้บวกมา 1.21% นะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดต่างประเทศแต่วันนี้ราคาทองจะสดใสหน่อยตอนนี้ก็ขึ้นมา 69,050 บาทแล้วสำหรับทองแท่งนะคะวันนี้มีข่าวมาปิดท้ายค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของการออมเงินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเบอร์เรทพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง30ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้เป็นข่าวมาฝากกันนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งกิจกรรมของคลื่นความคิดของเรานะคะก็น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะวันที่20-26กันยายนนี้ พาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่านะคะซึ่งเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนค่ะให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะคะโดยทุกท่านนั้นเนี่ยจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำเลยค่ะคือการจะพาเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกค่ะสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเลยนะคะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของคุณได้นะคะนอกจากนี้ยังพยายามจะพาเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะคะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ค่ะที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะหุ่นยนต์ที่เดินที่พูดแล้วก็โต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์นะคะเพื่อนำไปใช้ทั้งในโรงพยาบาลนะคะ

0: ในธุรกิจบริการแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะและยังมี Exclusive Talk ด้วยนะคะจะพาไปเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงเต่าค่ะ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะชมสถาปัตยกรรมยุโรปนะกับเสน่ห์แห่งทะเลค่ะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลแบบสดๆพร้อม Lobster นะคะเป่าฮือสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะแล้วไปสัมผัสค่ะว่าทำไมเมืองนี้นะคะเคยขึ้นเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะคะคลื่นความคิดก็จะพาคุณไปมองเห็นอนาคตนะคะแล้วก็อดีตอันน่าหลงใหลนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะ Exclusive มากๆนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็จองไปได้เลยที่ LINE ค่ะ @thinkingradionะคะที่ LINE มีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803066นะคะ0944803066นะคะใครที่สนใจพลาดไม่ได้เลยสำหรับกิจกรรมนะคะ CEO Vision Business Trip นะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าเต็มแล้วเต็มเลยนะมีเพียงแค่30ที่นั่งเท่านั้นนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปอัปเดตนะบรรยากาศของราคาทองคำกันหน่อยที่วันนี้คึกคักมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรับราคากันไปประมาณ8ครั้งแล้วนะคะรับซื้อตอนนี้เนี่ย 68,850 ค่ะขายออกที่ 69,050 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 69,850 บาทนะคะก็ขยับขึ้นมาถือว่าสร้างฐานได้ดีนะหลังจากที่ก็ขยับกันอยู่แถว 64,000-65,000 นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาทองโลกก็ยังอยู่ในขาขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มทดสอบแนวต้านที่ 4,435 แล้วก็ 4,450 เหรียญด้วยนะคะก็ยังคงสดใสนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้วันหยุดแต่เรายังเจอกันนะพร้อมด้วยการสนับสนุนพร้อมและแขกรับเชิญเป็นใครได้ติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพบตรยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกโกวิทวัฒน์

0: อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อเท็จจริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะแล้วก็พี่โบก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เลยเป็นพี่บอยชาญเดชบัวหันมาร่วมจัดรายการด้วยกันแทนนะคะสวัสดีค่ะพี่บอย
1: สวัสดีครับน้องนุ้ยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะรายการของเรา Modern Market ในช่วงแรกนี้เรายิงช่วงกันมาเรียบร้อยนะคะสำหรับ2 minute market 2นาทีนี้ก็คือมีค่ามากๆเลยนะคะไม่อยากให้ท่านพลาดสำหรับ2นาทีทองนี้ก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้โทรเข้ามานะคะเข้ามาหน้าใหม่ในรายการของเราได้เลยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะ
1: ฝากร้าน
0: เกี่ยวกับธุรกิจของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการอุปโภคบริโภคหรือว่าจะเป็นร้านค้ารายเล็กรายใหญ่อะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะขายสินค้าหน้าใหม่กับเราได้เลยที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้แค่ออกอากาศทางในส่วนของวิทยุ FM 96.5 เท่านั้นนะแต่เรายังออนไลน์ด้วยค่ะก็ท่านโทรมานี่ก็จะได้ออกทางออนไลน์ด้วยเพราะว่าเราก็สตรีมมิ่งไปพร้อมกันนะคะก็จะได้ออกทาง Facebook FanpageFM 96.5 แล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะก็คือโทรมานี่สามารถที่จะพูดคุยประชาสัมพันธ์ได้ยินเสียงได้เห็นภาพกันนี่3ช่องทางเลยก็ติดตามกันได้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจโทรเข้ามาขายหน้าใหม่ก็ง่ายๆค่ะที่เบอร์02-248-1657
1: นะครับ
0: นะคะอีกรอบหนึ่ง02-248-1657ใช่อันนี้ก็คือจะโทรเข้ามาในรายการคุยกันสดๆกับนุ้ยแล้วก็พี่บอยได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะโทรเข้ามาเองไม่อยากจะโชว์ซุ้มเสียงของท่านหรือว่าอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยอ่านให้หน่อยช่วยพูดให้หน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันส่งรายละเอียดสินค้าของท่านนะคะสินค้าและบริการของท่านเนี่ยมาได้ที่Line แอดก็ได้
1: Line แอด Thinking Radio
0: ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์กันเข้ามาผ่านไลฟ์สดรายการของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube ก็ได้อู้หลากหลายช่องทางเลยก็อยากที่จะให้ร่วมนะคะ2นาทีทองนี้ด้วยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยในเบรกแรกนี้เท่านั้นนะคะ
1: ครับนะในเห็นคุณนุ้ยนะฮะรายงานนะครับแล้วก็เชิญชวนผู้ฟังว่าสามารถที่จะฝากร้านได
0: ้
1: นะครับผมมีข้อมูลมาอัปเดตนิดนึงนะครับมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้เห็นภาพรวมนะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเม็ดเงินนะครับที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงสิงหาคมจริงๆมัน4เดือนถูกไหมเหลือกันยายนอีก1เดือนนะครับแต่จนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมียอดใช้จ่ายรวม 1,6630.53 ล้านบาทนะครับมาจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับอยู่ที่16ล้านคนนะครับอยู่ที่26,4623รายนะครับแล้วมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ที่1,99,641ร้านค้าก็สะท้อนการกระจายกำลังการกระจายกำลังซื้อนะฮะไปยังร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในวงกว้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยนะฮะเป็นการผ่านกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็สำหรับเกษตรกรก็มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการเนี่ยอยู่ที่3ปีขณะที่ภาคธุรกิจนะโดยเฉพาะ SME เนี่ยก็จะมีมาตรการที่เรียกว่า SME Credit Boost นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับปิดหนี้ไวไปต่อได้นะฮะเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็กลับมาดำเนินธุรกิจได้ เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็เตรียมขยายไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะได้เห็น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบระยะสั้นนะ ออกมาเป็นระยะนะครับก็ไม่แน่ว่า ไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2เนี่ยจะมีให้เห็นอีกหรือเปล่านะฮะจะยังเป็น60 40หรือ50 50เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
0: ค่ะก็ทุกคนก็จะจดจ่อรอนะคะรวมถึงหนุ่ยด้วยแต่ว่าเขาก็มีโครงการอีกหนึ่งดีๆนะคะพี่บอยสามารถโทรเข้ามาได้อีกนะขอย้ำเบอร์เผื่อใครฟังเบอร์ไม่ทัน022481657นะคะนุ้ยกับพี่บอยรอคุยด้วยอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมที่กำลังจะหมดในเดือนหน้านะคะก็คือเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วแต่ว่าก็มีเสียงเรียกร้องนะแล้วดูเหมือนว่าทางภาครัฐนี่จะตอบรับนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี่การท่องเที่ยวมันเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเนาะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราแล้วในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นี่มันสำคัญมากๆตรงนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวอ่ะเขาก็เลยเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วทีนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยนะคะเขาก็มีการประชุมเตรียมงานกันอย่างเป็นทางการเลยนะสำหรับการที่จะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของชุมชนนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีซาบีดาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายท่านเลยที่มาร่วมประชุมในคณะนี้เพื่อที่จะเน้นย้ำให้ต้องตอกย้ำแล้วว่าเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยแล้วก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ท่านคุณสุภจีเนี่ยก็ตอบรับมาแล้วว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีการเริ่มคิดว่าถ้าอนุมัติทันก็จะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมนะคะพี่บอย
1: ครับ
0: สำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะแต่ว่าในส่วนของเขาเรียกว่ารายละเอียดย่อยๆว่าจะเป็นการไปช่วยทางโรงแรมเจ้าใหญ่อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูถึงรายละเอียดข้างในว่าจะเป็นการที่สามารถใช้สิทธิ์ได้แค่โรงแรมขนาดเล็กไหมหรืออะไรแบบนี้คือรายละเอียดมันเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอย่างที่บอกไว้ว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพาสก็จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้แต่ว่ากรอบระยะเวลาว่าจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงไหนถึงเดือนไหนก็คิดว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีก็คือตุลาถึงธันวานะคะแต่ว่าก็สำหรับยังไงก็ตามนะคะการใช้สิทธิ์นี่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าไม่ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาออกไปได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้โครงการไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยก็ต้องมีการหารืออย่างจริงจังถึงจะเอาระบบอะไรมาควบคุมนะคะอาจจะใช้เป็นระบบยืนยันโคเพย์เมนต์ไหมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวให้กับภาครัฐแบบว่าเข้าตรงเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เขาก็คิดว่าจะมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนท่องเที่ยวรายเล็กรายน้อยอย่างท่องเที่ยวชุมชนหรือโรงแรมเล็กๆโฮมสเตย์หรืออะไรแบบนี
1: ้
0: ตรงนี้ก็จะมาช่วยได้เยอะก็รอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้แหละเพราะว่าท่านก็ยืนยันมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ต้องรอข่าวในการคอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบนะคะ
1: ครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะในระยะสั้นแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก
0: ็
1: เรื่องของการส่งออกแล้วก็การที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับอันนี้แหละครับจะเห็นชัดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับเรียกว่า อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัย นะครับซึ่งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นข่าวในด้านลบนะครับมีการมีเหตุยิงในโรงเรียนหรือว่ามีอดีตส.ส.นะฮะได้บุกยิงอบต.อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะฮะในฐานะที่ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยท่านก็สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศนะฮะเพื่อที่จะกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการนำอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีก็เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายงานให้รองผบ.ตร.นะครับในการกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมการปฏิบัตินะครับในการระดมกวาดล้างนะฮะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและก็สิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่แบบออนกราวและก็ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าทำหน้าที่เร็วเชิงลุกนะนะฮะไม่ปล่อยให้นิ่งแล้วก็นิ่งนอนใจนะทุกอย่างเนี่ยต้องรีบจัดการแล้วก็กระชับให้ไวนะครับนะฮะเพราะว่าก็ส่งผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวจริงๆนะครับ
0: ค่ะก็ยังสามารถโทรมานะคะในช่วง2 minute นี้โทรมาขายสินค้าของท่านได้ที่เบอร์022481657นะคะเหงามากเลยอยากคุยด้วย แต่ว่ามีคุณผู้ฟังนะคะส่ง LINE แอดมาทาง Ad Thinking Radio ค่ะมาฝากขายสินค้าอาจจะไม่อยากโชว์ซุ้มเสียงเองนะนะคะใช้ชื่อ LINE ว่าคุณ Number 7นะคะก็ฝากขายคอนโดมาค่ะ
1: ครับ
0: เป็นคอนโดพร้อมอยู่นะคะมีเฟอร์ครบเลยโครงการ The Tree บางโพสเตชันนะคะพื้นที่เนี่ยก็คือ 29.50 ตารางเมตร
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็อยู่ชั้น26วิวแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นรัฐสภาเลยนะบรรยากาศดีแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: สถานีบางโพนะคะแล้วก็สามารถโดยสารทางเรือได้ด้วยมันมีท่าเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็ใกล้ทางด่วนด้วยโดยที่ราคาตอนนี้ก็คือพร้อมจ่ายพร้อมโอนเลยนะคะ อยู่ที่2,290,000 บาท
1: โอ้โห
0: 2,290,000 บาทนะคะอันนี้วิวชั้น26นะวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรไปได้นะคะโทรไปคุยได้ที่เบอร์0925698797 0925698797นี่คุณอนุวัฒน์นะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์นั้นแล้วก็เขาส่งเป็นคลิปวิดีโอในห้องมาให้ดูด้วยนะวิสวยน่าอยู่มากใครที่อยากเห็นเพิ่มเติมนะคะก็นั่นแหละทักไปที่เบอร์โทรได้เลยก็สวยค่ะสวยน่าอยู่ไม่รู้ว่าเปิดเช่าด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ก็แบบนี้ละค่ะฝากขายสินค้าและบริการได้ทุกอย่างเลยขอแค่ถูกกฎหมายเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยท่านนะคะในเรื่องของฝ่าฟันเศรษฐกิจช่วงสิ้นปีนี้ไปด้วยกันนะคะ
1: ครับนะฮะในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากร้านเนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็บริการนะครับผมขออนุญาตฝากร้านด้วยเหมือนกันนะฮะฝากร้านเป็นทริปดีๆของคลื่นความคิดนะฮ
0: ะ
1: นะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับซึ่งคลื่นความคิดเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็พาคุณผู้ฟังเนี่ยไปหลากหลายที่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนนะครับหรือว่าเร็วๆนี้สิ้นปีเนี่ยไปปีก็จะไปภูฏานกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลแต่ว่าในช่วง20ถึง26กันยายนนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับนะฮะบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะฮะชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจของคุณผู้ฟังนะครับก็จะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับ อย่างไฮเซ็ทนะครับแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะครับอย่างที่โรงงานไฮเซ็ทเนี่ยเขาก็เป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ส่งออกกว่า160ประเทศฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะฮะชิงเต่านะก็ส่งออกไปไม่กี่ประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาขยับแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากนะฮะก็กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจนะฮะชิงเต่าเนี่ยน่าสนใจนะครับนอกเหนือจากพาไปศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะฮะแล้วที่สำคัญนะนี่คือโอกาสทองด้วยนะฮะที่คุณเนี่ยจะได้นั่งเจรจานะฮะธุรกิจแบบ Exclusive กับเรียกว่าผู้แทนแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะของเมืองชิงเต่านะครับไปเจอท่านกงสุลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะมาเล่าถึงเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจในเมืองชิงเต่านะครับว่าเราจะหาโอกาสจากที่นี่ได้ยังไงนะครับแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับในการต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานเฉยๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเรื่องของ VIP นั้นนะครับเรื่องการกินการอยู่การเดินทางก็บินแบบสบายตัวนะครับด้วยสายการบินชั้นนำแล้วก็เช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP เล้าด้วยแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวโรงแรมในทุกคืนตลอด4คืนนะครับแล้วก็เรื่องเที่ยวเนี่ยก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81นะฮะแล้วก็เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1400ปีนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับนะฮะจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP กันเลยทีเดียวรับจำนวนจำกัดนะครับแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะครับคุณผู้ฟังสอบถามมาได้เลยนะครับทาง LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ที่สมัครเนี่ยเกือบ10ท่านแล้วนะรับเพียงแค่30นะครับแล้วก็สอบถามนี่เยอะมากคงอยู่ในระหว่างการตัดสินใจแล้วรอจังหวะเวลาแต่ว่าอยากจะแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับที่สอบถามแล้วก็จองที่นั่งนะครับก็อยากจะให้โอนแล้วก็ยืนยันภายในสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างช้าเพราะว่าทางทีมงานคนที่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินหน้าในเรื่องของตั๋วเครื่องบินแล้วก็เอกสารในการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เราใช้มืออาชีพนะครับในการดูแลคุณผู้ฟังตลอด4คืน7วันนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่เลยก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับจะมีล่ามแล้วก็มีไกด์นำนะฮะนำชมนำเที่ยวนำดูงานแล้วจะมีคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ CEO Vision Plus เนี่ยไปช่วยสร้างสีสันและก็ความสนุกให้ความรู้กับคุณผู้ฟังบนรถโค้ชด้วยนะครับเราพักโรงแรมเดียวตลอด4คืนนะครับเป็นโรงแรม5ดาวนะฮะก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับในทุกๆคืนก็สบายหน่อยนะครับแล้วก็แต่ละจุดในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าในเรื่องของการ Insight Exclusive เนี่ยของเราลงลึกนะครับแม้ว่าจะไปในสถานที่ที่อาจจะมีอยู่ในทริปทัวร์ทั่วไปแต่ว่าในความเรียกว่าในความใกล้ชิดในความเป็นโลโก้ในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องยอมรับครับว่าทริปนี้เนี่ยสุดๆจริงๆครับผมนะครับก็สอบถามมาได้ครับทาง LINE @thinkingradio ครับ
0: ค่ะต้องรีบสมัครรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเรานี่ถ้าเป็นทริปแบบนี้ก็คือเต็มเร็วมากๆเลย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วในคืนของเรามีกิจกรรมเยอะมากนะคะในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีกิจกรรมวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนซึ่งเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าจัดมายาวนาน30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็
1: คร
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: เป็นครั้งที่31ใช่ไหม
0: ใช่ก็ต้องถือว่าพี่บอยไปด้วยใช่ปะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีการไปจัดบูธเพื่อที่จะรับปิ๊บ รับเสื้อวิ่งนะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยงานรับฟิปแล้วก็เอ็กโปเนี่ยนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะก
1: ็
0: คือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกเขาก็จะมี2วันนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: 10กับ11สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะก็จะให้นักวิ่งอ่ะไปรับฟิปแล้วก็รับเสื้อแต่ว่าในงานเนี่ยเขามีงานเอ็กโปซึ่งจัดแบบมีบูธมีกิจกรรมมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยตรงนั้นนะคะก็อยากให้ไปใครที่ลงทะเบียนนะคะซื้อบัตรไว้ก็อยากให้ไปรับในวันนี้กันแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนมากับเราอะใช่ไหมคะมี10ท่านเนาะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ร่วมเล่นเกมกับเราแล้วก็ลงทะเบียนมากับเราก็ไปรับเสื้อรับปิ๊บได้ที่บูธของ FM 96.5 Thinking Radio ได้เลยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยนุ้ยไปอยู่ที่บูธมาโอ้คนเยอะมาก
1: ไม่เห็นว่ากิจกรรมจะคือตั้งแต่กี่โมงนะเมื่อวาน
0: เที่ยงนะคะ
1: เที่ยง
0: ทั้ง2วันเนี้ยทั้ง10แล้วก็11เนี่ยนะคะก็คือเปิดให้เข้าไปในงานเนี่ยนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปยาวไปจนถึง2ทุ่มเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆแล้วกิจกรรมก็น่าสนใจที่สนใจเป็นพิเศษเนี่ยนะคะก็คือทุกบูธเขามีสินค้ามาแจกฟรีอะพี่บอยเยอะมากรวมถึงบูธของเราด้วย
1: ครับ
0: ใครที่ไปที่งานนี้นะคะก็อยากให้แวะไปที่บูธ FM 96.5 Thinking Radio ก็คือจะอยู่ตรงหน้าสำหรับที่ลงทะเบียนให้รับปิ๊บเลยนะคะรับรองว่าเดินผ่านแน่นอนแวะเข้ามาสักนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีดีเจและผู้ดำเนินรายการหลายท่านที่ไปสลับเปลี่ยนหมุนเวียนที่จะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังที่บูธนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมก็คือเรามีแจกยาอมสมุนไพรกิเก
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นี่ก็คือเป็นสินค้าที่มีอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นพรีเซนเตอร์ที่ไอแอคแคกอะไรอย่างนี้แล้วก็กินยาอมสมุนไพรกิเก้ก็หายชุ่มคออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณผู้ชมที่เขาไปที่บูธอ่ะเขาจำได้นะแล้วเขาก็บอกมาว่าอ๋อเนี่ยที่มีอาจารย์วีระเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ก็คือว่าอยากที่จะลองชิมไอยาดมไม่ใช่ยาดมยาอมสมุนไพรกิเก้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะเรามีแจกยาดมด้วยยาอมไม่พอมียาดมด้วยยาดมของสุกายะสุกายะนี่ผลิตภัณฑ์เขาก็ดีนะคะเหมาะกับคุณผู้ชมผู้ฟังแฟนๆรายการ Thinking Radio เลยสำหรับผลิตภัณฑ์ของสุกายะเราก็เป็นตัวแทนในการจำหน่ายด้วยผ่านช็อปมาเนียนะคะแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างเลยไปตั้งที่บูธของเราด้วยมีสินค้าแจกฟรีด้วยน้ำมันนวดอะน้ำมันนวดที่เป็นสูตรวัดโพอะนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีแจกฟรีนะคะเป็นขวดไม่แน่ใจปริมาณนะคะแต่ว่าเป็นขวดเล็กๆนะคะกลิ่นหอมมากใช้ดีมากตรงนี้นี่คือคนสนใจเยอะนะใครอยากที่จะได้สินค้าที่ไปทดลองใช้เนี่ยก็ไปรับที่บูธของ Thinking Radio ได้เลยส่วนใครที่เป็นคอกาแฟอันนี้เราก็ที่บูธเราก็มีเหมือนกัน
1: มีกาแฟแจกด้วยเหรอ
0: มีกาแฟให้ชิมฟรีแจกฟรีด้วยนะคะทั้งใครที่ชอบแบบอเมริกาโน่หรือเป็นกาแฟแบบว่าเขาเรียกว่าทีนวันอะแต่ว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไปทำลายสุขภาพท่านทั้ง2สูตรเรามีให้ชิมฟรีนะคะที่บูธก็ไปเยี่ยมชมได้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นนักวิ่งก็อย่าลืมไปรับเสื้อรับฟิปนะคะเพราะว่างานนี้นี่ต้องบอกว่าเขาสะดวกสบายมากๆเลยทั้งสถานที่ที่ไปเนี่ยก็คือถ้าใครไปรับเสื้อรับปิ๊บนะก็งานจะอยู่ที่ฮอล์8ชั้น LG ศูนย์ศิริกิติ์นะคะแล้วก็ถ้าไปดูผ่านทางเพจ12สิงหาออกัสฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยเขาจะมีบอกถึงสิทธิพิเศษต่างๆที่ผู้ร่วมวิ่งจะได้รับซึ่งมันเยอะมากอันนี้บอกไม่หมดอย่างเช่นส่วนลดของค่าโดยสารพวกแก๊ปอะไรเงี้ยเขาก็มีให้
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมลงรายละเอียดให้นะฮะที่ว่าในวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกแก๊ปไปกลับได้นะครับในส่วนที่เป็นแบบกรุ๊ปไรเดอร์นะฮะก็จะมีลด 20% นะครับ
0: โอ้ 20% เยอะนะ
1: ใส่โค้ชรัน20ไปRUN RUN 20นะครับแล้วที่เป็นไบค์นะฮะที่เป็นไบค์เนี่ยลด 15% ใช่นะฮะ ก็ใส่โค้ดลัน15ไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก๊ป Advance Booking เนี่ยนะครับลด 40% เลยครับ
0: ก็คือจองไว้ก่อนท่านจะได้ลด 40% เลยโอ้งั้นต้องจองนะลดต้อง 40%
1: นะฮะเพราะว่าเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จัดเช้ามืดๆนะครับนะฮะก็ห่วงอันตรายกันทางทางทีมงานนะครับเขาก็ได้ประสานกับทางแกร็บเหล่านี
0: ้
1: ไว้นะครับสำหรับบริการนักวิ่งนะคนที่จะไปร่วมกิจกรรมครับ
0: ใช่เพราะว่าการเดินทางไปนี่รถไฟฟ้า MRT ยังไม่เปิดไงก็เลยต้องมีรถโดยสารแบบนี
1: ้
0: เพื่อที่จะบริการ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่จอดรถฟรีให้นะแต่ว่าคนเยอะอ่ะเป็นหมื่นคนนะคะก็กลัวว่าที่จอดรถจะไม่เพียงพอเนาะแต่ว่าก็สามารถไปจอดได้เหมือนกันแหละนะคะก็หลากหลายในการที่จะอำนวยความสะดวกให้มันมีส่วนลดสินค้าและบริการส่วนลดโรงแรมถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะอยากจะมาค้างคืนโรงแรมและที่พักใกล้ๆกับศูนย์เศรษฐกิจเขาก็มีส่วนลดทั้งค่าอาหารค่าโรงแรมอะไรเงี้ยให้นะคะแล้วก็ส่วนลดสินค้าก็คือเยอะมากนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้เยอะจริงๆนะคะก็รับรองว่านักวิ่งนี่ได้เรียกได้ว่าครบแน่นอนไม่มีอะไรลำบากแน่นอนนอกจากการเตรียมร่างกายของท่านให
1: ้
0: พร้อมสำหรับการวิ่ง
1: แล้วสำหรับเมื่อกี้ที่คุณนุ้ยบอกถึงเรื่องของการเดินทางและอาคารจอดรถนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเขามีบริการจอดรถฟรีนะฮะจอดรถได้ตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึง9 โมงเช้านะฮะต้องประทับตาจอดรถได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าฮอ8ชั้น LG เขาจะมีจุดบริการในเรื่องของการจอดรถนะครับในเรื่องของการประทับตาการจอดรถเข้าออกนะครับส่วนการเข้าออกนะครับสำหรับรถที่จะมาจอดนะครับที่ประตู1ก็จะเปิดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตี2ครับแล้วก็ประตู3และ4เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาตี2เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเขาแนะนำเพื่อความสะดวกกรุณาใช้ทางเข้าออกประตูที่3ถนนดวงพิทักษ์นะครับนะฮะและอีกอาคารหนึ่งที่สามารถจอดได้นะครับที่อาคารเดอะพาร์คครับนะฮะเวลาจอดรถนะครับฟรีตั้งแต่ตี2ไปจนถึงบ่าย2เลยครับนะฮะแล้วก็เขาก็ให้หมายเหตุว่าอาคารนี้ก็จะห่างจากประตู2ศูนย์สิริกิติ์เนี่ย800 เมตรนะครับใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ11 นาทีครับ
0: ค่ะก็ย้ำอีกรอบนะคะวันนี้ถ้าใครไปก็อย่าลืมแวะไปที่บูติงกิ้งเรดิโอนะคะฮอ8ของศูนย์สิริกิติ์ชั้น LG นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครไปร่วมวิ่งไปทักทายพี่บอยแล้วก็ดีเจอีกหลายท่านได้ที่บูติงกิ้งเรดิโอเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณนุ้ยติดภารกิจใช่ไหมฮะ
0: ติดภารกิจคุณแม่นะคะแต่ว่าพรุ่ง

0: ลาสติกนะฮะเขาใช้กาบมะพร้าวนะไปดูนะฮะเขาแจกทุกปีนะครับแล้วแต่เราจะหิ้วกลับไหวกี่ต้นก็แล้วแต่นะครับ
1: พี่บอยนี่มีเป็นสวนเรามั้งได้รับทุกปี
0: ก็ปีนึงเอาไปทีละ5ต้น6ต้นอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะว่าจำนวนเยอะมากให้รองรับกับคนที่ไปวิ่งหลักเป็นหลักหมื่นคนอ่ะนุ้ย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับนะครับ
1: ในช่วง
0: สำคัญคือเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้โตเนี่ยสำคัญมาก
1: เอาไปแล้วใช่ไหมให้ออกดอกกลิ่นหอมงดงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันอยู่ที่มือของแต่ละท่านนะคะ
0: และ
1: ก่อนจะปิดเบรกขอขายสินค้าอีกหนึ่งสินค้านะคะต
0: ้
1: องบอกว่ามันจำเป็นมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสบายใจได้เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแค่มีนี่ค่ะมิสเตอร์ซีซีทีวีกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้สามารถที่จะดูภาพสดๆแล้วก็คุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงได้เลยทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านได้สำหรับกล้องนี้ก็มีความละเอียดนะคะสูงถึง8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าเลยความคมชัดระดับ 4KUHD แล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งสามารถติดตั้งในบ้านก็ได้หรือว่านอกบ้านก็ได้เช่นกันเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนมากแล้วก็มีการเพิ่มเมมโมรี่การ์ดให้ด้วยนะคะ SD card เนี่ยเราให้สูงถึง 128GB เลย มันสามารถบันทึกต่อเนื่องได้นาน30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยแจ้งเตือนได้ด้วยตัวกล้องนี่สามารถหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันในมือถือสมาร์ทโฟนดูภาพตอนคืนก็ได้นะเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดให
0: ้
1: สามารถมองเห็นได้ในที่มืดและที่สำคัญสินค้าของเรารับประกัน1ปีค่ะ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษที่ช็อปมาเนี่ยจัดมาให้นี่ก็คือซื้อ1แถม1ท่านซื้อไปนี่สามารถติดได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านครบเลยซื้อที่เดียวครบนะคะ
0: ครับ
1: ในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทแล้ววิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเพียงแค่โทรมาที่เบอร์021143990021143990เรามีค่าจัดส่งและประกันสินค้าเพียงแค่100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเพราะว่าอสมทเอ็มคอร์ของเราเนี่ยการันตีคุณภาพให้แล้ว
0: ครับผมชอบตรงไหนรู้ไหมคุณนุ้ยผมชอบตรงที่ว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการดูแล้วก็รีโมทสั่งการมาได้อ่ะ
1: ง่ายมากแล้วก็คมชัดด้วยตรงนี้เนี่ยทุกบ้านจำเป็นจะต้องมีแล้วเห็นจากข่าวซึ่งไม่ค่อยดีในหลายๆข่าวกล
0: ้
1: องวงจรปิดนี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะ
0: ปิดคดีในหลายๆคดีมาแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าบ้านของท่านจะเอ้ยมัน
0: เป็นเหตุอะไรอย่างนั้น
1: แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่เราก็จะได้เห็นในหลายสิ่งหลายอย่างเนา
1: ะ
0: นะในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าเรามีสุนัขมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมนะครับนะฮะรวมถึงความปลอดภัยภายในบ้านด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้พิจารณานะครับสำหรับกล้องวงจรปิด CCTV นะครับของช็อปมาเนียครับ
1: อ่ะ
0: 11นาฬิกา40นาทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: เชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย

0: 4ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
6: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ SME ต้องรอดแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยรายงานข่าวสารกันพี่บอยมีข่าวดีมาฝากก่อน
7: สิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นทางรอดของคุณผู้ฟังได้เหมือนกันนอกจากการที่เราจะมาลุ้นในทุกงวดของวันที่1กับ16ของทุกเดือนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออมสินเขาก็มีสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็ดิจิตอลด้วยนะครับก็เรียกว่ารุ้นกันได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นด้วยกับเงินต้นที่ไม่หายปลดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ500บาทนะครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีเลยทีเดียวซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะคุณนุ้ยการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นก็ไม่หายนะฮะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดด้วยนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเนี่ยก็เริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
6: ค่ะก็เป็นข่าวนี้นำมาฝากกันนะในช่วงที่2นี้คุณผู้ชมผู้ฟังยังสามารถที่จะร่วมติดต่อกับเราได้ในหลากหลายช่องทางเป็น LINE Thinking Radio นะ Facebook Fanpage ก็ FM96.5 Channel YouTube ก็ Thinking Radio เหมือนกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะมีคุณณัชลาคุณประภาพรพิมพ์สิงห์ก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะจริงๆฝากสินค้าและบริการของท่านได้นะคะแต่ว่าเป็นในช่วงแรกเนาะช่วงที่2นี้อย่างที่เรายิงจิงเกิลเข้ามาก็คือเป็นช่วง SME ต้องรอดใช่ไหมคะเราอยากจะเชิญชวน SME ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายย่อยนะคะรายที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารธุรกิจของท่านอันนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยในช่วงที่2กับเตาได้แต่ว่า ท่านก็คือส่งข้อมูลเบื้องต้นของท่านมาก่อนนิดนึงนะคะเป็นทาง LINE @thinking radio ก็ได้ว่าท่านอยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารธุรกิจของท่านยังไงนะคะหรือว่าตอนนี้ประสบกับปัญหาอะไรอยู่อยากจะส่งเสียง
7: สะท้อน
6: นะคะเป็นเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยท่านนะคะก็อยากให้ร่วมเข้าช่วงที่2นี้กันมาเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็คือยังไม่มีใครอยากแชร์ประสบการณ์แต่ว่าสำหรับข่าวสารในเรื่องของการบริหารธุรกิจ SME เนี่ยในช่วงส่งท้ายปีแบบนี
7: ้
6: ก็บอกว่ามันยากลำบากจริงๆอันนี้ก็ทุกคนก็รับรู้รับทราบเนาะทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีมาตรการมาเยอะมากๆแล้วแหละที่จะช่วยเหลือนะคะโดยที่ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนบุคคลธรรมดาหรือว่าคนที่ทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการภาษีของอเมริกาตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่หนักอยู่สำหรับธุรกิจของไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณสุภจีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ชุดเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ยกระดับฐานรากนะคะเพื่อที่จะอุ้มSME ของไทยเราเนี่ยให้ไปสามารถที่จะสู้ศึกการค้าของโลกได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมากๆเลยโดยรายละเอียดเนี่ยนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานของคณะทำงานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะก็มีการประชุมกันครั้งแรกสำหรับคณะทำงานนี้นะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยก็ในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีจุดประสงค์หลักเพื่อที่อยากจะขับเคลื่อนนโยบายของทางท่านนโยบายของท่านนายกอะค่ะในการพัฒนา3เสาหลักเศรษฐกิจนั่นก็คือในเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยผลของการหารือเนี่ยก็จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์นะที่จับต้องได้จริงแล้วก็เสริมสร้างให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะคุณสุภจีบอกว่าปัจจุบันนี้โลกก็คือมีความซับซ้อนแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายแบบรอบด้านเลยทั้งในส่วนของภูมิศาสตร์การเมืองที่มันจะส่งผลต่อการค้าโลกแล้วก็การที่จะนำมาตรการตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช่มาตรการภาษีนะคะก็จะนำมาเป็นเครื่องมือของการสร้างแรงกดดันแล้วก็ในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยดังนั้นเลยเขาก็เลยมีการวางแผนการทำงานในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะครอบคลุมแล้วก็รอบด้านด้วยแล้วก็สามารถที่จะอยากก้าวข้ามบริบทเดิมๆที่มันมีปัญหาไปนะแล้วก็แนวทางสำคัญเลยที่คณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยพิจารณาก็จะมี3ประเด็นหลักๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือการสร้างความควบคุมและปลดล็อกโดยมุ่งเน้นของการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าเศรษฐกิจเพื่อที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็แนะนำให้พิจารณาต่อไปโดยการทำงานแบบบูรณาการนี้เนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นทีมเดียวกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็จะมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจนะคะท่ามกลางความท้าทายด้วยจะมีการสร้างแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้ด้วยโดยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็เน้นในเรื่องของปริมาณมาเป็นการสร้างมูลค่าให้มันสูงขึ้นโดยการตั้งเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพแทนการเน้นขายในปริมาณที่มากๆแต่ว่าในราคาต่ำๆอ่ะคือมูลค่ามันต้องสูงไปตามคุณภาพด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านก็ยังกำชับในที่ประชุมในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของโลจิสติกด้วยในส่วนของกระบวนการผลิตก็จะมีการขจัดอุปสรรคในเรื่องของการทำงานที่ติดขัดด้วยพร้อมทั้งย้ำในเรื่องของกระบวนการการวัดผลหรือว่า KPI ด้วยก็จะมีตรงนี้ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นการวัดผลแบบจริงจังเลยโดยภายหลังจากการประชุมกันเสร็จสิ้นเนี่ยคุณสุภจีก็มาเปิดเผยข้อมูลอีกว่า สำหรับมติที่ที่ประชุมคณะทำงานเนี้ยเห็นชอบนะคะก็จะมี4ชุดด้วยกันตั้งแต่1เลยคณะทำงานชุดนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์นะคะหรือตรงนี้เนี่ยก็จะมอบหมายให้คุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการควบคุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรงนี
7: ้ครับ
6: เป้าหมายเขาก็คือจะขยายขอบเขตจากการท่องเที่ยวทั่วไปที่ที่มันเป็นใช้เศรษฐกิจมาขับเคลื่อนเนี่ยนะจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการศึกษาธุรกิจสุขภาพหร
7: ือ
6: ว่าเวลเนสตรงนี้ก็คือเน้นย้ำมากๆจะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สองที่อนุมัติมาเป็นมติมาแล้วนะคะก็คือคณะทำงานชุดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะโดยมีคุณวีรศักดิ์เป็นประธานอีกเช่นกันโดยคณะทำงานชุดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาศักยภาพการส่งออกท่ามกลางความผันผวนของโลกนะคะ
7: ครับ
6: ควบคุมในเรื่องของการเจรจาการค้าผ่านกรอบ FTA เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการค้าในเรื่องของการนำเข้าส่งออกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงคณะทำงานชุดนี้ก็จะมาหาโอกาสให้กับประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงผลประกอบการใหม่นะคะแล้วก็3ที่อนุมัติเป็นมติมานะคะคณะทำงานชุดนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารชุดนี้ก็จะมีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะ
7: อาจารย์กอบศักดิ
6: ์เป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะเป็นประธานชุดนี
7: ้
6: แล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะมุ่งเน้นระดับภาคการเกษตรไทยในการเพิ่มมูลค่าให้มันสูงขึ้นแล้วก็ดูแลแต่งตั้งไม่ใช่ดูแลตั้งแต่กระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลย
7: ตลอดห่วงโซ
6: ่ใช่นะคะแล้วก็4ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือคณะทำงานชุดนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME โดยมีคุณกอบศักดิ์นะคะเป็นประธานชุดนี้อีกเช่นกันเป้าหมายเขาก็คือจะเป็นการมุ่งเน้นมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะแล้วก็จะเป็นถือว่าเป็นกระดูกผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีสัดส่วนเยอะสูงถึง 35% ของรายได้รวมของประเทศโดยเขาจะเน้นถึงเรื่องของการเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็การเข้าถึงตลาดอย่างเป็นธรรมตรงนี้ผู้ประกอบการรายย่อยก็คือจำเป็นมากๆเลยเนาะนะคะโดยคุณสุภจีเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าในการวางกรอบแล้วก็เป้าหมายของคณะทำงานของชุดนี้เนี่ยที่กำหนดกรอบไว้เนี่ยระยะเวลาในการทำงานเนี่ยก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป้าหมายเป็นระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือ 6-12 เดือนอันนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายแบบ quick win นะคะ เขาจะปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะคะเช่นอะไรการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตโรงแรม ร้านอาหารแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว อันนี้ก็คือจะออกมาภายในเร็วๆนี้ก็ถือว่าเยอะเนาะเพราะว่าขั้นตอนมันก็เยอะไปจริงๆนะคะส่วนเป้าหมายในระยะยาวก็คือ 2-4 ปีหรือบิ๊กวินเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนะคะโดยคณะทำงานชุดนี้ค่ะเขาก็จะมีการประชุมและติดตามความคืบหน้าแบบรายสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดมาตรการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยคุณสุภชีบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน
7: ครับ
6: นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของSME แล้วกัน
7: ครับ
6: นะคะก
7: ็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยได้คิวอาจารย์ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะ
6: ฮะ
7: ไปเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการทำงานเนี้ยนะคร
6: ับ
7: แล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้รอติดตามกันใน CEO Vision Plus
6: ค่ะ
7: วันพุธหน้าเนี่ยนะครับ
6: ท่านที่ทำธุรกิจ SME ห้ามพลาดแน่นอน
7: ห้ามพลาดใช่ครับนะฮะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่คุณสุภจีกำลังจะขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติอันเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณพยงศรีวณิชนะฮะบิ๊กซีโอของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้สถานการณ์ SME ไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายในเชิงโครงสร้างแบบรุนแรง นะเราบอกว่าการแก้ปัญหา SME เนี่ยต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเร่งผลักดันเนื่องจาก SME ก็เป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจุบันใน SME ไทยจำนวนมากเนี่ยก็เสมือนกับคนไข้ที่มีอาการป่วยแบบซับซ้อนหากข้อมูลเหล่านี้ไม่เชื่อมโยงกันหมอก็จะไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นการมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหรือว่า data connectivity นั่นเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบหรือว่า informal economy ที่ต้องดึงเข้ามาในระบบเพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริงและได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณพยงนะครับ Big CEO ของกรุงไทยนะครับทางด้านยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีนะทางด้านนพดร.นพพงษ์ศรีธีรวรนะครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยในฐานะที่เป็นเครือข่ายที่รวม SME ไว้เยอะลำดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ยได้เสนอเรียกว่าเสนอเป็นสมุดปกน้ำเงินนะที่รวมข้อเสนอผู้ประกอบการทั่วประเทศ5วาระเร่งด่วนที่อยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยผลักดันก็คือ1เปิดตลาดสร้างโอกาสการค้าเร่งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้SME เนี่ยเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับแล้วก็2ปลดล็อกการเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนากลไกสินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมลดข้อจำกัดหลักประกันและก็เงื่อนไขกู้เงินนะครับ3เร่งใช้ AI และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับ4ปฏิรูปกฎหมายและกติกาธุรกิจนะฮะเพราะว่าโลกไปไกลมากนะครับกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันต้องถูกปลดล็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอนาคตสนับสนุนการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะฮะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนของทางสมาพันธ์ SME ไทยครับ
6: ค่ะ
7: ครับ
6: อาทิตย์หน้าใช่ไหมรายการ CEO Vision
7: ใช่จะไปสัมภาษณ์เจาะลึก
6: อ
7: าจารย์ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ยวันอังคารที่18
6: ก็คือออกอากาศหรือว่าอาทิตย์หน้าไปถ่ายทำ
7: ไปถ่ายทำแล้วนำมาปล่อยวันพุธนะครับวันพุธวันรุ่งขึ้นนะฮะ
6: ค่ะก็รอติดตามกัน
7: ครับ
6: แล้วก็เวลาของรายการของเราหมดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ยังเจอหนุ่ยกับพี่บอยใช่ไหม
7: ใช่
6: เรามาเจอกันใหม่นะคะในรายการ Modern Market วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
9: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: ตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนัก มีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาแล้วก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขาสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
14: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบ อบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา15นาฬิกามีพิธีรดน้ำศพเวลา19นาฬิกามีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
13: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
15: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17-18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒน์ธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความ ัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงศ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงศ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กทท.แทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กทท.ได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนซ์ก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 นนะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันข้อทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียงส่วนใหญ่ต้องบอยคอตออกจากห้องประชุมถือเป็นการสมคบคิดจึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา86และอาจเข้าข่ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจัญญาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงศ์ณธนพงศ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนายสิบตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและกำหนดประมูลเวลา 10:40 นแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะ มีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสค.กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจ.อสมท.ได้รับเกียรติจากดร.ยดากัสยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจ.อสมท.ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประเทศได้ประกาศมอบความช่วยเหลือให้กับทางโคลอมเบียรวมถึงสหประชาชาติที่ได้แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเวเนซุเอลาที่เพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อเดือนมิถุนายนนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟค่ะออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนผู้อำนวยการสถาบัน IMC และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
11: ธุรกิจหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่คนไทยอาจจะเข้าใจผิดหลายๆเรื่องนะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่อง IT ซึ่งไม่ใช่แล้วก็นายต่างประเทศเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนท้องถิ่นเขาต้านกันมากก็คือธุรกิจ Data Center นะครับ ผมอ่านใน Economist เนี่ยนะครับเขาพูดถึงเนี่ยว่าประมาณ 2-3 เดือนมาเนี้ยเขาบอกเมืองอะไรกันไม่รู้เขาบอกกูเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาดีกว่านะกูไม่เอา Data Center ขนาดนี้เลยนะแต่ในว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคนมันก็กลัวนะมันเป็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูอ่ะแต่นี้มันมีแบบขนาดเล็กๆกันก็มีนะแต่ว่าเนี้ยถ้าให้เลือกเนี่ยกูไม่เอา Data Center ได้มันมากินไฟแล้วมันมาทำลายสิ่งแวดล้อมไงมันนะไฟก็ทำให้ไฟแพงแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็ต้องปล่อยน้ำเสียออกมาอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนเนี้ยมาไทยเต็มเลย นะแล้วเราก็ไอ้ดี
12: แต่มันมีใคร
11: มันให้อะไรมันไม่ได้จ้างงาน
12: อาจารย์จำได้ไหมตอนมาเมื่อสัก2ปีก่อนมั้งเนี่ยเปิดทำเนียบอ่ะต้อนรับเลยนะอาจารย์ใช่ไหมจำได้ไหมรัฐบาล
11: เศรษฐาใช่ไหม
12: น่าจะคุณเศรษฐานะตอนนั้นค
11: ุณไม่รู้เรื่องท่านหนูนายกหนูก็เปิดให้ไอ้จ๊อปปี้นี่ไงไอ้โอ้โหคุณเอ้ยแต่ละอย่างผมนี่นะถ้าเราถ้าทั้งโลกนะอาจารย
12: ์
11: ถ้าทั้งโลกเนี่ยมันเป็นห้องเดียวกันนะมันเรียนในห้องเดียวกันนะอาจารย์ว่าเขาเอ็นนะเอประเทศไทยนี่ไม่เป็นเด็กแบบไหนอ่ะนักเรียนแบบไหนอ
12: ่
11: ะ
12: ตรงก็คือน่าจะนั่งหลังห้องอ่ะ อยู่หลังห้องเด็กกาแต่ก็ไม่ถึงขนาดเด็กมาท้ายทีเดียวนะแต่แบบตกขอบ
11: หลังหลังเนี่ยเห็นนะสิงคโปร์ญี่ปุ่น
12: สิงคโปร์ใช่ไอเกาหลีอย่างเงี้ยญี่ปุ่น
11: อะไรเงี้ยนะ
12: อินเดียก็ไม่แน่นะอินเดียก็ถือว่าเด็กๆหน้าห้องนะขยันตั้งใจเรียนถามครูเยอะ
11: เดินเดินรัวมาอินเดียไม่ใช่หน้าห้องอ่ะเพราะว่าถ้าตัวสัดส่วนน่ะนะไทยเนี่ยคงจะไปชวนไปกินข้าวไปเที่ยวดูหนังฟ
12: ังเพลงใช่ใช่เป็นประเทศอ่ะชวนเพื่อนเล่นบอลพวกอะไรชวนเพื่อนเล่นบอลไปหลังเรียนหลังเลิกเรียนแล้วไปไหน

0: าเป็นหลักอ่ะแต่จะทำอะไรพึ่งเป็นหลักนี่ไม่ได้นะ
1: เออ
0: คือพึ่งพาอะไรนี่ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมีอะไรชวนไปเที่ยวไปกินยิงมุกอะไรเงี้ยแต่โอเค
1: เออใช่ใช
0: ่แล้วเราไม่ต้องกลัวมันด้วยว่ามันจะมาเก่งกว่าเราหรือว่ามันจะเด่นอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วไม่ต้องกลัวมันมาเบียดเบียนเราด้วยไอ้พวกนี้บางทีนะใจกว้างด้วยสปอร์ต
0: นะเนี่ยแล้วก็คุณอยากเอาธุรกิจอะไรมาเนี่ยก็ลองกันแล้วกันว่าเป็นของดีไอ้ EV เนี่ยเดี๋ยวกูจะให้มึงมาตั้งเป็นศูนย์กลางเลยน้อยมากเลยอย่างมากก็ได้นิคมอุตสาหกรรมมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนที่ทำนิคมอุตสาหกรรมจะเชียร์มาก EV นะเห็นไหมหรือว่าบางธนาคารเนี่ยที่ได้ประโยชน์ก็จะออกมาเชียร์อะไรทำนองเนี้ยเห็นไหมอาจารย์ดูดิตอนนี้คอนเสิร์ตอะเปิดในไทยเนี่ยม็อบยังเอามาเองเลยนะถูพื้นเออไม่มีไทยไม่มีของไทยเลย
1: ล่าสุดบอกก็เลยมันมาครบวงจรเลยนะเห็นไหม
0: ใช่และทุกที่คือทุกธุรกิจที่จีนเข้ามานี่มีแต่อากาศกับผืนดินนะที่ใช้ของไทย
1: อาจารย์จริงๆไม่ใช่แค่จีนนะผมมีเพื่อนเวียดนามผมเคยบินมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยตอนแรกผมก็งงให้กูมาทำอะไรวะบอกว่ามันมีคอนเสิร์ตนักร้องเวียดนามจัดอยู่เนี่ยในกรุงเลยเขาบอกคนเวียดนามมากันเนี่ยนะเป็นหลายพันคนอ่ะ
0: แล้วไม่ไทยเนี่ยนะ
1: มาไทยเนี่ยจ้าผมก็งงประมาณเฮ้ยแล้วผมถามมาทำไมมาเล่นที่เมืองไทยอ่ะเขาบอกไอ้นักร้องคนเนี้ยนะเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยมันอะไรสมัยก่อนอยู่แถวเวียดนามใต้อ่ะจันแล้วมันแบบอะไรฮะคือรัฐบาลเขาก็แอนตี้เขาเลยบอกมาจัดในไทยเนี่ยก็จัดมาแล้วโอ้โหขนกันมาเป็นพันอ่ะจันแล้วเพื่อนผมอ่ะนะไอ้อะไรอ่ะเช่าเครื่องบินกันมาบอกชาร์เตอร์ไฟก็มีไฟตรงมาจากเวียดนามมีพวกเศรษฐีเวียดนามมากเลยมาไทยกันแล้วตอนนั้นอยู่กันสองสาม
0: พันอาจารย
1: ์
0: บางคนเนี่ยที่เมื่อหลายปีก่อนน่ะจัดไอ้ทัวร์ไอ้เด็กอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะแล้วก็มีพวกที่ชอบเด็กผู้ชายอ่ะ
1: ม
0: าแล้วก็จัดปาร์ตี้กันแล้วก็มาเซ็กกับเด็กผู้ชายแล้วตำรวจไปทลายอ่ะคืออะไรที่ประเทศมันทำไม่ได้มาที่นี่ก็ได้ทำได้หมดแต่ขอให้มึงมีเงินกันแล้วกันแล้วอาจารย์ไปดูที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหแต่ละซุ้มนี่อันนี้พื้นที่นี่เหมือนนะภูเก็ตเนี่ยอาจารย์เหมือนเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนอ่ะเฮ้ยอันนี้เขต
1: ขอเขตว่าเขตใครเขตทางประเทศใครเนี่ยเหรอ
0: เขตฝรั่งเศสนะเขตอังกฤษเขตอเมริกาเขตญี่ปุ่นเขตรัสเซียอะไรเงี้ยนะนี่ไปดูดิเนี่ยเขตอิทธิพลเนี่ยนัดนี่รัสเซียนี่เนาะแล้วเขาจะมีซัพพลายเชนเขาหมดเลยนะเนี่ยในภูเก็ตมันถึงเป็นเรื่องไง
1: ที่ไม่ใช่แค่ภูเก็ตหรอกหลายจังหวัด
0: อิสราเอลเขาบอกเนี่ยอ้าวคุณไม่รู้เหรอนี่เป็นพื้นที่อิสราเอลรัฐมนตรีช่วยเปิดมาไทยไปดู
1: นะไม่ได้ถูกเลยนะ
0: คือก็ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีการปกครองกันหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเนี่ยอาจารย์เนี่ยรัสเซียเนี่ยที่ถูกไอ้ธงไอ้ป๋องฆ่า
1: เศร้า
0: เมื่อก่อนหน้าเนี่ยต้นกรกฎาเนี่ยมีพ่อแม่ลูกเนี่ยโดนจับไปฆ่าเขาก็ไปร้องไม่มีใครสนใจเลยแล้วตอนนี้คนก็มากล่าวโทษเนี่ยตำรวจเนี่ยเออเราก็ตรวจดูนะพอดีแล้วก็ไอ้นี่อะไรเงี้ยแล้วผมถามหน่อยเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีคุณประวีนาจะมีสายไหมต้องรอดจะมีกันได้ไงมันไปร้องตำรวจแล้วมันร้องเนี่ยสามสี่คนเนี้ยร้องหนุ่มกันชัยร้องสายไหมต้องรอดร้องกันจอมพลังร
1: ้
0: องประวีนาเนี่ยไม่ไงเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยจำได้ไหมที่อ่างทองอะไปเลี้ยงไอเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU อะนึกว่าเป็นเรื่องตลก จัดโต๊ะจีนในห้อง ICU ห้อง ICU นี่ก็จะเข้ามานี่มันต้องเป็นห้องเกือบจะต้องใส่หน้ากงหน้ากากกันมาจริงป่ะ
1: ใช่ไห
0: มอาจารย์เคสอย่างเงี้ยถ้าไม่ร้องปวีณาตำรวจจะดูให้ไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนมันถึงต้องการเป็นคนดังไงใช่ไหมไม่ก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องไปร้องผู้มีอิทธิพลคลิกไปอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่งั้นตำรวจแต่ทำงานตำรวจสายสืบมี2คนเองเอาเวลาที่ไหนไปทำไอ้โรงพักหนึ่งโอ้โหมีวันหนึ่งมีต้องไปร้อยเคสเขาก็ต้องเลือกเคสอ่ะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมึงช่วยตัวเองรัฐบาลอย่างมากก็ให้ไทยช่วยไทย

0: ดกลับมาคุยหน้าตาสุด
1: ยอดนะพี่ต่อว่าคุณกรณ์แกก็พูดเรื่องนั้นนะคุณกรณ
0: ์ที่ผมจำได้นะตอนมาใหม่ๆสักสองปีก่อนมั้งเริ่มเป็นข่าวสื่อเคยมาถามผมนะโหงานมันจะจ้างงานกันเป็นหมื่นแล้วบ่อยตอนนั้นก็ปากผมก็ตรงนะโอ้ยอย่างมากก็มีพวกรปภ.บ้างอะไรบ้างไอ้ท่านที่มันไม่เกิน 60-70 คนหรอกที่เขาจ้างกันต่อ data center ผมเคยไปอเมริกานะแล้วเขาพาผมไปดู data center อาจารย์ผมตอนนั้นผมอยู่ตรงไหนวะซีแอตเทิลไปซีแอตเทิลแล้วเขาพาไปดู data center ต้องนั่งรถเนี่ยออกไปนอกเมืองนี่ไกลมากเลยนะอาจารย์แล้วมันจะเป็นโซนที่แบบอะไรอ่ะรีโมทมากเลยอ่ะคือเขาไม่ให้ตั้งในเมืองแต่บ้านเราเนี่ยนะอาจารย์เพิ่งมาตระหนักกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ย data center เนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาเยอะถามว่าจำเป็นต้องมี data center ไหมเอานี้ก่อนนะอาจารย์ยังไงมันก็ต้องมีนะแต่เพียงแต่ว่าต้องมีสำหรับการบริโภคที่เหมาะสมแต่ถ้าถึงขนาดจะผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยอาจารย์เฮ้ยต้องคำถามแล้วว่าเฮ้ยเราได้เงินมาจริงไหมอย่างเงี้ยสมมตินะไอ้พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติมาตั้ง data center ในไทยเนี่ยนะแล้วเวลาเขาเก็บเงินค่าบริการเนี่ยนะจ๊ะเขาเผื่อนะไปเก็บอยู่ที่ต่างประเทศด้วยจ๊ะเงินไม่เข้าเราเลยนะแล้วจริงๆไอ้พวกเนี้ยอย่างของบางประเทศอย่างดีนะยังมาตั้งอินฟราสตรัคเจอร์ก่อสร้างในไทยนะแต่มันเวลามันสั่งซื้อไอ้พวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องอะไรเนี่ยนะมันเอามาจากต่างประเทศหมดนะจ๊ะแต่บางประเทศนะจ๊ะทำเหมือนที่อาจารย์พูดเลยเหมือนคอนเสิร์ตอะมาครบวงจรเลยคนงานก็มาจากต่างประเทศเขานะไอ้วัสดุก็มาจากประเทศเขาแทบเราแทบไม่ได้อะไรเลยแล้ว data center ที่มันน่าห่วงจริงๆอ่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะมันมีสองเรื่องอันหนึ่งคือเรื่องไฟฟ้า
1: ไปกันนะ
0: บางทีกับเรื่องที่สองคือเรื่องน้ำยิ่งถ้าเป็น AI data center จริงๆเลยนะโอ้โหมันกินไฟแหลกลานเลยนะอาจารย์แล้วก็น้ำเนี่ยนะเขาบอกว่ามันต้องเป็นน้ำที่สะอาดมากงั้นตอนนี้คนต่างประเทศเนี่ยเขาแอนตี้มากเลยนะอาจารย์บอกให้ไปตั้งไกลๆอยู่ข้างนอกเมืองของเราเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองเลยนะ
1: พระรามเก้าป่ะเห็น
0: พระรามเก้าเนี่ยเออแล้วก็เวลาทำเนี่ยไปบอกว่า
1: เป็นอะไรบ่อยเลย
0: แย่เขา
1: เนี่ยไฟแถวพระรามเก้าผมมาตกบ่อย
0: หร
1: อการเนี่ยเพราะว่าผมมีนี่ไงผมมีไอเนี่ยไอตู้ดูดชื้นตู้ดูดความชื้น
0: โอ้
1: แล้วเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ผมก็เลยต้องไปซื้อไอ้ปลั๊กที่มันป้องกันไฟกระชากมาไงมีอยู่ตู้นึงมันมีอยู่ตู้นึงไอ้ตัวไอ้มันเสียละแต่ว่าแต่มันยังใช้ได้นะคือถ้าอยู่ไฟติดไฟดับแล้วไฟติดเนี่ยมันจะเปิดอยู่พักนึงเนี่ยผมก็เสียบปลั๊กไว้นะแต่ไฟมันดับใช่มั้ยเอ้ยเดี๋ยวบางวันอ้าวทำไมเปิดไฟมันขึ้นไงไฟมันตกแล้วมันดับแล้วมันก็เปิดใหม่ไง
0: ผมได้ไปอ่านข้อมูลนั้นหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าไอ้เวลาเราวัดกันอะไรอ่ะวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟของ data center เนี่ยเขาเรียกอะไร PEU มั้งเห็นไหมหรือ PUE ผมจะไม่ละนะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าโดยเฉลี่ยนะ data center ดีๆเนี่ยนะมันต้องกินไฟแล้วก็ให้มีเรื่องของใช้ไม่เกินไปไม่เกิน 1.2 อ่ะ 1.2 1.3 แต่เขาบอก data center เราเนี่ยมัน 1.4 นะ 1.4 1.5 เขาบอกมันสูงเกินไปผมยังรู้สึกว่าดีนิดนึงนะตอนนี้เห็นรัฐบาลเราเริ่มสนใจแล้วนี่อาจารย์เห็นคุณเอกนิติเอ่ยเห็น BOI เอ่ยเนี่ยออกมาว่าจะมาทบทวนเรื่องการจะให้อะไรสิทธิประโยชน์กับ Data Center เนี่ยอาจารย์คิดว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้ไหม
1: เออ
0: แต่ผมไม่รู้นะมีผลกับย้อนหลังกับไอ้ตัวที่ทำไปแล้วหรือเปล่าสิหรือว่าที่ขออนุมัติตอนนี้ผมเห็นข้อมูลเนี่ยเห็นบอกอะไรมีโครงการที่ได้อะไรขอสิทธิส่งเสริมจาก BOI เนี่ย30กว่าโครงการนะ30กว่าโครงการและตอนนี้ที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก 3-400 เมกะวัตต์นะการใช้ไฟแต่เขาบอกถ้ามันอีก 3-4 โครงการเนี่ยนะ30กว่าโครงการเนี่ยมันเกือบ3กิกด้วยนะคือจะต่อไปกลายเป็น 3,000 น่ะไฟเนี่ยใช้เยอะกว่านี้เป็น10เท่าเลย
1: จะไม่พอ
0: เอาสิ
1: จังจะไม่พอ
0: เสร็จแล้วก็สิงคโปร์มันถึงไม่ทำอ่ะจัน
1: ไอ้สิงคโปร์มันไม่มีโรงงานมันไม่มีไอ้นั่นสะอาดด้วยไงไอ้
0: ก็ถูกไงแต่ตอนแรกมันมาสิงคโปร์เยอะใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้มันเริ่มทบทวนแล้ว
1: บอกแล้วสิงคโปร์มันเป็นเด็กฉลาดใช่ไหม
0: แล้วก็
1: เด็กฉลาด
0: จริงๆอีกเมืองนึงที่ทำเยอะนะไอ้ยาโฮบาลัวยาโฮของมาเลเซียแต่เขาอะสกรีนนะอาจารย์เขาสกรีนแล้วก็บอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยเฮ้ยยุงมาเนี่ยยุงไม่ได้แค่มาตั้งนะของมาเลเซียเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าอยู่ต้องมาถ่ายทอด

0: อดอะไรองค์ความรู้ทรานสเฟอร์เทคโนโลยีแล้วต้องมาช่วยกันบิ้วของเราเกณฑ์นี้ยังไม่ออกแล้วจริงๆตอนนี้มันเหมือน
1: มาเลเซียก็จะเป็นประเทศรายได้สูงอยู่แล้วปลายปีนี้
0: ถูกไงแต่ของเราเนี่ยเกณฑ์นี้ยังไม่ออกถ้าเกิดเกณฑ์ออกมาเนี่ยต้องเข้มขึ้นน่ะจะดีขึ้นอาจารย์
1: มัน
0: แต่ในมุม
1: ไหนแล้วอาจารย
0: ์
1: นี่มันไม่มีเทคโนโลยีมันมาตั้งเซิร์ฟเวอร
0: ์ก็ถูกไงแต่จริงๆแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เทคโนโลยีเนี่ยจะมาถ่ายอะไรกันล่ะมันไม่มีเทคโนโลยี
0: ไม่มันมีเรื่องของ operation data center อยู่อาจารย์ถ้าจะเอากันจริงๆนะมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที
1: ่ที่ operate อะไรหรอกมัน
0: ก็ได้จำนวนนี้แล้วถ้าเอาสิทธิ์ก็ส่วนนึงแหละแต่ถ้าพูดถึงว่าจะเอาสิทธิ์พิเศษอะไรบางอย่างเนี่ยนะการที่มี data center ในบ้านเนี่ยนะในบางเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะอาจารย์บางทีมันจําเป็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในบ้านเราเลยเนี่ยก็ไปได้แต่เพียงแต่ว่าต้องคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องไม่ให้มันมีมากจนเกินไปคือไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะผมใช้คําว่าอะไรคือทําจนไม่ได้ดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยน่ากลัวนะแล้วก็ต้องดูที่ตั้งให้ดีอย่างตอนแรกเนี่ยเราบอกให้อยากให้ตั้งใน EC โอ้โหผมว่ายิ่งน่ากลัวเลยเพราะมันก็ไปดึงไฟหมดใช่ไหมมันจริงมันควรจะต้องไปอยู่ข้างนอกไกลๆนะแล้วก็ดูให้อยู่ตรงไหนดีอย่างที่ผมบอกอเมริกาเนี่ยรัฐที่มี data center เยอะที่สุดนะอาจารย
1: ์
0: ค
1: ือ
0: แถววอชิงตันเนี่ย
1: บ้านนอกใช่ไหม
0: ที่ไหนอีกฮะไอโอวามึงจำไว้ไหม
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วมันย้ายไปหมด
0: แล้วมันจะไปอยู่ข้างนอกไงเหมือนที่บอกผมเคยไปดู data center นะของบริษัทจักใหญ่ของเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเวลาก็พาผมไปทีโอ้โหนั่งรถเป็นชั่วโมงเลยครับออกจากตัวเมืองเซียเทิลไปนะแล้วมันไปตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะแล้วแถวทั้งเมืองมันเลยนะงั้นมันมีแต่ data center แล้วมันไม่บอกนะว่า data center ของบริษัทไหนเพราะมันกลัวเรื่องก่อการร้ายด้วยกันเสร็จแล้วพอเข้าไปใน data center เขาเนี่ยระบบเขาดีมากนะแล้วเขาใช้คนไม่เยอะใช้คนไม่เยอะเอาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ว่าก็เอาเซิร์ฟเวอร์มาวางไว้แล้วมันก็ขนกันเข้ามาแต่ก็อะไรอ่ะคือเขาทำเพื่อที่จะอะไรให้พอกับการบริโภคในประเทศนะแล้วจริงๆเนี่ยประเทศที่ทำดาต้าเซ็นเตอร์หลังๆมานะตอนนี้เริ่มมีมาเยอะขึ้นในอินเดียนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับผลการบริโภคมันเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็เยอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุมเข้มอาจารย์ผมเข้าใจว่าบางประเทศเนี่ยนะอย่างอังกฤษเนี่ยก็ออกมาตรการอะไรมาพอสมควรเลยอาจารย์อย่างสิงคโปร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะก็บอกให้ต่อไปเนี่ยจะสกรีนเยอะขึ้นมากงั้นไม่ค่อยให้ตั้งแล้วเลยอาจารย์นะงั้นตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเราตอนสัก 2-3 ปีที่แล้วเรารู้สึกเราดีใจจนเกินไปอ่ะแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะ Data Center ครับ
1: ก็เหมือน EV เนี่ยเรารู้มั้ยล่ะโอ้ยจะมาเป็นมันก็นึกว่าเป็นญี่ปุ่นไงนะเป็นไม่เป็นไรแล้วก็รับจีนเข้ามาจีนก็เหมือนญี่ปุ่นก็มาทำให้เจริญเหมือนไง
0: ไปแล้วคราวนี้อาจารย์มีเรื่องนึงนะอาจารย์ทราบเรื่องนี้ใช่มั้ยไอ้อะไรน่ะที่ไอ้โมเดลจีนน่ะที่เอามาเทรนน่ะ
1: นะอะไรไอ้เวิร์นไงคีเวิร์นมาไปเอา NVIDIA ตัวที่เขาห้ามส่งจีนเทรน
0: แล้วเขาบอกเนี่ยสงสัยเทรนอยู่
1: 1 301แล้วไง
0: เสร็จแล้วเขาบอกว่าไอ้สงสัยเทรนอยู่1
1: ไทยมีอเมริกาก็ฟันเราเป็นสนิทกับจีนแล้วก็ทำตัวเป็นสปายขนของให้อเมริกากับ EU จะล่อเราตายอ่ะมันครบจีน
0: ไม่รู้แต่ก็ต้องดูตอนนี้ต้องบาลานซ์ให้ดีจริงๆเรื่อง Data Center เนี่ยผมคิดว่า
1: ประเทศเราอ่ะล่อแร่บอกได้เลยนี่ผมเอาเรื่อง AI นะที่ผมอ่าน Economist เนี่ย
0: เขาว่า
1: Economist เนี่ยเขียนบทความไว้ชิ้นหนึ่งแต่ผมยังอ่านไม่จบนะแต่ผมอ่านมันเป็นแบบมันเอาเป็นแบบเคสอ่ะนะก็คือเขาเล่าให้ฟังถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ชื่อคิมเบอร์รี่เบลดี้คือเขาบอกคิมเบอร์รี่เนี่ยrun out of option ไม่มีทางเลือกคิมเบอร์รี่เนี่ยอายุ53ปีเป็นชาวแคลิฟอร์เนียตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีจิตวิทยาแต่ตอนนี้ทำงานที่ไหนรู้ไหมที่ Costco ก็ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับคิมเบอร์รี่นะ
0: ครับ
1: ทำไมถึงมาจบที่ Costco นะคิมเบอร์รี่เนี่ยสมัครงานไปกี่ครั้งนะให้ได้อาจารย์เดา
0: ไม่ได้10
1: 620ครั้ง
0: 600ครั้ง
1: after some 620 unsuccessful application for customer service and sales role คือเนี่ยไปสมัครเนี่ยส่งจดหมายสมัครไปหรือสมัครทางออนไลน์นะ620ครั้งเนี่ยถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่า ไอ้ customer service หรือว่าบทบาททางด้านเซลล์เนี่ยมันถูกกำหนดโดย AI ไปแล้ว
0: ถูกถูกไม่ได้เป็นละเดี๋ยวนี
1: ้ไอ้คิมเบอร์รี่ก็เลยไปรีเทรนนะเอาตกลงกูไปทำคอสโก้ก็ได้วะไอ้เขาเรียกอะไรนะรีสกิลคือพูดง่ายเป็นจิตวิทยาแล้วกันกูไปจะกูรีสกิลกูไปอยู่คอสโก้แล้วกันไปขายเงี้ยไฟฟ้านะซึ่งไปขายของคอสโก้ก็เหมือนวอลมาร์ทเนี่ยมันคือไม่ต้องมีฟอร์มอลเทรนนิ่งคือหมายถึงว่าไปคอสโก้เนี่ยเขาบอกว่า with no formal training program available คือหมายถึงว่าก็ไม่มีโปรแกรมเทรนนิ่งให้เขานะที่จะไปทำงานเนี่ยไอ้คิมเบอร์รี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะอาจารย์ใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อสอนตัวเองนะโดยการดูหนังสือแล้วก็ดูจาก YouTube นะและคิมเบอร์รี่เนี่ยสามารถสอบผ่าน2 National Board Exam มันมีบอร์ดอะไรทั้งอย่างนะแล้วใช้เงินหลายพันดอลลาร์เนี่ยคือจะไปสอบไลเซนส์ไงคือไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานในคอสโก้ไปเรื่อยๆ
0: โอเคโอเคโอเค
1: นะแต่ว่าเธอไปสอบแบบไปสอบเอาไลเซนส์เนี่ยแต่ว่าตัวเนี่ยไม่มีประสบการณ
0: ์
1: ดูจาก YouTube เอาอ่านหนังสือเอาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยคิมเบอร์รี่แบดดี้ประสบการณ์ของคิมเบอร์รี่บาร์ดี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้เวลาโดนไล่ออกจากที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไปทำงานอีกที่หนึ่งเนี่ยนะก็เรียกว่าจะไปรีสกิลนะคือเปลี่ยนแคเรียร์เนี่ยในอเมริกามันยากAI เนี่ยทำให้การเปลี่ยนแคเรียร์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับ
0: มันทำลายกำแพงทักษะบางอย่าง
1: เออเขาบอกว่ามันมีงานประมาณ10ล้านงานเนี่ยจะหายไปในอเมริกาเฉพาะในอเมริกานะในทศวรรษหน้าอันนี้โกลแมนแซกบอกงานประเภทที่เรียกว่าเป็น entry level คอไวคอลาจ็อบงานนั่งโต๊ะนะอันนี้ก็เสี่ยงมากแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็จะเสี่ยงด้วยนะครับข่าวที่ว่าคนจะตกงานเยอะเนี่ยตอนนี้ดูมันยังไม่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการเมืองอเมริกาแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยจะทำให้งานของเขาหายไปเนี่ยภายใน5ปีคือคนอเมริกาเนี่ยเชื่อว่า1ใน5ของงานที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้อีก5ปีจะหายไปนะครับแต่จริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณ2ใน3หรือ3ใน4ที่จะหายไป
0: ผมว่าเยอะ
1: นะครับด้านนี้มันคืออะไรนะผมก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ให้ช่วยไปรีเทนป่ะรีเทลไปรีเทนให้2,200เหรียญซึ่งมันไม่พอไงอาจารย
0: ์
1: ผมถามไอ้ครอสบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือระเบิดนิวตรอนไหม
0: เขาว่าไง
1: มันบอกว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นข่าวร้ายมากกว่านะคือระเบิดนิวตรอนเนี่ยมันคือทิ้งไปแล้วคนตายแต่ว่า
0: ได้หมดเลย
1: ตึกไม่เป็นไรระเบิดนิวตรอนมีวินาทีของมันมีศพให้ถ่ายรูปมีเมืองล้างให้เห็นมีCNNให้ไปยืนรายงาน AI ไม่มีสิ่งที่เกิดกับคิมเบอร์รี่แดดดี้ไม่ใช่ถูกฆ่าเธอไม่ได้ถูกเลย์ออฟเธอสมัครงาน620ครั้งแล้วไม่มีใครรับAI ไม่ได้ฆ่าคนที่อยู่ในตำแหน่งมันฆ่าคนที่กำลังจะเข้า
0: จริงๆ entry level ลำบากมากท่าน
1: ก็มันทำไมไม่มีไงคือต่อไปมันจะไม่มี entry level เหมือน
0: มันไม่มี entry level
1: บริษัทอาจารย์น่ะอาจารย์จะไปจ้าง entry level มาในเมื่อ entry level มันทำ AI มันทำงานได้หมดเอเจนติกนี่ล่าสุดมีสปาร์กอีกแล้วนะ
0: ใช่ไอเจมีนายสปาร์กไง
1: ใช่ไหมนี่คือการตายโดยยังไม่ได้เกิดไม่ใช่การตายโดยถูกฆ่าสถิติว่างานจับการไล่ออกแต่ว่าไม่ได้จับการไม่จ้างไม่ได้นะตัวเลขสวยๆยังคงอยู่ขณะที่ท่อส่งคนรุ่นใหม่ถัดไปแห้งคือจบมาไม่มีงานทำอ่ะเศรษฐกิจดูสุขภาพดีจากภายนอกเหมือนประเทศอัตราการเจริญพันธุ์เป็นศูนย์แต่ไม่มีใครตายนะ
0: ภาษีก็เก็บไม่ได้
1: อำนาจเนี่ยมันย้ายอำนาจเนี่ยมันย้ายจากที่ไม่ใช่คนที่มีความรู้ไปหาคนที่ไม่มีแต่จากความรู้ไปหาการเข้าถึงใบปริญญาและใบอนุญาตเสื่อมค่าลงเป็นสัญญาณคัดกรองเสื่อมค่าลงเพราะว่ามันสมัครงานมีใบปริญญาและสมัครงานก็ไม่ได้มีไลเซนส์ก็สมัครงานไม่ได้เนี่ยนะเพราะ AI ทำให้ความรู้ล้นตลาดของหายากใหม่คือที่นั่งฝึกงานจริงใครคุมโควต้าตรงนั้นคือคนที่รวยขึ้นคือพูดได้ง่ายคือเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทางที่จะเข้าไปทำงานเลยในบริษัทอ่ะ
0: เนี่ยผมเคยเขียนบทความเนี่ยผมใช้คำว่าเนี่ยเป็นเขาเรียก lost generation รุ่นคนที่สูญหายไปเลยเพราะมันเข้าสู่ตลาดงานไม่ได้เลย
1: ก็เหมือนปี40นะอาจารย
0: ์
1: ไม่มีการรับเด็กจบใหม่เดี๋ยว5ปีนะ
0: ไม่แล้วตอนนี้อาจารย์นอกจาก AI แล้วนะเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีด้วยถูกมั้ยอาจารย์อยากจะ
1: ไม่ดีมากๆที่ผมเข้าใจนะเจ๊จงเนี่ยเจ๊จงเนี่ยนะไอ้คุณสุภจีบอกข้าวแกง40บาทที่โจมกผมเจ๊ทำอยู่แล้ว40บาทหมายถึงว่าที่ไม่ได้อยู่ในห้างนะร้านเจ๊เองอ่ะ39บาท2อย่างผมบอกเป็นไงเห็นวันนั้นเจ๊โพสต์บอกโอ้ลูกค้าหายไป 20% พอเจ๊ไม่ได้เข้าไทยช่วยไทยบอกไม่ใช่มันหายไปตั้งแต่สงครามอิหร่านแล้ว
0: อาจารย์ผมฟังดูนะเขาบอกอะไรไทยช่วยไทยอะไรเนี่ยมันช่วยได้แค่ต้นเดือนเนี่ยอาจารย
1: ์เออ10วันก็หมดแล้วบางที
0: ไม่ถึงวันเลยคนมันได้นิดเดียวเองอาจารย์ดูถูกมั้ยมันไม่กี่ทางการ
1: แบบนี้เจ๊จงบอกงี้แล้วบอกไอ้ 70% ที่เหลือเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนซื้อของคนซื้อข้าวเจ๊เนี่ย2อย่าง3อย่างขึ้นไปนะเดี๋ยวนี้จาก2อย่างก็เหลืออย่างเดียวสมมติว่าซื้อหมูทอดแล้วที่เหลือขอน้ำแกงหน่อยได้ไห
0: ม
1: แล้วบางทีซื้อกินที่ร้านมัน31ใช่ไหมซื้อกลับบ้านเนี่ย27แล้วเจ๊จงช่วยคนจนซื้อกลับบ้านมากกว่าบางทีซื้อกลับบ้านเพียบเลยเหมือนอาจารย์เนี่ยได้ข่าวมาที่ว่าเขาไล่ไอ้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ออกไปปีนี้17,500คนน่ะเออผมฟังบัญชาจุมชัยเวชช่อง3แล้วเขาบอกไงรู้ไหมและไอ้ที่เหลือเนี่ยโอทีโดนตัดกันหมดนะ
0: มันไม่ไหวแล้วอาจารย์ตอนนี
1: ้เออหนักมากเลยมันถึงเกิดยาบ้ามากไงก็ไปทำไอ้เรื่องผิดกฎหมายเลยไงใช่ไหมไอ้ธงไอ้ป๋องมันถึงเอาว่ากูแม่งฆ่ารัสเซียเพื่อชิงแค่จักรยานยนต์มือสองเลยนะ
0: จักรยานยนต์ฝั่ง
1: ซ้ายหมดเวลาแล้วอาจารย์เรื่องน่าเศร้ากำลังจะเริ่มซะหน่อย
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: ขณะนี้เวลา13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส. 5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิด ที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
10: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
14: ไม่ได้เคยได้ยินเพราะว่าปากไม่ตรงกับไมค์นะครับ
15: เมื่อกี้โหแล้วพอไมค์มานี่เสียงเข้มเลย
14: ช่วงนี้เนี่ยจะมีการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับยิงนะฮะคนที่ไม่มีอาวุธก็ค่อนข้างเยอะนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะไม่ทราบเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครทราบ
15: ใช่ไหมครับเป็นข่าวแบบท็อปออฟเดอะทาวน
14: ์ก็คือยิงปู่ย่าก่อนนะแล้วก็ไปยิงครูระหว่างนั้นก็กราดยิงพวกนักเรียนด้วยนะก็ตายไปทั้งหมด8ศพนะฮะรวมผู้ก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็ครูเนี่ยก็น่าจะแล้วก็พวกครูรวมผู้ปกครองอะไรพวกนี้นะเลขาครูอะไรด้วยนะก็ประมาณ5ศพตัวปู่ย่าเนี่ย2ก็7แล้วก็ผู้ก่อเหตุ18และมีนักเรียนคนหนึ่งตายอายุ12ปีนะครับ
15: อ
14: ันนี้ก็สร้างความสั่นสะเทือนมาก
15: ครับ
14: ผมก็ยังแกะไม่ออกว่าปู่ย่าเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่2ขวบคือเลี้ยงมา12ปีนะคือเด็กคนนี้อายุ14ปีเนี่ยทำไม ถึงต้องฆ่าปู่ย่าด้วยนะฮะคือปกติการกราดยิงเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปยิงเพื่อนด้วยนะไม่ได้ยิงผมไม่แน่ใจว่ามียิงพ่อแม่ตัวเองเปล่าไม่อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าผมจำไม่ได้นะไอ้ยิงครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีด้วยนะคือครูเนี่ยอาจจะเอาตัวเข้ามาปกป้องอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยถอดรหัสยากเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ตายไปแล้วนะ
15: ครับ
14: ก็ไม่รู้ว่าจะถอดรหัสยังไงแต่มันก็เป็นคือมันก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าคือมันส่งสัญญาณไปถึงผู้อาวุโสที่เลี้ยงหลานด้วยนะว่าเออมันฆ่าท่านได้นะคือมันฆ่าท่านได้นะคือหมายถึงว่าคือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ Leading People นะครับ
15: คู่เหมือนคนใช่ไหม
14: คือมีอยู่บทหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงว่าเนี่ยเวลามันมีฆาตกรเนี่ยนะไปก่อเหตุแบบเนี้ยนะฆ่าคนอะไรกราดยิงอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเวลาไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านเนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ๊ะเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะเขาก็ไม่เคยก่อเหตุไม่เคยก่อเหตุอะไรนะถ้าเจอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
15: ก็คือดูเป็นคนปกติเวลาอยู่ในสภาวะทั่วไปที่พบเจอประจำวัน
14: อะไรเงี้ยก็เด็กคนนี้มันก็คือมันมีสองทฤษฎีว่าเอ๊ะก็ไม่มีการบูลลี่อะไรนี
15: ่
14: ใช่ไหมจับเข้าห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยนะคือมีคนบอกว่าเด็กคนนี้ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่ก็คือเด็กถูกบูลลี่แล้วก็มาแก้แค้นใช่ไหมอ
15: ันนั้นเป็นสมมติฐานที่คนมักจะคิดกันใช่ป่ะ
14: แล้วนี้ถ้าเกิดเราบอกมีการบูลลี่เนี่ยมันต้องหาคนบูลลี่ด้วยนะคือตอนนี้มันก็เป็นคล้ายๆราโชมอนน่ะ
15: ราโชมอน
14: เป็นนิยายญี่ปุ่นเรื่องนึงอ่ะก็ไปถามเหตุการณ์หนึ่งแต่ละคนมันก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เคยไม่เหมือนกันเลยอ่ะว่าเรื่องนี
15: ้คือเหมือนคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมคนละเรื่องเดียวกัน
14: เหมือนครูนี่ก็เฮ้ยเขาคนดีเด็กรักอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็จะเรียนว่าเด็กๆก็ไม่ค่อยได้รักครูเท่าไหร่หรอกโดยเฉพาะครูมัธยมเนี่ยนะฮะก็แต่เป็นแต่ว่าเด็กมันก็ไม่กล้าแสดงออกไง
15: ใช่ไหมเราจะรู้ไหมว่าความรู้สึกที่แท้จริงคืออย่างไร
14: อย่างสมัยผมเนี่ยครูสอนแล้วผมก็คุยกับเพื่อนก็เรื่องที่ครูสอนนี่แหละครูมันคว้างช็อก
15: นี่คือกำลังคุยเรื่องนี้เรียนไม่ได้คุยเรื่องอื่น
14: แล้วก็มีบางคนบอกว่าผมไม่ได้โดนช็อกผมโดนแปลงลบกระดาน
15: ใช่ผมก็เคยโดนเนี่ยไ
14: อ
15: ้เด็ก
14: ผมว่าเนี้ยแล้วก็ในเนี้ยแล้วคุณจะไปทำอะไรครูอ่ะ
15: ครับ
14: ใช่ไหมไอ้ครูพละนี่ก็เป็นตัวกันแกล้งเนี่ยนะบางทีก็ลงโทษรุนแรงมากเลยอย่างสมัยผมก
15: ็
14: ผมก็ทำอะไรกันไม่รู้แต่ผมก็ไม่ใช่เด็กเกเรนะที่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมไม่ใช่คนเกเรนะท่านไม่ต้องพูดถึงพวกครูไม่ชอบนะก็ให้ผมไปจับจิ้งหรีดอะไรเนี่ยเอาที่เอาโม
15: ตัดจิ้งหรีดตัดจิ้งหรีดออกกำลังกายออกกำลังกายย่อลงไปแล้วหมุนไป
14: กายลงโทษอันนั้นคือการลงโทษนะไม่มีใครออกกำลังกายท่านั้นหรอกเอามือข้างหนึ่งไปจับหูแล้วมืออีกข้างหนึ่งไปจับเท้าอะไรเงี้ยไม่มีใครออกกำลังกายท่านนะคือการลงโทษนะครับ แล้วก็เนี้ยครูก็จะคือครูทุกอย่างครูมันก็จะมีอคติอ่ะก็จะชอบแล้วก็ไม่ชอบก็คือบางทีก็จะชอบมันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งว่า teacher pet สัตว์เลี้ยงของครูเนี่ยแปลว่าลูกศิษย์คนโปรด
15: ลูกศิษย์ลูกศิษย์คนโปรด
14: คือถ้าลูกศิษย์คนโปรดเนี่ยทำอะไรก็ถูกไปหมดแบบเรียนเก่งอะไรเงี้ยนะ
15: อ
14: ย่างผมเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมเรียนปานพันธ์เนี่ยและคนสอบภาษาอังกฤษเนี่ย แต่คนหนึ่งนี่คือลูกเจ้าของโรงเรียนนะ
15: โอ้เหรอ
14: เขาก็เอาหนังสือตั้งหาอะไรเงี้ยมาให
15: ้อ่
14: านหนังสืออ่านนอกเวลาเอามาให้
15: พี่ก็คือเห็นเราสนใจเห็นเราตั้งใจ
14: แต่ผมเนี่ยเลขผมก็ไม่เก่งไอ้ครูเลขก็ไม่เคยชอบ
15: ทำไง
14: แล้วตอนหลังแบบครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งออกไปไอ้ครูอาสาไอ้ครูเลขคนนี้มันต้องมาสอนภาษาอังกฤษด้วย
15: โอ้ย
14: ผมก็ฟาดเลยมึงตอบมึงพูดอะไรมากูตอบได้หมดอยู่แล้ว
15: อ๋อนี่ของถนัด
14: แต่ว่ามาลงก็มาบี้ผมที่เลขไงแล้วผมก็คะแนนไม่ดีแล้วผมก็ต้องซ่อมไงใช่ไหม
15: ครับ
14: คืออันเนี้ยขนาดผมนี่เป็นเด็กเรียกว่านิสัยดีเรียนดีนะและไอ้พวกอื่นๆคุณคิดดูแล้วกันใช่ไห
15: ม
14: เหมือนอย่างเนี้ยที่ครูที่กำลังจะโดนเด็กไล่ยิงตามหาที่ครูอรสาเนี่ย เขาภาษาไทยเขาได้เด็กคนนี้มันได้ศูนย์ไงคือผมเนี่ยเป็นอาจารย์นะในมหาลัยนี่ผมไม่เคยให้ใครผมไม่แน่ใจผมเคยให้ตกมันนะคือถ้าให้ตกเนี่ยคือมันไม่มาเรียนเลยอะแล้วก็ไม่สอบคือมันจะให้ยังไงนะคือพวกนี้มันก็ควรจะดรอปนะคือเรียนก็ไม่เรียนสอบก็ไม่มามันก็ต้องตกอยู่แล้วว่าจริงเปล่า
15: ก็ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิต
14: เ
15: ลยนะผมคิดว่าคือระดับมหาวิทยาลัยด้วยใช่ป่ะปริญญาโท
14: นะ
15: นะ
14: ผมสอบปริญญาตรีด้วยพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเรียนส่งกันบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะตกอะไรเงี้ยนะคุณก็มาทำรายงานอะไรผมก็ให้บีอะไรพวกนี้ไปอ่ะนะ
15: อ
14: ันนี้แต่ผมก็เด็กมันได้ศูนย์เลยเนี่ยผมว่าคงไปทำอะไรให้ครูไม่แฮปปี้เปล่าน
15: ั่นนี่เราก็ไม่แน่ใจรายละเอียด
14: และในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก่อนนั้นสัก2วันมันมีครูคนหนึ่งชื่อครูแดง ครูแดงเนี่ยเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าสอนมันเป็นครูมาตั้งแต่ปี2537เนี่ยนะ สอนมาติดรุ่นแรกในก็45บวกๆแล้วก็พูดยังไงสอนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะ ไม่มีเจนไหนที่อุบาทเท่าไอ้เจนเชี่ยนี่เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็โหคนก็มาตอบกันใหญ่เลยอะไรทำนองเนี่ยนะและอีกวันสองวันนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันก็ยิงตายไป8รวมตัวเองรวมปู่ย่าบาดเจ็บ22ศพไม่ใช่บาดเจ็บ22คนมีทั้งหมด8ศพนะฮะทีนี้กรณีปู่ย่าเนี่ยก็ยังถอดรหัสไม่ออกว่าไปฆ่าทำไม เพราะว่าถ้าเด็กคนนี้ไปฆ่านะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยปู่ย่ามันก็ไม่ได้ผิดนะ คือหมายถึงว่าไม่ต้องโทษจำคุกอะ ใช่ไห
15: ม
14: และถึงแม้ว่าเด็กคนนี้ตายไปปู่ย่าเขาก็อยู่มีชีวิตอยู่ได้เขาก็ไม่ได้ตายตามอยู่แล้วจริงไห
15: ม
14: มันมีทฤษฎีหนึ่งว่าเอาคนรักไปด้วยไม่ต้องการให้แต่ตีพ่อแม่เขาก็ต้องรับนะเห็นป่ะพ่อนี่ต้องมาขอโทษขอโพยอ่ะเห็นป่ะ
15: อ
14: ันนี้ก็ไม่เลี้ยงดูลูกก็จะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่นะก็ส่วนใหญ่มีลูกที่ก็ไม่ว่างเลี้ยงหรือไม่มีเวลาเลี้ยง
15: มันคือสารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได
14: ้ปกติไปว่าก็ไม่ได้หรอกมันเรื่องปกตินะสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมจีนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือบางทีอากงอาม่าก็เลี้ยงไม่งั้นจะมีหนังสือชื่ออยู่กับกงเหรอของโยกบุรพาก็คืออากงเป็นคนเลี้ยงไงอยู่กับกงอะไรเงี้ยใช่ไหม
15: โอ้บางทีคือในครอบครัวคนจีนก็คือพ่อแม่จะต้องทำงานถ้ามุดอยู่ด้วยกันนะก
14: ็
15: ได้แยกนะทำงานแล้วก็คือลูกอากงก็เลยทำหน้าที่เหมือนเป็นเนอร์เซอรี่ให้กับครอบครัวขยายใจไกล
14: ส่วนใหญ่ก็เป็นอาม่ามากกว่านะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนนี่ก็ไม่ให้สมบัติลูกให้เป็นที่หลานเลยยังเสียเสียนอย่างเงี้ยเสียเสียนเนี่ยที่เป็นดาราชื่อดังฮ่องกงเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปยกให้หลานไม่ยกให้ลูกก็เขาบอกว่าก็ลูกก็มันรวยอยู่แล้วไงไม่รู้ไปยกทำไม
15: ก็มีอยู่แล้วใช่ไหม
14: แล้วคนที่บริบาลไม่ใช่ไม่คนที่บริบาลสมบัติก็ไม่ใช่เพราะไอ้ลูกด้วยแต่เป็นเพื่อนสนิทบริบาลแต่ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะเป็นเพื่อนน้องไม่รู้จะเป็นเหรียญชิงเสียป่ะผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือปู่ย่าเนี่ยต้องคือต้องหาครูอ่ะครู CLUE ครูอ่ะแปลว่าปมอ่ะ เนี่ยอย่างในเรื่องนี้ก็คือเด็กคนนี้มีคนเล่านะกูเจก็ไปถามมาแต่ผมก็ตั้งคำถามนะเขาว่าเด็กคนนี้เคยที่จะหยิบไอ้ปืนบีบีกันมานะก่อนหน้านี
15: ้
14: แต่มันก็ไม่มีข่าวไงแล้วก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมันควรจะสอบสวนไห
15: ม
14: คือถ้าเด็กหยิบปืนบีบีกันมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะ
15: มองว่าเหมือนเป็นสัญญาณใช่ไหมเป็นสัญญาณบางอย่างปกชี
14: ้เพราะบีบีกันเนี่ยมันเหมือนปืนจริงๆเลยนะเออเนี่ยที่โรงเรียนสิงคโปร์เนี่ยก็มีลูกสจป่ะไม่แน่ใจเนี่ยที่เป็นข่าวนะแล้วก็หยิบบีบีกันมาขู่รุ่นน้องเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่ไห
15: ม
14: ก็คือก็เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เปิดออกมาเราจนกระทั่งไอ้ CSI LA มันไปเผยเขาก็เลยต้องออกมารับว่ากำลังสอบสวนอยู่ใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าสำเสนนะฮะไอ้คนที่เขาเรียนสำเสนไม่ใช่นะเซงกะเบียนแล้ว
15: ญาติญาติ
14: คือเซงกะเบียนมาพูดเองพระดามาพูดเองใช่ไหมทีเนี้ยกรณีนี้ก็คือการเข้าถึงปืนมันง่ายเกินไปคือตอนนี้นายกบอกว่าไม่ให้พกพาปืนแล้วนะ
15: ครับ
14: ยกเว้นผู้มีหน้าที่ตำรวจทหารอะไรเงี้ยนะวันนั้นทหารบรรดาโทสะก็ยิงไปตายไปยิงเมสเซนเจอร์ตายไปเห็นป่ะคือหมายถึงว่า
15: อยู่ใกล้ใครก็อันตรายหมดอ่ะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
14: ใช่ไหมนั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยึดปืนทั้งหมดใช่ไห
15: ม
14: หมายถึงว่ามีใบอนุญาตครอบครองปืนแต่ว่าห้ามพกพาปืนแต่ก็พูดตรงๆก็คือว่าคนที่เป็นจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะเข้าใจไห
15: ม
14: อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ไปหามาได้เพียงแต่ว่าในบ้านเนี่ยอย่างกรณีเด็กเนี่ยทำยังไงไม่ให้เข้าถึงปืน
15: อ
14: ่ะควรจะอยู่ในตู้เซฟไหมแล้วไม่ใช่ไปบอกรหัสอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
15: อ
14: ันนี้ขนกระสุนมาตั้ง 7-80 นัดนะนี่ยังไม่ได้ยิง30กว่านัดนะอันเนี้ยคนที่เป็นปู่ย่าเนี่ยถ้าไม่ดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะใช่ไหมคือคุณจะรักหลานดูแลอะไรมามันฆ่าได้นะครูน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าผมว่าคิดว่ากรณีเคสฆ่าปู่ย่าเนี่ยมันเป็น exceptional exceptional
15: ก็คือแปลว่ากรณียกเว้น
14: คิดว่าไม่ใช่นอมไม่ใช่นอมนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะฆ่าเนี่ยบันดาลโทสะหรือว่าแม้กระทั่งเตรียมการเราต้องฆ่าคนที่เราไม่พอใจอ่ะถ้าปู่ย่าอาจจะบ่นอาจจะว่าอะไรบ้างก็ไม่น่าจะถึงขั้นฆ่านะคือในครอบครัวที่ฆ่ากันเองเนี่ยส่วนใหญ่กันแย่งสมบัติซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องไม่ใช่
15: เป็นประเด็นคลาสสิกนะในกรณีแบบนั้น
14: ซึ่งปู่ย่าเนี่ยส่วนใหญ่รักหลานบางทีก็มากกว่าลูกด้วยและบางทีหลานก็ผูกพันมากกว่าลูกด้วยบางทีหลานนะผูกพันกับปู่ย่าม
15: ากกว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างนั้น
14: พ่อแม่ด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นฮารุนอย่างเงี้ยใช่ไห
15: ม
14: พ่อแม่ก็คือพ่อเนี่ยเสียแม่นี่ไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะก็ย่าก็เลี้ยงใช่ไหมแล้วย่าเนี่ยก็สอนว่าเฮ้ยอยากได้รถสวยๆไหมอะไรเงี้ยก็เรียนละกันเรียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเด็กดีนะฮารุนเนี่ยเพียงแต่ว่าฮารุนเนี่ยเขาก็อาจจะทำงานหนักไปหน่อยนะก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเสียชีวิตจริงๆเนี่ยคือรู้ว่าจากโรคหัวใจนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีสารพิษเข้าไปหรือเปล่าเพราะมันเคยมันมีกรณีแอมไซยาไนด์นั่งๆอยู่ในบ้านกินอะไรไปตายโดยเงี้ย
15: เป็นไปได้หลายทาง
14: ใช่ไ
15: ห
14: ม
15: กรณีแบบนี้
14: แล้วก็
15: จะไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวจะไม่มีแล้วเป็นด้วยเดี๋ยวนี้มันก็มีอาการในตามที่เกิดขึ้นเนี่ยหัวใจล้มเหลวก็มีหลายๆแบบใช่ป่ะ
14: เยอะมากในหมู่เด็กอายุน้อยเนี่ยเพราะว่า พราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปอ่ะคือวัคซีนเนี่ยมันต้องผลิตมามันต้องทดลองมา10ปีนะแต่นี้มันไม่ถึงปีไง
15: นี่แฝกพิเศษนะนี่ก็เลยยกเว้นเหมือนกันกรณี
14: แล้วก็ไอ้ตัวที่จะมาทดลองเพื่อจะดูผลกระทบอ่ะมันก็น้อยไงแล้วบางทีเขาเอาก็คือวัคซีนเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนสูงวัยใช่ไห
15: ม
14: เขาก็เอาเชื้อคนสูงวัยเนี่ยมาน่าจะมาทำมากกว่าไอ้คนอายุน้อยเนี่ยเขาก็ไปได้เอามามันมีเหตุไงว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันทำให้เกิดลิ่มเลือดไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเห็นว่าคนเสียชีวิตในหนุ่มสาวด้วยโรคหัวใจนี่เยอะมากเลยนะหลังโควิดเนี่ยคือผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านฉีดโควิดแล้วก็ท่านจะมีอันเป็นไปนะอันนี้เรียนไปก่อนเพียงแต่ว่ามันมีข้อสังเกตว่ามันมีคนเสียชีวิต
15: มีเหตุการณ์
14: ที่ไม่ควรจะเกิดกับวัยรุ่นเนี่ยอายุ20วัยรุ่นหรือว่า20กว่าเนี่ยไม่วัยรุ่นละหรือ30กว่าเนี่ยมากขนาดนี
15: ้อืม
14: ก่อนหน้านี้มันไม่มีจะบอกว่าไม่มี Facebook มีต้อง15ปีละเกินด้วยซ้ำใช่มั้ย
15: มันเหมือนชวนให้เรารู้สึกแล้วเราตั้งข้อสังเกต
14: เนี่ยผมเห็นเนี่ยในตายอายุน้อยทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งก่อนนั้นมันไม่มีไงใช่ไห
15: ม
14: ไอ้ยังกรณีครูเนี่ยถูกยิงเป็นเป้าหลักเลยนะคือยิงครูเป็นหลักในครั้งเนี้ยไม่ได้ยิงเพื่อนนะส่วนในที่โดนไปก็คือกราดไหนๆมาแล้วก็ยิงซะหน่อยเพราะว่าเวลายิงแล้วมันก็ได้หลบไงแต่เป้าเนี่ยไปหาครูเลยทีนี้ปีที่แล้วก็มีเด็กเรียนดีเนี่ยคันเกตไม่ดีก็ชกหน้ากูในห้องเลยนั่นก็ตกใจกันไปทีนึงแล
15: ้
14: วแต่คราวนี้คือ worst case คือมันหยิบปืนมายิงเลยอ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องคือต้องมานั่งถอดสรุปบทเรียนเลยนะอย่างกรณีไปยิงพารากอนเนี่ยคนนั้นก็จะออกมาแล้วไอ้เด็กคนนั้นนะปีหน้าเนี่ยใช่ไห
15: ม
14: แล้วสังเกตดูว่าเด็กพออายุน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กรุ่นผมที่อาจจะไม่เข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนี้นะคือรุ่นผมเนี่ยเป็นเด็ก
15: สังคมมันเปลี่ยนนะใช่ไหมสังคมมันเปลี่ยน
14: ก็จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมันแหล่งมันคืออ่านหนังสืออย่างเดียว
15: ครับ
14: หรือว่าฟังคนพูดกับอ่านใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งเข้าเน็ตมีทั้ง AI อ่ะ
15: คือมันเข้าถึงข้อมูลแล้วเรียกการเติบโตเรื่องอายุแต่ละช่วงและการเติบโตของเด็กเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะ
14: เนี่ยแล้วก็อ
15: ยู่ในเรื่องของกฎหมายอีกนะที่คนม
14: ีความ เรื่องเซ็กซ์เนี่ยที่เป็นประเด็นด้วยอูรุ่นผมนี่ก็หาหนังสือโป้ลำบากเลยนะยากถ้ามีก็หนังสือปกขาวมันก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นหลักก็มีรูป
15: อันนี้เขาสื่อนะสื่อในแบบนี้ก็คนละแบบ
14: ต้องอ่านแบบนิยายวรรณกรรมใต้ดินอะไรเงี้ยนะแต่ความสามารถในการที่จะให้เราไปแบบหมายถึงว่าทำให้เราไปบ้าเรื่องพวกนี้มันน้อยไง
15: โ
14: อ้หรือมีหนังสือสยามหนุ่มรุ่นผมเนี่ย
15: ครับ
14: หมายผมมันก็จะมีแบบเรื่องแล้วก็จะมีรูปโป้บ้างแล้วก็จะปิดตรงอวัยวะเพศแล้วมันก็จะมีอันนึงเอามาให้ดูประมาณสัก2แผ่นเนี่ยแถมมาในหนังสือเล่มนี้ด้วยที่ปิดอวัยวะเพศเนี่ยก็จะมาอยู่ในเนี้ยแล้วมึงก็ไปต่อจิ๊กซอเอาโอ้โหจะมาคือมันถ้ามีรูปประมาณสัก60รูปเนี่ยแล้วก็รูปอวัยวะเพศที่มันปิดไว้เนี่ยมันก็มึงจะต้องไปต่อกันนะก็3 2 3อันถึงจะเป็นอวัยวะเพศแล้วก็จะต้องไปหาดูว่ามันอยู่ในหน้าไหนเนี่ยค่ะ
15: เป็นแค่ปริศนาเป็น
14: ไอ้ส่วนผมเนี่ยก็จะไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศเข้าใจไหมเพราะมันไม่มีสิ่งเร้าไง
15: ถ้ามองด้วยหลักการว่าถ้าสื่อเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเร้าในแต่ละด้านนะเนาะ
14: วิดีโอก็สมัยผมวิดีโอก็โอ้โหก็จะหาเทปมาดูได้ต้องดูดึกๆไม่ให้ใครอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้สบายเลย
15: คือโลกดิจิตอลบวกอินเทอร์เน็ต
14: เออเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมีแอปด้านนี้โดยตรง
15: เออใช่ไหมไม่นับ AI เข้ามาพนวก AI เข้ามาพนวกเทคโนโลยีแบบนี้ก็โอ้โหอะไรโอ
14: ้ AI ก็ยัง AI ก็ทำได้ระดับหนึ่งหมายถึงว่าไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ได้สามารถทำรูปโป้อะไรออกมาได้นะ AI หลักอ่ะแต่มันมี AI รองมันรู้มีเปล่าที่สามารถจะผลิตรูปหรือวิดีโอขึ้นมาได้แล้วก็เป็นแบบไม่มีเสื้อผ้าอาศัย
15: นี่ๆเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละผมว่าผมเห็นมันแบบมันเป็นแบบอีกเซกเมนต์นึงของการประยุกต์ AI แล้วก็แบบประลงตลาดโอ้โห
14: นิดอาจจะเข้าไปเล่นด้วยแหละไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวละหรือเปล่า
15: ผมเห็นผมเซิร์ฟแบบมันเนี้ยในจักรวาลเนี้ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของมัน
14: ใช่ไหมเอาง่ายๆแล้วคุณสามารถเอาเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมาเป็นคอมเมอร์เชียลได้ด้วยคือในองค์อีแฟนก็คุณก็ถ่ายเองนี่แหละ
15: ใช่ใช่ใช่ครีเอเตอร์มันจะมีเนี่ยที่เป็นเซ็กครีเอเตอร์เนี่ยเป็น
14: เนี่ย
15: เป็นอาชีพของคนจำนวนหนึ่งเลยนะที่รายได้เป็นกอบกรรมอ่ะเออเรามองอย่างนี้นะมันเกิดขึ้น
14: ใกล้ที่ครูแดงพูดอ่ะไอเด็กมันก็พูดอย่างเงี้ยข้ามหัวครูในเชิงเซ็กเนี่ยนะว่าจะให้นนอะไรเงี้ยนะเรามีคนถามเอ้ยครูก็ทนหน่อยบอกว่าเอ้ยระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยมันต่างกันนะสัตว์เนี่ยมันสมสู่ในเหมือนพ่อแม่พี่น้องเลยนะมันไม่รู้จักใช่ไห
15: ม
14: แต่คนเนี่ยมันไม่ควรจะสมสู่พ่อแม่พี่น้องแสดงว่าไอ้ที่เด็กมันพูดเนี่ยต้องเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะแต่แท้ว่าเลวซามมากกว่าเพราะว่าเลวซามมันใช้กับคนใช่ไห
15: ม
14: เลวร้ายเนี่ยใช้กับสถานการณ์นะสถานการณ์เลวซามมากเลยไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเกมนะฮะท่านผู้ฟังเกมมันมีความรุนแรงมากแล้วมันมีความสมจริงมากนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เคยถอดบทลงบทเรียนอะไรหรอกเรื่องก็ยิงกันไปเรื่อยอ่ะไอ้ที่จังหวัดผมไม่แน่ใจอุดรเปล่าที่มันมีตำรวจเก่าหรือใครเนี่ยที่ไปยิงเด็กอ่อนน่ะเด็กอายุน้อยๆอ่ะตายกันตั้งหลายศพเห็นเปล่าแล้วท่านจำโคราชได้มั้ยล่ะก่อนที่จะมีไอ้เนี้ยไอ้พารากอนเนี่ยมันมีที่โคราชนี่ก็กราดยิงนะจำได้เปล่า
15: ที่ห้างที่ห้างใหญ่ห้างนึง
14: เออที่ห้างอะไรก็จำไม่ได้แล้วล่ะขี้เกียจได้แล้วขี้เกียจจำที่ยิงต้องนานนะแล้วเป็นผู้มีเป็นคนที่มีอาวุธอ่ะหมายถึงว่าอาชีพมีอาวุธอ่ะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นไอ้พารากอนที่ยิงพารากอนมันมีเหตุจากไอ้ที่ยิงไอ้นี้ก่อนไงใช่ไหมแต่พออายุน้อยเนี่ยมันก็เหมือนมีไลเซนส์ทูคิวอ่ะ
15: อันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่คนมองว่าเป็นช่องว่างไหมหรือยังไง
14: ใช่
15: ป่ะในสภาพสังคมแบบนี้ในสภาพสื่อแบบนี้ในแบบนี้เรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นนะฮะว่าซับซ้อนขึ้นตัวแปรมันรุนแรงขึ้น
14: แต่ถามว่าอันเนี้ยเรารัฐบาลจะคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ไหมนะฮะโอ้ยรัฐบาลมันก็มีเรื่องเยอะก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกใช่ป่ะ
15: เรื่องไม่รู้กี่เรื่องอะนะใหญ่ๆเรื่องทั้งโหหลายแง่หลายอะไรมันก็ใช่ไหมพูดยากแล้วคุณเนี่ยผมว่านึกนะสังเกตนะคือหลังๆเนี่ยคือพอพวกโซเชียลหรือพอมีเดียเนี่ยไอเวลาที่มันจะต้องแย่งกันเก็ตอะไรอะเอา attention จากผู้คนนี่นะแนวโน้มคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะต้องไปในทางที่ดึงดูดขึ้นรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นอะไรพวกนี้นะมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ก็ไม่รู้จะไปบล็อกเลยจะไปบรรเทามันตรงไหนเพราะเหมือนมันก็ส่งเสริมให้เนี่ยอีกทางหนึ่งเพราะว่าใช่ไหมถ้าทำธรรมดาไม่รุนแรงไม่มันก็ไม่ได้กระตุ้นดึงดูดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มแบบนี้แล้วมันก็แย่งกันทุกคนก็แย่งกันแล้วต้องมาหันอะไรแบบนี้ทั้งการเสนอข่าวทั้งลักษณะคอนเทนต์อะไรพวกนี้ทุกอย่าง
14: คือทุกอย่างมันอยู่ในมือถืออะ แล้วก็เด็กอย่างเจนอัลฟาอย่างเงี้ยคือเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเจนอัลฟาล่ะถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นไอ้เจนเบต้าน่าจะเป็นเจนอัลฟาใช่ไหม
15: น่าจะนะ
14: อัลฟาทุดท้ายหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนมันเจนถ้าไม่ใช่เจนซีท้ายๆก็เป็นอัลฟาต้นๆน่ะนะพวกนี้ก็จะโตขึ้นมาพ่อแม่จะเลี้ยงดูผ่านมือถือเนี่ยคือพูดง่ายๆไม่ได้ดูหรอกเด็กมันก็อยู่กับมือถือกันเล่นกงเล่นเกมอะไรในมือถือไปก่อนน่ะใช่ไหม
15: อ
14: ันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็อดีตสอนนนก็ไปยิง
15: ครับ
14: ออไหนก็บ่จอยแล้วนายกบอกว่านี่ห้ามพกปืนนะกูโถมันจะฆ่ามันก็พกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็บ่นไปก็เท่านั้นนะนะคือมันมีเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ
12: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-20

0: จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราบินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับคุณอาทิตย์ครับ
6: ครับสำนักงานกสทช.นะครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานของภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับได้แก่ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนมีพัสดุตกค้างให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้นะครับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณี 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยส

0: เกตชื่อเว็บไซต์คือ URL เนี่ยมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆครับ
1: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับฝากระยะฝากเนี่ย3ปีนะครับก็คือเงินฝากประจำ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: โอเค
2: จีนไม่ได้ชนะเราอันนั้นนะ
0: ด้วยของราคาถูกนะแต่กำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะครับถึงเวลาออกไปเห็นของจริงกับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับ20ถึง26กันยายนนี้นี่ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดาและไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านนะฮะแต่คือทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะครับเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของ Hisense หนึ่งในผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนที่ส่งสินค้าไปกว่า160ประเทศทั่วโลกดูให้เห็นกับตานะครับว่าแบรนด์จีนเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของแบรนด์และคู่แข่งระดับโลกได้อย่างไรแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะเราต้องไปเห็นอนาคตของ Silver Economy ก่อนใครโดยจะไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุไปสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมสูงวัยนะครับตั้งแต่ Health Tech Care Serviceไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแขกรับเชิญและเพื่อนร่วมทริปจากหลากหลายธุรกิจนะฮะเพราะบางครั้งไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดในห้องประชุมนะครับแต่เกิดจากบทสนทนากับคนที่มองเห็นโลกคนละมุมกับเราท่านผู้ฟังอาจจะ
2: บอกท่านผู้ฟังด้วยไม่งั้นกว่าจะมาอันนั้นนี่แอดติงกิ้งวิดีโออ่ะไม่ก็คืออ่านยาวเลยเฮ้ยมึงเรื่องอะไรวะเนี่ย
0: อันนี้ชวนไปคลิปนะนะครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยนะฮะแอดไลน์สมัครได้เลยนะครับแอดติงกิ้งวิดีโอไลน์นะฮะแอดติงกิ้งวิดีโอนะครับแล้วก็เรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันนะครับไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นพร้อมเต็มอิ่มนะครับกับอาหารทะเลและล็อบสเตอร์ทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางได้เห็นธุรกิจแห่งอนาคต ได้มุมมองจากคนทำธุรกิจจริงได้เครือข่ายใหม่และได้ไอเดียกลับไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวท่านเองนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าถึงกิจกรรมบทสนทนาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างทั่วถึงนะออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะครับขอโปรแกรมทริปและสำรองที่นั่งได้ทันทีนะครับที่ LINE นะมีแอดข้างหน้านะแอด thinking radio @ thinking radio นะครับ
2: เนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังว่าตัวในดาวเทิร์นเนี่ยนะคือช่วงเศรษฐกิจมันดาวเทิร์นเนี่ยคืออย่างช่วงเนี้ยมันดาวเทิร์นจริงๆก็บอกได้เลยว่าดาวเทิร์นทุกช่วงอ่ะมาเป็นเวลานัก10กว่าปีมาแล้วนะจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคุณอาทิตย์จำได้ก็บรีฟหน่อยดิ exposure อะไรพวกเนี้ย
0: นะ
2: ก็reduce your เนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้แล้วกันที่ข้อแรกเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนะฮะดูซิว่าธุรกิจท่านเนี่ยมันเปิดหน้ากับอะไรวะเช่นสมมุติว่าธุรกิจท่านอยู่ในเนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์อย่างเงี้ยนะอินโดนีเซียก็จะดึงโตโยต้าไปอยู่กับเขาดูไม่ว่าโตโยต้าเนี่ยมันอยู่ไทยเนี่ยนะเพราะว่าตลาดปิกอัพไทยเนี่ยมันใหญ
0: ่
2: แล้วก็โตโยต้ายูซูเนี่ยมันอยู่กับไทยเนี่ยนะเพราะว่าตลาดปิกอัพไทยเนี่ยใหญ่อันดับสองของโลกนะผมไม่รู้ว่าใครแซงไว้ยังนะอันดับหนึ่งคืออเมริกา
0: อ
2: ินโดนีเซียมันมีบิ๊กอัพที่ไหนแล้วคุณเคยไปอินโดนีเซียไหมเห็นบิ๊กอัพไหม
0: ไม่เคยฮะ
2: มีไม่เคยเห็นหรือไม่เคยไป
0: ไม่เคยไป
2: ผมเคยไปแป๊บนึงผมไม่ได้เห็นเลยรถบิ๊กอัพอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็น SUV ก็ลูกเต้า
0: คนเดีย
2: ว
0: ก็คืออะไรเงี้ยมันมีวัฒนธรรมการใช้รถยนต์แต่ละประเทศ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโตโยต้าอินโนวาอะไรเงี้ยมันก็จะผลิตให้อินโดนีเซียก่อนอะไร
0: พวกนี้โอ้ของเราเนี่ยมันปิกอัพเพราะว่ามันใช้ทั้งทำงานขนนู่นนี่นั่นแล้วก็
2: เรา
0: อะไรประสงค์
2: เราคิดปิกอัพถูกด้วยใช่ไห
0: ม
2: คือหมายถึงว่าตลาดในประเทศมันต้องใหญ่คุณไปจีนเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะปิกอัพมีไห
0: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ถึงจีนจะไม่มีปิกอัพแต่มันทำปิกอัพส่งออกได้นะใช่ไหมแต่ว่ามันจะท้อนให้เห็นว่าเขาอยู่ไทยเนี่ยไม่ไปอินโดเนี่ยเพราะว่า
0: ตลาดประเทศ
2: ครับเรายังใหญ่ด้วยใช่ไหม
0: ตลาดประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เลือกเฉพาะว่าประกอบอย่างเดียวอันนี้มันมี
2: ใน ว่าเราเก่ง
0: ตลาดขายด้วย
2: ทิ้นทุนทิ้นส่วนเราขายด้วยแต่จีนเนี่ยมันจะมาทำลายไอ้ business model นี้ว่าถ้าคุณจะผลิตเนี่ยนะเพื่อส่งออกเนี่ยตลาดในประเทศคุณต้องใหญ่ก่อนเนี่ยมันไม่จะเป็นไง
0: โอ้ทำลายสมมติฐานแบบเดิม
2: แต่ตอนนี้มันก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยมันก็เครียดว่า
0: อ
2: ่ะแล้วก็ไปอยู่อินโดนีเซียเนี่ยก็ส่งมาขายไทยได้ไหมล่ะเพราะมันภาษีอาเซียนมัน 100% ไง
0: ได้สิได้สิได้สิได้แน่นั้น
2: ง่ายๆคืออินโดนีเซียเนี่ยรถที่มันผลิตเนี่ยมันประกอบในอินโดนีเซียมันสู้รถประกอบไทยได้ที่ไหนแล้วคือพูดง่ายๆคือคนงานที่อยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์ของเราอ่ะยังมีฝีมือมากกว่าทักษะดีกว่าใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้เราสั่งสมมานานใช่ไหมถ้ามองในแง่นี้
2: แต่หมายถึงว่าเราควรจะเย็นใจไหม
0: no
2: เราควรจะเย็นใจไหมไอ้รถไอ้จีน EV จีนในขนเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็มากินตลาดรถน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันก็หรือรถไฮบริดเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการทรีตด้านภาษีดีเท่ากับจีนไงใช่ไหมมันก็แย่ไปในเรื่องไอสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนว่ามันก็ต้องไปขึ้นภาษีมันหน่อยแล้วอะไรเงี้ยนะรัฐบาลก็คุณต้องมาตั้งโรงงานนะงานมันใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ใน 40% นะต่อให้ใช้ 20% เนี่ยมันก็ชิ้นส่วนมันน้อยไงอันเนี้ย ้าประเทศไทยเป็นบริษัท exporter ของประเทศไทยคืออะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหมเสี่ยงกับเรื่องไหนบ้างเปิดรับความเสี่ยงจุดไหนบ้างนะมันก็จะมีเราก็ต้องพิจารณาที่เราคุยไปแล้วเนี่ยนะทวนสั้นๆก็คือซีนาริโอหลายๆแบบโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยมันลงแค่ไหนถามง่ายๆคือลงแค่ไหนลงกลางๆลงมากหน่อยหรือลงสุดๆไปเลยเนี่ยอันนี้คือต้องเผื่อให้หลายๆอันนะแล้วต่อมาเนี่ยพอเผื่อหลายๆอันเสร็จเนี่ยซีนาริโอเหล่านั้นเราต้องคำนวณด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเลขมันจะกระทบในด้านต่างๆต่อกิจการของท่านน่ะมากน้อยแค่ไหนในแง่ยอดขายในแง่ต้นทุนแล้วในแง่กำไรใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปประเมินสิ่งที่เรียกว่าความเปราะบางของคู่แข่งด้วยนะรู้เราก็ต้องรู้คู่แข่งด้วยว่าเขาก็ต้องมีจุดเปราะบางเหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงไหนแล้วเผื่อจะใช้ตรงนั้นให้เป็นความได้เปรียบของกิจการของท่านถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเขานะครับ
2: ถ้าเราอันนี้คือข้อแรกคือความหมายคือ business exposure นะคือถามว่าถ้าประเทศไทยเป็นบริษัทเนี่ย exposure ของเราคืออะไรเรามาต้องเข้าใจคำว่า exposure ก่อน exposure เนี่ยคือ exposure นี่เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ x แปลว่า out ไอ้ pole แปลว่าวางอยู่ข้างหน้าอะไรที่มึงวางอยู่ข้างหน้
0: า
2: ถ้าทำสงครามก็เป็นเมืองหน้าด่านนะพิษณุโลกอะไรเงี้ยทำไมยุยาพิษณุโลกเงี้ยเป็นเมืองหน้าด่านนะต้องปะทะก่อนอ่ะใช่ไห
0: ม
2: นะถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็พวกเนี่ยเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วมึงก็ต้องปะทะก่อนม
0: ี
2: สิทธิ์ผลลัพธ์ไม่ใช่ว่า
0: ฝั่งให้หลุดไปถึงกองหลังประตู
2: ตายดิใช่ไหม
0: เ
2: พราะฉะนั้นเอ็กซ์โพเจอร์เนี่ยก็คือระดับที่ธุรกิจเปิดรับผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งหนึ่งคือพูดได้ง่ายคือเราเอาไปผูกกับความเสี่ยงนั้นมากเท่าไหร่เช่น exposure ของไทยเนี่ยก็คือคนแก่เยอะไง
0: อ
2: ันนี้เราก็เข้า
0: แน่แน่ละแน่แน่ละหนึ่งหัวเรื่องหนึ่งหัวเรื่องอันนี
2: ้
0: เออ
2: สองก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นพิลล่าหรือว่าเป็นเสาหลักของเราเนี่ยมันกร่อน
0: ใช่ไหม
2: กร่อนมันกร่อนไปทุกตัว
0: กร่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สร้างตัวใหม่อย่างกิจลักษณะและเพื่อจะไปแทนชุดเก่าได้อย่างเป็นแบบชัดเจนนะปะ
2: ในอย่างดีทรอยต์ออฟเอเชียเนี่ยก็เสร็จค่อยๆทยอยเสร็จญี่ปุ่นนะ
0: ใช่ไหมเพราะดีทรอยต์เองของอเมริกาเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันในเมืองของเขา
2: ใช่ไหมแล้วก็ความเสี่ยงก็คือการที่จีนมาเยอะแล้วญี่ปุ่นอเมริกาถอยไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงเพราะว่าไอ้พวกจีนเนี่ยมันก็ใช้ของตัวมันเองนี่แหละต่อให้คุณจะไปบังคับมันเนี่ยมันก็หาทางใช้ของมันเองอยู่ได
0: ้เนี่ยใช่ไหมเขาก็มีทางหนีที่ไล่อ๋อมูนี้มีทางหนีที่ไล
2: ่แล้วก็เราจะกลายเป็นรัดลูกน้องแล้วอ่ะถ้าดูจากท่าทีจีนนะท่าทีของไทยนะเราจะเป็นรัดลูกน้องใช่ไหม
0: นี่ใช้ภาษานุ่มๆหน่อยแล้วนะ
2: รัดลูกน้อง
0: ครับ
2: ก็คือเหมือนเป็นรับคำสั่งอ่ะใช่ไหม
0: มันไม่อำนาจไม่เท่ากันอย่างมาก
2: อย่างอาจารย์สุภวุฒิบอกว่า wellness

0: เอาได้ประโยชน์ใช่ไหม
1: คือ
0: ที่พอคนในประเทศมันมาเนี่ยมันก็ไปทำหากินกับคนในประเทศนั้น
1: เป็นซ้อนซ้อนในรัฐชาติอยู่ทีอีกทีนึงอ่ะเออมันซ้อนอยู่ในรัฐชาติเองเพียงแต่ว่าไม่ได้มีสภาพกฎหมายไม่ได้มีอะไรเนี่ยเป็นทางการเท่านั้นแหละ
0: ไม่มีทหารไม่มีอะไรพวกนี
1: ้ก็แบบคงไม่ต้องมีอำนาจในบางอย่างที่อะไรครับพวกนั้น
0: กี่นาที
1: พอดีเลยเนี่ยคุณนิวัฒน์17กันเลยจะบอกอยู่
0: เดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทมติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจักรันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
13: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
14: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
13: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะจริงๆประเด็นสำคัญเนี่ยนะหรือว่าเรื่องสำคัญที่หลายคนนะติดตามอยู่ก็คือการโยกย้ายนะครับสำหรับระดับ40 41ต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าก็ช่วงของเดือน2เดือนที่เหลือนะก็จะเกษียณอายุราชการกันแล้วนะ30กันยายนมีหลายท่านนะที่เกษียณนะครับแล้วก็มีบางกระทรวงนะก็ได้มีการเลือกผู้ที่เหมาะสมนะในการดำรงตำแหน่งทั้งปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางอธิบดีกรมกองต่างๆเนี่ยนะก็ตามลำดับแต่ว่าวันนี้ที่จับตามองกันนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือดูการโยกย้ายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานหรือเปล่าอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมนะจะแต่งตั้งใครที่เหมาะสมที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะก็ยังรออยู่ยังรออยู่นะแต่ว่าที่มีรายงานข่าวก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะอันนี้เป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะจริงๆเพิ่งเป็นไม่นานนะเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยวันที่เท่าไหร่ล่ะ1ตุลาคม2568ก็ครบ1ปีพอดีและ1ตุลาคม2569ท่านจะไปเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมท่านใหม่นะแทนที่ทางด้านของปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนนะซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทางอธิบดีกรมทางหลวงท่านปัจจุบันเนี่ยนะอธิบดีปิยพงษ์เนี่ยนะจะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว่ามีอายุราชการเหลือเยอะนะเหลือ10ปีทีเดียวนะอายุท่านน่าจะประมาณสัก50นะครับเนี่ยนะเขาก็มีรายงานเพิ่มเติมนะปัจจุบันอายุ50ปีนะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับอันนี้อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะอันนี้ขยับขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพม.นะแล้วขณะเดียวกันครม.ก็มีการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารสูงนะอีกครั้งที่2ได้แก่ทางคุณณัฐรีอนันตสินเลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีนะหรือว่าสรค.นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะก็มีการขยายหรือว่าต่อเวลาในการลงตำแหน่งของอีกท่านหนึ่งนะก็คือเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะหรือว่า BOI นะท่านทางเลขานฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะแต่ว่าผมก็รอฉบับเต็มนะเพราะว่าที่ประชุมครม.เนี่ยนะถ้ามีการรายงานข่าวออกมาแล้วก็คงจะใกล้แล้วแหละนะครับแล้วก็คงจะมีการแถลงข่าวของทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโฆษกรัฐบาลใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพรสรีลีสอ่ะนะสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอันนี้ถามว่าหาได้ที่ไหนไม่ได้ยากนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็หาได้นะอันนี้ก็จะมีเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยวันอังคารวันพุธเนี่ยก็ใครที่ติดตามข่าวนะหรือว่าใครที่ทำงานด้านข่าวนะเป็นบก.ติดตามข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจที่อยากรู้ประเด็นที่ประชุมครม.เนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะ thai.gov.go.th นะครับ อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมครม.นะครับส่วนในต่างประเทศนะผมขออนุญาตข้ามไปต่างประเทศก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องของเราพอดี เห็นข่าวแผ่นดินไหวอ่ะนะซึ่งเป็นขนาดใหญ่อีกแล้วนะ 7.4 ที่โคลัมเบียนะส่งผลให้อาคารหลายหลังนะพังถล่มลงมาผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้เห็นคลิปภาพของการสั่นไหวของแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียหรือเปล่าเห็นมีการมีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับที่เขามีการแชร์ภาพดังกล่าวนะทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ผมจะเห็นจากสำนักข่าวของต่างประเทศที่เราติดตามอยู่นะก็จะเป็นภาพตึก4ชั้นนะอยู่ในเมืองอะไรนะเขาบอกว่าชื่อเมืองเปลาล่านะตรงนั้นน่ะมันมีตึก4ชั้นอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยเป็น4แยกแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงของตึกเพราะว่าถ่ายไปแล้วมันเห็นตึกในจังหวะที่เขาออกมานอกตึกแล้วเขาก็ถ่ายภาพไอ้ความสั่นไหวของแผ่นดินแล้วก็คนที่วิ่งออกมานะแล้วขณะเดียวกันก็ถ่ายแล้วจนเห็นจังหวะที่ตึกเนี่ยมันพังคลืนลงมานะซึ่งเป็นตึก4ชั้นที่เมืองเปเรล่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟของโคลัมเบียนะครับและข้างๆกันบอกว่ามันมีหอคอยด้านข้างของมหาวิหารสไตล์นีโอโกธิกนะในเมืองมานิซาเซสนะอันนี้ก็พังลงมาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็แผ่นดินไหวในขนาดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ 7.4 นะลึกประมาณ107กิโลเมตรลึกลงใต้พื้นดินเนี่ย107กิโลเมตรนี่ถือว่าลึกมากนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างตื้นคือประมาณสัก10กิโล30กิโลเมตรเนี่ยนะโดยเฉพาะฝั่งเนี้ยฝั่งแถวเอเชียเนี่ยเวลาที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าใครตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่ามันไหวประมาณเนี้ยแต่ปีเนี้ยปรากฏการทางธรรมชาติเดี๋ยววันที่12สิงหาคมวันพรุ่งนี้จะมีปรากฏการทางธรรมชาตินะครับสุริยคาตซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะคาตเต็มดวงนะที่ทางฝั่งยุโรปจะเห็นถามว่าบ้านเราเคยเห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่าเคยเห็นนะเห็นหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ชมหรือเปล่าหรือว่าทันกันไหมพี่มุดเคยได้ดูไหมสุริยคาตเต็มดวงอ่ะใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะมีอยู่ปีหนึ่งที่แบบโอ้โหเราดูกันทั้งประเทศเลยเพราะมันคาดผ่านประเทศไทยใช่ไหมใช้ไอ้ฟิล์มกล้องโกดักอ่ะ ใช่ไหมสมัยก่อนนี่ต้องเป็นฟิล์มกล้องนะใช่ไหมหรือโพลารอยด์อะไรของพี่มุ้นนั่นแหละนะแต่ของผมเนี่ยใช้ฟิล์มกล้องโกดักเลยนะแล้วก็วางนะเงยหน้าไปบนท้องฟ้าแล้วก็เอาฟิล์มวางแล้วก็ดูจังหวะที่มันคาดและคาดแบบเต็มดวงนึกออกใช่ไหมฮะตอนคาดแบบเต็มดวงเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเงาของดวงจันทร์ที่มันมาบังพระอาทิตย์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฮะมันจะมีเป็นRing of Fireที่มันจะเป็นคล้ายๆแหวนหัวแหวนที่มันแบบสว่างจ้ามาทีนึงแต่ตอนที่เป็นสุริยะเต็มคาดเต็มดวงนะถ้าใครจำได้เนี่ยนะคือจังหวะที่มันค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยนกนี่บินกลับรังหมดเลยนะมันนึกว่าช่วงเย็นใช่ไหมคาดตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยมันนึกว่าช่วงเย็นนะมันนึกว่าเอาแล้วโพเพแล้วนะได้เวลากลับบ้านแล้วนะน่ะอันเนี้ยมีเห็นว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยจะมีปรากฏการณ์สุริยะคลาดที่ฝั่งยุโรปแล้วเป็นแบบเต็มดวงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันหลังจากนั้นคงจะมีภาพข่าวกันนะแต่ว่าที่จะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกพายุนะไฟป่านะแล้วก็รวมไปถึงแผ่นดินไหวอะไรพวกต่างๆปีนี้เยอะนะแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำกันเองก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานี่ผ่านมากี่เดือนแล้วกุมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะ5เดือนแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาอิสราเอลที่เปิดโจมตี ทางอิหร่านใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็เป็นคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซะมากกว่าใช่ไหมอิสราเอลนี่เขาก็ลุกพื้นที่ตรงเลบานอนตอนใต้นะกลุ่มที่เขาได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะก็ดำเนินการเต็มที่นะและขณะเดียวกันกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะในพื้นที่เยเมนก็คือกลุ่มฮูตีเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีปฏิบัติการด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือจากที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะนี่ผมให้เห็นภาพว่าในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีหลายจุดนะแล้วก็การโจมตีฐานที่ตั้งของกำลังทหารสหรัฐในพื้นที่ตะวันออกกลางในกูเวตในที่นู่นในที่นี่เนี่ยมันยังมีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็รวมถึงซาอุดิอาระเบียนะอันนี้ก็ยังเป็นภัยที่เกิดจากมนุษย์ที่ทำเองเนี่ยนะหรือว่าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้2569เนี่ยนะก็ต้องยอมรับละตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่มันเกิดทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นไปเกิดที่แถวอเมริกานะฮะแล้วนี่ไปเกิดล่าสุดเนี่ย 7.4 เนี่ยที่โคลอมเบียเนี่ยนี่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะหลายคนก็บอกอันนี้มันเกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวมันอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศมาจากการขยับตัวของเปลือกโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเหมือนกันนะในบ้านเรานี่ยังต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะพื้นที่เหนือตอนบนแล้วก็รวมไปถึงอีสานตอนบนรวมไปถึงจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะก็มันยังมีฝนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังนะฝนมันก็ตกเป็นแบบเป็นจุดๆอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคือมันเคยตกคือมันไม่ได้แบบเป็นตกแบบทั่วฟ้าที่แบบโอ้มันพาดผ่านมามรสุมที่พาดผ่านจะตกทำให้ตกทั่วประเทศภาคเหนือได้รับฝนกระทบฝนตกภาคกลางได้รับฝนตกนะภาคอีสานฝนก็ตกเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ลักษณะพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปบางทีมันไปตกกระหย่อมอยู่เหนือตอนบนนะพม่ามาถึงที่เชียงรายมาถึงแม่ฮ่องสอนมาถึงเชียงใหม่จะพอลงมาลำปางลำพูนปุ๊บไม่มีก็มีนะอุทัยธานีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หายไปเลยนะอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือแถวตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะที่ฝนตกเยอะๆนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่มันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็รวมไปถึงที่ลาวด้วยนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามนะผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในแม่น้ำโขงนะที่กังวลกันวันสองวันนี้นะสถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะกลับมาบ้านเรานะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้กรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะที่ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานเนี้ยก็เรียกเลยเรียกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะเรียกทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะเรียกปเลขาปปทนะมาพบที่กระทรวงมหาดไทยนะอย่าลืมนะท่านสวมหมวก2ใบนะหมวกหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีบวกหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะบอกว่าเนี่ยเรียกมาแล้วก็มาคุยกันให้การบ้านพร้อมกับให้ดำเนินการเลยนะบอกว่าให้ไปจัดระเบียบเรื่องของการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนนะให้มีความเข้มข้นสูงสุดบอกต้องตรวจเข้มเลยนะแล้วก็จับกุมผู้ที่พกพาอาวุธปืนนะและหลังจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะดำเนินการเนี่ยนะต่อไปช่วงระยะเวลาในการขันน็อตเนี่ยนะอันนี้น่าจะมีการตั้งด่านเนาะด่านที่ดูเรื่องของปราบปรามอ่ะนะก็ดูพวกพกพาอาวุธปืนดูอะไรพวกอย่างเงี้ยน่าจะเข้มข้นขึ้นน่าจะเข้มข้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราขับรถขับลาไปตรงไหนถ้าเห็นเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจค้นเนี่ยนะแล้วเขาก็มีด่านมีอะไรที่ชัดเจนถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ต้องให้ความร่วมมือนะเพราะเขาจะได้ดูให้มันชัดเนี่ยสอบถามก่อนเอาไปที่ไหนยังไงใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีอะไรไหมแต่เขาก็คงขอดูตรงนั้นตรงนี้นะนะอันนี้ผมว่าถ้าจะต้องกำชับกันถ้าจะต้องตรวจให้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยนะเพื่อป้องปรามเหตุที่ ไม่คาดฝันที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาคงดำเนินการนะครับส่วนคุณฉลองเลี้ยวแรงล่าสุดนี่ทางตำรวจเขาขอศาลฝากขังชั่วคราวแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะข้อหาหลักๆ4ข้อหาฮะ1ฆ่าคนตายโดยเจตนานะอันที่2ก็คือพยายามฆ่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงอ้าวในเมื่อมันมีฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วทำไมมีพยายามฆ่าก็ตอนที่เขายิงเข้าไปในรถอ่ะมีผู้เสียหายอยู่2คนถูกไหมครับคนหนึ่งก็คือทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและอีกคนหนึ่งก็คือคนขับรถที่เดินลงมาก่อนแล้วเราเห็นเดินไปเปิดประตูเข้าไปในที่นั่งและหลังจากนั้นเนี่ยที่มีการยิงปุ๊บเขาก็วิ่งออกมาเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ออกมาเนี่ยนะอันนี้เห็นว่าโดนที่แขนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าลักษณะของปืนท่านอาจจะบอกอ้าวทำไมไม่เป็นทำให้เขาบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะฮะไม่เลยฮะอันนี้เขามีปืนเขามีเจตนาที่จะฆ่าเลยเพราะเขาเล็งเข้าไปข้างในยิงเข้าไปข้างในอย่างที่เราเห็นภาพคือเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่ายิงแล้วไปโดนตรงไหนนะแต่ที่ผมฟังจากทางนิติเวชที่เขาบอกเนี่ยนะอย่างกรณีของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะก็โดนเข้าที่บริเวณต้นคอนะหรือลำคอที่กระสุนมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ทำให้เสียเลือดมากนะก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของพกพาอาวุธปืนไปในเมืองไปที่สาธารณะนะแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในหมู่บ้านนะขณะที่รายงานข่าวก็บอกว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องจัดการส่วนที่เพิ่มเติมนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกไหมฮะอันนี้กกต.เขาก็ต้องมีการพิจารณาเขาจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน60วันนะฮะขณะที่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจากนายกเนี่ยอันนี้ก็พ้นจากตำแหน่งทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตไปนะเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเผื่อจะมีประเด็นมีเรื่องอะไรบ้างนะเอาตัวเลขเศรษฐกิจสักหน่อยไหมทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะเพิ่งมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะอยู่ที่ 113.8 เพิ่มขึ้น 7.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะโดยราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวดนะจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีอยู่ในระดับสูงแล้วก็ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะก็ส่งผลให้ต้นทุนของวัตถุดิบนำเข้าแล้วก็ราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยนะก็สูงขึ้นนะบอกราคาพลังงานที่ยังอยู่สูงนี่ก็ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขนส่งสูงก็กระทบกับการผลิตของหลายอุตสาหกรรมนะเงินบาทอ่อนอ่ะนี่ก็กระทบกับต้นทุนของนำเข้าวัตถุดิบบางประเภทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะ 13.5%สินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะหรือว่าสินค้าแปรรูปอันนี้ราคาเพิ่มขึ้นนะแต่ชนีเขาเพิ่มขึ้น 10.7% แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 5% นะก็สะท้อนถึงการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของ PPI นะตัวเลข PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคือหลายท่านคงถามอ้าวแล้วมันเกี่ยวข้องมันมีความเชื่อมโยงกับไอ้ราคาเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อที่เพิ่งประกาศออกมาเดือนกรกฎาคมนี่มันเพิ่มขึ้นแต่ในเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงใช่ไหมบอกเพิ่มขึ้นแค่ 1.95% นะเดือนก่อนหน้านี่เพิ่มขึ้น 2.42% นะมิถุนายนนะแต่ว่ากรกฎาคมนี่เหลือ 1.95% นะบอกอ้าวทำไมในเมื่อต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยราคา PPI นี่คือต้นทุนผู้ผลิตนะที่เขาเอามาทำสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นตั้ง 7.3% แต่ทำไมเงินเฟ้อมันขึ้นแค่ 1.95% นะใจเย็นครับคือบางทีเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งผ่านต้นทุนไปทั้งหมดไปที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่อยู่ในตะกร้าเงินเฟ้อ400กว่ารายการเนี่ยเขายังไม่ได้ไปปรับเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าราคาดัชนีผู้ผลิตเนี่ยมันยัง มันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันยังเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ไอ้ตัวมาร์จิ้นของเขาที่มันลดลงหรือมันไปกระทบกับรายได้ของบริษัทไปกระทบกับกำไรมากเนี่ยนะมันต้องส่งผ่านต้นทุนละเวลานั้นนั่นแหละที่มันจะส่งต่อมาที่ราคาสินค้าที่เราซื้อนะบางอย่างมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเนี่ยผมสั่งข้าวขาหมูอ่ะผ่าน delivery อ่ะผมสั่งตั้งแต่ราคา60บาทนะ60บาทนี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะใช่ไหมพอถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่กินก็คือประมาณจานละ50บาทโอเคเราก็เข้าใจแหละว่ามีค่า GP จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ล่ะ 30% 20% น่ะแต่ว่าพอเขาหักมาแล้วเขาคงคิดคำนวณมาแล้วพอเราดูแล้วนี่60บาทถ้าใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องพลาสติกเปล่าๆธรรมดาเนี่ยนะใส่มาเนี่ยบางที่เนี่ยแล้วยิ่งแพ็คเกจจิ้งบางร้านบางแห่งนี่เขาใส่อย่างดีนะเป็นกล่องกระดาษมีพลาสติกปิดอะไรพวกอย่างเงี้ยต้นทุนพลาสติกหรือว่าแพ็คเกจจิ้งแต่ละชุดเนี่ยมัน5 บาท 10 บาทเหมือนกันนะ5 บาท 10 บาทเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีผมก็เห็นโอเคอย่างนี้ถ้ามันจะปรับเพิ่มขึ้นเราทำใจได้ใช่ไหมก็ดูความเหมาะสมตามลำดับแต่ล่าสุดนะเมื่อวันอาทิตย์ผมก็จะสั่งร้านเดิมเนี่ยเจ้าประจำซึ่งผมก็เห็นราคาที่มันเคยเพิ่มขึ้นมาตามสเต็ปนะ60 บาท 70 บาทอ่ะอันไหนที่ข้าวขาหมูหมูอย่างเดียว60 บาทมีใส่ไข่ด้วยเป็น70 บาทคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะสั่งร้านเดิมที่ผมสั่งประจำนี่แหละผมไปเจอราคาข้าวขาหมูอะกล่องนึงนะพี่มุด80 บาทนะครับมีไข่เพิ่มขึ้นมาเป็น90 บาทผมตกใจเลยอะผมชะงักแล้วผมก็ไปดูก๋วยเตี๋ยวที่ผมสั่งประจำเส้นหมี่เป็ดเนี่ยนะหรือไปดูขนมจีนเขียวหวานไก่อ่ะมันจะมีร้านเนี้ยที่ผมสั่งประจำกินบ่อยมากนะถ้าเขายังไม่ได้ย้ายร้านนะแล้ววันไหนที่ต้องขับรถออกมาแล้วต้องไปขึ้นทางด่วนเนี่ยผมแวะกินทุกวันทุกครั้งก็พอเห็นราคาปุ๊บหายใจหนึ่งเฮือกแล้วผมก็โอ้โหมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนี้เรากินไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าปริมาณข้าวหรือว่าไอ้ของที่เราเห็นที่เราเคยกินมาเนี่ยถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยนะแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะจาก60เป็น80เนี่ยมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 30% มั้ง 30-40% น่ะเราก็ว่ามันก็สูงเกินไปผมไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ฟังตอนนี้เจอเหมือนกันหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประกาศไอ้บางแพลตฟอร์มอ่ะที่เขาขอเก็บค่า GP อ่ะเพิ่มขึ้นไอ้นั่นก็เป็นต้นทุนจริงๆเพราะตอนนี้ค่า GP ของคนที่เขาขายของแล้วถูกหักจากแพลตฟอร์ม 30% 37% เนี่ยหักเท่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลยเนี่ย ใช่ไหมอันนั้นมันก็สูงเกินไปจริงๆนะแล้วทำให้ก็ต้องมาคิดต่อว่าโอ้โหเราถึงเห็นว่าราคาที่เขาขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยมันแพงกว่าราคาที่เราไปกินที่ร้านเขาพอสมควรถูกไหมเพราะของเดิมถ้าขายที่ร้านเคยขาย60บาทอย่างเงี้ยแต่เขามาขายผ่านแพลตฟอร์ม60บาทแล้วเจอ GP ไป 30% หายไป18บาทเขาจะทำยังไงฮะใช่ไหมเขาก็ต้องส่งผ่านต้นทุนมาที่ลูกค้าก็ต้องไปเพิ่มราคาจาก60บาทขึ้นมาอีก18บาทก็80บาทอยู่ดี78บาทไอ้เนี่ยนะก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนที่เขาขายของผ่าน delivery นะแล้วก็สุดท้ายมันไปตกที่ไหนก็คือผู้บริโภคอย่างคุณอย่างผมนี่แหละนะก็หวังลึกๆอันนี้คุยเพิ่มเติมเลยนะก็หวังลึกๆว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปกำกับดูแลว่าไม่ให้มันเกินจริงมันเกินไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงมีวิธีพอไปควบคุมไม่ให้มันเกินเท่านั้นเขาก็ต้องออกมาในรูปแบบอื่นเป็นค่าธรรมเนียมนู่นค่าธรรมเนียมนี่นะเข้ากับโปรโมชั่นอะไรคูปองส่วนลด 20% 30% ไปหักเขาอีกนะจนไม่เหลืออะไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมพี่มุดทำขายออนไลน์ด้วยนี่ใช่ไหมน้ำมะพร้าวใช่ไหมเนี่ยเจออย่างนี้เหมือนกันถูกไหมเจอเหมือนกันเนาะอันนี้บ่น สะท้อนไปให้ฟังเพราะว่าถามว่าเคยทำไหมมีประสบการณ์ไหมนะอันนี้มีประสบการณ์โดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคุยได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็เท่าที่ดูนะก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเรื่องของจะดึงกลุ่มคุณบุญยิ่งมาเป็นมาอยู่กันแล้วทางภูมิใจไทยสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอะไรเนี่ยนะผมว่ามันคือทั้งสองคนออกมาปฏิเสธนะทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะก็ยังไม่มีเรื่องของการย้ายรวมนะเพราะบอกว่าตอนนี้ก็คือไอ้ที่มีอยู่เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยนะก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วนะอันนี้คุณชัยชนกชิดชอบบอกนะขณะที่คุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าพรรคกล้าธรรมไม่มีงูเขียวนะแม้แต่ตัวเดียวนะอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับมีอะไรอีกไหมข่าวสารอื่นๆมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเผื่อมันจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมรอดูหน่อยนะไม่น่าจะมีอะไรนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยก็เชิญนะครับตอนนี้14:35 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

14:39 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรเลยวันอังคารนะอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะพรุ่งนี้วันหยุดนะวันแม่แห่งชาตินะ12 สิงหาแต่ว่าก็จะมาจัดรายการตามปกตินะอันนี้เดี๋ยวแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบหน่อยนะเพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกแหละถ้ามันเป็นหยุดยาวต่อเนื่องอันนั้นอาจจะเป็นเทปพิเศษหรือว่ายังไงก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะแต่ว่าถ้ามันเป็นหยุดแบบครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นกลางสัปดาห์นะอันเนี้ยถ้าเป็นวันเดียวส่วนใหญ่ก็จะมาทำหน้าที่ตามปกตินะก็คือมาจัดรายการสดนี่แหละที่สถานีนะครับแล้วก็เปิดสายคุยกันนะแต่ว่าของเราตอนนี้เราเริ่มเปิดสายคุยกันเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะระหว่างที่รอสายนะผมขอแจ้งเพื่อทราบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมไปที่ฟาร์มผึ้งมัทนีนะที่อำเภอมวกเหล็กนะจังหวัดสระบุรีนะครับจริงๆเนี่ยคือแต่ว่าตอนไปนี่ต้องขับรถไปปากช่องนะหลังจากนั้นคือจากปากช่องก็วิ่งย้อนกลับลงมาที่มวกเหล็กสระบุรีเพราะว่าเขาอยู่สายข้างในนะไม่ได้แบบอยู่ที่มวกเหล็กแล้วเราจะเลี้ยวเข้ามวกเหล็กตรงนั้นมันจะไปลำบากกว่านะปกติเวลาผมไปที่ฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยผมก็จะไปใช้ทางนี้แหละนะวิ่งขึ้นไปที่ไปปากช่องแล้วหลังจากนั้นก็จะวนย้อนกลับเข้ามาที่มวกเหล็กที่สระบุรีนะก็ไปรับน้ำผึ้งนะเป็นน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าแล้วก็เกสรผึ้งนะซึ่งน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยนะหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วนะที่สั่งจองผ่านทางสำนักพิมพ์โรนินนะแต่ว่าช่วงที่เขาไม่ได้เปิดจองเนี่ยนะครับใครที่ต้องการนะก็สามารถที่จะมาจองผ่านทางFacebook โมล่าออนไลน์ได้นะครับก็แจ้งความประสงค์ในอินบ็อกซ์หรือว่าในเมสเซจของFacebook โมล่าออนไลน์นี่แหละนะ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะขนาดราคาเท่ากันนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะขนาดก็ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยนะขนาด1แกลลอน 1,500 มิลลิลิตรเนี่ยนะ720บาทแต่ถ้าเป็นเกสรผึ้งนะบีพอลเลนเนี่ยนะครับ500กรัมนะ780บาทซึ่งส่งฟรีสำหรับทุกท่านนะที่สั่งเข้ามานะแล้วผมเพิ่งไปเอาล็อตใหม่มาล่าสุดนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วเอามาไม่เยอะนะแต่ละทีก็เอามานิดๆหน่อยๆนะก็มาแค่สแปร์เอาไว้สำรองให้กับคนที่เขาขาดจริงๆคนที่ต้องการจริงๆนะครับอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะว่าตอนเนี้ยเพิ่งนำล็อตใหม่มานะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะบางท่านบางทีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งมากับผมก็บอกว่าสั่งมาทางโมล่าออนไลน์เนี่ยนะผมก็บอกว่าต้องหมดน้ำผึ้งหมดอะรอถ้ารอก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวผมไปเอาแล้วผมก็พอมาถึงปุ๊บผมก็รีบจัดส่งให้เลยนะครับแล้วนี้ถ้าสมมติหมดล็อตนี้ก็ต้องดูว่าสัปดาห์ไหนว่างวันไหนว่างก็ค่อยขยับไปเอาเพิ่มเติมนะแต่ว่าอันนี้แจ้ง

0: ก็ทราบว่าล็อตใหม่เนี่ยมาแล้วนะเผื่อท่านไหนที่สนใจนะผมมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณก็ลองเลื่อนๆดูหน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่จะสั่งเนี่ยนะให้สั่งในอินบ็อกซ์นะในอินบ็อกซ์นะแต่ว่ารายละเอียดผมลงให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกลัวผมไม่มีแบบไม่บอกราคาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บอกเรียบร้อยเพราะว่ารายละเอียดที่เราต้องอินบ็อกซ์คุยกันเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเผื่อมันจะต้องแจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วเรามาลงสาธารณะนี่มันก็ไม่เหมาะสมอย่างคุณจะมาบอกว่าคุณณัฐพงษ์สั่งค่ะแล้วก็แปะสลิปมาให้แล้วก็ส่งที่อยู่มาให้เบอร์โทรศัพท์มาให้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะถูกไหมอันนี้เราก็ไม่ควรทำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนประจำนี่แหละนะแต่ว่า เผื่อคนข้างนอกเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะเข้ามาแล้วอ้าวทำไมลงอย่างนี้ให้แล้วเอาไปใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะอันนี้ผมก็เลยต้องขอความกรุณาว่าเวลาที่ใครที่ต้องการนะให้แจ้งผ่านในอินบ็อกซ์นะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรศัพท์ใช้ได้ไหมนะโทรศัพท์ยังใช้ได้ไหมนะติดนะ2-3 วันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆสายโทรศัพท์ถึงไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังนะจะให้จัดรายการคนเดียวหรอพูดไปคนเดียวอย่างเงี้ยหรอนะไม่ได้รายการก็บอกรู้แล้วว่าคุยได้คุยดีนะก็คุยกันนะบางทีอาจจะมีคำถามอะไรที่ถามผมหรือว่าผมอาจจะถามคุณกลับเนี่ยนะอาจจะถามรายละเอียดอะไรเยอะแยะเนี่ยนะอันนี้ก็อยากจะได้ความชัดเจนแหละไม่มีอย่างอื่นนะไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างอื่นที่อยากจะไปรู้อะไรเลยที่ต้องบอกคุณผู้ฟังโดยตรงนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่คุณถามเรื่องที่คุณสอบถามเนี่ยถ้าหากมันจะมีรายละเอียดมีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการใช่ไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องถามรายละเอียดหน่อยนะมันเป็นยังไงมันที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนนะแล้วเหตุการณ์ที่คุณจะเล่าสู่กันฟังมันเรื่องอะไรนะครับคุณกบครับสายสามสวัสดีครับ
1: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์ไอ้ขอความรู้นิดนึงครับไอ้คำว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมันต่างกับผู้ว่ายังไงครับมันเห็นมันเหมือนมันซ้อนๆกันไหมฮะ
0: ไม่ซ้อนมันไม่เหมือนกัน
1: โหมันยังไงครับคือผมก็เรียนมาน้อยนะแต่ว่า
0: ไม่ก็นี่ไงก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เขาเป็นหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: ส่วนผู้ว่าเนี่ยเขาเป็นข้าราชการพลเรือน
1: พลเร
0: ือ
1: น
0: อันนี้เราแยกก่อนนะเนี่ยที่มาที่ไปนี่ต่างกันอย่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาต้องเลือกตั้งแล้วจังหวัดเนี่ยก็
1: เลือกตั้งเหมือนสสอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เลือกตั้งเหมือนสสอย่างเงี้ยแล้วจังหวัดเขาก็จะมีในส่วนอะไรล่ะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยที่เราเรียกว่าสอบจถ้าสมัยก่อนก็คือสจ
1: จอคุ้นๆอย
0: ู่
1: ฮะ
0: นั่นแหละเนี่ยไม่เหมือนกันแต่โอเคอ่ะอำนาจ
1: เห็นเขาแต่งเครื่องแบบคล้ายกันนะคุณณัฐพงษ์มีขีดมีบ้างมีอะไร
0: ก็มีก็นั่นเป็นชุดทำงานไงชุดของชุดทำงานก็อาจมีแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ทุกวันหรอกก็เหมือนนายกเทศมนตรีอ่ะคุณ
1: อ๋อไม่ได้ซ้ำกับผู้ว่าใน
0: ไม่ได้ซ้ำ
1: ปลัดอะไร
0: ไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำอำนาจหน้าที่เขาไม่ได้มีแบบงบอะไรล่ะงบเบี้ยอะไรนะเบี้ยภัยพิบัติผู้ว่า50 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอบจ.เขาไม่มีนะแต่ว่าเขาจะต้องเป็นโครงการอะไรมาที่เขาจะทำหรือว่าการช่วยเหลือที่อบจ.เขาจะมีพิเศษอะไรอย่างนี้เขาก็มีโครงการอะไรของเขาหรือว่าจะใช้เงินของอบจ.รายได้ที่เขาได้ก็คือการจัดเก็บรายได้ทั้งภาษีพวกท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของเขา
1: อำนาจอะไรต่างกันกับทาง
0: ผ
1: ู้ว่าทาง
0: ใช่ใช่ต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่เหมือนกัน
1: อ๋อครับครับเพราะว่าที่เห็นสงสัยมานานนี่บางทีมันยังไง2หน่วยงานเนี่ยก็เลย
0: โอ้มันคนละเรื่องเลยปกครองท้องถิ่
1: น
0: เออคนละเรื่องเลยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นกับไอ้ของราชการของระบบไอ้ปกครองไอ้ระบบส่วนภูมิภาค
1: จังหวัดในรัฐพง
0: ศ์อะไรนะครับ
1: อบจ.อบจ.อะไร
0: มีทุกจังหวัด
1: อ๋อมีทุกจังหวัด
0: เออมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัด
1: โอ
0: ้ครับ
1: โอเคโอเคเข้าพอเข้าใจแล้วครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยเคแวนเหรอสาย2สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับเชิญ
2: อยากเรียนถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศจัดอยู่ประเทศยากจนหรือว่าหรือระดับไหนฮะ
0: จัดอยู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
2: คือผมสงสัยว่าแบบคนที่ขอบัตรคนจนเนี่ยทำไมมันเยอะมากอ่ะ
0: อ้าวก็เขาเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกำหนดมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเกณฑ์ตามนั้นนะ
2: คือผมสงสัยว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานแล้วผมสังเกตดูอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวในซอยกรุงเทพเนี่ยคือประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีแทบทุกคนเลยใส่ทองขี่มอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งปิกอัพขับขณะที่คนไทยเราเนี่ยเจ้าบ้านเองอ่ะกับจบคนจนนี่เยอะ
0: เดี๋ยวเขาทำอะไรที่คุณบอกว่าเขาใส่ทองอะไรเขาทำอาชีพอะไรเขาเข้ามาแล้วเขาทำอะไรล่ะเขาทำมาหากินไหมล่ะ
2: เขาทำงานเป็นลูกจ้างขายของมาทำอะไรเนี่ยฮะผมสังเกตดูส่วนใหญ่นะเขา
0: ทำงานใช่ไหม
2: เขาแบบคือเขาก็ตั้งใจอ่ะมาตั้งใจแล้วก็ทำงานแล้วผมสังเกตดูเนี่ยว่าเขาเนี่ยแบบอยู่ดีกินดีขึ้นจากที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆแต่คนไทยเราเองเนี่ยสิผมห่วงไงว่าทำยังไงทำไมของเราจนเยอะทำไมของเรานี่มันขาดอะไรจากทางรัฐหรือเปล่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยแบบจับไม้จับมือกันเพื่อมาดูคนไทยไหมว่าคนไทยตอนนี้แบบลำบากเยอะขอบัตรคนจนกันเพียบเลยกันทั้งเงินก็ไม่เท่าไหร
0: ่มัน
2: ต้องช่วยกันยังไงฮะเนี่ย
0: โอ้นี่ใหญ่แล้วเนี่ยช่วยกันยังไงเราจะตอบยังไงล่ะจะให้ตอบยังไงล่ะช่วยกันยังไงคือหมายความว่า
2: คือจะว่าคนไทยบางคนบอกว่าคนไทยไม่ขยันผมก็ไม่ใช่อ่ะบางทีเราเขาหางานไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไง
0: แล้วทำไมเขาหางานไม่ได้แล้วทำไมคุณบอกว่าต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาแล้วเขาหางานได้ล่ะ
2: คือ
0: เดี๋ยวคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณลองบอกผมหน่อยสิว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยลองอธิบายที่ในความเป็น
2: คือเขาอาจจะมีช่องทางอย่างเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะมีช่องทางที่จะบอกต่อกันสมัครงานตรงนั้นตรงนี
0: ้แล้วเราไม่มีช่องทางหรือเราก็มีกรมการจัดหางานเราก็มีประกาศว่าที่นั่นที่นี่เขาต้องการที่จะรับคนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มีประกาศนะเป็นจังหวัดก็มีประกาศในเว็บไซต์ก็มีประกาศใน JobDB อะไรต่างๆก็เต็มไปหมดเลย
2: แต่ทีนี้ทำไมคนไทยเราถึงหางานกันยากจังหรือยังไงฮะเพราะว่าผมสังเกตผมเข้าไปดูในเพจของสมัครงานของต่างจังหวัดของนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแถวภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะเปิดรับสมัครไม่กี่ตำแหน่งโหไปกันเป็นพันอะไรเงี้ย มันทำไมดูแบบของเรามาหางานยากหรือยังไงแล้วผมว่าก็คนไทยก็ไม่ได้ขี้เกียจยังดูของมูลนิธิกระจกเงาที่เขาช่วยคนหางานช่วยคนไร้บ้านอะไรเงี้ยนะเขาก็แสดงว่ามีคนตั้งใจที่อยากทำงานนะเยอะแต่เขาหางานไม่ได้หรือยังไง
0: ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริง
2: ฮะคือผมว่าทางกระทรวงอ่ะพัฒนาสังคมแรงงานอะไรเงี้ยต้องเชิงลุกแล้วล่ะเพราะว่าบางทีเด็กแบบเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนที่ยากจนมานอนตามที่บ้านอยู่ตามใต้สะพานแบบเนี้ย ถ้าไม่เป็นข่าว
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันหลายมิติเราตอบไม่ได้หรอกมันหลายมิติมันมีมิติที่ซ้อนในหลายเรื่องอย่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เด็กที่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณเคยไปนั่งคุยกับเขาไหมล่ะเคยไหมเคยไหม
2: อ
0: ย่างนี้ผมเล่าให้ฟังก็ได้อ่ะผมเนี่ยเคยนั่งคุยนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากกลับบ้านนะเขาชอบชีวิตในการอยู่อย่างแบบค่อยๆขยับไปตรงนู้นไปตรงนี้หรือว่าพักนอกบ้านแล้วก็พักอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาชอบชีวิตอย่างนั้นนะแล้วเราจะไปช่วยเขาไปบังคับให้เขาไปอยู่ในที่ซึ่งผมถึงบอกว่ามันมีหลายมิติมันตอบแบบให้แบบแก้อย่างนี้แก้ต้องแก้ A แก้ B แก้ C เนี่ยมันยังไม่ได้นะเอาค่อยๆทำนะ
2: ครับ
0: นะขอบพระคุณเข้าใจความเป็นห่วงครับขอบพระคุณสวัสดีครับเข้าใจความเป็นห่วงเข้าใจความเป็นห่วงนะแต่มันไม่ใช่แบบถ้าเป็น A ปุ๊บจะต้องแก้ด้วย B นะบางทีมันต้องแก้ด้วย C ด้วย E ด้วย F นะคุณวิโรจน์ครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผม
3: ก็ง่วงนอน
0: ง่วงนอนนอนครับ
3: ไม่ฮะก็เห็นว่าไม่มีคนมาช่วยคุย
0: ใช่ต้องช่วยทำมาหากินหน่อย
3: ถูกทำมาหากินตอนนี้ลงทางด่วนมาแล
0: ้
3: วมีเรื่องจะคุย2เรื่อง
0: ครับเรื่องที่1ครับ
3: อันแรกก็คือปกติถนนเส้น304ผมจะเข้ากรุงเทพก็มาบ่อยแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้มาวันที่ผ่านมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถนนหนทางมันกว้างขึ้นจาก8ริ้วมาจากเชิงเซาออกไปทางปาจีนเนี่ย
0: ครับ
3: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกใจหายก็คือต้นไม
0: ้
3: ต้นสลาไอ้ดอกสีม่วงที่มันอยู่กลางถนนนะ
0: ครับ
3: คือเราเห็นวิธีการขุดล้อมของผู้รับเหมาเรารู้สึกสะเทือนใจต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นก็คือแบบเขาใช้แม่โคโกยขึ้นเลยมันรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ทำมาปลูกมาหลายๆปีเนี่ยมันแบบเนาะมันเสียดายต้นไม
0: ้อ๋อเขาโกยยังไงเขาโกยตัดทิ้งไปเลยหรือว่าเขาโกยเอาไป
3: โกยแล้วก็ประมาณว่าโกยเสร็จก็มาตัดแต่งรากแล้วเหมือนเอาไปชำไปอะไรก็มาปลูกแต่สุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมครับแถวๆไอ้ตรงเชิงเซาตรงพนมสารคามตรงกองพันทหารช่างอะไรตรงนั้นก็ตายเป็นแถวรุ่นก่อน
0: จ
3: ะทำวิธีการแบบเนี้ย
0: ครับ
3: แต่น่าจะไปดูว่ากลุ่มที่เขาทำไม้ล้อมอะไรนี่เขาใส
0: ่
3: ว่าเงี้ยน่าเสียดายเสียดายต้นไม
0: ้เรื่องที่สอง
3: อันนี้เรื่องที่หนึ่ง
0: เร
3: ื่องที่สองก็คือเรื่องกันทะลุปราคาผมจำได้ว่าตอนน่าจะประมาณปี38หรือ39ตอนนั้นประเทศไทยมีกันทะลุปราคามืดแบบสนิทเลยนะผมไม่แน่ใจว่าปีจะจำได้
0: กันทะลุปราคานี่กลางคืนนะไม่ใช่สุริยุนะ
3: โทษคือในความหมายก็คือที่จะคุยก็คือเรื่องไอ้ที่ว่านกกับกลางวันน่ะ
0: ใช่
3: กันไอ้พระอาทิตย์มันดับอ่ะ
0: ใช่
3: คือบรรยากาศตอนนั้นผมมาดูที่อุทยานศรีเทพ
0: ครับ
3: คือใจวิวอ่ะแบบตะวันมันดับไปเลยแล้วก็นึกตอนนั้นน่ะเนาะสมัยนั้นน่ะก็ยังนึกว่าถ้าเกิดประเทศไทยหรือทั่วโลกอ่ะดวงอาทิตย์มันดับไปเนี่ยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมันน่าจะลำบากในการใช้ชีวิตอ่ะ
0: โอ้ถ้าดวงอาทิตย์ดับก็จบแล้วครับ
3: ใช่ไหมฮะผมดูคือขนาดเราเป็นคนแท้ๆเรารู้สึกใจหวิวเราเห็นนกเห็นอะไรอย่างที่คุณธนพงศ์บอกอ่ะ
0: เออคุณ
3: จริง
0: คุณวิโรจน์คุณวีระอยู่ด้วย
3: ได้
0: คุณวีระสวัสดีครับ
3: อาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปี39ฮะสุริยคราช
0: สุริยคราชปี39
3: นั่นแหละครับอาจารย์ไปดู
4: ก่อนเกิดวิกฤต
3: ใหม่
4: ๆก่อนเกิดวิกฤตปี40ครับ
3: ใช่ช่วงนั้นผมทำงานใหม่ๆจบเกษตรมาก็มาทำงานก็เห็นบรรยากาศช่วงนั้นน่ะ
4: โอเคละครับขอบพระคุณครับ
3: ได้ขอบพระคุ
0: ณครับสวัสดีครับ
4: ก็มารายงานตัว
0: ครับ
4: แล้วก็บิดลักนักเพลงครับ1ชั่วโมงหน้า
0: ครับ
4: วันนี้ประชุมเสร็จเร็ว
0: ครับ
4: นะแล้วก็ห้องอนุกรรมาธิการอะไรต่ออะไรก็แรปอัพเรียบร้อยแล้วเหลืองานอีกนิดเดียวนะก็จะกลับมาจัดรายการได้เหมือนเดิม
0: ครับ
4: นะอันนี้ก็บอกล่วงหน้าก่อนแต่วันนี้สเปเชียลชั่วโมงหน้าเชิญดาหน้ากันไปเลย
0: ดาหน้ากันมาเลย
4: เชิญดาหน้ากันมาเลย1ชั่วโมงข้างหน้า
0: ครับ
4: นะเอาให้รู้4รู้8เลยนะ เตรียมตัวได้เลย
0: ครับ
4: นะขาประจำขาจรอะไรขาโหดขาอะไรเนี่ยมาเลยนะโอเค
0: 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ในแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงใบบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างหลุนโซโล่ทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโล่อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยการกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13 นาฬิกาแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด และความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
13: ป์เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
15: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
16: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
15: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
16: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
15: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ11สิงหาคมนะคุณวีระอยู่กับผมตั้งแต่ช่วงที่แล้วคุณวีระบอกว่าเชิญ
1: ผมไม่พูดเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ผมมารอรับโทรศัพท์อย่างเดียว
0: ครับผม
1: นะเชิญเลยครับ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะฮะก็เชิญนะคร
2: ับ สนุกนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสสนุก
0: ครับ
2: มันมีเรื่องสนุกเยอะ
0: มีเรื่องสนุกเยอะ
2: รอสักนิดนึงจะตกใจกันนะไม่คิดว่าจะมา
0: ครับ
2: มาเลย
0: มาแล้ว
2: เริ่มเลย
0: นะฮะคุณหมูฮะสายสองคุณหมู
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ครับผมอาจารย์วีระครับ
1: ครับ
3: ครับผมอาจารย
1: ์ครับ
3: ผมเคยขอโทษนะครับผมเนี่ยเคยปารภเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
2: ไม่ได้ครับ
3: แต่ตอนเนี้ยผมต้องขอถอนคำพูดแล้วครับ
2: ครับ
3: เพราะการที่อาจารย์ไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญเนี่ย
2: ครับ
3: สุดยอดมากครับปีนี
2: ้ครับผม
3: ปีแรกก็ยังไม่มีอรรถรสมากปีนี้นี่สุดยอดครับ
2: เราไปจัดรายการในห้องประชุมครับ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เราไปจัดรายการคุยได้คุยดีในห้องประชุมกรรมาธิการครับ ต่อแล้ว
0: คุณมดสายสาม
2: มด
4: ฮัลโหล
2: เชิญ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อืมเอาว่า
4: ตอนแรกจะพูดเรื่องอื่นแต่พอรู้สึกว่าคุยกับอาจารย์มันรู้สึกตื่นเต้น
2: โอ้ธรรมดา
4: อาจารย์ว่า
2: อ
4: าจารย์เคยรู้สึกแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบอยากเจอคนนี้มากๆเลยอ่ะอยากเจอแล้วอาจารย์รู้สึกตื่นเต้นยกเว้นแฟนอาจารย์นะตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ย
2: ไม่มีนะ
4: ไม่มีเลยอาจารย์คือแบบอยากเจอคนนี้อยากเห็นคนนี
2: ้ไม่มีเลย
4: ตั้งหน้าตั้งตาคอยอะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะเจอเขา
2: ไม่มีเลยไม่มีเลย
4: หนูเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยอาจารย์เลยอยากเจออาจารย์มากอยากเห็นตัวเป็นๆจริงๆเลย
2: ก็วันที่16วันที่16บ่าย2
4: ยินดีค่ะ
2: วันที่10
4: เราไม่ได้ลงทะเบียนแล้วเขาจะให้เข้ามั้ย
2: เออเข้าไปดูแต่เข้าไปข้างในไม่ได้ก็อยากเจอตัวเป็นๆก็ได้เจอไง
4: ดีใจค่ะ
2: เอาหนังสือไปให้เซ็นบุกครบปรีตัวมาได้ไม่เป็นไรไปสักช้าหน่อยไปสัก3โมงอ่ะผมจะมีเวลาเพราะว่าผมจะคุยกับคนที่เขาลงทะเบียนเนี่ยตอนบ่าย2
0: บ่าย3นะ
2: เออโทษบ่าย3ก็จะจบประมาณไม่เกิน 4:30 นคร
0: ับ
2: คุณก็ไปสัก 4:00 นเงี้ยเออได้เจอ
4: ขอบคุณค่ะ
2: จับได้จับต้องได
4: ้
2: จับต้องได
4: ้ก็อาจารย์บอกว่าช่วงนี้อาจารย์รู้สึกฉันไม่ใช่คนสาธารณะนะ
2: เออจะไม่คืออันนี้ไม่ใช่ผมไม่เป็นอยู่แล้วแต่นายจราผมก็ไม่เป็นผมไม่เป็นอยู่แล้วครับ
4: ก็เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้สึก
2: ยกเว้นบริษัทลบผมเกือบจะได้เป็นแล้วนะท่านผมมันมีอยู่ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: มีผู้กับผู้อำนวยการสร้างอ่ะเขามาทาบทามผมไปเป็นตัวแสดงในหนัง
0: อ๋อเหรอ
2: เออแต่ผมนานแล้ว
0: เออ
2: แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วเขาใครไปผมจำไม่ได้แล้ว
0: ครับ
2: ถ้าไม่งั้นผมตอนนั้นผมก็เป็นดารานักแสดงสาธารณะไปแล้ว
0: เออ
2: โอเคครับขอบพระคุณครับวันอาทิตย์บ่ายสามผมมีนัดกับคนที่เขาจะไปเจอผมเป็นอันนี้เป็นรายการพิเศษเดือนละครั้ง
4: ค่ะ
2: บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันลาบินทาซอย67
0: อ
2: ่ะดีเอทอ่ะเอออันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วเขาคุณนัทพงศ์พูดแค่15นาทีก็เต็มไปแล้วเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากเจอจะเอาหนังสือไปให้เซ็นไม่มีปัญหาแต่ว่าขอให้ไปหลังจากที่ผมพูดไปให้เกือบๆจบก่อนอะแล้วคุณไปเดินช้อปปิ้งแถวนั้นก่อนก็ได้16นาฬิกาสัก16 15อะไรเงี้ยน
4: ะ
2: แต่เขาไม่ให้เข้าแบงค์ในนะเพราะว่าเขาล็อกไว้เขาล็อกไว
4: ้
2: โอเคได้ครับแล้วเจอกันครับ
4: อีกเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงก่อนว่าปากถ้าอาจารย์

0: ันบอกว่าอาจารย์จะไปถือป้ายลงถนนหนึ่งในนั้นจะไปยืนข้างๆอาจารย
1: ์โอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับอันนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับผมคนเดียวฮะไม่ต้องมากหรอกครับผมคนเดียวแล้วก
0: ็ก็อยาก
1: ไปคนอื่นไปก็ไม่มีไปคนอื่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมบอกก่อนแต่นี่สิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าคุณไปจดวันที่ที่ผมพูดคุณต้องไปจดผมจะลืมอีกอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วผมไม่ไปเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่โกหกมุสาว่าดิแล้วจะ
2: ไปหา
1: คุณช่วยจดไปด้วยว่าวันที่ผมพูดอ่ะวันที่เท่าไหร
2: ่ครับ
1: เออแล้วก็คุณทำมาร์กตัวเต็มๆเลยว่าหกหกเดือนวันที่เท่าไหร
2: ่
1: เออนะแต่คนอื่นห้ามไปนะห้ามไปเด็ดขาดเลยนะผมก็ไปแค่ว่าไปนะไปยืนประท้วงอ่ะเอาสักเท่าไหร่15นาทีก็พอมั้งนะหรือต้องอะไรหรือมันต้องพักค้างแรม
2: ไม่ต้อง
1: ถ้าพักค้างแรมจะได้เอาเต็มไปด้วย
2: เต
1: ็มไม่ผมก็ไปยืนแล้วผมก็บอกเนี่ยผมมาทวงเออครบ6เดือนแล้วผมก็มาทวงแค่นั้นเองส่วนคนอื่นห้ามไม่ยุ่งนี่เป็นกิจกรรมส่วนตัวของผม
0: เห็นดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมาก
1: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไม่ต้องมาคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: กับการแค่ให้เขายกเลิกการส่งเงินสมทุกกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์นี่นะสำหรับเราเนี่ยมันไม่มีผลเพราะเราเติมเราไม่ได้คิดเรื่องน
2: ี้จริงจริง
1: แต่ว่าในแง่องค์รวมอ่ะ
2: ครับที่รวมๆกันนะคนละนิดคนละนิดนะ
1: เห็นไหมแค่5สตางค์นะ
2: ครับ
1: เดือนปีละปีละ
2: เท่าไหร่ฮะ
1: ปีละ1,800ล้าน
2: โอ้โห
1: เห็นไหม
2: เออ
1: แค่5สตางค
2: ์
1: คนมันเยอะคนเติมน้ำมันมัน30-40 ล้านคน
2: โอ้ใช่ใช่
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: เออคุณคิดดูง่ายๆดิอ่ะน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลลิตรละเติมกันอ่ะ
2: ครับ
1: เติมกันอ่ะวันหนึ่งก็ประมาณวันละ100ล้านลิตรอ่ะ
2: 100
1: ล้านลิตรเอาง่ายๆด้วยกลมๆ100ล้านลิตร
2: ครับ
1: 100ล้านลิตร5สตางค์5ล้านบาท
2: 5ล้านบาทต่อวัน
1: โน50ล้าน
2: 100
1: 50ล้านต่อเออ5ล้าน
2: 5ล้าน5ล้าน
1: 100ล้านบาทต่อวันเดือนนึงก็
2: เดือนละ150
1: เออ150 12เออพอดีเลยเว้ย12 5 6 12 1 12 1,800 ล้านพอดีเลย
2: ครับ
1: เดือนละ150ล้านปีละ 1,800 ล้าน
2: ครับ
1: แต่ก็เก็บเฉพาะคนที่เติมน้ำมันนะคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได
2: ้ก็ไม่ได้เกี่ยวคุณน้อยครับสาย1
1: คุณน้อยครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: เออขอโทษนะค่ะไม่ทันข่าวคุณเวลาจะไปประท้วงอะไรเหรอคะ
1: อ๋อไม่ผมเนี่ยเป็นคนที่มันปากแบบปากเร็วอ่ะผมก็บอกว่าไอ้ที่เขาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์น่ะผมเห็นว่าไม่ควรเก็บอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากองทุนเนี้ยมีเงินสะสมอยู่ตั้ง 16,000 ล้านซึ่งไม่ต้องเก็บก็ได้แล้วส่วนระหว่างนี้เขาเอาเงินไปใช้แล้วมันจะหมดไปหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าณตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยเขามียอดสะสมคงเหลือยกมาเมื่อต้นปีงบประมาณ2,169เนี่ยประมาณ 16,000 ล้าน 15,000 ล้านเนี่ยนะจะเอาตัวเลขเด็กๆก็ไปเปิดสมุดของสำนักงบประมาณดูก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็จะหาว่าผมพูดผิดอีกอ่ะ
3: ไม่เป็นไรตรงจุดนั้นไม่ละเอียดถึงขนาด
1: ไม่รู้อ่ะก็เอาพูดอย่างนี้คราวนี้ผมก็คิดว่าก็ไม่ควรจะเก็บอีกต่อไปควรจะยกเลิกซะยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันไอกองทุนอนุรักษ์พลังงานคนละอันกับกองทุนน้ำมันนะคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกัน
3: ไอ
1: กอง
3: คิดว่าเป็น
1: ตัวแล้วก็นี่ไงก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระด้งกันหมดนะครับ
3: จับไปกระเดียนกระด้ง
1: ก็ผมก็เลยคิดว่าคราวนี้เพื่อให้มันหนักแน่นแล้วผมคิดว่าที่ผมคิดว่ามันไม่ผิดคุณมีเงินตั้งขนาดนั้นน่ะแล้วคุณจะมาเก็บอีกทำไมถูกไหมไม่ต้องไปดูไส้ในว่าเอาไปทำอะไรนะแล้วมันเก็บมากี่ปีเราไปคำนวณดูว่ามันเป็นเงินสักเท่าไหร่แล้วมันไปทำอะไรบ้างใช่ขนาดปีนึงเนี่ยเราเสีย5สตางค์ต่อลิตรเนี่ยมันยังตั้ง 1,800 ล้าน
3: อ
1: ่ะใช่ไหม 1,800 ล้าน5ปีก็เกือบหมื่นล้านแล้วเออมันเก็บมาตั้งหลายปีแล้วเมื่อก่อนมันเก็บลิตรใน25สตางค์ด้วยซ้ำไปแล้วจะมีคนเล่าผมฟังถ้าไม่ผิดอ่ะ
3: คือต้องขอบคุณคุณวีระมากเลยที่ไปเป็นกรรมการอะไรเนี่ยที่ออกข่าวอยู่แทบทุกวัน
1: ยังกรรมการต่อยมวย
3: คือมันทำให้ความลับอะไรของราชการหลายๆอย่างเนี่ยได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
1: อันนี้ผมค่อนข้างหวั่นใจอย่างที่ผมพูดว่าปีหน้าไม่น่ามีถ่ายทอดสดผมคิดนะนี่ผมคิดนะสรุปรวมความแล้วผมว่าสำหรับเราอ่ะดีมากกว่าเสียสำหรับคนที่เขามีอำนาจเสียมากกว่าดี
3: เสียมากกว่า

0: ันนี้ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่มีการถ่ายทอดสดในอนาคตก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ไอ้นี่ประเทศไทยจะเดินไป
0: ตอนนี้เรายังไม่เราไม่ใช่ครับประเทศไทยตอนไม่โอ้โหยิ่งกับคานเลยครับตอนนี้ประเทศไทยเราฟุบอยู่ครับเรายังไม่ฟื้นครับเราฟุบอยู่ครับกำลังให้น้ำอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดอีกแบบนึงก็สรุปรวมความว่าผมก็บอกเขาว่าถ้าภายใน6เดือนภายใน6เดือนนะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนจากนี้ไปอ่ะจากวันที่ผมพูดอ่ะถ้ายังไม่ยกเลิกการเก็บเงินสมทบลิตรละ5สตางค์เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงานผมจะไปประท้วงคนเดียวที่ทำเนียบทำไมที่ทำเนียบก็ที่ทำการของกระทรวงพลังงานเอาที่ไหนดี
1: ถ้าอยู่สะพานหัวช้างใช่ไหม
0: ถ้าเกิดกระทรวงพลังงานไม่แน่ใจว่ามันตรงสะพานหัวช้างอันนั้นเป็นที่ทำการรัฐมนตรี
1: สะพาน
0: อะไรล่ะเดี๋ยวสะพานยศเสสะพานยศเส
1: ใช่
0: เดิมเนี่ยมันเป็นไอ้อะไรโครงการลุ่มแม่น้ำโขงอะตรงนั้น
2: อ
0: ะสะพานยศเสแต่ผมตรงนั้นมันที่จอดรถลำบากขึ้นไปผมว่ามันจะมีที่ที่เขาทำงานคือ Energy Complex
2: ครับ
0: อยู่ตรงแถวแถวรวมรวมกับพวกปตท.ตึกนั้นไม่รู้ที่ไหนนะยังไม่ได้เปิดดู
2: ครับ
1: ค่ะให้กำลังใจค่ะ
0: ไม่ต้องครับ
1: ไม่
0: ต้องครับประท้วงผมเกรงว่าเขาจะยกเลิกก่อนผมประท้วง
1: แหมก็เราก็ไม่เหนื่อยดีแล้ว
0: มันไม่เหนื่อยอะไรผมให้คนขับรถผมเนี่ยนะถ้ามีตอนที่ผมให้คนให้มีคนขับรถไปส่งผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงเชิงสะพานชมัยมารุเชษ
2: อันนี้ที่ทำเนียบ
0: ที่ทำเนียบนะเสร็จแล้วผมก็จะไปถือป้ายผมมาทวงการยกเลิกเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ55สตางค
1: ์5สตางค
0: ์ใครจะไปทำข่าวไม่ทำข่าวผมไม่สนใจ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วเสร็จแล้วผมอาจจะให้เขาถ่ายรูปนึงแล้วก็ลงใน Facebook ของผมว่าผมมาประท้วงแล้วนะส่วนคุณจะไม่ยกเลิกหรือยกเลิกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่อำนาจผมอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดตรงนั้นมันไม่ใช่ผมก็มา Energy Complex
1: ให้คนขับรถรอไว้ก่อน
0: ให้คนขับรถรอนิดนึงให้เขาถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วผมก็ไปจริงไหม
1: ค่ะสนุกดี
0: มันจะเป็นเราจะไปทำอะไรให้เป็นเรื่องคือเป็นมันจะเป็นมีอะไรอ่ะมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมก็ทำอย่างที่ผมคิดแค่นี้เองอ่ะทำไมเลยต้องไปกันเยอะแยะไปคนเดียวก็พอแล้วแต่ต้องมีอาจจะต้องมีคนช่วยถือของให้ผมอีกสักคนนึงอาจจะต้องมีคนถ่ายรูปอีกสักคนนึงเพื่อยืนยันว่ามาแล้วเพราะไอ้อะไรล่ะไอ้ตัวเลขที่มันขึ้นน่ะเวลาแล้วก็วันที่น่ะมันไม่โกง
2: ครับ
0: ถูกมั้ย
2: ถูก
0: ถูกมั้ย
1: งั้นคุณณัฐพงษ์ว่างอยู่ไป
0: มันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดขึ้นหรอกเชื่อผมเถอะไม่เกิดขึ้นหรอกเรื่องแค่นี้เขาจะมายอมให้ผมไปยืนหน้าทำเนียบทำไมใช่ไหมแล้วเขาก็มีตังค์อยู่แล้ว
1: รอค่ะรอวันที่สิบ
0: วันที่สิบบอกเจอกันเจอครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
0: วันที่สิบนี่เราไปไหนวะ
2: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
0: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันอันนี้เป็นรายการใหม่นะ
2: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำบันทึกอะไรไว้เปล่าถ้าบันทึกไว้เนี่ยต่อไปเรามาตัดต่อนะเอพิโซด1เอพิโซด2เอพิโซด3สู้กับซีรีส์จีนได้เลยคุณณัฐพงษ์
2: จริงๆ
0: ให้เขาทำแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นผู้ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็มีบรรยายไทยแล้วก็พูดไทยบรรยายอังกฤษเนี่ยก็ไปขาย Netflix ได้
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ถูก
0: คิดมันต้องคิดไปจนสุดทางเลยให้เป็นเงินเลยเอามาต่อ
2: 02-248-1657
0: อ่าฮะ
2: 02-248-1657นะครับ
0: ถือว่าผมมาชดเชยกับที่ผมมาแบบขาดวิ่นนะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: วันนี้ผมขอคุยคนเดียวเลยนะชั่วโมงนึง
2: เอาเลยฮะเชิญนะ
0: แต่ถ้าไม่มีคนโทรมาผมก็ไปนะ มันไม่ใช่อะไรใหญ่โตอ่ะเดี๋ยวก็จะหาโอ้โหไม่ทำงานเลยนะเกรงใจเขาเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: แต่ก็ทำเนี่ยก็ทำงานก็โทรศัพท์เข้ามาพยายามให้มันมีอะไรอย่างที่มันควรจะเป็นอ่ะผมขออีกสัก 2-3 สายก่อนที่ผมจะไปพักกลางชั่วโมง
2: ครับ02-248-1657
0: อืม
2: 02-248-1657นะครับ
0: ส่วนใครอยากเจอผมก่อน
2: ครับ
0: ผมตั้งใจว่าพรุ่งนี
2: ้พรุ่งนี้คือ
0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ย
2: วันที่12
0: เออผมตั้งใจว่าผมจะขับรถไปดู
2: อะไรฮะ
0: คลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันตก
2: อืม
0: ซึ่งกำลังทำอยู
2: ่ครับ
0: คือระบายน้ำจากบางบานมาบางไ
2: ทรอ๋อคลองบางบานบางไทรอะไรนะ
0: ไอ้มันขุดใหม่นะไม่ใช่คลองเดิมนะครับ
2: ที่ขุดใหม่ที่จะเป็นฟลัดเวย์ใช่ไหม
0: เนี่ย
2: อันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ผมจะไปดูกับตาว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่เห็นมีคนพูดว่าปีนี้ยังไม่เสร็จ
2: ครับ
0: ถ้าปีนี้ยังไม่เสร็จก็หมายความว่าถ้าเกิดน้ำหลากมาจากทางเหนือปีนี้คลองนี้อาจจะยังใช้งานไม่ได
2: ้ครับ
0: เพราะมันจะต้องมาออกบางบาน
2: อ่
0: ะเออแต่มันออกตรงไหนผมไม่รู้นะจะขับรถไปดูเห็นเขาบอกว่าไอ้คันดินน่ะ
2: ค
0: ันดินของคลองเนี่ยมันเป็นถนนน่ะเขาบอกว่าขับได้แล้ว
2: อ๋อเหรอ
0: เออในส่วนที่มันเสร็จ
2: อ๋อ
0: เหมือนตอนที่น้ำท่วมใหญ่ๆตอนนั้นถือผมไปเขื่อนพระราม6อ่ะ
2: ครับ
0: เออนะอ่ะต่อ
2: คุณประพัฒน์ครับสาย2
0: คุณประพัฒน์ครับ
3: ครับ
0: เชิญครับเชิญครับปิดวิทยุไม่ปิดวิทยุก่อน
3: ได้ยินว่า
0: ไม่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้อง
3: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: เชิญ
3: ปิดแล้วครับคือยกป้ายว่าให้ยกเลิกกองทุนน้ำมัน
0: ไม่ใช่ครับฟังช้าๆนะครับเดี๋ยวข้อมูลผิด
3: ได้คือ
0: เดี๋ยวฟังไม่ฟังผมก่อนฟังเดี๋ยวฟังผมก่อนจะได้รู้เอาข้อมูลให้มันตรงกันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อน
3: ครับ
0: มันมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานหรือชื่อเต็มๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะกองทุนอนุรักษ์พลังงานเขาเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเนี่ยลิตรละ5สตางค
3: ์ครับ
0: แล้วกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขาก็มีภารกิจจะต้องไปทำซึ่งผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดหรอกแต่ทราบว่าเขามีเงินสะสมอยู่ 16,000 ล้าน
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมคือมันไม่สมควรที่จะเก็บเงินก้อนนี้อีกต่อไปแล้วหรือไปใช้เงินตรงนั้นให้หมดแล้วค่อยมาเก็บใหม่ก็ได้ลิตรละ5สตางค์เป็นเงินปีละ 1,800 ล้านบาทเนี่ยผมเสนอให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วถ้าเกิดไม่ยกเลิกภายใน6เดือนนับจากวันที่ผมพูดผมจะไปประท้วงแค่นั้นแหละครับ
3: ครับถูกต้องครับตรงกันคืออย่างนี้ผมก็ได้ยินต่อไปอีกว่าเขียนว่าให้ยกกองทุนอนุรักษ์อะไรเงี้ยลิตรละ5สตางค์ผมก็เห็นว่าควรจะเขียนว่าให้ยกเลิกแต่อย่าไปบอกว่าลิตรละ5ตังค์นะครับเพราะเดี๋ยวเขาเก็บลิตรละ6ตังค
0: ์โ
3: อ้
0: ให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันอย่าไประบุตัวเลขเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคอ่ะรอบครอบขอบพระคุณครับผมไม่ได้คิดแบบนี้เลย
3: เขียนว่า5ตังค์
0: เขาอาจจะไปเก็บบาทนึงเลย
3: ตังค์ถูกแต่เขาเก็บ6ตังค
0: ์เออโอเคแล้วเข้าใจประเด็นแล้วโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เออเราไม่ได้คิดเหลี่ยมนี้เว้ยเดี๋ยวมันกลับหลังหันมันเล่นให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานในอัตราลิตรละ5สตางค์เปลี่ยนเป็น
2: 6สตางค
0: ์เฮ้ยมันจะคิดอย่างนั้นเหรอวะไม่ได้คิดเลยแบบนั้นเลยโอ้พี่โคตรรอบครอบเลย
2: คุณนุกูลนะสาย3
0: นุกูลครับนุกูล
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญ
4: ผมดีนะอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าอาจารย์จะพรุ่งนี้อาจารย์จะไปบางบานอะไรเงี้ยนะ
0: เออแนะนำ
4: พอดีผมไปมาเมื่อวานนี้อาจารย
0: ์
4: ผมไปผักไ
0: ท
4: ยน้ำมาแล้วครับอาจารย์
0: ก็นี่ไงไม่ผมจะไปดูคลองที่เขาทำขุดใหม่อ่ะบางบานบางไซไปยังไง
4: อ๋อผมไปไม่ถึงผมไปแค่บ้านผมบ้านผักไห
0: ่
4: แต่ว่าก่อนน้ำมาอีกแล้วอาจารย
0: ์เ
4: ออน้ำเริ่มมาอีกแล้ว
0: เออใช่
4: จ้าบอกมาได้3วันแล้วครับอาจารย
0: ์ที่ไหนผักไ
4: ห่ผักไห่ครับผักไห่
0: แถวนั้นมันเป็นขาประจำอยู่แล้วนี
4: ่ครับบ้านญาติผมอยู่ไอ้คอแม่น้ำน้อยอะคร
0: ับ เข้าใจโอเค
4: มันมาแล้วครับ
0: มันมาแล้วนะโอเคขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อวานท่านรองเอกนิติ
2: ครับ
0: ซึ่งรับผิดชอบเพราะแบ่งนายกอ่ะช่วยกันดูอ่ะรู้สึกแกจะรับผิดชอบภาคกลาง
2: ภาคกลางอ
0: ๋
2: อ
0: แล้วแกไปประชุมที่อยุธยา
2: เอออ
0: ่ะก็คงจะ เดี๋ยวเราก็จะเห็นข่าวเขายกพนังกั้นน้ำตรงหน้าวัดชัยใช่ไห
2: ม
0: แล้วมันจะมาหลายระลอก
2: ครับ
0: แล้วมันจะลดลงแล้วมันก็จะมาใหม
2: ่
0: เออประมาณนั้น
2: ครับ
0: ต่อ
2: คุณสันนะสายสอง
0: คุณสันครับคุณสัน
5: ครับผม
0: เชิญครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: เชิญครับ
5: ได้ยินที่อาจารย์บอกเนาะยกเลิกไอ้ห้าสตางค
0: ์
5: คุณลดกับพลังงาน
0: เออ
5: มันมีแวดบวกอีกนะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่มีครับ
5: อ้าวเหรอครับ
0: ไอ้นั้นเป็นภาษีสรรพสามิตครับ
5: อ๋อเหรอครับพอดีผมเห็นในตารางของ
0: ตารางไม่ตารางที่มันบวกมันไม่ตรงนั้นไม่มีครับถ้าดูภาษีน้ำมันจะเห็นว่ามี local tax อันนั้นคือภาษีสรรพสามิตครับ
5: มีภาษีภาษาสรรพสามิตมีภาษีเทศบาล
0: ไม่มีครับภาษีเทศบาลไม่มีครับ
5: เหรอครับไม่มี
0: ภาษีอันนั้นภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็กองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานอ่ะอันเนี้ยไอตัวกองทุนเขาเก็บไม่มีบวกแวตครับ
5: อ๋อโอเคครับผมอีกเรื่องนะครับอาจารย
0: ์ครับ
5: พอดีผมนี่เป็นโจทย์ฟ้องลูกน้องเก่ายืมเงินมา
0: โอ้ไม่เดี๋ยว
5: ยืมเงินแล้วก็
0: ยืมเงินไปหรือยืมเงินมานี่มันยืมอ่ะเราไปยืมเข้ามาหรือ
5: เราให้เขายืม
0: พูดเรายืมเงินมาผมงงเลยต้องยืมเงินไปสิครับ
5: โอเคโอเคครับมีเงินมาให้เงินลูกน้องยืมไปคราวนี้เนี่ยบอกจะใช้ไม่ใช
0: ้
5: สุดคดีละยึดทรัพย์มาได้ละ
2: โอ้โหยึดทรัพย์เลยเหรอ
0: ไม่แสดงว่าพี่ต้องยืมกันเป็นเงินก้อนใหญ่นะ
5: โอ้สองหมื่นอาจารย
0: ์ไม่สองหมื่นแล้วจะไปยึดทรัพย์อะไรอ
5: ่
0: ะ
5: ไม่อายัดเงินเดือน
0: แล้วมันยึดทรัพย์กับอายัดเงินเดือนนี่คนละเรื่องกันนะยึดก็ยึดยึดก็ยึดอายัดก็อายัดนะคนละอันกันเอาภาษาไทยนะอายัดก็อายัด
5: อายัดเงินเดือนได้มาแล้ว
0: ไม่อายัดแล้วได้เลยเหรอ
2: กี่เดือนฮะ
5: อายัดแล้วเนี่ยมันก็ทบต้นเลยนะ
0: ไม่ใช่อายัดแล้วได้หรือแล้วได้เลยเหรอเงินนั้นเบิกได้เหรอ
5: มันนี่แหละจะเล่าให้อาจารย์ฟัง
0: อายัดมันเบิกไม่ได้นะฟรีซอ่ะ
5: ผมไปที่สารพิพากษาเรียบร้อยเนาะ
0: มีคำสั่งศาลมาก
5: รมบังคับคดีกรมบังคับตอนแรกก็ขออายัดบัญชีที่ผมรู้แหละว่าเขามีบัญชีนี้ก็เราโอนเงินเข้าบัญชีนี้เนาะก็อายัดได้มา700เสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ครบ1ต้นก็สืบเจอมาว่าทำงานอยู่ที่ไหนก็ไปที่กรมบังคับคดีต่อทีนี้เวลาจะยื่นอายัดอ่ะมันต้องวางค่าธรรมเนียมด้วย 1,500 บาทต่อครั้งเนาะครั้งแรกก็บัญชีใช่ไหมอ่ะ 1,500 บาทเราไปวางไว
0: ้
5: ครั้งที่สองเรารู้ว่าทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ยื่นก็ไปเขียนคำร้องอีกก็วางอีก 1,500 บาทสุดท้ายแล้วเนี่ยบังคับคดีเขาก็ติดต่อไปที่บริษัทที่ลูกหนี้เขาทำงานอยู่เนาะเขาทบหมดเลยนะไอ้ 1,500 ที่เป็นค่าธรรมเนียม
0: ใช่ใช่ใช่
5: เอาคืนให้เราด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
5: โอ้จากเงิน 20,000 ไปมาโดนไปนะเสร็จ 34,000 นะ
0: โอเคครับรับทราบ
5: คราวนี้เนี่ยอายัดเงินได้ตั้งแต่เดือนพฤษภา
0: ครับ
5: ปลายเดือนพฤษภาเงินเดือนพฤษภาเนาะเราก็รอกว่าเขาจะส่งจดหมายอะไรมาเนี่ยก็พฤษภาก็แล้วมิถุนา1เดือนแล้วกรกฎาคมก็แล้วสุดท้ายก็เลยโทรไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเราก็ดูในระบบแพ็คกิ้งของเขาเนี่ย มันก็ขึ้นบัญชีเลยเสร็จเรียบร้อยมารอจนกระทั่ง1กรกฎาคมพิมพ์ซองก็เลยงงสินฟองอะไรก็โทรไปถามเขาผ่านเดือนกรกฎาคมมาอีกเดือนนึงรออีกเดือนสินฟองเขาก็บอกว่ารอพินฟองส่งให้กับโจทย์ให้มารับเงินผมก็บอกโอ้ยพี่เดือนนึงแล้วนะเขาบอกอ๋อนั้นไม่เป็นไรน้องเข้ามาเลยก็เข้าไปรับ
0: ตกลงไม่ต้องพิมพ์ซอง
5: ครับรับเงินเสร็จเรียบร้อยซองมาเมื่อวานที่บ้าน
0: เขาเบิ้ลอย่างเงี้ย
5: ไม่ได้เบิ้ลแล้วก็ได้เงินแล้วแหละ
0: อ้าวแล้วซองเป็นซองเปล่าเหรอไม่ซองที่มาเป็นซองอะไร
5: ซองให้ไปรับเงิน
0: อ๋อไม่ได้มีซองใส่เงินมาให้เป็นซองว่าให้เป็นเอกสารให้ไปรับเงิน
5: เป็นเอกสารคิดสรุปบัญชีมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่งมารับเงินได้เลยตรงนี
0: ้แต่เราไปรับก่อนจดหมายมา
5: แต่เราไปเอาเงินมาเรียบร้อยแล้วที่แล้ว
0: แสดงว่าเราขยัน
5: เราไม่ไหวเหมือนกัน
0: เราขยันเราขยันโอเคแล้วไงต่อ
5: คราวนี้คือไอ้เงินก้อนเนี้ยถ้าเกิดว่ารอเนี่ยดอกเยอะนะอาจารย
0: ์
5: ที่เขาอายัดมาแล้วอยู่ที่กรมบังคับคดีเนี่ยกว่าเนี่ย2เดือนน่ะเขายึดเงินอายัดเงินลูกหนี้มาได้เนี่ย
0: คุณณัฐพงศ์
5: กว่าจะจ่ายที่โบสถ์น่ะ
2: ไม่เยอะหรอครับ
0: เขาคิดอัตราดอกเบี้ย
2: ไม่อย่างนี้คือเราไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเราได้เงินมาก็โอเคแล้วครับคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเงินพักอยู่ตรงนี้พักอยู่ตรงนี
0: ้
2: เราจะเสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์ฮะได้เงินมาคุ้มละบวกกับดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็คุ้มละ
5: ถูกได้เงินมาก็จบ
2: จบแล้วไม่ต้องคิดพี
0: ่โอเคแล้วแหละโอเคขอบคุณเล่าถึงยาวยืด
2: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
0: เป็นผมไม่ฟ้องสองหมื่น
2: ครับ
0: ให้นัทพงษ์ยังให้เกินเลย
2: จริงครับจริงครับ
0: ใช่ไหมอะไรวะแม่สองหมื่นที่ฟ้องกันเนี่ยผมไม่ไหววะค่าดำเนินคดีแพ่งสองหมื่นไอ้นี่มันโมโนสาเล่ไม่ว่านัทพงษ
2: ์
0: มโนนะ
2: แต่ว่ามันแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายมัน
0: มีเจ้าหน้าที่จัดการ
2: ให้ช่วยคุยกันสอง
0: คร
2: ั
0: ้
2: งก็จบ
0: คุณรู้ไหม
2: ครับ
0: เมื่อวานผมเจอกับโฆษกศาลยุติธรรมเลขาธิการศาลยุติธรรม
2: ครับ
0: คุณรู้ว่ามันมีคดีที่ออนโกอิ่งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้
2: เท่าไหร่ฮะ
0: 5ล้านคดี
2: 5ล้านคดีโอ้โห
0: ซึ่งบางคดีเนี่ยอาจจะตัดสินชั้นศาลชั้นต้นรอศาลอุทธรณ
2: ์ครับ
0: บางคดีเนี่ยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปฎีกาก็มีนะแล้วแต่นะแล้วก็คดีที่ยังไม่จบในศาลชั้นต้นสิริรวมแล้วตอนนี
2: ้5ล้านคดี
0: 5ล้านคดีผมฟังแล้วผมตกใจมาก
2: ครับ
0: นะผมก็ถามเขาว่าคือเขาจะขอมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ระบบที่จะเก็บข้อมูลของเขาคราวนี้มันก็มีการถกเถียงกันในคณะอนุกรรมธิการ
2: ครับ
0: เพราะรัฐบาลออกมาเป็นแนวว่าต้องการให้อะไรล่ะมันชื่ออะไรรัฐบาลดิจิตอล
2: เซิร์ฟเวอร์กลาง
0: เซิร์ฟเวอร์กลาง
2: ครับ
0: อะไรล่ะ National Cloud หรือ Cloud First อะไรสักอย่างผมจำชื่อผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะ
2: ครับ
0: เอาเป็นว่าเขาต้องการให้ข้อมูลเนี่ยไปรวมอยู่ที่เดียวนะไม่ต้องให้ไปกระจายหลายที่ไอ้ทางฝั่งนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจไอ้ระบบข้อมูลกลาง
2: ครับ
0: เขาก็ไม่มั่นใจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าไอ้ข้อมูลของเขาเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องทางคดีที่ยังไม่จบ
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช
0: ่ถ้าเกิดว่าคนล่วงรู้มันก็จะเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจของทางผู้พิพากษาอะไรต่ออะไรใช่ไห
2: ม
0: เขาก็เลยบอกว่าเขาตอนเนี้ยเขาขอทำแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มันเป็นระบบของเขาเองเป็นระบบปิด
2: ครับ
0: แต่เขาต้องทำทุกศาลนะ
2: ใช่
0: มีประมาณ162แห่ง
2: ครับ
0: ที่ทำการศาลเนี่ยที่เขาจะเก็บข้อมูลของเขาเนี่ย162แห่งไอ้ทางนี้ก็ขอตัดครึ่งนึง
2: เ
0: ขาก็บอกว่าตัดอะตัดได้แต่ผมก็จะเหลือศาลที่ไม่มีกับมี
2: ครึ่งนึงก็ประมาณว่าส่งไปที่ศาลจังหวัดก่อนศาลเยาวชนและครอบครัวเก็บไว้ก่อน
0: ผมไม่รู้ไงอันนั้นก็อันนึงอีกอันนึงเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาก็ยินดีที่จะเข้าร่วม National Cloud
2: ครับ
0: คือของชาติของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอะไรนั่นน่ะเขาบอกเขาไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าม
2: ันต้องเป็นคดีที่เสร็จ
0: ไม่ใช่ไอ้คดีที่เสร็จมันไปอยู่แล้วคุณนัทพงศ
2: ์
0: ไอ้ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งเขาไม่มั่นใจเรื่อง Security เนี่ย
2: เขา
0: จะทำแผนที่จะไปสมทบทำแผนจะไปสมทบในอนาคต
2: ครับ
0: เขาจะไม่ทำแบบว่าจะอยู่แบบออโตโนมัสไปตลอดการเขาไม
2: ่
0: ผมบอกถ้าอย่างนี้ก็โอเคพอฟังกันได
2: ้
0: นะแต่กรณีของศาลปกครองเขาไม่ยอมเว้ย
2: โอ้ศาลปกครองเขาทำของเขาเอง
0: เขาครับแล้วเขาบอกเขาไม่มีแผนที่จะไปรวมกับใครอ่ะ
2: เ
0: ขาไม่มี National Cloud อ่ะผมบอกให้ผมก็เลยบอกกับเลขาที่การศาลปกครองบอกท่านเลขาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนี่เป็นนโยบายรัฐบาลถ้าเขาสั่งให้เราไปเราต้องไปนะ
2: ครับ
0: แต่เราไม่ไปด้วยเหตุผลว่ามันมีเรื่องเฉพาะเรายังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยพอได้แต่เราต้องทำแผนที่จะไมเกรตนะคือตอนเนี้ยแผ่นดินไหวแล้ว
2: ครับ
0: รัฐบาลสั่งทำแผนอพยพ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งเอง
0: เดี๋ยวผมวิ่งเอง ประมาณนั้นน่ะ
2: ครับ
0: ผมรักบ้านเกิดเมืองนอนมากผมจะไม่ไป มันก็ฝืนธรรมชาติอยู่นะคุณนัทพงศ์
2: มันก็ฝืน
0: มันก็ฝืนนะผมก็เลยบอกว่าท่านเลขาตั้งหลักดีๆคราวนี้ผมพูดเขาอย่างนี้ได้เพราะอะไร
2: ครับ
0: เขาเป็นรุ่นน้องผมที่สวนกุหลาบพี่ครับผม OSK เลยมาอย่างนี้เลยนะรู้สึกจะ106หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
2: เห็นว่ากันนะ
0: รู้สึกจะ106นะก็เจอกันก็ทักทายกันดีผมก็บอกเอ๊ะท่านเลขาศาลปกครองผมบอกท่านเลขาตั้งแนวอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมีปัญหานะเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่จนจบรายการว่าตกลงเข้าตัดไม่ตัดนะ
2: ครับ
0: แต่คิดว่าไม่น่านะแล้วก็มีเลขาศาลรัฐธรรมนูญมาย ังไม่เล่าอะไรให้ฟัง
2: มัน นี้แหละอันนี้เรื่องการเมืองแท้ๆ
0: ใช่ไหมคือมันสำหรับผมมันเป็นโจ๊กอะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
0: เออมันเป็นคือการที่คนเราเนี่ย

0: ไม่รู้หรอก
1: ครับ
0: ผมก็มานั่งคัดเอกสารว่าเอกสารนี้พิจารณาเสร็จแล้วใส่กล่องแล้วเขียนเบอร์ไว
1: ้ครับ
0: เพราะถึงเวลาต้องมาค้นมันจะจำได้ไงถ้ามันเราไม่ทำลำดับไว้
1: อืม
0: ไอ้พิจารณาไอ้พิจารณามาตราแรกๆก็อยู่กล่องหนึ่งไล่มาตามลำดับอ่ะตอนนี้เป็นกล่องที่8แล้วนะผมก็จะเรียงเอกสารที่ไม่ใช้แล้วจบแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันใหม่แล้วกับเอกสารที่ควรจะเก็บมาใช้งานต่อไปกับเอกสารที่รอจะพิจารณาต่อไปอย่างวันพฤหัสพวกนี้วันพฤหัสวันหลังจากเรากลับมาจากวันหยุดนะ
1: ครับ
0: วันพฤหัสนี่จะเป็นการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกระทรวงสุดท้ายถ้าเป็นหน่วยราชการเป็นกระทรวงสุดท้าย
1: ครับ
0: ส่วนหน่วยงานของศาลสามหน่วยงานอะไรพวกนี้จะมา
1: องค์กรอิสระไปยัง
0: เนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะ
1: พวกกสทช.อะไรนี่จะท้ายๆใช่ไหม
0: นี่ละนี่ละมาแถวนี้ละ
1: ครับ
0: เนี่ยก็ไอ้ที่คุณเห็นนั่นแหละผมก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะจัดลำดับไม่ถูกผมคนแก
1: ่
0: แล้วนะผมจะจัดลำดับไม่ถูกว่า A B C D อ่ะเอาเป็นว่าตื่นมาจำได้ว่ากินกาแฟก็โอเคแล
1: ้
0: ว
1: แต่ผมเห็นคุณวีระเวลาที่ไปกรรมธิการเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกระดาษอยู่แผ่นนึงคล้ายๆคุณวีระอาจจะช็อตโน้ตทิ้งไว้ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ไหมว่าเออมีประเด็นนี้มีเรื่องนี
0: ้ผมสั้นๆผมโน้ตนิดเดียวว่าเป็นเรื่องแต่ผมไม่ได้มันไม่ได้
1: เขียนรายละเอียดทั้งหมดหรอกแต่ว่าเป็นประเด็นเป็นเรื่อง
0: คนอื่นที่เขาเห็นเขาพูดกันคล่องๆเนี่ยเขาอ่านจากโน้ตบุ๊กเขา
1: ค
0: ือเขียนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอย่างผมไม่ใช่ผมก็นั่งจับประเด็นผมก็คัดตัวเลขบางทีผมก็พับหนังสือไว้เห็นไ
1: หมนานๆ
0: ผมไม่ได้ทำงานผมไม่ได้ทำงานแบบคนอื่นเขา
1: ครับ
0: เพราะผมจับประเด็นแล้วผมก็จะรู้ว่าเอ้ยต้องมาเปิดเล่มนี้นะหน้านี้ตัวเลขนี
1: ้
0: เปิดเล่มนี้หน้านี้ตัวเลขนี้เปิดหน้านี้ตัวเลขนี้เล่มนี
1: ้
0: วันนี้ตั้งใจจะพูด1 2 3ก็แค่นี้
1: แล้วเป็นผมถามมันเป็นกระดาษเล็กๆสั้นๆเหมือนตอนที่เล่ามากับมาพระตาม
0: ไม่กระดาษ A4 นี่แหละ
1: A4 นะ
0: ก็กระดาษมันมี2หน้าใช่มั้ยเล่าที่เขาพิมพ์ให้ผมเนี่ยมันมีหน้าหลังว่างผมก็เขียนกระดาษ A4 นั่นแหละแล้วผมไม่มีโน้ตมีแนทอะไรหรอกคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ไอ้โน้ตอันนั้นเนี่ยไอ้โน้ตมหากาพย์อีกเรื่องนึงไอ้นั่นโหนั่นทำมันต้องทำมาให้เรียบร้อยสิไอ้นี่ไม่ใช่แบบนี
1: ้ไม่ใช่แบบน
0: ี้ไม่ใช่แผ่นเล็กๆไอ้นี่มันมีตัวเลขนี
1: ่
0: แล้วบางทีเราต้องบวกลบตัวเลขตัวเลขตัวตั้งยังไงตัวหารยังไงตัวลบยังไงต้องตั้งใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีแบบประเภทว่ามันก็คลาดเคลื่อนได้ถ้าถามผม
1: ครับ
0: นะเพราะเราอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเป็นคนคุยจากเมมโมรี่
1: ใช่
0: คุณณัฐพงศ์นั่งทำงานกับผมอยู่ก็รู้ว่าผมคุยจากเมมโมรี
1: ่
0: นะผมไม่ได้คุยแบบว่าเตรียมมาคุยเลยมีสคริปต์สแคปมันไม่มีแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ครับ
0: แม้มันก็อาจจะมีสลิปออฟเดอะทางบ้างมันก็ต้องมีอะไรที่มันหลุดออกไปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับผมเพราะผมเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแบบก็ไม่ควรผิดนะถ้าเรื่องที่สำคัญมากๆนี่วันเวลาก็ไม่ควรผิดซึ่งเราอันนี้ถ้าเกิดเราเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเราพูดในบริบทไหนเรารู้ว่าอะไรมันสำคัญไม่สำคัญใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือ เรื่องของบางทีเราก็ประมาณเอาใช่ไหมอย่างวันนั้นที่ผมพูดเนี่ยจนถึงนี้ผมยังไม่ได้คำตอบนะที่ทางอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนบอกว่าโอท็อปเนี่ยทำรายได้
1: ได้กี่แสนล้าน
0: สามแสนล้าน
1: อ่
0: ะผมก็ไปถาม
1: คนที่ขายของที่โอท็อป
0: ไม่ผมไปถามคนที่เขารู้ตัวเลขอ่ะคนที่เขาเป็นลูกทำบัญชีประชาชาติคนที่เขาคำนวณ GDP ผมก็ถามให้ตัวเลขนี้มันได้หรือวะบอกไม่พี
1: ่
0: มันไม่น่าเป็นไปได้
1: อ
0: ะลองนึกคุณณัฐพงศ์ลองนึกว่าสินค้าโอท็อปขายได้300,000 ล้านนี่มันเป็นระดับสเกลไหนวะมันต้องเป็นสเกลโรงงานแล้วนะ
1: โอ้ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่ถ้าแกถ้าเขาทำไอ้อะไรล่ะทำเสื้
1: อ
0: ทำเสื้อที่เราเห็นเสื้ออบต.ที่ว่ามีเป็น
1: เสื้อมอฮอมเสื้อลายดอกนะเยอะๆนะ
0: ไอ้อย่างนี้มันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เลยนะนี่เราพูดถึงมูลค่าการขายสินค้า300,000 ล้านก็คุณคิดดูอันนี้ตัวเลขผมอาจจะผิดนะอาจจะไม่ตรงถ้าทีเดียวผมไม่ได้เปิดเอาว่าไปเทียบกับยอดขายของเซเว่น
1: ครับ
0: มันก็คงไม่ห่างกันแบบเอาสมมติให้มันห่างกันให้มันห่างกัน5เท่าเลยอ่ะนะให้เซเว่นขายได้ 1.5 ล้านล้านบาทเลยนะ5เท่าเลยแต่มันขายจริงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปเปิดดูได้แต่ผมเอาตัวเลขแบบสมมุติอย่างเงี้ยไอ้นี่ขายได้300,000 ล้านคุณลองนึกถึงสเกลที่มันจะขายของมันจะขายได้ขนาดไหนอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: 300,000 ล้านนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออ
1: โห
0: มันจะ

0: ขายเสื้อหม้อห้อมสะขายอะไรกันได้ขนาดนั้นเลยหรือ ให้โอท็อป5ดาวอีกอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออมันแล้วเอามาจากไหนคำถามเฮ้ยตัวเลขนี้เขาพูดอย่างเป็นแบบพูดมาแบบขึ้นสไลด์เลยอ่ะ
1: เออๆๆเพราะว่าต้องของบไปเพื่อจะไปทำประชาสัมพันธ์ไปทำนู่นไปทำนี่ใช่ไหมเพื่อจะสร้างมูลค่าโอท็อปให้มันได้300,000 ล้านอะไรเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะ
0: เขาบอกว่า
1: ที่เขาทำมา
0: เออ300,000 ล้าน
1: โอ้โหเออมันต้องขายยังไงมันรู้ว่ารวมขายทุเรียนไปเมืองจีน
0: ไอ้ทุเรียนมันไม่ใช่โอท็อป
1: วะไม่รู้
0: นี่ก็ต้องไปทะเลาะกับกรมกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
1: ใช่ใช่
0: GI อะไรนั่นน่ะ
1: GI
0: ใช่ไหมเอออ่ะโอเค
1: ครับผม15:45 พักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 026867222
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ10นาทีสุดท้าย02 248 1657 02 248 1657นะครับ
1: ผมนึกว่าวันนี้วันศุกร์กว่าคุณณัฐพง
0: ศ์ใช่ๆ
1: ความรู้สึกของผมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอดีพรุ่งนี้วันหยุดแล้วผมก็มีโปรแกรมจะไปนู่นไปนี่ด้วยก็เลยนึกว่าเป็นวันศุกร์เรายังเหลือเวลาเนี่ย
0: ครับ
1: พฤหัสกับพฤหัสกับศุกร์
0: พฤหัสกับศุกร์อีก2วัน
1: แล้ววันเสาร์วันเสาร์ผมรู้สึกผมจะมีงานต้องทำ
0: ครับ
1: ที่อสมทแต่ว่าเป็นงานภายในแล้ววันอาทิตย์ผมก็มีโปรแกรม
0: ครับ
1: เท่ากับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่ได้กลับไปดูต้นไม้ใบหญ้าอีกแล้ว
0: อ๋อที่อาสมนะ
1: ไม่รู้ฝนเป็นยังไงกันไม่รู้ไม่ได้เช็คเลยครั้งที่แล้วกระหน่ำลงมาก็พื้นนองเหมือนกันอ่ะต่อเลย
0: ครับคุณแจ็คครับสาย3
1: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มีลาครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: เชิญ
2: ครับโอ้โหจริงๆได้คุยกับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ไม่ได้คุยกันเป็นเดือนเลยครับก็เรื่องแรกจะบอกคุณณัฐพงศ์ก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีเรื่องคุณผู้หญิงถามเกี่ยวกับที่จอดรถตรงถนนอำนวยสงครามตรงแถวแยกเกี่ยวไข่กา
0: ครับครับ
2: ผมไปดูมาแล้วฮะตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ยกเว้นของกทม.อันแรกนะครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: อันที่สองเนี่ยไอ้ตรงขาวแดงที่ผมบอกเนี่ยมันมีไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันมีป้ายปักบอกว่าห้ามจอด6ถึง9แล้วก็ช่วงเย็น16ถึง20เลยทุกอย่างคือให้จอดได้เป็นช่วงอ่ะช่วงที่เป็นรัชอาวเนี่ยเขาไม่ให้จอด
0: คร
2: ับ แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มารับลูกเนี่ยก็จะจอดกันแบบเป็นระเกะระกะผมเลยเข้าใจว่าไอ้ตรงช่วงที่มันไม่มีขาวแดงเนี่ยอาจจะไปอยู่หน้าบ้านใครซึ่งอาจจะมีการแบบแต่ผมก็ไม่เห็นป้าย70บาทเลยนะไม่เห็นนะผมไม่เห็นที่จริงมาเลยในเรื่องที่1
0: คร
2: ับ แล้วก็เลยจะอยากคุยกับท่านอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับคือหลังจากที่ดูตัวนี้ก็งวดใกล้จะแบบข้าวผมจะขึ้นหม้อแล้วอาจารย์จะจบแล้ว
1: ทีนี้การประชุมที่มีคนบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะจบวันที่25สิงหา
2: 25นี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการภายในของกรรมธิการจบวันที่29หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
2: คร
1: ับ
2: ทีนี้จากที่ผมดูคำแนะนำของอาจารย์ผมก็ตามเกือบทุกคลิปเหมือนกันอาจารย์เห็นภาพว่าไอ้ขาที่เขาต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต้องทำแน่ๆไม่งั้นวิกฤตการคลังที่อาจารย์เคยเตือนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมาจริงๆทีนี้ไอ้ขาที่จะเพิ่มรายได้มันน่าจะไปสักช่วงไหนนะอาจารย
1: ์ให้ GDP มันขยายตัวสูงแล้วก็เพิ่มศักยภาพประเทศใช่ไหม
2: ครับคือผมมองสองมุมคือหนึ่งอาจจะไปเพิ่มขา GDP กับอีกขาหนึ่งคือเพิ่มรายได้ของภาครัฐอาจารย
1: ์ก็การเพิ่มการเพิ่มไม่การเพิ่มรายได้ของรัฐไม่การเพิ่มรายได้ของรัฐโดยที่ไม่กระทบมากเนี่ยกับผู้คนเนี่ยมันต้องกระทบช่วงเศรษฐกิจมันขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะใช้อีกประมาณสัก2ปีถึงจะเห็นความคลี่คลายอันนั้นคืออย่างตั้งใจทำนะแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้ว GDP มันโตขึ้นมันก็ทำให้เจเนเรตรายได้เพิ่มขึ้นโดยตัวมันเองโดยไม่ต้องเก็บภาษีใหม่อยู่แล้ว
2: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
2: โอเคเห็นภาพอาจารย
1: ์ได้
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
2: แล้วก็ขอบคุณอาจารย์เห็นภาพแบบอย่างผมดูเรื่องคุยให้คิดอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์พูดถึงไอ้ตรงที่มาตรา28ของพระราชบัญญัติที่เงินที่นอกที่เป็นหนี้อยู่แปดแสนกว่าล้านโอ้โหผมเห็นแล้วเอายังไงวันนี้เห็นไฟไม่เป็น
1: ไม่คือเรื่องนี้มันเป็นที่หนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2: มันเป็นกระทบบาลานซ์ชีของแบงค์อย่างที่อาจารย์ว
1: ่
2: า
1: คือทางธ.ก.ส.เขาเป็นธนาคารของรัฐแล้วรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมืองเขาทำเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของรัฐอ่ะต้องทำอ่ะเมื่อทำไปแล้วมันผะอืดผะอมเนี่ยคนเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้คนที่จะต้องทำตรงนี้เพื่อที่จะลดเงินต้นเนี่ยก็กลัวจะกระทบกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมันก็เลยคล้ายๆกับเป็นหมาเน่าลอยน้ำพอเข้ามาติดบ้านใครก็เขี่ย
2: ทิ้งอ
1: ่
2: ะ
1: มาให้มันลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอมันลมมันตีน้ำมันพัดมันกระทบบ้านใครไอ้นั่นก็เขี่ยออกแต่ผมเป็นคนที่พอพูดแล้วผมไม่ใช่เฉยๆนะผมขอข้อมูลจากทางธ.ก.ส.ซึ่งเขาก็ทำมาให้อย่างดีเลยเห็นภาพอันนั้นก็ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมก็บอกวิธีที่เราจะทำรีเวิร์สคือจะต้องมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง เหมือนกับที่เคยตั้งเอาไว้ว่าการชำระคืนเงินต้นในงบประมาณแต่ละปีจะต้องมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ4ของงบประมาณรายจ่ายในกรณีนี้ผมเสนอไปว่าให้ตั้งแล้วให้มีมติไปเลยว่าให้จ่ายคืนร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ1ของงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เป็นเงินต้นเพราะดอกเบี้ยเขาจ่ายอยู่แล้วแต่เงินต้นเขาไม่จ่าย
2: คร
1: ับ มันต้นมันจะไม่ลดลงคุณจ่ายดอกอย่างเดียวมันก็ไม่ลดต้นต้องมีไมเกรดมีแผนที่จะรีเวิร์สกลับไปเป็นว่าให้ระดับมันอยู่ในระดับที่ไม่มากจนเกินไปถ้าถามผมนะถ้า 700,000 ล้านที่จริงมัน 800,000 ล้านแต่ว่าคลังเขารับไป 100,000 ล้านไอ้ทางเนี้ยรับ 700,000 ใน 700,000 เนี่ยเราไม่ต้องพูดดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยอดคงค้างที่เป็นเงินต้นที่ดอกมันยังเดินเนี่ยมันไม่ควรเกิน 300,000 ต้องถึงจะพอทำเนาใช่อันเนี้ยแต่เขาจะฟังผมหรือเปล่าเขาจะทำหรือเปล่าอันนี้
2: ทำหรือเปล่าอีกเรื่อง
1: เออฟังก็คงฟังอ่ะแต่ฟังแล้วก็คงไม่ทำกันซะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะก็บางทีก็เมื่อยปากว่าพูดจริง
2: แต่มันมุมนึงมันทำให้เราได้เห็นไงฮะว่าคือประชาชนที่ติดตามสถานการณ์เนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยมัน
1: มีเรื่องที่มันมีเรื่องที่เราไม่เห็นไม่รู้แล้วไม่มีทางรู้จำนวนมาก
2: ครับ
1: ถ้าไม่ได้นั่งคุยกันจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้
2: ครับ
1: บางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบคล้ายๆกับว่าสงสัยว่าเขาทำยังไง
2: ขับรถผ่านต้องมาแล้วจินตนาการ
1: ไม่
2: ข้อมูลเอาผม
1: ไม่ขับรถผ่านทุกวันเฮ้ยเขาทำอะไรวะไฟก็ไม่เปิดเราก็เห็นมา 2-3 ปีแล้วอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยปลูกต้นไม้ก็เสร็จแล้วทำอะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างก็เลยถามพอถามก็ได้ความเขาก็ปั๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเขาคิดกำลังจะทำอะไรต่
0: อ
1: จากที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยทั้งตัวอย่างแต่ยังไม่ต้องบอกนะว่าเป็นที่ไหนยังไงนะมันมีหลายๆเรื่องอ
2: ่
1: ะครับขอบพระคุณอาละไม่ต้องโทรมาละไม่ต้องโทรมาละ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือมันมีหลายๆเรื่องเนี่ยที่เขาก็คิดกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่การคิดบางทีมันก็คิดแล้วมันวนไงบางทีรัฐวิสาหกิจนึงเนี่ยมันมีคนรับผิดมันเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงกับกระทรวง A แต่กระทรวง B เป็นคนถือหุ้นใหญ
0: ่
1: มันก็ต้องขอความเห็นชอบสองกระทรวง
0: ขอบีด้วยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ
1: ่ถ้าบีเขาไม่ยอมเออยากจะทำก็ทำไม่ได้ถูกไหม
0: ค
1: ุณตะพงเออเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี
0: ้
1: ก็ทำให้มันก็ทำหนังสือชี้แจงทบทวนจุกจิกจุกจิกแล้วทุกคนก็ประชุมกินเบียร์เลี้ยงไป
0: ส่งไปส่งมาก
1: ินเบียร์ประชุมต่อไปมีการประชุมครั้งหน้าแม่ก็ผ่านไปอีก3เดือนมาประชุมอีก
0: จริงครับผมเออนี่วันนั้นผมอย่างนี้คุณวิระ
1: อันนี้
0: คืออยากรู้
1: อยากรู
0: ้ในงบประมาณเนี้ยนะ
1: ออ
0: ค่าไฟของหน่วยงาน
1: เขาไม่ได้ทำรวมนะเขาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
0: มีตัวเลข
1: มีตัวเลขทุกหน่วย
0: อ๋อ
1: แต่ว่ามันก็ต้องถ้ามันเป็นโปรแกรมแบบ PDF เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมให้เขาทำให้อ่ะ เพราะตอนนี้มันเป็น Excel แล้วเฮ้ยมึงช่วยเขาค่าไฟฟ้าทั้งหมดสิผมเนี่ยมีไฟล์ Excel ของงบประมาณรายจ่ายปี70ทั้งก้อนเลย
0: ครับ
1: แต่ผมยังไม่ได้พร้อม
0: ยังไม่ได้แยกออกมา
1: ไม่ยังไม่ได้เขียนสั่งมัน
0: เออ
1: มึงช่วยไอ้นี่ให้กูหน่อยยังไม่ได้ทำ
0: เ
1: ดี๋ยวจบงบประมาณจะไปนั่งทำ
0: 15:59 นหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มม.ปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม.จึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลบอดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสงบผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของการยิงนายกอบจ.นนทบุรียังคงเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ประเด็นทั้งหลายเนี่ยก็ให้พื้นที่กับทางมือสังหารว่าเหตุผลในการยิงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีการติดหนี้ขณะเดียวกันครับวันนี้ข้อมูลจากฝั่งของบ้านที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องนั้นมันมีประเด็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นการเมืองด้วยและถ้าย้อนไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะต้องสู้ในพื้นที่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งบ้านใหญ่เขาก็มีการจับไม้จับมือกันประเด็นในเชิงการเมืองเนี่ยก็ตั้งคำถามไปอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีข่าวนายกก็ให้สัมภาษณ์ห้ามพกปืนยิงโจรเข้าบ้านก็ผิดอันนี้ในสแตนดาร์ดเขาลงครับนายกประกาศห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนติดคุกยิงโจรในบ้านก็ผิดผมดูอีจันนิวส์เขาลงอนุทินลั่นห้ามพกปืนออกนอกบ้าน 100% ยิงโจรเข้าบ้านก็ผิดผมไม่แน่ใจนะครับผมเอาความรู้ที่เคยได้ฟังนักกฎหมายแล้วก็ไปถามกันมาเนี่ย เรื่องของการมีปืนเนี่ยใครที่สิทธิ์ในการมีปืนเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการมีปืนนะครับใบมีก็เรื่องหนึ่งใบพกก็เรื่องหนึ่งคือมีปืนในบ้านเนี่ยคนมีสิทธิ์มีก็เรื่องหนึ่งนะครับนำบอกไปใช้พกไปข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วการใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนักกฎหมายบอกว่าอาจจะข้อมูลไม่ครบทั้งหมดมั้งกรณีโจรเข้าบ้านเนี่ยมันเคยมีกรณีตัวอย่างนะครับโจรเข้าบ้านเนี่ยถ้ายังไม่ได้อุกอาจยังไม่ได้หมายถึงชีวิตเราหรือยังไม่ได้อันตรายถึงขนาดนั้นปีนเข้ามาปุ๊บเราสอยเขาเนี่ยขออนุญาตใช้แบบนี้ก็ใช่ว่าเราจะอาศัยเหตุแห่งการป้องกันตัวได้ทั้งหมดนะครับบางครั้งการป้องกันตัวเองก็เกินกว่าเหตุอันนี้มันจะมีจุดที่ศาลกระบวนการยุติธรรมจะเป็นคนบอกนะครับว่าเจตนาของเราการกระทำของเราเป็นอย่างไรที่นายกบอกว่าเนี่ยยิงโจรเข้าบ้านเนี่ยก็ผิดก็ถ้าเราดูตามคำก็อาจจะมีผิดนะครับแต่ถามว่าจะต้องรับโทษทุกกรณีไหมก็อาจจะไม่ทุกกรณีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ท่านประกาศแบบนี้คนที่เขาเป็นคนที่เขาระแวดระวังแล้วก็พกปืนหรือมีปืนในบ้านเนี่ยอาจจะคิดต่างจากท่านขณะเดียวกันนะครับวันนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีทางสภาจังหวัดนนท์นี่ก็มาบอกว่าไอ้เรื่องที่11ล้านเนี่ยไม่ใช่นะมีการช่วยเหลือเงินไปแล้วกว่า20ล้านส่วนปมหนี้11ล้านเนี่ยเป็นการกล่าวแบบไร้หลักฐานก็เรียนตามหลักการนะครับคนตายพูดไม่ได้เมื่อวานคนยิงก็พูดได้เยอะวันนี้คนที่เขาออกมาพูดจากอีกฝั่งหนึ่งก็มีมากขึ้นขณะเดียวกันครับเรื่องของการให้พื้นที่คุณฉลองสูบบุหรี่วันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับต้องใช้คำว่าตลกร้ายเพราะว่าวันนี้ทางตำรวจทางผบ.ตร.ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามก็มีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการสอบด้วยว่าการที่ได้สูบบุหรี่การที่ไม่ได้ควบคุมตัวในช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันใช่ได้ไหมโดยท่านกิตรัตน์พันเพชรครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกเนี่ยโทรศัพท์หานะกรณีที่คุณฉลองนั่งแถลงข่าวสูบบุหรี่ไม่ได้ใส่กุญแจมือสั่งการให้เจรตำรวจตรวจสอบครับว่าเรื่องนี้เข้าข่ายผิดระเบียบหรือไม่คนก็ไปตั้งคำถามถึงตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยที่เรียกพี่หลองเนี่ยวันนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจากตำรวจผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยผมเจอใครผมก็เรียกพี่หมดเรื่องนี้ปกติแล้วนะครับตำรวจจังหวะนั้นเนี่ยผู้รักษากฎหมายจะเรียกผู้ต้องหาจะคุยเนี่ยหรือผู้ลงมือเนี่ยคงไม่ต้องใช้ภาษาแบบนั้นมั้งขณะเดียวกันสื่อมวลชนนี่ก็เห็นนับพี่นับญาติก็มีกันอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นครับว่าจะวางกันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องของท้องถิ่นนะครับวันนี้ท่านปลัดบอกเปิดให้ผู้สอบคะแนนผู้สอบท้องถิ่นตรวจคะแนน 13-31 สิงหาคมหลังจากที่มีการประกาศบัญชีใหม่ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศสอบที่ผ่านมามีคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตขนงคะแนนมีการปรับเปลี่ยน 5,000 กว่ารายชื่อแต่ว่าในนั้นก็จะมีเอาละนอกเหนือจากคนที่อยู่ในฐานะที่คนจ่ายแล้วก็หวังจะได้ไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สอบพร้อมกันก็มีคนที่เขาหวังจะได้จริงๆโดยที่ไม่ได้เสียสตางค์เนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาขยับรอบนี้แล้วเขาได้โอกาสก็ไปทำงานก็ถือว่าโอเคแต่คนไหนที่สอบไปแล้วชื่อก็ไม่มีความถูกต้องก็ไม่แน่ใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่ประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราพูดมาตลอดว่าไอ้ 5,000 กว่าคนที่มีการขยับปรับเปลี่ยนกันใหม่เนี่ยตกลงแล้วขบวนการผิดคนผิดมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรส่วนเรื่อง กสทช.ครับท้ายที่สุดก็มีการทูลเกล้านะครับให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นะครับนักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องจังหวะเวลาสุญญากาศก็บอกว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระให้ความเห็นมากไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับที่มาหลักการและเหตุผลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรองด้านกฎหมายท่านรองท่านก็บอกมติกสทช.เดิมยังมีผลบังคับใช้แม้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าบวกลบคูณหารหรือใช่ไม่ใช่ถกเถียงกันอาจจะต้องมีอาจจะต้องมีกันต่อนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับในเชิงการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องครับเลขาสมช.คนถามท่านนายกบอกยังไม่คิดเปลี่ยนส่วนเรื่องโผทหารก็ไม่เกี่ยวกับตัวท่านเป็นเรื่องของสภากลาโหมอันนี้การเมืองเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้การเมืองจัดสรรเก้าอี้รอบนี้โอ้โหมีไปถึงกระทรวงใหญ่ๆคมนาคมเอ่ยอะไรเอ่ยนี่จังหวะนี้เป็นจังหวะบางคนก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาการวางตัวการวางคนครับส่วนการเมืองสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่มีเขียวแดงแล้วก็ต้องมีท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนาะเขียวแดงเหรอราดนมข้นราดน้ำหวานก็อร่อยวันนี้นายกให้สัมภาษณ์กรณีที่ไปดูมวยครับกับคุณเศรษฐาท่านนายกบอกว่าไปดูมวยคุณเศรษฐาไม่มีเรื่องการเมืองครับรู้จักมักจีกันตั้งแต่สมัยเรียนกันอยู่ต่างประเทศมาได้เพิ่งจะมาพบปะหรือไม่ได้เพิ่งจะมาพูดคุยกันการเมืองเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของกำพงกำแพงต่อเนื่องกันมาอีกนะครับเพราะเมื่อวานวันก่อนวันนู้นคุณสิริกัญญาพูดถึงกำแพงนายกแตะไปขยี้เรื่องกำแพงแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นถ้อยคำหรือวาทกรรมที่ฝ่ายการเมืองฝั่งพรรคประชาชนสามารถหยิบขึ้นมาขยายต่อได้อย่างวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณาดีศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกนี่ตอนนี้กำแพงโสโครกหลงละเริงและผยองในอำนาจอย่างมากกล้าท้าทายเหยียบย่ำหัวใจประชาชนถึงขนาดนี้เนชั่นเขาลงนะแล้วก็ทุบมอม้าสลายแอร์ไม่เอกแล้วก็อีกอะไรข้างหลังเนี่ยทุบสถานการณ์ร้อนก็ขยับกันขึ้นมาเยอะมากๆวันนี้อินโทรเยอะหน่อยนะครับแต่เข้าใจว่านะนะนะจะอยู่ด้วยกันกับเราแล้ววันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
13: คุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องที่ต้องทำแต่ไม่เร่งด่วนใช่ไหมเรื่องของการปฏิรูปราชการเพราะจำนวนคนเนี่ยนะคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีเสนอแผนปฏิรูปกำลังคนภาครัฐนะครับโอ้โหก็สายยาวมานานแต่ว่าก็เอาว่างี้เอาว่าจะมีการปรับโครงสร้างให้ทันสมัยเทคโนโลยีมาช่วยนะครับและก็จะมีการยุบเลิกสำนักงานในภูมิภาคครับเพราะว่าถือว่ามีการตั้งไว้เยอะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเยอะมากทีเดียวนะฮะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็ตั้งแผนที่จะปฏิรูปลดค่าใช้จ่ายเวลาฟังดูนะฮะว่าจะทำได้ไหมครับจะตั้งเป้าลดงบรายจ่ายประจำนะครับ จากตอนนี้เนี่ยคือค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยนะของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยกำลังคนด้วยหน่วยงานทั้งหมดเนี่ย 70% ของงบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะให้เหลือไม่เกิน 30% แปลว่าจะตัดออก 40% นะที่เป้าหมายของคุณประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าฟังดูผมเออก็ดีนะจะทำได้ไม่ได้คุณประกรณ์บอกว่าก็ต้องทำฮะแต่ว่าคาดว่าทั้งหมดจะเห็นผลภายใน8ปีครับอันนี้วางแผนระยะยาวนะแต่ว่าลองดูฮะว่า4ปีรัฐบาลจะทำได้แค่ไหนหรืออยู่ถึงไหมคุณประกรณ์ก็ทำหน้าที่ปฏิรูประบบราชการไปแต่ว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นการปฏิรูปราชการบนฐานทุกอย่างเดิมๆแล้วก็บนฐานของการเมืองด้วยก็เห็นความพยายามนะครับเอาว่าจะลดงบไม่เกิน 30% แต่ที่แน่ๆเนี่ยสำนักงานส่วนกลางที่อยู่ภูมิภาคเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าจะทยอยยุบเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอาจจะไม่ร้อนในสายตาคนแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปก็น่าจะร้อนนะเพราะว่างบประมาณมันล่อยหล่อแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่อยากจะให้ลืมครับเรื่องของข้อมูลรั่วซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วผมเห็นว่ามีข่าวการเมืองมากบกระแสเยอะนะเอาเป็นว่าวันนี้ทีมของพรรคประชาชนก็เกาะติดนะครับคุณภาวุฒิกลับมาแล้วนะครับแล้วก็คุณอิสระไพรีพ่ายฤทธิ์นี่เป็นส.ส.ที่ชำนาญเรื่องพวกนี้นะครับก็ออกมาตามติดเรื่องนี้ก็พบอย่างนี้ครับนี่นามของทีมดิจิทัลของพรรคประชาชนนะครับเรื่องของข้อมูลรั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุเกิดจากเทคโนโลยีภาครัฐกระจายศูนย์ครับต่างหน่วยต่างพัฒนาระบบตัวเองแล้วก็ขาดคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยก็กลับไปสู่วิกฤต2ประการก่อนนะครับอันแรกการยืนยันตัวตนแม้จะมีจริงนะแต่ว่าคุณพิรักครับมันชั้นเดียวอะพึ่งรหัสผ่านเพียงชั้นเดียวตอนนี้เราสั่งอาหารก็ใช้ชั้นเดียวนะอันข้อมูลสำคัญก็รั่วแล้วก็การที่จะเข้าถึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับคือไม่มีการจัดลำดับเลยนะความลับข้อมูลนะครับและสำคัญไม่มีการยกเลิกรหัสผ่านของคนที่เกษียณหรือสภาพการจ้างงานไปแล้วเฮ้ยนี่เกิดขึ้นได้จริงเหรอคนเกษียณแล้วมีรหัสผ่านได้คนที่ย้ายหน่วยงานไปแล้วยังเข้าถึงได้นะฮะนี่คือสิ่งที่คนพบแต่ก็มีข้อเสนอนะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนอันนี้คือสองเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่อยากจะให้ประเด็นร้อนๆมากบจุรัฐบาลเนี่ยเอาเรื่องอะไรกับกบฝนเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณอภิรักษ์ครับถ้าจะตามกระแสช่วงนี้มีเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เคยชื่อติดปากนะ
12: ครับ
13: จริงๆก็ตอนนี้เงินไม่พอไงแล้วก็มีผุดไอเดียว่าจะยกเลิกอันนี้ยืนยันยกเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องโคเพย์เมนต์น่ะคนไข้คนป่วยร่วมจ่ายด้วยโอ้โหนี่กระแสนี่หนักมากแล้วก็เท่าที่ฟังก็มีการเสนอเรื่องนี้จริงๆนะตอนนี้มีกลุ่มคนไปยื่นหนังสือที่คุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีแรงงานเนาะแต่ว่ายื่นแต่ละหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกคัดค้านนะครับไม่ให้มีการแก้ไข30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็เรื่องของจ่ายเงินสมทบเนี่ยไม่เอาอ่ะคุณจุลพันธ์ประกาศลั่นเลยนะครับนี่ประกาศลั่นในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะ
12: ครับ
13: พร้อมปกป้องมรดกคุณทักษิณ
12: โอ
13: ้สิทธิรักษาต้องฟรีและไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายบัตร30บาทรักษาทุกโรคครับ
12: ครับอ่ะนอกเหนือจากประเด็นไฮไลท์ที่เราสองคนช่วยเก็บประเด็นต่างๆแล้วนะครับก็ยังจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือเรื่องของน้ำที่จะมาจากทางเหนือจากทางอีสานนะครับ
13: ครับ
12: วันนี้รัฐมนตรีช่วย ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็สั่งให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำจากทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรองที่ดูแลมหาดไทยก็ใช้งบกว่า100ล้านบาทนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่จะมาที่เรียกได้ว่ามีการอัปเดตใหม
13: ่ครับ
12: โดยการที่จะเปิดให้มีดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่รัฐก็เตรียมนะครับงบประมาณ 4.45 พันล้านท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยก็ขยับในช่วงนี้คือหลังจากที่เป็นที่น่าสังเกตครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมองเรตติ้งของรัฐบาลลงเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็โฟกัสไปที่คำถามที่ว่ามีผลงานแต่ประชาสัมพันธ์น้อยรัฐมนตรีที่มีข่าวน้อยก็ค่อยๆออกสื่อตามจุดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรียกกันว่ามีข่าวกันเยอะขึ้นการในอันเดียวกันอีกหัวข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากจังหวัดนนทบุรีที่มีเหตุ2ครั้งหนักๆใน3วัน
13: ครับ
12: ก็มีการคุมเข้มในหลายจุดขณะที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าก็บอกว่ายกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทมย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิติเข้าถึงปัญหามุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยครม.ก็มีการไฟเขียวนะครับตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีในทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็คุมเข้มการคัดกรองอาวุธต่างๆคือผมไม่แน่ใจคุณวิสุทธ์ครับในหลายโรงเรียนในหลายขนาดเนี่ยครูยังมีต้องไปเข้าเวรไปเฝ้าโรงเรียนอยู่นะ
13: ครับ
12: ผมก็ยังไม่แน่ใจอยู่ว่าที่ต้องเป็นครูเวรที่ไปเฝ้าอะไรกันอยู่เนี่ยครูเองที่บางทีก็มีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเนี่ยท่านมีความปลอดภัยขนาดไหนแล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดจะต้องมีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยครูเองจะมีความสามารถหรือไม่ได้ดูหมิ่นนะครูเองจะมีความพร้อมในการที่จะปกป้องสถานการณ์อะไรต่างๆแม้กระทั่งปกป้องตัวเองได้หรือเปล่านี่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์นะ
13: ครับส่วนเรื่อง
12: ครับเชิญนะ
13: เรื่องห้ามพกอาวุธปืนเนี่ยดูเหมือนนายกอนุทินจะย้ำทุกครั้งย้ำทุกครานะซึ่งผมว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะแต่ว่าผมก็คิดว่าต้องหาสาเหตุว่าคืออะไรอ่ะห้ามพกอาวุธปืนก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะ
12: พักกันก่อนนะครับ
13: ครับ
12: ช่วงหน้ากลับมาครับ
13: ครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับวันนี้กสทช.ก็มีการประชุมกัน
6: ครับ
5: ประชุมบอร์ดนะครับแต่ก็เหมือนเดิม
6: ล่มตามคาดครับ
5: ล่มตามคาดขณะที่ในช่วงเที่ยงบ่ายๆครับนายกรัฐมนตรีก็มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ประธานกสทช.กรรมการกสทช.นะครับคุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามความกราบบังคมทูลนะครับเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงโทรคมนาคมแห่งชาติโดยนายกบอกว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนักข่าวก็ย้ำอ่ะท่านทูลเกล้าแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งที่ในส่วนของรัฐบาลและส่วนตัวก็ได้รับความเห็นมานักข่าวถามจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไหมท่านนายกบอกว่าก็ยังมีกสทช.อยู่แล้วก็เป็นองค์กรอิสระผมให้ความเห็นอะไรเพิ่มไม่ได้รัฐบาลกำกับดูแลแต่ถ้ามีอะไรติดขัดก็พร้อมให้ความร่วมมือทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมติของกรรมการกสทช.เนี่ยมันจะมีการไร้สภาพบังคับไหมนายกตรวจสอบแล้วไหมท่านบอกว่าก็ทำตามทุกขั้นตอนทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ทำตามความเห็นที่ได้มีมาทีนี้ถ้าเราย้อนกันไปคร่าวๆหลายคนคงพอได้เห็นแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาย้อนมันมี

0: ีประธานกสทช.เนี่ยมีมติสำคัญเนี่ยหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องครูกับทาง DTAC ควบรวมกิจการกันนะครับไม่แน่ใจครับตามหลักการหรือตามกติกาตอนนั้นที่บอกว่าไม่ทำให้นู่นนี่นั่นแต่เห็นว่าแพ็กเกจอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจมือถืออะไรเนี่ยมันแย่ลงกว่าเดิมนะครับเอาผมง่ายๆเนี่ยจะเป็นคุณวิสุทธ์หรือคุณผู้ชมหลายๆคนบางคนอาจจะมีซิมผมมันมีซิมอันนึงใช้มือถือ
1: ครับ
0: ซิมอันนึงใช้อินเทอร์เน็ตซิมอันนึงใช้ iPad ปรากฏว่าถ้าอันใดอันนึงหมดแล้วไม่ได้ไปต่อแพ็กเกจเดิมนะซื้อเบอร์ใหม่ซิมใหม่บอกเอาแพ็คเดิมเนี่ยไอ้ซิมราคา1,000 กว่าบาทบวกลบเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วนะครับในแบบที่เดิมเขาบอกว่าถ้าเบอร์เดิมหมดซื้อเบอร์ใหม่อันนี้ก็มีแต่โปรใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลีกเขาเลี่ยงหรือเปล่าแต่เป็นว่าถ้าเบอร์เดิมจะเอาแพ็กเกจเดิมเนี่ยเขามีแต่ผมว่าก็เป็นการออกทางข้างอันแรกก็คือการควบรวม True แล้วก็ DTAC นะครับแล้วท่านเองก็ลงมติ2เสียงคัดค้าน2เสียงงดออกเสียง1เสียงคุณหมอสรณะชี้ขาด1เป็น3ต่อ2อีกอันหนึ่งก็คือกรณีของ AAS แล้วก็3 BB ก็มีมติ4ต่อ1นะครับหมอสรณะก็ลงมติรับทราบอีกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022อันนั้นคือลงเสียงออกเสียงออกมา4ต่อ2นะครับอันนี้หนึ่งในนั้นอันหลังนี่ผมไม่แน่ใจคุณหมอลง2หรือเปล่าชี้ขาดหรือเปล่าแต่คุณหมอก็อยู่ในนี้ด้วยนั่นก็เป็นที่มาที่คนไทยน่าจะจำแผลกันได้อยู่นะคนไทยได้ดูกันแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้เงินเงินจะเรียกว่าเงินของกองทุนหรือจะเงินอะไรก็ตามมันก็มาจากที่ผ่านเงินกองกลางของประชาชนนี่แหละแล้วถ้าเราจำกันได้มันมีเอกชนบางรายจ่ายสตางค์อยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะถ่ายทอดอะไรแล้วตัวเองจะได้ตรงไหนอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นบาดแผลของผู้คนไม่จะบอกว่าคุณหมอผิดหรือคุณหมอถูกนะแต่ว่าณตอนนั้นประธานกสทช.ในฐานะประธานและกรรมการนี่แหละก็ร่วมโหวตสำคัญสำคัญอยู่3เรื่องนายกบอกว่าทูลเกล้าแล้วลงนามแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณหมอสรณะจะขยับยังไงได้อีกครับคุณวิสุทธ์ขอภัยยาวไปหน่อยเชิญครับ
1: ครับแต่ก็มีคำถามนะเรื่องของประธานกสทช.เนี่ยตกลงคำสั่งต่างๆเนี่ยนะจะมีผลต้องยกเลิกไปด้วยหรือไม่เพราะว่ามีหลายเรื่องเพราะเรื่องสำคัญที่คุณพิรักษ์พูดถึงนี่เป็นเรื่องใหญ่ให้กับประเทศชาติเนาะเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลของประเทศชาติซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผู้การรายใหญ่บางแห่งหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นอยู
0: ่ก็มี True AAS DTAC แล้วก็ไอ้อะไรต่อมีอะไรที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมคุณวิสุทธ
1: ์ครับก็ยืนยันนะครับจากรองประกรณ์นินประพันธ์แน่นอนฮะดูเรื่องกฎหมายนะครับก็ตอบคำถามว่าอย่างนี้ครับว่ามีมาตรา19พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการนะครับให้คุ้มครองกับทุกกรณีคือคนที่ดำรงตำแหน่งอย่างหมอสรณะเนี่ยนะครับถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่แต่กฎหมายรับรองไว้นะครับว่าไม่กระทบต่อสิ่งที่ทำไปแล้วก็แปลว่าที่อันไหนที่มีผลอยู่แล้วเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังไม่มีผลกระทบนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยความมั่นคงของคำสั่งปกครองจะเสียไปแล้วก็กระทบต่อคนอื่นมากมายนะนี่ก็เอาละนี่คือตอบจากนักกฎหมายและรองนายกรัฐมนตรีแล้วตอบชัดเจนว่าไม่มีผลนะจะมีผลหลังนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนจะคุ้มครองที่คุณหมอไปไล่ฟ้องกรรมการสรรหาเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่นี่ว่าตามกฎหมายนอกเหนือครม.พวกคุณหมอก็ฟ้องหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่เรื่องของ
0: แต่จะขอไปคุณวิสุทธ์แต่ว่าสิ่งที่ท่านรองนายกพูดอ่ะไม่ได้เป็นสุดท้ายท้ายสุดเนาะเพราะว่าปกติฝ่ายการเมืองเวลาเช็คอะไรก็ต้องอาจจะเช็คกับกฤษฎีกา
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งกฤษฎีกาเองก็อาจจะไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดอยู่ดีเพราะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าท่านเมง

0: จะมีผลถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ซึ่งยอมรับว่านี่เป็นประเด็นหลักนะฮะเพราะว่ากสทช.เคยมีมติที่จะให้คนหนึ่งเป็นเลขาธิการท่านประธานก็เสนอคนเนี้ยแล้วก็มีประเด็นกันถกเถียงข้อกฎหมายที่สุดก็ตั้งคนเนี้ยรักษาการอยู่ตอนนี้เนี่ยรักษาการเลขาธิการน่าจะเป็นอีกบุคคลเป้าหมายต้องพิจารณาว่าตกลงเนี่ยยังมีตำแหน่งอยู่หรือไม่ยังไงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยผมดูกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้นะเขาประกาศหาคนหายครับวิลครับ
1: หมอชลนะเหรออย่างนี้หา
0: ไม
1: ใคร
0: ่ใช่ฮะกสชท่านหนึ่งที่เรียกว่าเอาแล้วกันกส
1: ต่อ
0: ช
1: พ
0: ท
1: ง
0: ี่
1: อ
0: เค
1: ะ
0: ยอยู่
1: ต่อพ
0: คน
1: ง
0: ท
1: เ
0: ี
1: ส
0: ่
1: ร็จ
0: ด
1: แล
0: ู
1: ้ว
0: ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคอะน
1: ต่
0: ะ
1: อพง
0: ก็แต่แล้วว่าคุณต่อพงนี่เดิมคนก็คาดว่าคิดว่านะเพราะเป็นกสชของหมวดคุ้มครองผู้บริโภคนะแต่เวลาไปทํางานเนี่ยก็อาจจะจุดยืนใดแบบหนึ่งเห็นหลายคนถามหานะครับนะล่าสุดนี่ก็เห็นคุณสาลีออกสมหวังก็ตามหาคุณต่อพงเหมือนกันนะว่าตอนนี้หายไปไหนนะนี่ก็ตัวไม่ใช่ตัวขอไฟเป็นบุคคลสําคัญที่มีผลต่อการแปลเปลี่ยนการประชุมกสช.ยุคที่ในช่วงที่ผ่านมาอ่ะก็เอาไปว่าถ้าเกิดเป็นงี้จริงแล้วก็เป็นผลงี้จริงกสช.คงจะเดินหน้าต่อไปได้ละหลังจากค้างเติ่งมานานนี่ขั้น
1: จ
0: ตอ
1: ร
0: น
1: ิง
0: ต่อ
1: ๆผมเติมจากคุณวิสุทธ์หน่อย
0: ครับ
1: ตามหาถ้าผมจะลงให้อธิบายละเอียดเนาะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนกับการตั้งคำถามแล้วก็เหมือนสกิดคุณต่อพงด้วย
0: ครับ
1: เอากันแบบหน้าหลังแบบที่คุณวิสุทธ์แล้วก็หลายๆคนอาจจะพอเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพก็คือว่าที่ผ่านมากสทช.เนี่ยจะมีอยู่สองซีกหรือบาง
0: ครั
1: ค
0: บ
1: นก็อาจจะบอกว่าเกือบจะเป็นสามซีกหรือสามส่วนด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: แล้วกสทช.ต่อพงเนี่ยแกขออภัยไม่ได้ดูหมิ่นแกเป็นผู้พิการทางการมองเห็นผู้พิการทางสายตา
0: เป็นคน
1: และ
0: เก่
1: แ
0: ง
1: ก
0: คน
1: ก็
0: เก่งนะนัก
1: แต
0: ต่
1: ่
0: อสู้ด้านผู้บริโภคมา
1: และแกก็ทำหลายๆอย่างหลายๆเรื่องปรากฏว่าเข้าไปในคนฝั่งผู้บริโภคฝั่งองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรภาคประชาชนเขาก็สนับสนุนแต่ถึงเวลาพอเข้าไปแล้วเนี่ยมติหรือว่าเราโหวตอะไรเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกับท่านประธานซึ่งก็ไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกับกลุ่มฝั่งอาจารย์พี่ลุงรองใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอีกทั้งฝั่งหนึ่งไว้เมื่อฝั่งคุณหมอสรณะไปแล้วอย่าเรียกว่าไปเลยก็คือวันนี้ได้มีการลงนามให้พ้นแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าคุณต่อพงจะกลับมาคิดเห็นอะไรกับในฝั่งที่ภาคประชาชนหรือกลุ่มภาคประชาสังคมเขาสนับสนุนอยู่ให้เขาไปเนี่ยทางนี้ไหมประมาณเนี่ยผมก็เห็นเขาก็เขียนถามตามหาแบบนี้ตลอดเนี่ยอันนี้ที่เห็นคุณสาลีมีการโพสต์ไว้ด้วยครับคุณที่สุดนะขออภัยเชิญนะ
0: ครับก็ถือว่าประมวลง่ายดีนะผมเชื่อว่าหลังนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับถ้าว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ก็ได้ต้องมีการเลือกประธานกสช.กันเองในกสช.ที่เหลืออยู่นะก็หลายคนก็หวังว่าเฮ้ยเที่ยวนี้ถ้าได้ประธานกสช.คนใหม่คงจะไม่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสีของทางการเมืองอยากจะให้กสช.เป็นที่ปลอดฮะปลอดจากเรื่องของการบ้านการเมืองนะจริงๆก็อย่างที่บอกครับกสช.ก็เป็นองค์กรอิสระแต่ต้องยอมรับนะว่าการมีอยู่และการขับเคลื่อนเท่าที่ผ่านมาก็หลายเรื่องก็สะท้อนว่าเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ค่อยมีความพิสาสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าผมนี่มองแง่ดีนะแอกถูกปลอดออกแล้วนะครับ
1: มันหมายถ้าจะบอกว่าแอกถูกปลดหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะคุณวิสุทธ์คุณผู้ชม
0: ผมหวังว่าเป็นความหวังนะเป็นความหวังนะไม่ได้แปลว่าก็สรุปนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังระบอบแบบนี้
0: คือ
1: กรณีอย่างกรณีเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าคุณวิสุทธ์หรือคุณผู้ฟังเราจํากันได้สมัยก่อนนู้นเวลาเราจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่ายค่าสมมุติเมื่อก่อนเราซื้อมือถือไม่ได้นะคุณวิสุทธิ์เราต้องซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะต้องมีการจ่ายสตางค์กันก่อนค่าหมายเลขอ่ะ3,800หรือ4,000 บาทอ่ะอันนี้เป็นอันแรก

0: แล้วก็มีผู้บริโภคคุณหมอประวิตรผมจะไม่แน่จ
1: ะพอวงษาหมอลี่นะ
0: แล้วก็มีด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งอ่ะขยับจนทำให้เราไม่ต้องเสียค่าเริ่มต้นแล้วก่อนอันนี้ต้องมีค่ารักษาหมายเลขอีกอันเนี้ยก็คือการที่เรามีหน่วยงานกำกับดูแลแบบนี้มันจะทำให้เราเป็นผลดียังไงได้บ้างหรือแม้กระทั่งโทรไม่ถึง1นาทีอ่ะโทรประมาณกี่วินาทีปัดเศษทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็นับเป็นว่าไม่ถึงนาทีนับเป็น1นาทีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานของทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็กสทช.เนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันทีนี้อินเทอร์เน็ตคุณวิสุทธ์สมมติคุณวิสุทธ์แพงขึ้นเดือนละ100นายพิรักษ์แพงขึ้นเดือนละ100แล้วเขายอมให้มีการแพงขึ้นถามว่าปีนึงเนี่ยเจ้าของธุรกิจเขาจะได้เพิ่มเท่าไหร่ประชาชนเสียเท่าไหร่อันนี้คือหน้าที่ขององค์กรของหน่วยงานนี้แล้วที่ผ่านมามันก็ควบรวมกันได้อันนั้นก็สามารถได้อันนี้ก็ได้นี่แหละครับคือหน้าที่หลักๆขององค์กรนี้ซึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าในบรรดาองค์กรทั้งหลายที่เขามีผลได้และผลเสียจากการตัดสินใจของกสทช.เขาก็ไม่อยากให้กสทช.เป็นอิสระเท่าไหร่หรอกนี่ก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องจับตามองอยู่เหมือนกันว่าจะออกกันยังไงแบบไหนส่วนที่คุณวิสุทธิ์บอกว่าแอบปลดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงจะมีทิศทางไปยังไงนะครับคุณวิสุทธิ์ครับผมเติมตรงนี้หน่อยในเชิงนโยบายนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะนำครม.ลงไปสงขลา
1: ครับ
0: 31สิงหาถึง1กันยายนนะครับก็ต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ท่านโฆษกรัชดาก็ออกมาตอบคำถามฝ่ายค้านนะครับถึงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณภาคใต้ก็มีการเบิกจ่ายงบกลาง843ล้านหน่วยงานกรมกระทรวงเกษตรตอนนี้เหลือเพียงแค่การจัดซื้อจัดจ้างก็มีการติดตามการดำเนินการพื้นโครงสร้างทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปจัดการอย่างเต็มที่ฟื้นฟูป้องกันอุทกภัยส่วนครม.สัญจรครับ31สิงหาคมครับท่านนายกก็มีกำหนดการในการลงและ1กันยาครับก็จะติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ผมเติมนโยบายสักนิดหนึ่งครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับผมพาคุณวิลักษ์ไปดูเรื่องการแต่งตั้งประหลัดกระทรวงคมนาค
0: ม
1: คนใหม่เพื่อจะบอกว่าแนวโน้มของรัฐบาลชุดนี้หรือแนวโน้มของครม.ยุคภูมิใจไทยเขาจะนิยมตั้งคนที่มีอายุราชการยาวนะยาวที่ผ่านมานี่เหลือ7ปีนะนั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงบ้างอธิบดีบ้างวันนี้นี่มาแนวนี้แล้วนะครับครม.ครับแต่งตั้งปลัดกระทรวงมาของคนใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลครับก็คนเดิมเนี่ยจะเกษียณคุณชัยธรรมเนี่ยจะเกษียณ30กันยายนนี้ก็แต่งตั้งว่าที่ปลัดปิยพงศ์ก็คืออธิบดีกรมทางหลวงปัจจุบันอายุ50ปีคุณพิรักษ
0: ์โอ้โห
1: 50ปีครับต้องบอกว่าเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์อือ
1: นี่สถิติที่ทำมาแล้วนะและจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย50ปีครับแต่ถ้ามองในแง่การใช้คนรุ่นใหม่แล้วมีอายุการทำงานต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเนาะแต่ว่าคนก็ต้องสงสัยเนี่ยมาจากบ้านใหญ่หรือเปล่านะเรียกว่าก็เป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามองนะฮะแล้วดูเหมือนคุณแหมขอโทษนะโกโกเกียคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการขออภัยจำชื่อเล่นทันนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะก็ยืนยันว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับบ้านการเมืองไม่เกี่ยวกับบ้านยงบ้านใหญ่นะเพราะว่ามีผลงานวงเล็บเป็นที่ประจักษ์นะก็แต่งตั้งตามความเหมาะสมนะฮะแต่ว่าเป็นตอนหลังมีสูตรอย่างนี้นะผมคิดว่าคุณสุริยะเจ จึงรุ่งเรืองกิจกับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการมักจะบอกงี้นะว่าเฮ้ยเราไม่ได้แต่งตั้งเองอันนี้ก็ว่าตามขั้นตอนเช่นเนี้ย
0: เห็นชอบตามที่ปลัดเขาเสนอมา
1: ถูกต้องถ้าปลัดเสนอมาจะบอกคุณสุริยะกับสไตล์เนี้ยก็คือเห็นชอบตามที่เนี้ยฮะด้านข้าราชการของกระทรวงมาก็เราเข้าสู่ครม.นิคเฟียยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะเอ๊แต่ว่าอธิบดีกรมทางหลวงนี่ผมเพิ่งรู้มีการสอบเลยครับตัวรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าอธิบดีกรมทางหลวงที่ว่างลงนะจะมีการเปิดรับสมัครและจัดสอบเพื่อคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมที่สุดเข้าทำหน้าที่แทนนี่เป็นความรู้ใหม่คุณรับคุณรับเคยรู้มาก่อนป่าวลดตำแหน่ง
0: ไม่เคยรู้เลยอ่ะเขาก็ต้องพิจารณาจากในกรมที่มีระดับรองอธิบดีหรือในC9หรือตำแหน่งบริหารระดับสูงเนี่ย
1: ครับ
0: ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าหรือถ้าในกรมไม่มีก็วิ่งมาจากกรมอื่นอะไรอย่าง
1: น
0: ั้นหรือเปล่า
1: ผมเข้าใจผิดผมก็ผมถ้าผมเข้าใจผิดต้องขอไปท่านรัฐมนตรีนะผมก็จะท่านบอกมีการสอบนะเอาดูเหตุผลอันหนึ่งว่าคุณเวลาคิดว่าเหตุผลโอเคไหมคือที่ให้คุณปิยพงษ์ที่มีอายุราชการเหลืออีก10 ปีเนี่ยเพราะที่บอกครับต้องการคนรุ่นใหม่เข้าใจระบบอย่างท้องแท้อย่างท้องแท้เข้ามาบริหารดูภาพรวมของกระทรวงไงที่ผ่านมาที่ท่านดูเรื่องทางบกนะตอนนี้เนี่ยต้องดูทั้งทางบกทางรางทางอากาศทางน้ำแล้วรัฐมนตรีเขาช่วยอธิบายนะครับว่าโอ้กรมทางหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณก่อสร้างสูงที่สุดทีนี้เนี่ยพอได้คนที่ดูงบที่สูงที่สุดดูเรื่องทางบกมาดูทั้งแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะนะอันนี้คุณพิรักษ์โอเคไหมคำแถลงเขาชี้แจงอย่างนี้นะครับรัฐมนตรีผมรู้แล้วเวลาดูผลงานดูจากงบประมาณมากที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าก็มีความไม่แก่ลอยอ่ะไม่ค่อยถนัดนี่แหละ
0: ไม่ผมไม่ค่อยไม่ผมยกตัวอย่างถ้าคุณที่สุดถามแบบนี้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างกระทรวงคมนาคมอ่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือบางกระทรวงเนี่ยมันอาจจะมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมทะเบียนพาณิชย์มาก่อนเกรดระดับที่งบไม่เยอะและงานไม่ได้ใหญ่แล้วมันอาจจะเลยไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนอันนี้คือกลุ่มหนึ่งแล้วพอถ้ามีจังหวะเนี่ยมันจะขยับไปถึงกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรต่อมีอะไรไปตรงนั้นแต่นี่มันเหตุผลมันฟังแล้วไม่ค่อยขึ้นอ่ะ
1: ครับก็เอาละท่านก็ชี้แจงผมว่าเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่าท่านว่าอย่างนี้แล้วกันนะส่วนจะโยงใยกับการเมืองบ้านใหญ่หรือบ้านหลังไหนพิเศษหรือไม่เดี๋ยวลองไปหาดูนะผมว่าก็ถ้าใครจะโยงก็โยงได้นะครับ
0: จริงๆกับคุณวิสุทธิ์เมื่อกี้ขอไปที่เสียงหายไปเนี่ยคือปกติแล้วคนเป็นอธิบดีมันสามารถขึ้นเป็นปลัดได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าตามปกติเอกชนน่ะมันต้องวนในระดับ C level อ่ะหรือระดับอย่างเงี้ยวิ่งทางข้างสัก1ที่2ที่แล้วค่อยขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงอ่ะอย่างมันต้องวิ่งอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นรองอธิบดีตรงโน้นรองอธิบดีตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นอธิบดีแต่ว่าอันนี้มันก็เร็วอ่ะเราถามว่างั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยู่ในกรมที่มีงบสูงสุดแล้วที่หรือคุณเป็นปลัดได้เลยคุณวิสุทธ์เราต้องไม่ต้องคิดก่อนมั้งครับว่าเป็นการวางคนเอาไว้จะได้ทำงานได้ตรงตามทิศทางนโยบายได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ที่ผ่านมาจะได้ลบพื้นที่ของอันไหนเป็นของภูมิใจไทยอันไหนเป็นของเพื่อไทยเอาให้มันชัดๆไปเลยว่าภูมิใจไทยสามารถคุมได้ทั้งแผงอย่างนั้นหรือเปล่าคุณรู้สึกนะถ้าผมจะคิดแบบนี้ได้ไหม
1: ก็คิดได้นะฮะแต่ก็ไม่จะบอกไม่ใช่นะฮะแต่ตั้งแต่ไหนก็ดูเรื่องประวัติหน่อยนะคุณปิยพงษ์เนี่ยนะครับเป็นลูกม่อกรมทางหลวงครับเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคือมอเตอร์เวย์เป็นผู้อำนวยการสำนักแผนงานกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ถือว่านี่ฮะเป็นบอร์ดของรฟม.ด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าผ่านเรื่องสำคัญโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญด้านเมกะโปรเจกต์อ่ะผ่านมอเตอร์เวย์ นะก็โครงการสำคัญหลายโครงการนะอ่ะก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือนะฮะส่วนคุณธิพัฒน์เดี๋ยวผมเติมนิดนึงคุณธิพัฒน์ครับก็คือว่าช่วงหลังท่านเพื่อได้พูดไงนี่แต่ก็มาพร้อมโปรเจกต์ใหม่ใหม่คือตามคาดนะจำเรื่องเงินกู้ได้ไหมที่จะมีการกู้เงินพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะกู้เงินเนี่ยนะที่เป็นสองก้อนนะฮะก้อนหลังที่200,000 ล้านสำหรับใช้เรื่องพลังงานยั่งยืนต่างๆเนี่ยนะครับคุณธิพัฒน์ก็เผยไว้แล้วนะครับว่าจะจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านครับใครบอกว่าไม่ทีไรมีแล้วจะเตรียมรถโดยสารสาธารณะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรถ EV ครับรถพลังงานไฟฟ้าครับนะก็คือจะทยอยทำแล้วก็เร่งรัดโครงการนี้ในช่วงกลางปี70จะมีรถเข้าสู่ระบบรถ EV 2,320 คันแล้วก็จะขยายไปสู่รถโดยสารสาธารณะแล้วก็ข้ามไปต่างจังหวัดนะฮะโดยให้อธิบายผลว่านี่คือการยกระดับงานบริการสาธารณะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณงบใหญ่อยู่นะใช้รถ EV สาธารณะครับก็เราดูอะหลังนี้ที่บอกครับก็จะมีโครงการที่จะใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยที่ลงท้ายด้วยยั่งยืนด้วยพลังงานไฟฟ้าเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องสมดุลแห่งธรรมชาติมากขึ้นนี่ก็แพร่มาแล้วจากทางกระทรวงคมนาคมครับ
0: ครับก็เป็นนโยบายเป็นภาษาอะไรที่สวยกันทั้งหมดนะครับ
1: อ
0: ่ะ16:57-16:58นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: ทุกคืนวันอังคาร3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: ขณะนี้เวลา17:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4 ต้องต่ออายุทุก3ปีสีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งแรงงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับ เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับผมเข้าใจเรื่องเจตนาของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการใช้ปืนและเป็นอันตรายแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องของปืนครับแต่ในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันเยอะเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องของพกปืนไม่ได้ยิงป้องกันตัวเองในบ้านก็ไม่ได้ยิงโจรในบ้านก็มีความผิดผมขอไม่ถกเถียงในประเด็นนี้ครับแต่หยิบเอาตัวหลักการที่มีออกมาเนี่ยอ้างอิงจากไทย PBS เขาบอกว่าหลักการเนี่ยมันมี3ขั้นครับประทุษร้ายที่ผิดกฎหมายพยันตรายนั้นใกล้จะถึงและการตอบโต้ต้องพอสมควรแก่เหตุโจรที่จะเข้าบ้านคนร้ายที่จะเข้าบ้านอย่างเดียวเนี่ยยิงไม่ได้ครับแต่บริบทเนี่ยสำคัญเช่นกลางดึกงัดบ้านเข้ามามีอาวุธเดินหาเจ้าของบ้านหรือมีพฤติการว่าจะทำร้ายทีนี้ครับหลักการที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เคยอธิบายเอาไว้โดยอ้างอิงจากข้อมูลก็บอกว่ายกตัวอย่างแบบนี้ถ้าขโมยเข้าบ้านมีท่าทีที่จะทำร้ายเจ้าของบ้านยิงข่มขู่เพื่อหยุดการกระทำอันนี้ทำได้เป็นการป้องกันโดยสมควรแก่เหตุแต่ถ้าคนร้ายวิ่งหนีไปแล้วและตามไปยิงเพราะความแค้นกฎหมายไม่คุ้มครองเพราะพยันตรายได้ผ่านไปแล้วฎีกาเนี่ยมันมี 1597/2562 ผมเฉพาะเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญมานะคือว่าศาลท่านย้ำบอกว่าการใช้ปืนใช้อาวุธป้องกันตามมาตรา68ต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาคดีนั้นจำเลยยิงขู่นัดแรกต่อมาเกิดการกอดปล้ำและปืนลั่นจนอีกฝ่ายเสียชีวิตศาลจึงไม่ถือว่าส่วนที่ปืนลั่นโดยประมาทเป็นการป้องกันโดยชอบโดยกฎหมายฎีกา4292/2567จำเลยกำลังใช้ปืนทำร้ายภรรยาและผู้ทำร้ายล้มลงก็ไม่ได้เป็นการชกซ้ำศาลเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อพ้นจากอันตรายที่เกิดขึ้นพอสมควรแก่เหตุไม่ใช่การป้องกันโดยชอบและไม่มีความผิดกรณีหลักการนี้กับกรณีโจรเข้าบ้านคล้ายกันเพราะแสดงเห็นว่าหยุดอันตรายกับเอาคืนหลังอันตรายหมดแล้วไม่เหมือนกันครับก็มีการอธิบายกันแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าโจรเข้าบ้านกลางดึกถือมีดเข้าหาเนี่ยยิงเพื่อหยุดอันตรายเดี๋ยวยิงป้องกันอันเนี้ยพอได้แต่ถ้าโจรงัดเข้าบ้านแล้ววิ่งหนีไปแล้วแล้วยิงไล่หลังอันเนี้ยผิดเพราะว่าอันตรายไม่ถึงตัวแล้ว หลักการป้องกันมีอยู่จริงครับเพียงแต่ว่าต้องสมควรแก่เหตุแล้วก็ยังจะมีมาตรา69ที่ให้อำนาจศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่หยิบเอาตัวหลักการขึ้นมาอ่านให้ได้ฟังครับคุณวิสุทธ์ครับ
6: ครับมาดูความคืบหน้าหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเรื่องของคุณฉลองเนี่ยนะครับก็อย่างที่รู้อะฮะวันนี้ก็โทรไปถึงท่านผบ.ตร.โดยตรงนะเรื่องที่คุณฉลองแกสูบบุหรี่ด้วยแกนั่งแถลงข่าวในโรงพักได้ด้วยนะก็ผบ.ตร.พลตรีกิติรัตน์พันเพชรท่านก็บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้นายกติงแล้วนะฮะก็เอาดำเนินการใต้ฟ้าเมืองไทยตำรวจไทยทำได้ทุกเรื่องฮะนี่หมายถึงการทุกเรื่องนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการสูบบุหรี่ในโรงพักเนี่ยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าก็เครียดไงก็เครียดคุณฉลองก็ขอสูบบุหรี่ตำรวจก็ให้นะผ่อนผันให้นะครับแต่ว่ามีสสพรรคประชาชนนนทบุรีท่านนึงครับชื่อไม่ได้ขอไปท่านบอกว่าหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้มีหน้าที่แก้ต่างให้ผู้ต้องหานะครับนะแต่ประเด็นที่จะเรียกว่ายังไงฮะเป็นสีสันไหมเปลี่ยนย่อยนี่ไม่แน่ใจเรื่องใหญ่นะที่อยู่ๆว่าคุณฉลองก็สูบบุหรี่ได้อะจริงๆมันผิดกฎหมายอะนะฮะปรากฏว่าวันนี้ดีก็กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับ
5: อันนี้เป็นสีสันนะเป็นสีสันนะ
6: ไปแจ้งความดำเนินคดีคุณฉลองเรี่ยวแรงครับที่นั่งสูบบุหรี่ในสายตำรวจนะปรับ 5,000 บาทข้อหาครับฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปอดบุหรี่คือที่ราชการเขตปอดบุหรี่นะฮะแต่ที่สงสัยเรียกเงินใครจ่ายคุณพิรักษ์คือคุณฉลองโดนนะฮะแล้วก็ไปปรับสภ.รัตนาธิเบศรครับปล่อยให้มีการฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาทด้วยอันนี้เงินใครจ่ายเงินสีประชาชนหรือเปล่าเงินตำรวจก็ปรับไปอ่ะนี่ก็ถือว่าก็ต้องยอมรับนะว่าพอเป็นข่าวเนี่ยภาพเนี่ยมันเป็นข่าวก็โอ้เราก็ไม่เคยเห็นนะผู้มือสังหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะนั่งดูบุหรี่แถลงข่าวเท่เจ้าอันนี้ก็ถือว่าทางคดีท่าสูบบุหรี่ดำเนินการไปละหลังนั้นก็มีการใส่กุญแจมือใช่ไหมใส่กุญแจมือเข้าห้องขังไปพาไปตรวจคนที่บ้านนะก็ดูคุณฉลองก็สบายๆนะฮะส่วนสาเหตุจะเรื่องทวงหนี้หรือไม่ก็เอาเป็นว่าเท่าที่ไปสืบสอบมานะครับคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นหลักก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นอะไรโยงใยแค่ไหนไงเดี๋ยวไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าคือเอาว่ามันมีหลายส่วนเข้าไปที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะจะมีผลต่อรูปคดีอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาอย่างเป็นทางการแล้วกันตอนนี้ตั้งข้อหาไว้ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุนะแล้วก็พกพาอาวุธปืนนะอันนี้คือข้อหาเบื้องต้นนะทีนี้ขั้นตอนการเลือกตั้งนายกอบจใหม่ก็คงต้องเริ่มต้นนะครับเรื่องของนายกอปจที่เสียชีวิตฮะคุณวิรักษ์โทษทีท่านนายกอะไรนะ
5: ธงชัยยันประเสริฐ
6: ธงชัยยันประเสริฐก็เป็นอดีตนายตำรวจเก่านะก็ต้องยอมรับว่าตอนที่เป็นตำรวจอ่ะคนที่มีส่วนสนับสนุนดึงเงินพรรคการเมืองเล่นการเมืองท้องถิ่นก็คือคุณฉลองนี่แหละแต่ตอนหลังที่บอกครับว่ามันก็มีลักษณะของทั้งเรื่องของการช่วยเหลือกันการปีนเกี่ยวกันนะฮะในปอนเนี่ยนะครับตอนนี้ทางท่านนายกธงชัยนะนายกอบจนะฮะนนทบุรีเขามีกลุ่มนะเรียกว่ากลุ่มพึ่งหลวงกลุ่มพึ่งหลวงนะฮะก็เป็นกลุ่มที่เขาลงกลุ่มกรรมการการเมืองท้องถิ่นนะฮะมีทั้งหมด28คนอบจที่นี่มี36นะ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่เรียกว่าหนาแน่นมาจากหลากหลายกลุ่มมันเป็นกลุ่มพุ่งเหลืองนะก็
5: เขาต้องรวมกันอ่ะคุณวิสุทธ์เพราะว่า
6: เขารวมกัน
5: เขาจะสู้ส้มไม่ได้รอบที่ผ่านมามันก็เลยผ
6: ่
5: านกำลังบ้านใหญ่ของคุณฉลองกับคุณท่านนายกอบจก็ต้องรวมกันสู้อ่ะคุณวิสุทธ์ใช่ไหม
6: แต่ว่าชอนคุณฉลองช่วงหลังก็อ่อนแรงนะคือทางการเมืองนี่ไม่มีพลังไม่มีกำลังเลยละนะฮะก็อ่อนแรงไปนะครับเอาเป็นว่าการเมืองท้องถิ่นท่านที่ฟังก็คือว่าก็รวมตัวกันแบบหนาแน่นพอประมาณแต่เวลาเป็นการเมืองระดับชาติเขาก็แบ่งกันเล่นนะคือรวมกันนะเอาว่าจะมีทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนหลากหลายอยู่ในกลุ่มที่แข่งขันมีกระพาพอประมาณแต่พอการเมืองระดับชาตินี่ก็แบ่งลูกกันเล่นกันไปอันนี้เป็นสลับพอประมาณแต่ช่วงหลังฟังว่าการเมืองระดับชาติบางพรรคก็จะพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทางนายกท่านก็อาจจะได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือบ้างนะครับคุณรับพูดถึงการเมืองของท้องถิ่นนี่ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนนี่เขาก็ยกจังหวัดเลยนะมาเกินความคาดนะฮะแล้วก็เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคที่ได้อันดับที่สามผิดคาดก็คือพรรคเพื่อไทยส่วนกลุ่มพรรคน้ำเงินก็ได้มาเป็นที่สองอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆว่าสาเหตุคืออะไรบ้างคงหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่คงไม่สามารถสรุปต้องรอรูปทางคดีที่อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะฮะก็ในท้องถิ่นตอนนี้ก็คงต้องแน่นอนฮะผมเป็นคนมาทวงความเป็นธรรมให้ท่านนายกด้วยอะไรด้วยแต่ฟังว่าก็ทายาทโดยตรงทางการเมืองยังไม่มีนะต้องดูว่าลูกสาวจะพร้อมจะกระโจนลงมาในสนามแต่งกับพ่อด้วยหรือไม่ต้องติดตามกันนะครับ
5: อย่างเมื่อวานเนี่ยพื้นที่ข่าวส่วนใหญ่ทางคุณฉลองเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของทางฝั่งเนี่ยเขาติดหนี
6: ้
5: แล้วกลายเป็นว่าเป็นการกำหนดคอนเทนต์กำหนดอารมณ์ของข่าวทั้งหมด
6: ครับ
5: เพราะคนตายเนี่ยพูดไม่ได้วันนี้ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยครับวันนี้เขาก็ไปขอรับร่างที่นิติเวชตำรวจคุณพัชพรเย็นประเสริฐเธอก็อายุอนาม37ปีละแล้วก็เป็นลูกของพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีวันนี้ไปขอรับร่างของคุณพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนาทีนี้ทางคุณพัชพรก็ให้สัมภาษณ์ครับก็บอก11ล้านบาทที่นายฉลองผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะแล้วทางนี้เขาก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนยังไงคนนนทบุรีรู้เธอก็พูดถึงในด้านบวกของคุณพ่อนั่นแหละว่าทำงานเพื่อประชาชนและถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจมา5สมัยซ้อนคุณพ่อมีฐานะการงานและฐานะก่อนที่จะมาทำงานการเมืองทำงานรับใช้ประชาชนส่วนเรื่องของความสนิทสนมเนี่ยคนก็ถามลูกสาวเนี่ยท่านบอกว่าก็ทั้งหมดก็ขอให้เป็นคดีความแล้วก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายนะครับนักข่าวก็ถามถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดฝั่งของผู้ที่ลงมือเนี่ยมาขอขมาลาโทษมาอะไรแล้วเนี่ยจะยังไงแบบไหนก็ไม่ตอบคำถามขณะเดียวกันในอีกมุมที่ไม่ใช่มุมของคุณฉลองแต่ว่าในส่วนของนายกในส่วนของที่ทำการอบจ.นนทบุรีครับวันนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคุณภคินทร์ วรวรรณปรีชาพร้อมด้วยสมาชิกแล้วก็อดีตก็มาชี้แจงทางฝั่งนี้เขาก็ขอความเป็นธรรมและเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับพันตำรวจเอกธงชัยผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงเนี่ยคุณเฉลิมพลบอกว่าถ้อยคำที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คือพันตำรวจธงชัยเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของเงิน11ล้านบาททีนี้ครับคุณเฉลิมพลบอกว่าถ้ามันมีการกู้กันจริงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดไหมยังไงไปใช้ทำอะไรกำหนดการเป็นยังไงแบบไหนแล้วฝั่งนี้เขาบอกว่าทำงานกับท่านผู้ตายมา11ปีไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เลยนายฉลองไม่เคยมาพูดไม่เคยรู้มาก่อนและพิจารณาทรัพย์สิน บัญชีที่นายฉลองยื่นปปช.เนี่ยพบมีเงินสดรวมกันไม่ถึง 200,000 บาทในขณะที่ผู้ตายเนี่ยที่ยื่นต่อปปช.มีทรัพย์สินเงินฝากกว่า300ล้านบาทก็ขอตั้งคำถามกับสื่อมวลชนว่าฝ่าย300ล้านเนี่ยจะไปยืมเงินกับคน 200,000 เนี่ยมันได้ไหมและกรณีที่นำข้อมูลมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้ต้องการจะใส่ร้ายแต่ต้องการจะให้ได้เห็นข้อเท็จจริงและขอให้สื่อให้ความเป็นธรรมกับพันตำรวจเอกธงชัยในวงเล็บแต่ผมเติมเองก็คือคนตายพูดไม่ได้แต่คนยิงเป็นคนพูดเนี่ยเมื่อวานผมก็พูดถึงเรื่องนี้ส่วนมีการพูดถึงเงิน11ล้านบาทคุณเฉลิมพลบอกว่ามีการตั้งคำถามกันถึงเรื่องของการรวบรวมเงินก่อนการเลือกตั้งณตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ทราบแล้วก็บอกว่าตอนที่พันตำรวจเอกธงชัยอยู่ในตำแหน่งเคยปฏิเสธเงินจากการเมืองบุคคลภายนอกหลายครั้งเพราะไม่ต้องการให้เกิดบุญคุณหรือข้อผูกพันทางการเมืองส่วนนายกเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรีคุณวิภาวันวรวันปรีชาก็บอกว่าพันตำรวจธงชัยกับคุณฉลองเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแม้ภายหลังนายฉลองตัดสินใจลงแข่งกับพันตำรวจธงชัยเมื่อปี59เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ช่วยเหลือกันและที่ผ่านมานายฉลองเคยมาที่อบจ.นนทบุรีไปพบพันตำรวจธงชัยหลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือมีทั้งให้แล้วก็มีทั้งไม่ได้ให้ไปหลายคนก็ทราบพฤติกรรมส่วนประเด็นที่สื่อรายงานจากที่คุณฉลองบอกว่าคนขับรถของฝ่ายพันตำรวจเอกธงชัยจะเป็นฝ่ายจะยิงก่อนคุณพิพาวันบอกว่าตำรวจพบอาวุธปืน2กระบอกในรถที่เกิดเหตุยังอยู่ในซองไม่ขึ้นลำกล้องเรื่องนี้เป็นคำกล่าวอ้างจากนายฉลองฝ่ายเดียวขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดแล้วว่านายฉลองเนี่ยเตรียมพร้อมและมืออยู่ที่บริเวณปืนก่อนที่จะลงมาก่อเหตุอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นประเด็นที่มีการอธิบายถึงเรื่องการดูแลพื้นที่ความปลอดภัยอบจ.อบจ.เพราะว่าที่มาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาจะมาพูดแทนผู้ตายไปแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในสถานที่อบจ.ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเหตุเกิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นคือสถานที่ราชการทั้งนั้นน่ะ
6: ครับ
5: มันจะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยหรือเข้าพื้นที่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าหย่อนกันไปนิดนึงแล้วเมื่อวานผมก็ตั้งข้อสังเกตกล้องวงจรปิดที่ได้ออกมาเนี่ยอบจ.ยังไม่ควรจะต้องเอามาให้สื่อหรือให้ใครก่อนไหมอันนี้ก็ใส่ดอกจันทร์ทิ้งไว้ครับคุณวิสุทธ
6: ์ครับดูคุณฉลองเนี่ยภาพเมื่อวานก็ดูแบบไม่ได้มีอาการเคร่งเครียด
5: มันมีรอยยิ้มทุกที่เลยอ่ะรูปหลังฉากที่ยิ้ม
6: ดูชิวๆนะ
5: เออ
6: ไปดูดิตกลงคุณฉลองแกจะคุ้นเคยอ่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองเนี่ยคุณฉลองนี่เคยทำงานเป็นผู้คุมเรือนจำนนทบุรีอ่ะคุณพิรักครับไม่น้อยนะ10ปีนะที่ไปคุมเพราะว่าคุณพ่อท่านเป็นอดีตตำรวจแล้วย้ายมารับราชการที่กรมราชทัณฑ์ทำเป็นผู้คุมเรือนจำอยู่สัก10ปีครับแต่ตอนหลังก็จากผู้คุมกลายเป็นผู้ต้องขังนะว่าคงจะเจอคดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเช็คกันนะก็เลยกลายเป็นผู้ต้องขังหลังนั้นก็มีเส้นทางชีวิตก็ผันเปลี่ยนอ่ะมาเล่นการเมืองแล้วกันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมฮะที่บรรยากาศก็ดูคุ้นเคยนะก็ดูแบบสบายๆแต่เรื่องอย่างที่บอกเขาก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญ นะฮะจริงๆเรื่องของนักการเมืองระดับที่มีชื่อเสียงแล้วก็สังหารนักการเมืองด้วยกันเองก็เคยมีแล้วก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะเป็นครั้งที่สองมั้งที่อ๋อนี่ฮะคุณปี54ครับอดีตส.ส.คันชิตทับสุวรรณประชาธิปัตย์นะยิงนายกอบจ.สมุทรสาครที่เสียชีวิตก็ยิงกันเห็นชัดๆนี่แหละนะครับแล้วก็ปี69มาเนี่ยคุณฉลองก็ยิงนายกอบจ.เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นภาพที่มัน มันไม่หายเกิดมันเกิดขึ้นแล้วอะในการเมืองขออภัยเรื่องคุณฉลองเราก็ขออภัยฮะคือไม่กล้าสรุปเรื่องการเมืองหรือไม่คุณผู้ชมปัจจัยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการทางคดีไปนะครับคุณวิรัชครับ
5: กับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
6: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์นะครับไปดูช่องแคปพอมูสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานทิศทางที่คุณสุทธิชัยเล่าให้เราฟังนี่ดูเหมือนว่ามันจะลิบหลีครับวันนี้คุณสุทธิชัยชวนติดตามแล้วก็พาดหัวให้เราติดตามกันแบบเขม็งเกลียวไปเลยทีเดียวบอกว่าทิศทางในการพูดคุยเจรจาอาจจะเรียกได้ว่าดับวูบไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: ถ้าเมื่อวานนี้โอกาสที่จะเปิดช่องแคบโฮมูสการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงริบหรี่แล้วก็วันนี้ผมต้องบอกครับว่าดับวูบเลยครับทั้งสองฝ่ายยืนอยู่ตรงจุดยืนตัวเองชนิดที่ไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวทรัมป์บอกว่าถ้าอิหร่านมีเงื่อนไขใหม่รวมไปถึงจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม อเมริกาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้อิหร่านต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่อิหร่านกระทำต่อสหรัฐเช่นกันอิหร่านแย้งกลับมาด้วยคำประกาศรุนแรงหนักขึ้นอีกบอกว่าไม่เอาละเลิกเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างดังนั้นอิหร่านประกาศล่าสุดครับว่าจะระงับการเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์รอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่รอไปจนถึงมีผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ถึงจะมาเจรจากันนี่ครับนี่คือการโยนระเบิดใส่กันขณะที่การหยุดยิงก็ยังคุกรุ่นและช่องแคบโฮมุสก็ยังปิดอยู่ถึงแม้ว่าทรัมป์จะประกาศเมื่อวานบอกนักข่าวว่าตอนนี้โฮมุสเปิดอเมริกาดูแลอยู่เราควบคุมโฮมุส 100% เรือลำไหนจะผ่านกองทัพเรือสหรัฐจะเป็นคนคุ้มกันดูแลให้แต่ในความเป็นจริงพอตรวจไปที่ช่องแคบโฮมุสจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับเรือส่วนใหญ่ยังไม่กล้าข้ามไปถึงแม้ว่าอเมริกาจะรับปากรับคำว่าจะดูแลให้ก็ตามเพราะเสี่ยงที่จะถูกยิงดังนั้นที่เรียกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ผ่านมาตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ทรัมป์พูดทุกวันว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยมันไม่มีการเจรจาจริงนะครับมันเป็นเพียงการส่งข้อความผ่านประเทศที่3อย่างนี้ไม่ใช่การทูตของการเจรจาแบบที่เรารู้กันทรัมป์ใช้คำว่าเราก็เจรจาแบบกึ่งเจรจาใช้สามารถ semi negotiationsแล้วบอกว่าก็จะรอไปเรื่อยๆแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านครับอาบัสอารักชีตบหน้าทางการทูตอย่างแรงด้วยการบอกว่าอิหร่านยืนกรานว่าการเจรจาที่เป็นทางการจะไม่มีทางเกิดขึ้นตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนาหลังจากนั้นมีข่าวจากอิหร่านนักกว่านั้นอีกครับบอกว่าเราไม่เจรจาแล้วกับทรัมป์เราขอยุติการเจรจาไปจนกระทั่งอเมริกามีผู้นำใหม่ที่อาจจะพูดกันรู้เรื่องมากกว่านี้ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าล่าสุดนั้นสถานการณ์การสู้รบถึงแม้ว่าจะไม่มีการยิงตูมตามสายกันแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อการเจรจานาทีนี้ต้องถือว่าระงับไปทั้งหมดแล้วนะครับทรัมป์ที่พูดล่าสุดนั้นบอกว่าอิหร่านจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยหรือที่เรียกว่า war reparations หรือปฏิกรรมสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฟังแล้วประหลาดมากเพราะว่าทางอิหร่านบอกว่าก็อเมริกาเป็นคนมาเริ่มสงครามเองเป็นคนมาเปิดศึกร่วมมือกับอิสราเอลมาโจมตีเราสู้กันมาเดือนที่5และความเสียหายต่างๆที่อิหร่านเจอนั้นมาจากการถล่มโจมตีทางอากาศและด้านอื่นๆดังนั้นอิหร่านบอกว่าถ้าจะมีการเปิดช่องแก้ผงบุสตันเนี่ยเงื่อนไขหลักๆเลยคืออเมริกานั้นจะต้องถอยออกไปจากตะวันออกกลาง2จะต้องคืนเงินและสินทรัพย์ที่อายัดไป3จะต้องไม่มีเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านอีกและ4จะต้องยุติศึกสงครามทั้งในสนามรบในอิหร่านและในเลบานอนทั้งสิ้นทั้งปวงนี้อิหร่านก็รู้ว่ายังไงสหรัฐก็รับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้แต่การเจรจามันมาถึงจุดที่ว่าเมื่อต่างคนต่างไม่มีการถอยแม้แต่ครึ่งก้าวเนี่ยมันก็ถึงทางตันสถานการณ์อย่างนี้ครับที่น่าตกใจและน่ากลัวเพราะว่ามันขยับไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังถูกจับเป็นตัวประกันน้ำมันก็ดีแก๊สก็ดีวัตถุดิบทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับการเกษตรแม้กระทั่งปุ๋ยก็ไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อเกิดการขาดแคลนราคาก็พุ่งนี่ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปทันทีที่ทรัมป์บอกว่าอเมริกาต้องการให้อิหร่านจ่ายชดเชยค่าความเสียหายในสงครามและยิ่งอิหร่านประกาศว่าการเจรจานั้นยุติโดยสิ้นเชิงแล้วรอผู้นำคนใหม่จริงๆแล้วอิหร่านก็ต้องการกดดันทรัมป์เพราะรู้ว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2 ปีข้างหน้า2ปีเศษๆข้างหน้านั้นจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าครับเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงนี้เนี่ยทรัมป์กังวลมากกว่าเพราะว่าถ้าหากพรรครีพับลิกันแพ้เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือสภาบนหรือทั้ง2สภานี่ทรัมป์จะตกอยู่ในฐานะลำบากมากเพราะทรัมป์จะไม่มีอำนาจต่อรองกับฝ่ายเดโมแครตเลยกฎหมายต่างๆก็จะผ่านยากเดโมแครตก็จะสกัดกั้นแล้วโอกาสที่จะมีการไต่สวนเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์ที่เรียกว่า impeachment ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อมีเสียงข้างมากแล้วเดโมแครตจะไม่ปล่อยให้ทรัมป์อยู่เฉยๆแน่นอนมันก็จะกลายเป็นวิกฤตภายในประเทศทางการเมืองของทรัมป์เองขึ้นมาขณะที่อิหร่านทำท่าเหมือนกับว่าตัวเองซื้อเวลาได้ไปเรื่อยๆลำบากไม่ลำบากครับเพราะทรัมป์เพิ่งบอกว่าตอนนี้อิหร่านถังแตกแล้วไม่มีเงินเดือนจ่ายทหารตัวเองเงินเฟ้อ300กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นทรัมป์บอกว่าเรารอได้แต่แปลกไหมครับว่าอิหร่านก็บอกว่าฉันก็รอได้ฉันลำบากมาอย่างนี้ยาวนานแล้วดังนั้นถ้าต้องลำบากไปอีกระยะหนึ่งอีกปี2ปีอิหร่านบอกว่าฉันทนได้ตรงนี้แหละครับที่ดูว่าใครจะอึดกว่าใครแต่ว่าอิหร่านอ่านไพ่ของทรัมป์แล้วทรัมป์ยังไงต้องปิดเกมนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อจะได้ไม่มีผลทางลบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ทรัมป์จะลงจากหลังเสืออย่างไรล่ะตรงนี้แหละครับที่น่าคิดมากๆตรงนี้แหละครับที่ทำให้เรามองสงครามนี้กลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องทุกประเทศต้องมีแผน2ครับรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยว่าถ้ามันยืดเยื้อไปอย่างนี้ยาวนานอย่างนี้ไม่รบกันแต่ไม่เจรจากันไม่ยุติมันจะเป็นโรคเรื้อรังสงครามเรื้อรังอันตรายกว่าสงครามสั้นดุดันแล้วจบดังนั้นมันไม่จบมันก็เลยเจ็บต่อไปเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาการเปิดช่องแคบฮอร์มุสครับดังนั้นจับประเด็นให้ดีและ

0: ของคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเนื่องจากเห็นว่ามีความพร้อมอยู่แล้วอยู่ดีๆจะมาเลื่อนเนี่ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ต้องมีการจัดการเลือกตั้งตามประกาศเดิมนะครับ27กันยายน2569ก็เป็นคำพิพากษาในคดีดำหมายเลข1975/2569เพิกถอนประกาศกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเรื่องการชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนลงวันที่27กรกฎาคม2569ครับโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ประกาศคำพิพากษาก็มีผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนต้องดำเนินการไปตามประกาศเดิมครับอย่างไม่สามารถที่จะเลื่อนได้ทีมประกันสังคมก็บอกว่าการชะลอการเลือกตั้งเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันเป็นการสร้างข้อจำกัดบอร์ดชุดเดิมนะครับเรื่องนี้ถ้าย้อนเนี่ยคุณสัทธรัมธรรมบุษฎี

0: ก็ทางดอกเทมิเล็กขึ้นล้านจำคือ2.45เนี่ย2.45เนี่ยรอที่กลางก็พิจารณาข้อที่จริงและข้อกฎหมายวินิจฉัยว่าแม้ผู้ถูกฟ้องจะมีอำนาจในการขยายแต่การจะใช้อำนาจนี้ต้องเป็นไปโดยจำเป็นเท่านั้นการที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับข้อกำหนดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในคดี1320/2569ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ต้องจัดตามคำสั่งศาลโดยไม่นำข้อกำหนดเรื่องการลงทะเบียนมาใช้บังคับแล้วศาลก็ดูแล้วเนี่ยเตรียมงบเอาไว้แล้วถ้าแค่พิมพ์บัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ขออนุมัติงบเดิมได้เพราะมันพร้อมอยู่แล้วศาลมองว่าสำนักงานประกันสังคมเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมเพียงพอในการจัดตั้งด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเลื่อนเนี่ยเอาง่ายๆคือฟังไม่ได้อะคำขอที่ให้มีการจับเลือกตั้งเนี่ยให้27กันยาเนี่ยตามกำหนดเวลาเดิมศาลก็ยกให้มีคำสั่งให้ยกคำขอในส่วนนี้ท้ายที่สุดนะครับศาลก็ประกาศถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเรื่องการชะลอโดยให้เพิกถอนมีตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวและทุเลาการบังคับตามประกาศลงวันที่27กรกฎาคม2569จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นคำขออื่นนอกจากนี้ก็ขอให้ยกครับโดยสุดคร
1: ับ ครับก็เอาไปว่าทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ชนะคดี
0: ชนะ
1: การเลือกตั้งก็ยังเดินหน้าไปเหมือนเดิมนะครับผมตามเพิ่มเติมนิดนึงคุณพิรักษ์ครับเรื่องของกสทช.ที่บอกว่าสงสัยเลขาธิการน่าจะเป็นบุคคลที่ต้องเจอการฟ้องร้องหรือคดีเพิ่มเติมหรือเปล่านะปรากฏว่าล่าสุดครับตัวแทนองค์กรผู้บริโภคนะครับก็ไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบอร์ดกสทช.ของเลขาธิการกสทช.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะไปปล่อยให้หมอสรณะเข้าร่วมประชุมบอร์ดทั้งที่กรรมการสรรหามีมติกระฉันแล้วนะครับว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.
0: ย้อนเลยทันทีนะ
1: ย้อนเลยนะครับ เพราะว่าทางผู้คุ้มครองผู้บริโภคบอกว่ามติกรรมการสรรหานี่เอกฉันท์นะชัดเจนนะครับว่าคุณหมอสนะขาดคุณสมบัติแต่ว่ามีความพยายามในการเรียกประชุมบอร์ดกสทช.4ครั้งสี่ครั้งด้วยกันก็มีรายละเอียดนะว่าวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็มีการตรวจขอมีการตรวจสอบเลขาธิการและก็เจ้าหน้าที่กสทช.ด้วยอนุญาตให้นายแพทย์สรณะเข้าประชุมบอร์ดในวันที่27กรกฎาคม5สิงหา6สิงหาโดยไม่มีการยับยั้งอันนี้เข้าข่ายเข้าข่าย157ไม่คือละเว้นการเป็นหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็จะมีการแจ้งต่อวุฒิสภานะครับกรณีตรวจสอบนายแพทย์สรณะนะฮะก็คือไปแจ้งว่าได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วเข้าข่ายแจ้งความอันเป็นเท็จต่อวุฒิสภาตามมาตรา157หรือไม่นะมีหลายเรื่องครับอันนี้แปลว่าไหมก็ที่บอกว่าเกมลุกเริ่มขึ้นแล้วนะกับที่กสทช.นะครับ
0: ครับคุณผู้ชมมีตรงไหนหลงๆไปต่อไหมครับ
1: ไปดูเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยเนาะไปงั้นไม่เป็นไรไปดูเรื่องอันนี้หน่อยไหมครับเรื่องตกลงครม.เขาจะไปที่สงขลานะฮะนี่เคยเรื่องมาทีแล้วนะก็เอาไปว่าจะไปที่สงขลาอีกทีหนึ่งคุณพิรักษ์ช่วยผมหน่อยฮะข้อมูลผมหลุดไปครับไปวันไหนแล้วนะข้อมูลหลุดไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาดูอยู่ก็เอาเป็นว่าครม.สัญจร

0: ไปวันที่31
1: สิงหาคมถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับก็มีความคืบหน้าเพราะว่าเดิมนี่เคยมีกำหนดที่จะไปประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็มีการเลื่อนออกมานะครับก็ตอนนั้นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะจริงเท็จไม่รู้บอกว่าสงสัยเลื่อนเพราะว่าไม่อยากตอบคำถามเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะเอาว่าตอนนี้ก็เอาว่าพร้อมแล้วนะครับการประชุมสัญจรสงขลานะก็แน่นอนนะจะให้ความสำคัญกับการเรื่องของการป้องกันอุทกภัยแล้วก็ความมั่นคงในภาคใต้ภาคใต้นี่ก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะแต่ว่าประเด็นเรื่องของความไม่สงบในภาคใต้นี่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับ
0: คุณพิสุทธิ์บอกมาที่เรื่องการเมืองนะครับวันนี้เป็นข่าวควันหลงหน่อยที่นายกรัฐมนตรีไปดูมวยคุณเศรษฐา8สิงหาเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นว่านักข่าวชงถามเพื่อจะให้นายกได้อธิบายหรือว่าท่านอยากจะอธิบายเองเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูมวยเสาร์ที่แล้วนะครับท่านนายกบอกไม่มีคุยเรื่องการเมืองเลยไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการโชว์ศิลปะของไทยบรรยากาศก็ดีไม่อึดอัดรู้สึกอันตรายเหมือนเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวก็เต็มทุกรอบแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยมากขึ้นท่านนายกบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยเสนอเราสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ไปยังจังหวัดใหญ่ๆได้เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่ถ้าทำได้ก็ดีแต่ก็ต้องมีการพัฒนาไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมกีฬาด้วยซึ่งท่านนายกบอกว่าก็โอเคทำได้นักข่าวก็ชงอ่ะว่าเอ๊ะมันเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกอะไรไหมท่านนายกบอกมีแต่ปฏิญญามอคโคน่าแกง่วงบายบายก็ง่วงแล้วก็บอกว่าไม่มีนักข่าวถามบอกเนี่ยจะมาเกี่ยวอะไรกับการเมืองในตอนนี้ไหมวันที่ดูมวยเนี่ยก็เป็นวันที่ไปเผาศพพ่อตาคุณเศรษฐาก
1: ็
0: ชวนกันมาดูมวยไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีการเมืองใดๆคุณเศรษฐาตอนก่อนนั้นก็ไปในนามบริษัทหรือไปในนามอะไรผลักดันอะไรก็ได้รับรางวัลอยู่ใช่ไหมนักข่าวก็ถามถึงว่าจะชวนไปไหนอีกไหมคุณท่านนายกก็บอกก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจริงๆท่านนายกกับคุณเศรษฐาก็ไม่ได้รู้จักกันเมื่อตอนทํางานเป็นทํางานอ่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกน้องท่านตอนอยู่ในครม.อ่ะแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนต่างประเทศด้วยกันอยู่แล้วไปมาหาสู่กันมาตลอดแล้วคุณเศรษฐากับผมก็ไม่เคยมีอะไรกันเลยก็พยายามจะสื่อสารหรือไม่ได้มีอะไรในกอไผ่อ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมีกอไผ่หรือไม่มีกอไผ่ฮะคุณรู้สึกนะ
1: ครับตัวรู้ไม่ใช่เรื่องการเมืองใช่ไหม
0: การมวยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
1: การมวยนายกก็มีลูกเล่นเรื่อยมีคำตอบที่หาทางออกให้ตัวเองได้เสมอนะครับเอ๊ะมาดูเรื่องประเด็นตกค้างหน่อยไหมฮะคือมันก็ยังเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเยอะนะเรื่องของกำแพงนะครับที่คุณสิริกัญญาก็ถือว่าเป็นคลิปที่โอ้โหฮือฮาบ้านในการเมืองนะน้ำตาคลอเสียงสั่นนะฮะก็บอกว่าเหนื่อยสู้ยังไงก็เหมือนสู้กำแพงเอาไม่ลงตอบประชาชนไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จนะฮะโอ้นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะแต่ว่านายกอนุทินก็ออกมาตอบเรื่องของกำแพงนะปรากฏว่าฮือฮามากมีเสียงก็เรียกไงฮะเสียงตอบโต้มาหลายคนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณวีรยุทธ์จันทร์โอชาคุณรังสิมันต์โรงคุณไอติมแล้วก็ใครต่อใครเรื่องของกำแพงนายกก็มีทางออกนะปรากฏว่านายกก็บอกว่าแหมก็ผมไม่ได้พูดถึงใครเลยมันก็โดนงับอีกแล้วไม่ได้พูดถึงเขาเลยมันต้องตั้งสติมีสติให้ดีไม่ได้พูดถึงใครเลยนี่คือนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าไงฮะผมว่าช่วงหลังนายกมีลีลาทางการเมืองที่แบบพลิ้วไหวฮะแต่ว่าก็มีลักษณะแบบรุกแล้วก็ใช้ก็เรียกไงฮะวาจาที่ค่อนข้างที่จะ สำหรับผมรู้สึกนั้นก็เสียดแทงฝ่ายการเมืองคู่แข่งอยู่เหมือนกันนะ
0: เป็นอารมณ์ช่วงคล้ายๆกับช่วงที่คุณทักษิณกำลังลอยลมเต็มที่หรือเปล่าคุณมนตรี
1: เออไม่แน่
0: มั
1: ใ
0: ่
1: จ
0: นใจในการตอบนั้นมั่นใจในการล้วงแคะแกะเกาอ่ะก็อย่างเมื่อวานผมคุยคุณ
1: อื
0: มนต
1: ม
0: รีไปอ่ะ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: คุณสิริกัญญาพูดในพื้นที่สื่อที่ไม่ใหญ่นะแต่
1: เอ
0: ก
1: อ
0: ลาย
1: เป
0: เ
1: ็
0: ป็
1: น
0: นว
1: ง
0: ่า
1: านของอาจารย์นี่ที่งานเนี้ยงานงานรำลึกถึงอาจารย์นี้ที่แสงสีวงศ์นะ
0: กลายเป็นว่าประโยคนั้นประโยคเดียวพอนายกคืออันนั้นมันก็เป็นฉากที่เหมือนกับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูอ่ะก็เป็นเหมือนกับคุณสิริกัญญาก็ต้องตอบในลักษณะว่าเออเหมือนพยายามทําอะไรมาต้องเยอะแล้วเหมือนกับมันชนกําแพงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับคนที่กระโดดลงมาทํางานการเมืองแล้วรู้สึกแบบหมดเรี่ยวหมดแรงนิดหน่อยเพราะผิดหวังแต่ไม่ได้ท้อประมาณนั้นก็แล้วกัน
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เป็นอารมณ์ของสุภาพสตรีทางการเมืองแต่ว่าพอนายกมาหยิบเล่นแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสามารถนํามาขยี้ได้มันมีคําว่ากําแพงอ่ะแล้วพอคุณสิริกัญญาเขาพูดลักษณะเหมือนเขาตั้งใจแล้วเขาไปชนกําแพงใช่ไหม
1: ครับ
0: นายกก็ไปพูดว่าเหมือนก็ไปหัวโนเจ็บอะไรต่อไม่อะไรแบบนั้นน่ะก็อย่างว่าตอนต้นชั่วโมงก็ยังไอ้ทางคุณอะไรนะก็ยังออกมาพูดอ่ะว่าเออกรณีกําแพงเนี่ยเดี๋ยวพังกําแพงเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เอออันเนี้ยเป็นประเด็นที่ถูกขยี้ออกมาคุณอะไรนะคุณวิโรจน์ลักษณอดิสรตอนนี้กำแพงโสโครกหลงระเริงผมก็ไม่รู้หมายถึงใครนะหยิบมาอ่านกันพยองในอำนาจอย่างมากจึงได้กล้าท้าทายเหยียบย่ำหัวใจประชาชนได้ถึงขนาดนี้ทุบจุดจุดจุดน่ะอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเออแทนที่จะหายกลายเป็นว่ามีเชื้อขึ้นมาให้ได้เล่นนะคุณวิสุทธิ์นะ
1: ครับก็มีคุณวิรยุทธการชูฉัตรเนี่ยนะอาจารย์ต้นก็บอกว่ากำแพงที่คนไทยกำลังเผชิญก็คือคอร์รัปชันโกงเลือกตั้งไอ้โม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบราชการหัวสอวอซึ่งรัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกตินะก็มีคุณรังสิมันนี่ก็แรงเนาะคนโง่ตอนนั้นที่โหวตอ้างกำแพงเป็นของผู้อื่นนะครับก็กลายเป็นวิวาทะทางการเมืองนะฮะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเป็นเพราะลักษณะของคุณอนุทินที่ก็เรียกไงฮะผ่านสมองมูลทางการเมืองออกมาหน้าและใช้วิธีอย่างนี้มานะเออพูดถึงทางพรรคประชาชนก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังก็แผ่วๆไปนะคุณพิรักษ์นะ
0: ครับ
1: วันที่9 สิงหาคมผ่านมาแล้ว2 วันก็ดูเงียบๆนะวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันที่ครบรอบ2 ปีของการก่อเกิดพรรคประชาชนนะครับทีนี้ก็เมื่อ2 ปีก่อนนะครับเขาก็ไปย้อนดูว่า10 ปีก่อน7 สิงหา 59อันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่กสช.ยึดอำนาจนะฮะแล้วก็พูดถึงเมล็ดพันธุ์ต่างที่ผ่านมาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถือว่าพรรคก็บอกว่า2 ปีก็คงเดินหน้าตามอุดมการณ์นะครับทำอำนาจสูงสุดให้เป็นของประชาชนแม้ไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ผลเลือกตั้ง69จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอุดมการณ์และเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศมุ่งมั่นอาจจะปลุกปลอบใจตัวเองไปด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าก้าวสู่พรรคที่ก้าวสู่ปีที่3เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าพรรคประชาชนจะก้าวจะเดินจะปรับจะจัดทัพหรือจะทบทวนกลยุทธ์วิธีการยังไงก็ต้องยอมรับว่าถ้าฟังจากคุณหมายสิริกัญญาก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ยอมรับนะว่าถึงข่าวที่ต้องจัดปรับตั้งหลักกันใหม่ไม่นั้นก็อยู่ว่าสูงส่งนะครับ
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวไฟไหม้ข่าวยิงกันข่าวอะไรแรงๆจะไม่มาทีนักในช่วงนี้นะครับอารมณ์สังคมนี่อาจจะเหนื่อยกับการรับสถานการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่องหมดเวลานะครับคุณวิสุทธิ์และผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นเวลา16:00 น.นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย ยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: 5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: ยินดีเลย18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์นะครับในวันอังคารที่11สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเรานั้นปิดการซื้อขายวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเรานะครับปิดการซื้อขายไปกันที่ 1612.62 จุดครับลดลงไป 11.74 จุดนะครับโดยมีแรงขายจากเดลต้ามากดดันนักลงทุนต่างชาติวันนี้ขายสุทธิ112ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1612.62 จุดครับลดลงไป 11.74 จุดครับที่เป็นมีเปอร์เซ็นต์คือ 0.72% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69,950.50 ล้านบาทวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับและอ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงบ่ายครับจุดสูงสุดของวันวันนี้อยู่ที่ 1628.67 จุดนะครับและจุดต่ำสุดของวันวันนี้อยู่ที่ 1610.41 จุดนะครับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
0: ครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
1: จริงๆวันนี้เดลต้าทำตลาดเพี้ยนนะครับเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็กดดัชนีประมาณ10จุดแล้วครับนะฮะแต่ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่เปลี่ยนคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับที่ดีดขึ้นมานะโดยตอนช่วงเช้าตอนตลาดเปิดเนี่ยขึ้นไปเกือบถึง88เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถ้าคุณอาลินย้อนกลับไปตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกว่าตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะคลี่คลายนะครับตอนนั้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยลงมาแถว80เหรียญต่อบาร์เรลแต่เพิ่มแป๊บเดียวนี้เด้งกลับขึ้นมาแถว87-88เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบที่ถีบตัวสูงขึ้นก็ไปกระตุ้นความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยขยับขึ้นมาอีกก็ทำให้กดดันหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเด้งแรงขึ้นมาเมื่อวานนี้เดลต้าเป็นตัวที่ดันตลาดขึ้นวันนี้ก็ตรงข้ามพอเดลต้าย่อก็ฉุดตลาดลงมาด้วยนะครับในกลุ่มที่เคยได้รับความคาดหวังเชิงบวกเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่องราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงเนี่ยแล้วขยับขึ้นไปก่อนหน้านี้วันนี้ก็เซลงมากันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวกลุ่มไฟแนนซ์ตัวกลุ่มค้าปลีกเป็นต้นนะฮะในมุมกลับเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ผิดตัวสูงขึ้นมาก็หนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวต้นน้ำอย่างปตท.สผ.รวมถึงบรรดาหุ้นลงกลับด้วยนะครับในตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นลงกลับเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดหลายตัวนะครับนำโดยตัวบางจา SPRC แล้วก็รวมถึงปิโตรเคมีอย่าง PDGT

0: DC ด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็ช่วยดันให้ตัวดัชนีภาพรวมเนี่ยแกว่งขึ้นมาวันนี้เราเห็นไทยออยล์บวกขึ้นมา 5% SPRC บวกมา 3.6% บางจากซึ่งขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังขึ้นต่อ 2.7% เป็นต้นในขณะที่ตัวสผ.เนี่ยขยับขึ้นมา 1.7% นะก็เรียกว่าเป็นลักษณะบาเบลนะก็คือไม้กระดกนะฮะกลุ่มพลังงานซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเซตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยสัปดาห์นี้ตรงข้ามขยับขึ้นมานะลงกลั่นก็ขึ้นด้วยในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วพวกบรรดาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลงสัปดาห์นี้พอน้ำมันขึ้นก็ถูกขายทำกำไรนะก็เรียกว่าเป็นการสลับตัวกลุ่มเล่นซะมากกว่าครับนะในกลุ่มที่เด่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือตัวโรงไฟฟ้านะครับก็โดนกดดันจากราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้เราเห็นแรงขายในตัว GPFC ลบไป 2% ครึ่งนะตัวกราฟลบไป 1% ครึ่งนะตรงนี้เราก็คิดว่าการพักฐานการย่อตัวลงเป็นลักษณะแรงขายตามกำไรปกติอาจจะใช่เหตุของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองบวกว่าในเดือนหน้าเมื่อมีความคืบหน้าเรื่อง PDP 2026นะครับซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่อง Direct PPA เรื่อง Smart Grid เรื่อง Third Party Access เข้าสู่ตัวสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการประมูลตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ย่อตัวลงในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมครับนะส่วนบรรดาพวกค้าปลีกที่ในสัปดาห์ตั้งแต่ประสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรเนี่ยปรากฏว่าในวันนี้ก็ถูกแรงขายทำกำไรกันทั่วหน้านะครับโดยเป็นดูโฮมลบไป 3.4% Global 2.6% CPO 1% ครึ่งเป็นต้นแล้วก็รวมถึงตัวหุ้นโรงพยาบาลนะที่ก่อนหน้านี้ก็ตอบรับมุมมองบวกเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่น่าจะคลายตัวลงวันนี้พอสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายในบำรุงลาดติดลบไป 1% BDMS 1% อย่างนี้เป็นต้นครับเราคิดว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนอาจจะชะลอแล้วรอความชัดเจนเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะประกาศในคืนวันพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นวันหยุดของบ้านเรานะครับตลาดมองว่าที่ทางเงินเฟ้อเนี่ยจะชะลอตัวลงนะทั้งเงินเฟ้อทั่วไปรวมถึงเงินเฟ้อพื้นฐานด้วยนะครับก็ต้องตามดูกันครับว่าจะออกมาจริงตามที่ตลาดคาดการณ์หรือเปล่าเช่นตลาดมองว่าเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเนี่ยจะย่อตัวลงเหลือ 3.4% จากเดือนก่อนหน้านี้ที่ 3.5% ถ้าเป็นในความคาดก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนเต้นนะครับแต่ถ้าเป็นว่าเงินเฟ้อเกิดสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เนี่ยความวิตกกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐก็จะกลับมาอีกนะฮะถ้าคุณอารินดูตัว Fed Funds Future นะครับก่อนหน้านู้นเคยมองว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนล่าสุดลงมาอยู่ที่ 50-50 ครับก็ต้องตามลุ้นดูกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกในคืนวันพรุ่งนี้จะทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนการคาดการณ์หรือเปล่าอะไรก็ตามที่ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบต่อหุ้นเติบโตจะกระทบต่อหุ้นเทคนะแล้วก็รวมถึงตลาดเกิดใหม่ด้วยในมุมกลับถ้ามันออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้หุ้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวชูลงดันตลาดขึ้นมาในวันพฤหัสครับนั้นรอรู้ตัวเลขเงินเฟ้อขณะเดียวกันเราก็อยู่โค้งสุดท้ายละของผลประกอบการไตรมาส2ที่จะต้องออกก่อนเดดไลน์วันที่15ภายในวันที่15สิงหาคมนะครับคุณอาจารย์สังเกตว่าตัวที่รายงานงบออกมาดีเกินคาดเนี่ยตลาดให้รางวัลในมุมกลับตัวที่ออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้ก็โดนทำโทษหนักทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปัจจัยมหาภาคเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนักนอกจากตัวเลขเงินเฟ้อรวมถึงสถานการณ์ในตนออกกลางคนก็จะกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของงบไตรมาส2ที่นอกจากออกแล้วเนี่ยก็จะมีตามมาด้วยการประชุมนักวิเคราะห์ที่ผู้บริหารจะอธิบายผลประกอบการของไตรมาส2รวมถึงให้ความเห็นถึงแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีด้วยครับก็คงวนๆอยู่เรื่องประมาณนี้สำหรับการเทรดในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับลักษณะนี้เนี่ยจะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับคุณพิชัยครับ
0: เรายังมีมุมมองบวกนะครับเราคิดว่าสถานการณ์ในตลาดออกกลางก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมาย

0: ของตลาดนะครับว่าดูทรงเนี่ยคงไม่ได้จบง่ายๆนะครับก็คงจะยืดเยื้อต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะออนออนออฟออฟแบบนี้นะครับคิดว่าคงใช้กลยุทธ์บาเบลนะที่มีหุ้นทั้งสองกลุ่มเลยคือทั้งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากน้ำมันถูกกลุ่มที่เวลาน้ำมันแพงก็ได้ประโยชน์สลับไปทั้งสองข้างนะครับอย่างในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงเนี่ยตัวสพก็ดีตัวลงกลั่นก็ดีเนี่ยก็ควรจะมีในพอร์ตบ้างแต่คงไม่ใช่ราคานี้เนื่องจากตอบรับราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นมาเกือบถึง90เหรียญต่อบาร์เรลแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยหุ้นที่เสียประโยชน์นะอย่างโรงไฟฟ้าที่ได้เรียนนะครับว่ามีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ควรจะได้ประโยชน์แม้ว่าน้ำมันจะแพงยาวๆก็ตามทีเนี่ยในกลุ่มนี้ถ้าเซลงมาควรหาจังหวะในการเก็บสะสมเช่นตัวกราฟเป็นต้นหรือหุ้นง่ายๆอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็มองว่าจังหวะที่มีถูกแรงขายทำกำไรย่อตัวลงมาเนี่ยพวกบรรดาแบงก์ใหญ่ทั้งหลายที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลระดับ 6-5% ไปปลายนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับการเก็บสะสมอยู่เราเองเรามีมุมมองบวกนะครับต่อเศรษฐกิจไทยว่าปีนี้มีโอกาสที่จะขยายตัวได้แถวๆกระเดียดไปทาง 5% 2.5% มากกว่าที่จะถอยลงมาอยู่แถว 2% ท่วนค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมุมมองจากทางด้านของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุคงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดหุ้นไทยที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าภาพรวมของวันพฤหัสบดีหลังจากหยุดทำการ1วันในวันพรุ่งนี้นะครับตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงมีลักษณะเป็น Sector Rotationโดยหมุนกลุ่มเล่นตามประเด็นรายวันนะครับแล้วก็มองว่าเม็ดเงินลงทุนหรือว่าโฟลว์นั้นยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหมุนในกลุ่มลงทุนเท่านั้นนะครับตลาดก็ให้น้ำหนักหลักไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งช่วงปลายสัปดาห์จะมีการเปิดเผยจำนวนมากก็จะเกิดแรงเก็งกำไรตามหุ้นรายตัวนะครับวันนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันบัญชีหลักทรัพย์และต่างประเทศนั้นขายสุทธินะครับ14ล้านบาท 1,300 ล้านบาทและ112ล้านบาทตามลำดับ B เพียงแต่นักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,501 ล้านบาทนะครับสำหรับตลาดวันนี้ส่วนภูมิภาคของเราในวันนี้นะครับถ้าเรากวาดตาดูกันในแต่ละตลาดนะครับเริ่มตั้งแต่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบครับในวันนี้เนื่องจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บั่นทอนความหวังที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,934.09 จุดลดลงไป 32.50 จุดคิดเป็น 0.82% นะครับทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ก็ส่งผลต่อหางเสงในวันนี้นะครับเนื่องจากความหวังว่าสหรัฐอเมริกานั้นและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซเริ่มเลือนรางนะครับแล้วก็ยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับวันนี้หางเสงปิดไปที่ 25,652.82 จุดลดลงไป284.67 นะครับคิดเป็น 1.1% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ติดบวกครับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วหลังจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ราคาปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,345 ครับเพิ่มขึ้นมา 45.87 จุดคิดเป็น 0.73% ส่วน S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมในวันนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนมองข้ามข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจออสเตรเลียนั้นอ่อนแอลงในเดือนกรกฎาคมนะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,250 ครับเพิ่มขึ้นมา18จุดคิดเป็น 0.19% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,443 เพิ่มขึ้นมา 19.6 จุดนะครับคิดเป็น 0.21% ครับญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการนะครับด เนื่องในวันภูเขา

0: หรือว่า Mountain Day ครับขอบคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เราโดยคุณปิยพันธ์มีสุขนะครับส่วนข่าวที่อยู่ในกระแสบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีตั้งแต่เปิดปิ๊กโปรเจกต์โคราชจ่อขอคืนพื้นที่บึงหัวทะเลปั้นแลนด์มาร์คขุดสนามกีฬาสวนและหอชมเมืองนะครับคุณเอกนิติครับจ่อรื้อโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทุกประเภทสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังได้พูดถึงกรณีที่ขณะนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าวันนี้เนี่ยมีข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการรถยนต์ในไทยสาเหตุสำคัญนั้นมาจากการที่โครงสร้างอัตราภาษีสรรพากรในปัจจุบันนั้นยังมีความลักล่ำครับภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับบางประเทศทำให้รถยนต์นำเข้ามีภาระภาษีที่ถูกกว่ารถที่ผลิตในประเทศนะครับซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศครับก็เลยได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตเร่งพิจารณาในเรื่องนี้ครับอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนในไทยและเป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้นะครับการพิจารณาโครงสร้างภาษีดังกล่าวนั้นจะไม่จำกัดเฉพาะรถยนต์ EV แต่จะครอบคลุมไปจนถึงรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฮบริดที่มีโรงงานผลิตในประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนจากเรื่องต่อไปนะครับกระทรวงพาณิชย์จัดไข่ไทยช่วยไทยครับบริหารปริมาณให้พอต่อความต้องการพอต่อความต้องการและลดผลกระทบต่อค่าครองชีพนะครับคุณวิทยากรมณีเนตรครับอธิบดีกรมการค้าภายในได้พูดถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศว่ากรมเนี่ยได้รับทราบถึงผลกระทบจากภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงนี้จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านปริมาณราคาและการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพนะครับตรีรัตเสนอรัฐลดภาษีน้ำมันก่อนดัง EV ชีวกระบะนั้นยังจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยนะครับคุณปรีรัตน์สิริจันทโรภาสครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solutions จำกัดนะครับและเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการพลังงานก็ได้เสนอแนะในเรื่องนี้ไปนะครับในขณะที่กรมการค้าภายในครับอีกข่าวหนึ่งครับลงพื้นที่ปากคลองตลาดเช็คราคามะลิวันแม่สูงสุดลิตรละโอ้1,000บาทนะครับผมนี่ไปปากคลองตลาดทุกอาทิตย์นะครับไปซื้อมะลิได้ถูกสุดเนี่ยลิตรละ100บาทนะครับวันนี้ไปถึง1,000บาทแล้วนะครับเนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ปากคลองตลาดนะครับแต่ปากคลอง2นะครับที่ตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานพระนครก็พูดถึงก่อนวันแม่ครับความต้องการใช้ดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นตามปกติของเทศกาลนะครับตอนนี้เนี่ยมะลิสูงสุดถึงลิตรละ1,000บาทแล้วนะครับก็ไม่ได้ยึดติดกับว่าต้องเป็นดอกมะลิก็เลี่ยงดอกอื่นก็ได้นะครับสำหรับวันแม่18:21ครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก่อนติดสินกินการวันนี้อยู่กับเพื่ออาร์มตั้งนิรันดร์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
9: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
12: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้คือเกาะติดเศรษฐกิจและวันอังคารคือ China Update นะครับวันนี้อยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะมาชวนลุ้นกับสลากออมสินพิเศษ5ปีกันหน่อยครับทั้งใบสลากและดิจิทัลลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือน หากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนกรอนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับถ้ามีการถอนก่อนครบกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางคลื่นความคิดกำลังจะจัดขึ้นก็คือกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสกับวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้ครับที่คลื่นความคิดจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนครับและวันนี้เราก็คุยกันเรื่อง AI นะครับกับอาจารย์อาร์มแต่ว่าทริปนี้เนี่ยจะพาเราไปเปิดประตูสู่โลก AI ของจีนครับให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านเนี่ยจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense ซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงและเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อ นำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้เรายังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงเต่า Dinner Talkกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะครับไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป๋าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันนะครับว่าทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นเดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อนะครับจองได้แล้ววันนี้ผ่านทาง Official Line Account ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio หรือถ้าสะดวกโทรนะครับ0944803066 0944803066ครับช่วงนี้ได้เวลาพูดคุยกันกับดร. อาร์มตั้งนิรันดร นะครับเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตครับ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
14: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
12: ทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมพูดคุยกับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนั้นไม่พ้นเรื่องของ AI แหละครับแต่จะมาในมุมที่ AI นั้นกำลังยึดเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันนะครับมองในมิติใดได้บ้างวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์ของดร. อาร์มกันเลยนะครับสวัสดีครับดร. อาร์มครับ
15: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ครับรายงานข่าวทุกวันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า AI เนี่ยครองพื้นที่ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับในหลายมิติเลยนะครับอาจารย์อยากจะเริ่มจากภาคหรือเซกเตอร์ไหนก่อนดีครับอาจารย์ครับ
15: ครับคือคุณวารินใช้คำได้ดีมากนะครับ AI ยึดเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันนะครับคือ ความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับว่าตอนนี้ AI มันกระทบกับเศรษฐกิจโลกในทุกมิตินะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับพื้นฐานของมันเนี่ย AI มีผลอย่างมากกับทุกเรื่องนะครับเรายกตัวอย่าง 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือตลาดหุ้นครับคุณวาริน
12: ครับ
15: คุณวารินตอนนี้นี่AI นี่ยึดตลาดหุ้นเป็นตัวประกันแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพคล่องของทั้งโลกตอนนี้นี่กระจุกตัวอยู่ที่ภาค AI นะครับ uh-huh. แล้วก็กลายเป็นว่าเวลาที่เดี๋ยวนี้เราไปฟังนักวิเคราะห์อธิบายเรื่องตลาดหุ้นอะไรก็ใช้ปัจจัยเรื่อง AI เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่บอกว่าหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงนะครับโดยเฉพาะหุ้นในเซกเตอร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่มากของตลาดหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพ

0: ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวบอกว่าบริษัทเมตาก็คือเจ้าของ Facebook เนี่ยนะครับจะปล่อยเช่าตัวกำลังการประมวลผลนะครับที่เหลือใช้ของเมตาโอ้แค่ข่าวนี้ออกมานะครับในตลาดกังวลกันว่าอุปทาน AI จะล้นตลาดหรือเปล่านะครับทำให้เกิดเรียกว่าผลกระทบต่อหุ้นเรื่องของ AI ในหลายทั้งซัพพลายเชนซึ่งผลชัดเจนเลยก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้ต้องหยุดซื้อขายเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลมากต่อเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับทำเอามูลค่าตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นี่หายไปมหาศาลนะครับตอนนี้นี่ถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะเกาหลีใต้เนี่ยนะครับหุ้นซัมซุงหุ้น SK Hynix นะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ของชิปเนี่ยนะครับน้ำหนักรวมกันนี่มากกว่า 50% ของดัชนีหุ้นเกาหลีใต้เลยนะครับหรือถ้าเราไปดูในจีนนะครับคุณบารินหุ้นกลุ่ม AI นี่ก็กลายเป็นหุ้นที่กำลังทะยานขณะที่หุ้นในเศรษฐกิจเก่านี้ดูซบเซาเหมือนเป็นคนละตลาดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยภาค AI นี่มันเริ่ม too big to fail แล้วคือใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มได้นะครับแล้วถ้ามันมีข้อต่อข้อใดข้อหนึ่งในภาค AI ที่พังลงนี่ตลาดหุ้นนี่อาจจะพังกันได้ทั้งโลกนะครับอันนี้เราถึงบอกว่านี่เห็นไหมเรื่องแรกยึดตลาดหุ้นเป็นตัวประกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องที่สองนะครับคุณวารินครับเงินเฟ้อครับคุณวารินคืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนเวลาผมกับคุณวารินวิเคราะห์เรื่องเงินเฟ้อนี่เราคิดถึงราคาน้ำมันนะครับปิดช่องแคบพอมูสนะครับเราคิดถึงราคาอาหารนะครับเช่นว่ามีวิกฤตโรคระบาดกับหมูอย่างเงี้ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเราอาจจะคิดถึงเรื่องค่าเช่าบ้านอสังหาที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้นี่ AI นี่กระทบเงินเฟ้อโดยตรงเลยนะครับ เพราะเรื่องของความต้องการของการสร้าง Data Center ทั่วโลกนะครับตอนนี้นี่ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตหน่วยความจำเนี่ยต้องย้ายกำลังการผลิตนะครับจากเดิมที่เคยใช้กำลังการผลิตในการผลิตแรมมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปผลิตหน่วยความจำให้กับเซิร์ฟเวอร์ AI แทนนะครับแต่มันส่งผลให้ต้นทุนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะครับคุณวาริน
1: คือ
0: ยกตัวอย่างช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวราคาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใน Apple Store นี่ปรับสูงขึ้นทุกรายการนะครับนี่ยังไม่รวมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอย่างแผ่นวงจร PCB นะครับระบบหล่อเย็นพวกนี้ราคาพุ่งครับตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนระดมซื้อของเหล่านี้ไปทำ Data Center นะครับซึ่งอันเนี้ยมันดันเงินเฟ้อจากวัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันแตกต่างมากเลยจากปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อในอดีตนะครับเพราะว่าเขาบอกให้ปัจจัยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรไปสร้าง Data Center เนี่ยธนาคารกลางนี่เข้ามาดูแลได้ลำบากมากนะครับเพราะว่าถึงธนาคารกลางจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้บริษัทเทคโนโลยีนี่หยุดสร้าง Data Center ได้นะครับหลายคนตอนนี้นักวิชาการในเมืองนอกเรียกว่าอันนี้เป็นเงินเฟ้อคลื่นที่3ต่อจากวิกฤตซัพพลายเชนแล้วก็สงครามการค้านะครับแต่ว่าเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรเข้าสู่ภาค AI ครับ
1: ครับอาจารย์นอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเศรษฐกิจของเอเชียก็ถูกยึดเป็นตัวประกันด้วยเช่นเดียวกันคือแน่นอนเราโยงกันกับเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์ลองขยายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยถูก AI ยึดเป็นตัวประกันยังไงครับ
0: คืออย่างนี้ครับคุณวารินต้องอธิบายเลยนะครับว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ยังพอพูดได้ว่าสดใสหน่อย หรือว่ายังเป็นแกนขับเคลื่อนการเติบโตเนี่ย

0: มันคือเศรษฐกิจในเอเชียนะครับ
1: อือฮึ
0: แต่ปรากฏว่าถ้าคุณวารินเข้าไปดูไส้ในเนี่ยว่าเศรษฐกิจเอเชียที่โตดีๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเกาหลีใต้ตอนนี้โตดีมากญี่ป
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ่น
1: ม
0: โตดีมากไต้หวันโตดีมากจีนโตดีมากเนี่ยเขาเรียกมีซูเปอร์ไซเคิลของการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้การเติบโตเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในภาค AI นะครับอยู่ในภ
1: อื
0: า
1: อ
0: ค
1: ฮึ
0: Data Center นะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการลงทุนในโรงงานในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้บางคนประเมินนะครับว่าสูงถึง16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเอเชียนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ร
1: อ
0: ับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานของ AI อย่างเมืองไทยตอนนี้ก็ถามว่าเอ๊ะการลงทุนที่บอกเยอะๆเนี่ยมันไปกระจุกที่ไหน Data Center ใช่ไหมครับแต
1: อื
0: ่
1: ม
0: ถามว่าทำไมเราถึงบอกว่าเศรษฐกิจเอเชียก็สงสัยจะถูกยึดเป็นตัวประกันของ AI ด้วยเหมือนกันเพราะหมายความว่าถ้า AI เกิดปัญหาขึ้นนะครับคุณวารินเศรษฐกิจเออ
1: ือ
0: เช
1: ม
0: ียก็อาจจะวิกฤตได้นะครับเพราะมันจะเกิดกำลังการผลิตเกินตัวทันทีนะครับ
1: อืม
0: แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจเอเชียเนี่ยก็พึ่งพานะครับเขาเรียกว่าบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่สั่งชิปสั่งตัวของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมหาศาลนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสหรัฐนี่เป็นคนออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็ชิปนะครับแต่ว่ามาผลิตที่เอเชียไม่ว่าจะเป็น TSMC ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะครับห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนในจีนนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากเงินทุนจากบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐนะครับที่เป็นใบสั่งซื้อแล้วก็เป็นเงินเดือนของคนงานในเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เอเชียพึ่งพาสหรัฐพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกนี่มากขึ้นนะครับ
1: อือ
0: เราลองจินตนาการนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาคเซกเตอร์ AI ของสหรัฐเนี่ย

0: ครับซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีรายงานข่าวเรื่องของ Data Center ไปนะครับในประเทศไทยที่ก็ต้องกรองแล้วเพราะไม่ใช่ทุกโครงการที่เสนอผ่าน BOI มาเนี่ยจะได้รับการ approve หมดนะครับเพราะว่ามันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะให้ได้เพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่าง PDP หรือว่า Power Development Plan ของบ้านเรามันอยู่ที่ประมาณ8,000เมกะวัตต์ในเกือบ10ปีข้างหน้านะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้นี่นะครับอาจารย์นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าแล้วเรื่องของการแย่งไฟฟ้าจากบ้านเรือนหรือว่ายึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่ AI กำลังเปลี่ยนโลกอยู่ครับอาจารย์
1: โอ้ใช่เลยครับคุณภารินคือตอนนี้เมืองไทยเราก็กำลังดีเบตเรื่อง Data Center ใช่ไหมครับมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็อย่างที่คุณภารินบอกอ่ะบอกว่าเอ๊ะ Data Center ที่ตกลงได้ประโยชน์อะไรจ้างงานน้อยมากนะครับกินไฟมหาศาลนะครับต่างมากเลยจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในอดีตแต่อีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าเอ Data Center เนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับบางคนบอกอธิบายว่าเหมือนกับโรงไฟฟ้าก็จ้างงานน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีไฟฟ้านี่อย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็มีคนพยายามอธิบายว่าเอ้ยถ้าไม่มี Data Center เนี่ยต่อไปเรื่องของเซกเตอร์ AI เซกเตอร์เทคโนโลยีใหม่มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เป็นดีเบตที่ใหญ่มากนะครับในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราไปดูอ่ะคุณวารินก็คือการลงทุนที่บอกว่าเข้ามาเมืองไทยเยอะๆมันปริมาณมหาศาลเลยนะครับมันอยู่ที่ภาค Data Center แล้วก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างที่คุณวารินบอกนะครับก็คือ Data Center เนี่ยมันกินไฟครับ เขาบอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่กินไฟมหาศาลนะครับเอ้ยถ้าเรามาผูกกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่า AI นี่มันกำลังยึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันด้วยนะครับคุณวารินเพราะเนี่ยแหละครับ AI ต้องใช้ Data Center แล้วก็ Data Center นี่มันแย่งไฟฟ้านะครับจากภาคครัวเรือนนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่กินไฟมหาศาลนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทไฟฟ้าต้องลงทุนสร้างระบบสายส่งสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อรองรับ AI แล้วก็ Data Center นะครับแต่คุณวารินต้องสร้างเนี่ยสายส่งเพิ่มสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยไอ้ตัวค่าไฟที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาเฉลี่ยให้ทุกคนนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนครับก็คือยิ่งมี Data Centerการสร้าง Data Center เยอะขึ้นใช้ไฟมากขึ้นค่าไฟสูงขึ้นครับนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกราคาปกติเลยนะครับว่าเมื่อดีมานด์เยอะขึ้นก็ทุกคนก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแล้วมันเฉลี่ยก็คือคุณวารินจะเป็นร้านอาหารจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นครัวเรือนบ้านพักเนี่ยคุณวารินก็ต้องช่วยกันนะครับจ่ายค่าไฟนะครับก็คือเฉลี่ยเนี่ยให้ช่วยกับค่าไฟที่ถูกเนี่ยData Center ภาค AI แย่งไปซึ่งนี่มันก็วนกลับไปเรื่องเงินเฟ้อที่เมื่อกี้เราพูดเนาะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจาก AI นี่มันมาจาก2ปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากดีมานด์ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่มาจากพื้นฐานราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาไฟนะครับที่ต้องเฉลี่ยไปให้กับ Data Center ด้วยนะครับอันนี้เราก็เลยบอกเนี่ย AI ยึดไฟฟ้ายึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงตัวAI หรือว่า Data ก็ดี Big Data ก็ดีนะครับคือแน่นอนส่วนหนึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่สร้างมูลค่าได้ในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้มีวงสนทนาที่พูดถึง Data หรือว่ามีการ Categorize มีการทำ Segmentation ของ Data แล้วบ้างหรือยังครับว่า

0: ว่า Data แบบไหนที่จะขับเคลื่อนหรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าผมมองว่าอย่างทุกวันที่ในแง่แบบคอน sumer ที่มีมือถือมีแท็บเล็ตมีดิจิทัลเดเวิ์เนี่ยแล้วทำคอนเทนต์เนี่ยเหล่านี้มันก็เป็น Data ไหมครับแล้วบางทีคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่ว่ามีคุณค่าไปซะทุกคอนเทนต์ไงครับอย่างนำมาสู่ปัญหาสังคมก็เยอะแยะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งที่เขาเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นโซเชียลมีเดียเขาก็กระตุ้นให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์แบบไม่มีวันรู้จบอะครับอาจารย์กลายเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีใช่ไหมครับบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆบรรดายูทูบเบอร์หรือว่าคนทำคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอครับอาจารย์
1: คือมันไม่พอไงครับคุณวารินคืออันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือไอ้ความต้องการของการใช้ AI นะครับความต้องการของการใช้ Data เนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับคือยกตัวอย่างวันนี้คุณวารินครับเราใช้ AI เนี่ยมันต้องเสียเงินโทเค็นใช่ไหมครับคุณวารินคือเราให้ AI เขียนโค้ดอะไรเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็ยังใช้ได้จำกัดนะครับเพราะว่าต้องเสียเงินเพราะว่ามันมีต้นทุนไงนะครับมันต้องใช้ Data มันต้องกิน Data Center มันต้องกินไฟมันต้องอะไรแต่ว่าทุกคนก็เลยเร่งสร้าง Data Center เร่งขยาย Data Center เพราะว่าไอ้ดีมานด์ฝั่งของผู้ใช้เนี่ยโอ้โหมันไม่จำกัดนะครับคุณวารินเราทุกคนวันนี้เราใช้ AI กันเต็มไปหมดแต่ว่าเราก็ยังใช้อย่างมีลิมิตนะครับสมมุติเราจะให้ AI generate นี่เขาก็มีลิมิตเรานะคุณวารินจะใช้เยอะๆเนี่ยจะใช้ AI เขียนหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยมันก็บอกเอ้ยไม่ได้แล้ว full limit แล้วนะครับต้องไปซื้อโทเค็นเพิ่มนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนาะคือความต้องการเนี่ยมันมหาศาลมากแต่ว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไปไม่ทันนะครับทีนี้ก็จริงๆเรื่องของ Data Center เนี่ยนะครับผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะว่าเอ๊ะถ้าตกลงแล้วดีเบตเนี่ยที่เราบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันคุ้มไม่คุ้มที่เราสร้าง Data Center สำคัญไหมเมืองไทยต้องสร้างนะท่านก็บอกผมนะครับบอกว่ามันก็เหมือนมีดเนี่ยอาจารย์นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณใช้มีดยังไงนะครับคือมันเป็นเครื่องมือนะครับดังนั้นเนี่ยความหมายนะครับก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็เหมือนกับตัว BOI รัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะเซตไอ้ตัวเงื่อนไขของ Data Center นะครับว่าต้องการ Data Center ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับให้มันเป็นตัวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้าง Supply Chain Technology เนี่ยที่รอบด้านได้มากขึ้นภายในประเทศนะครับแต่ถ้าเราคุยกันเรื่องนี้นะคุณวารินครับประเทศจีนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนถึงได้เปรียบคือหลายคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศจีนได้เปรียบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับในเมืองจีนเนี่ยคุณวารินครับเขามียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า East Data West Calculation แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเมื่อกี้ที่คุณวาลินพูดเยอะๆว่าโอ้คนใช้ Data เยอะมากนะครับคนใช้ AI เยอะมากโอ้โห Data นี่มันจะใช้เยอะกันถึงไหนเนี่ยถามว่าเมืองจีนเนี่ยไอ้คนใช้เยอะนี่อยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ฝั่งภาคตะวันออกคือเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับเซินเจิ้นนะครับหางโจวคืออยู่ฝั่งติดทะเลนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเมืองจีนเนี่ยภาคตะวันออกเจริญมากนะครับเป็นพื้นฐานของการค้าขายนะครับแต่ถามว่า Data Center ถามว่าพลังงานที่ต้องใช้เยอะๆเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากภาคตะวันตกครับคุณวารินวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณวารินไปเที่ยวซินเจียงนะผมยกตัวอย่างนะคุณวารินจะเห็นกังหันลมเต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะครับเห็นโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะครับก็คือเมืองจีนเนี่ยเขาเรียกว่าส่งข้อมูลจากภาคตะวันออกไปประมวลผลที่ Data Center ซึ่งใช้พลังงานจากภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดราคาถูกในแถบตะวันตกของจีนซึ่งก็ลด การเบียดบังนะครับพลังงานในเขตอุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกไปนะครับเพราะว่าพลังงานที่ใช้นี่มันไปอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเรื่องพลังงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงเนี้ยจีนเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศอื่นๆตอนนี้กำลังเป็นสภาพว่า AI แย่งไฟจากภาคการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมเดิมนะครับแต่ของจีนเนี่ยเขาสร้างเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ไปแย่งไฟภาคอุตสาหกรรมเดิมในภาคตะวันออกแต่มันเป็นการ East Data West Calculation นะครับส่งข้อมูลจากภาคตะวันออกไปประมวลผลที่ภาคตะวันตกครับ
0: แต่พอมองกลับมาที่บ้านเรามันไม่ใช่มีแต่เรื่องไฟฟ้านะฮะอาจารย์รู้สึกมีเรื่องน้ำด้วยใช่ไหมครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแปรที่ท้าทาย
1: ถูกต้องเลยนะครับทั้งไฟทั้งน้ำนะครับทั้งวัตถุดิบนะครับคุณวารินคือเนี่ยเราถึงบอกไงว่าเรากำลังอยู่ในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคุณวารินเพราะว่า AI เนี่ยมันกินทรัพยากรมากนะครับแต่ขณะเดียวกันความต้องการ AI อย่างที่คุณวารินอธิบายเนี่ยนะครับว่าโอ้เราต้องการ Data เราใช้ Data เนี่ยมันมหาศาลเลยนะครับคุณวารินนะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นฟองสบู่เองไงไอไงเพราะว่าทุกคนเพิ่มการลงทุน Data Center ทุกคนเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่มันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดแล้วก็เสี่ยงมากที่เราบอกว่า AI นี่มันไม่ใช่ภาคเทคโนโลยีที่อยู่โดดๆและมันไม่เหมือน .com ในอดีตนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ฝังรากลึกในทุกมิติของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยที่จะเล่าวันนี้ก็คือว่าเวลาคนพูดว่าฟองสบู่ AI มันจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยคนพูดเหมือนกับว่ามันจะกระทบแต่เรื่อง AI มันจะกระทบแต่หุ้น AI แต่มันไม่ใช่แล้วนะครับคุณวารินถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาค AI เนี่ยหนึ่งก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสองก็คือเงินเฟ้อนะครับสามก็คือเศรษฐกิจเอเชียทั้งระบบภาคการผลิตนะครับสี่ก็คือราคาพลังงานนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น AI มันเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเปราะบางของหุ้น AI อะครับแต่ AI เนี่ยมันเป็นเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดทุนเรื่องเงินเฟ้อเรื่องภาคการผลิตในเอเชียและพลังงานที่ตอนนี้พึ่งพาปัจจัยจากภาค AI กันทั้งหมดครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับการวิเคราะห์ในเย็นวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์อานครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดร. อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมันกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกผ่านการเร่งประสิทธิภาพการผลิตการกระตุ้นการลงทุนเทคโนโลยีมูลค่ามหาศาลและปรับโฉมตลาดแรงงานครั้งใหญ่เลยนะครับที่ทำให้สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs เนี่ยเคยคาดการไว้นะครับว่ามูลค่าการลงทุนใน AI ทั่วโลกเนี่ยจะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ครับ2026ก็คิดเป็น 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของโลกนะครับและคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP โลกได้ถึงร้อยละ7คิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยราว7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าอีกทศวรรษข้างหน้าเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดย AI นั้นมันสามารถมองได้เป็น3มิตินะครับมิติที่1เนี่ยคือ productivity boost การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตครับ AI เนี่ยช่วยแปลงงานซ้ำซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้นรายงานจาก Pricewaterhouse นะครับก็ระบุว่ากลุ่มบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้ AI สูงเนี่ยมีอัตราการเติบโตด้านผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ163เลยครับอีกเรื่องหนึ่งอีกมิติหนึ่งคือกระตุ้นมูลค่าฝั่งอุปสงค์ครับหรือว่า demand and personalization ครับภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลหรือว่า personalized marketing ได้อย่างแม่นยำขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้มูลค่าการบริโภคทั่วโลกนั้นเติบโตขึ้นตามลำดับนะครับและอีกมิติหนึ่งคือ accelerating innovation ครับ AI เนี่ยมันเร่งนวัตกรรมใหม่นะครับช่วยลดระยะเวลาในงานวิจัยและงานพัฒนาหรือ R&D นะครับอย่างเช่นการคิดค้นสูตรยาเคมีภัณฑ์หรือเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ส่งผลให้เกิดวงจรเศรษฐกิจ S-curve ใหม่ที่มันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมขั้นสูงหรือนวัตกรรมชั้นสูงนะครับผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมถ้าเรามองกันเป็นรายเซกเตอร์นะครับจากการศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ Horizon 2040เนี่ยก็มีหลายอุตสาหกรรมนะครับที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับการเงินการธนาคารก็เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับทุจริตหรือว่า fraud detection วิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อและบริหารพอร์ตลงทุนครับด้วย AI นี่เลยนะครับวงการแพทย์และสาธารณสุขครับก็ช่วยวินิจฉัยโรคผ่านภาพถ่ายทางการแพทย์ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลและเร่งการวิจัยตัวยาใหม่นะครับภาคการผลิตและโรงงานก็ระบบควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะการทำระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการหรือว่า predictive maintenance ลดของเสียในสายพานนะครับการค้าปลีกและขนส่งก็คือการคาดการความต้องการสินค้าหรือว่า demand forecasting และระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัตินะครับความเสี่ยงและความท้าทายก็มาด้วยแน่นอนนะครับแม้ว่า AI จะสร้างมูลค่ามหาศาลแต่ว่าเศรษฐกิจในยุคใหม่นั้นก็ได้เน้นย้ำถึงข้อควรระวังสำคัญหลายประการนะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายงานครับ Goldman Sachs เนี่ยประเมินว่าตำแหน่งงานประจำทั่วโลกราว300ล้านตำแหน่งอาจจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติอาชีพกลุ่มเสี่ยงก็คืองานธุรการบัญชีและงานเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับความเหลื่อมล้ำและเขาใช้คำว่า Ghost ที่แปลว่าผีนี่นะครับ Ghost GDP ครับเริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาวะ Ghost GDP หรือว่าสภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตสูงจากกำไรของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่รายได้และเม็ดเงินนั้นกลับไม่กระจายตัวสู่แรงงานส่วนใหญ่ครับมันนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำแบบ K-shape นะครับอีกวิกฤตหนึ่งคือที่เราคุยกันวันนี้ในรายการเลยครับวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center สำหรับ AI ทั่วโลกนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำเพื่อระบายความร้อนเนี่ยจำนวนมากนะครับอาจจะสร้างแรงกดดันต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI หรือว่า AI Infrastructure ในปี2026เนี่ยตอนนี้มันได้เปลี่ยนผ่านจากกระแสความตื่นเต้นระยะแรกเข้าสู่การคัดสรรบริษัทที่สามารถสร้างรายได้จริงครับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยในกำลังกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในช่วงที่กำลังมีการหาห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลนะครับของโลกผ่านการหลั่งไหลของเม็ดเงินลงทุนในศูนย์ข้อมูล Data Centerมูลค่าหลายแสนล้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับการเติบโตนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานและการปรับตัวของแรงงานในภูมิภาคเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการเป็นเพียงแค่ผู้ให้เช่าที่ดินของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาตินะครับและนี่คือสิ่งที่เราคงได้มีโอกาสคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนผ
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้อังคารที่11สิงหาคมทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 96.5 MHz พบกับผมทาง Econbiz กันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังในรถราตอนนี้หน้าปัดวิทยุ 96.5 นะครับรวมไปถึงทาง Facebook ของ 96.5 MHz ก็ใสชัดคมแจ๋วนะฮะรวมถึงฟังย้อนหลังได้ก็ที่แอปพลิเคชันของ Mcord เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นวันอังคารที่สำหรับสายทองคำก็ได้ชื่นมื่นกันต่อหน้านะครับแหมนะครับหลังจากเมื่อวานเราได้คุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำก็ฟันธงกันแล้วว่าไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับจุดต่ำสุดผ่านกันไปแล้วโอ้โหวันนี้ครับตีดได้ใจนะฮะ26รอบสำหรับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับทั้งหมดเนี่ย26รอบนะฮะกลายเป็นว่านี่นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาถึง850บาทนะครับวันนี้ทองคำแท่งอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เห็น 69,000 กันแล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ทองคำแท่งเนี่ยปิดรับซื้อที่ 68,500 บาทขายออก 68,700 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับอีกนิดนึงนะฮะจริงๆระหว่างวันมันไปถึง 70,000 แล้วแหละก็คือทองรูปพรรณนะครับขายออกที่ 69,500 บาทนะครับสวย2วันนี้ถือว่าอิ่มทองสบายใจนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแต่ตลาดทองคำไม่หยุดนะครับหันมาดูตลาดหุ้นไทยครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นวันนี้เผื่อเซฟ ขายเอาไว้ก่อนนะครับลบ 11.74 จุดปิดที่ 61,612 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 69,950 ล้านบาทนี่ก็เป็นสัญญาณชัดเลยนะครับว่านักลงทุนเองเนี่ยเขาก็เพย์เซฟไว้ก่อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยในเอเชียอุ้ยเหลือเชื่อขายกัน7เดือนติดต่อกันนี่นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจนะฮะมาถึงวันนี้กันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวกระแสต่างๆแล้วก็เทรนด์ที่สำคัญที่สุดผมว่าตอนนี้นี่นะฮะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอกนิตินะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปสั่งกรมสรรพสามิตครับให้เร่งปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไม่ใช่แค่เฉพาะ EV นะฮะเครื่องรถน้ำมันสันดาปไฮบริดนี่นะฮะคุณเอกนิติพูดเองเลยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยที่ต้องไปปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันไอ้โครงสร้างภาษีศุลกากรเนี่ยมันลักลั่นนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะฮะบอกว่ามันลักลั่นนี่นะครับแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะรถยนต์บางประเทศนะฮะบางกลุ่มประเทศเนี่ยไปได้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพราะฉะนั้นทำให้เสียภาษีนำเข้าในอัตราถูกกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเลยนะฮะว่าจะมีการรื้อภาษีตรงนี้โครงสร้างภาษีและไม่ใช่แค่ EV รถพ่วงน้ำมันสันดาปไปด้วยรวมไปถึงไฮบริดกันด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจับว่ากันเรื่องนี้ครับเพราะอะไรทราบไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทุกประเทศก็พยายามจะดึงแบรนด์ใหญ่ๆฐานผลิตใหญ่ๆไปอยู่ประเทศตัวเองนะเกมแรกอินโดนีเซียเสนอเลยถ้าโตโยต้าพร้อมย้ายจากประเทศไทยนะจัดแพ็กเกจจูงใจมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าอินโดนีเซียทำไม่ได้นะอินโดนีเซียเคยทำสำเร็จแล้วนะครับดึงค่ายรถยนต์เกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่อินโดนีเซียเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองระหว่างไทยกับอินโดนีเซียไปมาอินโดนีเซียก็ดึงแบรนด์ของเกาหลีเนี่ยไปอยู่นั่นเป็นที่เรียบร้อยไม่บอกหรอกว่าแบรนด์ไหนนะครับเกมต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือกรณีของภาษียานยนต์ตรงนี้แหละครับงั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณยุพินบุญสิริจันทร์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อยู่ในระบบกับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณยุพินครับ
15: สวัสดีค่ะ
14: ครับผมคุณยุพินครับก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมก็ได้พูดนำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เราดู2ประเด็นใหญ่ๆที่มันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยนะครับข่าวแรกถ้าใกล้ตัวชาวบ้านหน่อยเอ๊ะทำไมอินโดนีเซียเนี่ยตัดสินใจเนี่ยถึงเปิดเกมออกมาว่าจะดึงโตโยต้าจากไทยไปที่อินโดนีเซียแล้วเขาจะให้แพ็กเกจสนับสนุนการลงทุนดีกว่าซะด้วยซ้ำตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
15: ค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เนื้อหอมนะคะก็คือเป็นที่ต้องการแล้วก็ของรัฐบาลที่รัฐบาลในอาเซียนนะคะที่มีความพยายามที่จะดึงดูดในเรื่องของการลงทุนไปยังประเทศของตนเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่มี value chain ที่ยาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีตัว value chain ที่ยาวอย่างที่เรียนนะคะแล้วก็มีsupply chain ที่ต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะสร้างในเรื่องของการเติบโตตัวเลขการเติบโตของทางเศรษฐกิจได้ค่ะได้ดีนะคะดังการที่อินโดนีเซียนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียออกมาให้ข่าวในลักษณะของการเชิญชวนการลงทุนโดยเฉพาะทางโตโยต้าซึ่งเป็นค่ายใหญ่นะคะเป็นค่ายใหญ่ที่สุดนะคะวันนี้นะคะก็ในประเทศไทยเองด้วยเนี่ยโตโยต้าก็อยู่ในลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะอันเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่าสะท้อนให้เห็นว่าในหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะใช้นโยบายในการแข่งขันในเชิงนโยบายนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนไปยังประเทศของตนค่ะโดยอาจจะใช้จุดแข็งนะคะของประเทศที่เขามีอย่างของอินโดนีเซียจุดแข็งที่สักครู่ที่บุญชาอาจจะพูดถึงเรื่องของนักลงทุนจากเกาหลีนะคะนะคะอันนี้ก็จุดแข็งของเขาก็คือในเรื่องของตลาดที่ใหญ่อาจจะใหญ่กว่าของประเทศไทยเยอะนะคะ280ล้านบวกนะคะแล้วก็ในเรื่องของแร่เอิร์ธนะคะที่เขาอาจจะมีอย่างเป็นแร่นิกเกิลนะคะซึ่งจะเป็นล้อพัดหลักในเรื่องของการทำการใช้ทำตัวชิ้นส่วนนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ
14: ครับนี่แหละครับก็เลย
15: นะคะ
14: อ่า ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเพราะว่ารัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียเนี่ยเขาเสนอทั้งย้ายฐานการผลิตและย้ายทั้งฐานสนับสนุนการผลิต2 อย่างเลยนะครับคุณยุพิน
15: ค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะเนื่องจากว่าตัวที่มันสร้างมูลค่านะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะนอกจากตัวของการผลิตรถยนต์แล้วนะคะอย่างที่เรียนนะคะเรื่องของซัพพลายเชนทั้งระบบตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยค่ะเขาก็ต้องการให้การลงทุนนะคะไปอยู่ที่เขาค่ะ
14: ครับแต่ทีนี้คนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนี่นะครับเขาก็ถกก็คุยก็พูดกันเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับกรณีนี้ครับ
15: อันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะก็ในส่วนของดิฉันเองนะคะในส่วนอาจจะพูดไม่อาจจะที่จะตอบแทนทางค่ายโตโยต้าได้นะคะแต่ว่าอาจจะพูดเป็นการทั่วไปในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนนะคะของโดยทั่วไปแล้วนะคะนักลงทุนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยนะคะในประเทศใดก็ตามทีนะคะเขาก็จะดูในเรื่องของนโยบายสนับสนุนเป็นหลักอินเซนทีฟเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไงนโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนนะคะหลายๆนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการเห็นนโยบายนะคะที่เป็นนโยบายที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือมีเป็น consistent นะคะแล้วก็อาจจะต้อง predictable ได้เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะมองในเรื่องของตัว infrastructure ของประเทศนั้นๆตลาดเป็นยังไงขนาดยังไงแล้วก็ infrastructure ต่างๆของประเทศนะคะรวมทั้งสิ่งเรื่องของ ecosystem ต่างๆนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะนโยบายนะคะของภาครัฐเนี่ยค่ะสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอดนะคะซึ่งเคยพูดในหลายๆที่นะคะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะไม่ได้มาเพราะโชคหรืออย่างไรนะคะ อันนี้ก็หลักๆแล้วก็คือมาจากในเรื่องของการสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่ของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะก็คือให้ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะคะมาโดยตลอดทำให้วันนี้นะคะประเทศไทยนะคะก็เป็นฐานการผลิตการลงทุนการผลิตแล้วก็การส่งออกของหลายค่ายนะคะที่เห็นชัดๆก็คือค่ายญี่ปุ่นวันนี้ก็ใช้ไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนการผลิตแล้วก็การส่งออกไปมากกว่าร้อยประเทศทั่วโลกนะคะค่ะค่ายจีนเองก็เป็นน้องใหม่ที่กำลังเข้ามาค่ะ
14: เพราะฉะนั้นถ้ามองเปรียบเทียบใช่ไหมฮะตัวแข่งขันตัวชี้วัดอินโดกับประเทศไทยเนี่ยเอาละนโยบายคงที่ต่อเนื่องสองนโยบายพอจะคาดเดาทางกันได้ใช่ไหมครับ
15: ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอาจจะการตัดสินใจลงทุนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอินเซนทีฟอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องดูหลายๆปัจจัยนะคะซึ่งแต่ละค่ายนะคะนักลงทุนเองนะคะก็จะมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เขาจะต้องใช้ในการตัดสินใจตรงนั้นอยู่นะคะ
14: ครับรวมถึงเครือข่ายของระบบโลจิสติกการขนส่งอันนี้ด้วยถูกไหมฮะ
15: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คืออินฟราสตรัคเจอร์นะคะทั้งหมดนะคะของของประเทศที่เราจะไปลงทุนค่ะ
14: ครับทีนี้ถ้าเราดูแค่เฉพาะ3ปัจจัยที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยไทยเราเนี่ยจริงๆก็ได้เปรียบกว่าอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
15: ถ้าจะพูดอย่างนั้นนะคะเพราะจริงๆวันนี้นักลงทุนเนี่ยประเทศไทยก็เราไม่มีแบรนด์เป็นของเราเองนะคะแต่ว่าเรารัฐบาลไทยเนี่ยค่ะก็สนับสนุนนะคะค่ายรถยนต์ทุกสัญชาตินะคะให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ตั้งสายการผลิตในประเทศนะคะทุกเทคโนโลยีที่มาในเมืองไทยนะคะอันนี้ก็ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลนะคะค่ะ
14: ครับทีนี้พอเราดูจาก3อย่างอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าในจุดหนึ่งคือการลงทุนเนี่ยมันก็จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นซึ่งกำไรก็จะมาจากต้นทุนโครงสร้างความแตกต่างด้านต้นทุนแต่ละประเทศอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: ค ครับซึ่งหนึ่งในต้นทุนนั้นก็คือโครงสร้างของภาษีของอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ถ้าเราดูกันภาพรวมเนี่ยนะฮะอินโดนีเซียเองเราเองมาเลเซียเองซึ่งมาเลเซียก็เป็นฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำเหมือนกันเนี่ยนะครับโครงสร้างภาษีของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีความแบบเรียกมันขย่งมันลักลั่นกันยังไงครับสำหรับในปัจจุบัน
15: วันนี้ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะคะคือถ้าไม่มีได้ถ้าไม่มี FTA นะคะก็เป็นภาษีทั่วไปนะคะที่ประเทศไทยนะคะมีการปกป้องรถยนต์นำเข้าในระดับที่สูงนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการใช้ประโยชน์จากการตกลงข้อตกลง FTA ในหลายฉบับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว ACFTA นะคะก็คืออาเซียนไชน่า FTA นะคะซึ่งมันมีการข้อตกลงในเรื่องของการลดภาษีตัว BEV จากจีนเนี่ยเป็นศูนย์นะคะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นณวันนี้นะคะในวันที่ประเทศไทยนะคะกำลังมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะซึ่ง EV ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เราก็มีนโยบายที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็มีนโยบายที่ยอมลดภาษีนะคะให้ภาษีให้ตั้งต่อภาษีนะคะเพื่อที่จะมาสร้างตลาดภายในนะคะแล้วก็สร้างดีมานด์ในประเทศนะคะพร้อมๆกันสัตว์ในเรื่องของการที่จะต้องมีข้อตกลงในเรื่องของการตั้งสายการผลิตการลงทุนนะคะสร้างสายการผลิตการลงทุนเพื่อที่จะผลิตชดเชยในเรื่องของการนำเข้านะคะซึ่งก็คือเป็นนโยบาย EV 3.0 3.5 นะคะที่ออกมาค่ะ
14: ครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเราก็ทำมาแล้วตั้งแต่ 3.0 แล้วก็ 3.5 อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
15: ใช่ค่ะเพราะว่ารัฐบาลมีการตัดหมุดหมายหนึ่งที่เรารับทราบกันมานะคะก็คือ30 30 EV 30 30นะคะก็คือเป้าหมายของการที่ภาครัฐต้องการเห็นประเทศไทยมีการผลิต EV นะคะ 30% ในปี2030นะคะอันนั้นก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เกิดในเรื่องของการผลิตนะคะจริงๆเราก็มีการเรียนรู้นะคะผ่านการนโยบายต่างๆการดำเนินนโยบายต่างๆที่ผ่านมานะคะผ่าน EV 1 EV 2นะคะก็ซึ่ง EV 1 EV 2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว supply incentive ก็คือเป็นการให้ incentive กับผู้ผลิตนะคะแต่ว่าในเรื่องของ EV นะคะในยุคแรกๆนะคะมันเป็นประเด็นในเรื่องของ demand ในตลาดมันไม่มีนะคะในเพราะฉะนั้น EV 3.0 นะคะ 3.5 นะคะมันก็เป็นการincentive ที่จะสร้างดีมานด์ให้เกิดขึ้นในประเทศนะคะเพื่อที่จะพร้อมๆกันกับตะกี้ที่สักครู่นี้ที่ว่าก็คือต้องแลกกับในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะผลิตชดเชยคืนกับให้ประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาตัว infrastructure เรื่อง charging station อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ
14: อ
15: ันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ค่ะ
14: อ๋อแต่ว่าในขณะนี้ก็มีความเป็นกังวลนะฮะทั้งจากทางด้านของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเองแล้วก็ดูการเปรียบเทียบระบบอัตราภาษีศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็มีการตั้งอัตรากำแพงภาษีรถ EV ที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศให้สูงไว้เลย
15: ค
14: ือตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตในอาเซียนด้วยกันกับไทยเนี่ยกำลังมองเรื่องของโครงสร้างภาษีกับรถยนต์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับภายในประเทศของเขามากกว่าหรือไม่อย่างไรครับ
15: ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะหาวิธีการในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะซึ่งมาตรการภาษีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศในเรื่องของการสร้างสมดุลสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบผู้ลงทุนนักลงทุนที่เขามาลงทุนในประเทศนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการมันจะกลายเป็นว่าคุณมาลงทุนในประเทศนะคะแต่ว่าต้นทุนของคุณนะคะกับแพงกว่ารถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะตรงนี้มันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการลงทุนแล้วก็การผลิตในประเทศนะคะทุกคนก็จะไปนำเข้าซึ่งการนำเข้านะคะทุกคนก็คงทราบนะคะในเรื่องของ value creation ที่จะได้กับประเทศนะคะแน่นอนมันก็ไม่เหมือนกับรถที่ผลิตในประเทศนะคะ

0: ฉันเชื่อว่ารัฐบาลในอาเซียนนะคะก็เล็งเห็นถึงความท้าทายตรงนี้นะคะในเรื่องของการหลั่งไหลเข้าของรถนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไทยเราเองเนี่ยที่ทางรัฐบาลเองก็มีแนวคิดตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดคุยมันก็มีข้อเสนอนะคะจากทางภาคอุตสาหกรรมเองเหมือนกันในเรื่องของการใช้กลไกภาษีสัมภาษามิตรนะคะในเรื่องของการทางนะคะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรถที่ผลิตในประเทศกับรถที่นำเข้านะคะอันนี้ก็อาจจะตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการลดนะคะความแตกต่างในเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ช่วยสร้างสมดุลสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตนักลงทุนในประเทศได
1: ้ค่ะแสดงว่าโดยสภาวะปัจจุบันเรื่องโครงสร้างอัตราภาษีเราเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดอย่างที่ก็ใช้คำพูดกันนะว่าคือการแข่งขันมันไม่อยู่บนเวทีที่เท่ากันหรือลักด้านอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างตัวEVจากจีนที่เป็นประเด็นเท่าที่ทราบนะคะก็คือประเทศในอาเซียนก็อาจจะมีประเทศไทยนะคะที่อัตราภาษีลดเป็นศูนย์นะคะประเทศอื่นๆอาจจะยังคงมีอัตราภาษีอยู่บ้างนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองจริงๆแล้วนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าเนื่องจากว่าสมาคมเราเองนะคะเรามีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการจากทุกค่ายนะคะหลักๆก็คือญี่ปุ่นนะคะอเมริกันยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็จะมีสมาชิกจากค่ายจีนเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเยอะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกที่เป็นชิ้นส่วนนะคะที่เป็นเทียร์หนึ่งนะคะที่เป็นส่วนป้อนบริษัทอดจนนะคะก็สมาชิกของเราประมาณ139บริษัทนะคะตรงนี้แน่นอนความเนื่องจากว่าเพลเยอร์ที่หลากหลายนะคะวันนี้นะคะในส่วนของอินเทรสนะคะมันก็จะมีความหลากหลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยถึงแม้ว่าในส่วนของสมาชิกสมาคมนะคะเราเองเนี่ยจะมองว่าการใช้กลไกภาษีสัมภาษามิตรนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลนะคะก็คือในเรื่องของความชัดเจนนะคะวันนี้เราคงได้ยินแค่ว่าทางสัมภาษามิตรนะคะกำลังมีการปรับโครงสร้างตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตัวอัตราภาษีนะคะแล้วก็ระยะเวลาการบังคับใช้จะมีเฟสพีเรียดหรือไม่หรือจะเป็นการบังคับใช้ในทันทีทันใดนะคะแล้วก็เนื้ออื่นใดก็อาจจะมีก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่จริงๆทางสมาคมเองนะคะก็เคยเสนอนะคะในเรื่องของกลไกในเรื่องของโควต้าเนื่องจากว่าในนักลงทุนนะคะที่มาลงทุนในประเทศคงเป็นไปได้ที่จะสามารถที่จะผลิตรถทุกรุ่นได้ในประเทศนะคะมันอาจจะมีบางส่วนซึ่งสเกลมันไม่พอที่จะผลิตในประเทศอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องมีการนำเข้าตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของกลไกซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับภาครัฐในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของกลไกโควต้าซึ่งอาจจะต้องมาผูกโยงกับในเรื่องของการลงทุนไหมหรือในเรื่องของการสร้างvalue ที่เกิดขึ้นในประเทศการส่งออกการใช้ชิ้นส่วนในประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามค่ะ
1: โอ้แสดงว่าในส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ก็มีข้อเสนออยู่ชุดหนึ่งที่เคยเสนอขึ้นไปแล้วถูกไหมครับ
0: ในเดือนที่แล้วนะคะเรามีการแถลงนโยบายนะคะกับทางพี่ๆน้องๆนักข่าวนะคะก็มีการพูดกันถึงในเรื่องของเสาสามเสาหลักนะคะในส่วนของการปกป้องอุตสาหกรรมการสนับสนุนการผลิตในประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นตลาดนะคะก็เป็นนโยบายในภาคใหญ่ที่เรามีการนำเสนอกับทางภาครัฐไปค่ะ
1: ครับนั้นก็แสดงว่าอย่างวันนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเองก็พูดในเรื่องนี้ว่าได้สั่งให้กรมสรรพสามิตเนี่ยนะครับไปปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรทั้งรถอีวี รถเครื่องสันดาปแล้วก็รถไฮบริดอันเนี้ยเห็นด้วยไหมครับ
0: อันนี้เข้าใจว่าตามข่าวคือภาษีสัมภาษามิตรนะคะ
1: ใช่เห็นด้วยไหม
0: ครับค่ะใช่ค่ะก็ในหลักการนะคะเราสมาคมเราก็เสนอที่นั้นนะคะค่ะ
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าปรับได้เนี่ยมันช่วยการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเมื่อเทียบกับการนำเข้านอกประเทศยังไงบ้างครับ
0: แน่นอนก็คือภาระภาษีของคือถ้ามันมีการปรับมันมีการผ่านอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะคะตรงนี้การภาระภาษีของรถยนต์นำเข้านะคะก็จะต้องจ่ายมีภาระภาษีที่จะต้องจ่ายที่แพงกว่ารถที่ผลิตในประเทศนะคะตามข่าวก็คือรถที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะคะตามข้อกำหนดนะคะอันนี้ก็จะได้รับภาษีจะได้อัตราภาษีในอัตราที่ต่ำนะคะต่ำมากนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นรถนำเข้าซึ่งไม่ได้มีสายการผลิตหรือการลงทุนในประเทศนะคะอันนี้ค่ะก็อาจจะต้องโดนภาษีที่เยอะนิดนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องของราคานะคะราคาที่ผู้บริโภคก็จะเนื่องจากว่าต้นทุนภาษีก็เป็นต้นทุนนะคะในเรื่องของราคารถยนต์นะคะที่จะมีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะ
1: ทราบค่ะอันนี้ถ้าเรามองแค่เฉพาะอัตราภาษี
0: รถที่ผลิตค่ะ
1: เชิญครับเชิญก่อนครับ
0: ก็จะช่วยให้รถที่ผลิตในประเทศนะคะก็จะมีต้นทุนตรงนี้ที่ต่ำลงนะคะก็อาจจะมีราคาที่จะจูงใจนะคะให้กับผู้บริโภคได้มากกว่ารถที่เป็นรถนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ที่ฉันพูดในหลักการนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็จะมีรถเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่าจีนนะคะเขามีสเกลการผลิตที่ใหญ่มากมากกว่า30ล้านคันต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกลเขาใหญ่มากความพร้อมซัพพลายเชนต่างๆของเขาซัพพลายเชนสมัยใหม่นะคะมันทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมันถูกมากๆนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นเป็นความท้าทายนะคะวันนี้ที่สิ่งที่รัฐบาลทำจะทำนะคะมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ในระดับนึงนะคะค่ะ
1: ครับผมทำให้ผมเนี่ยนึกถึงมาตรการภาษีของประเทศมาเลเซียรัฐบาลชุดปัจจุบันใช่ไหมครับที่เขาตั้งเลยว่ารถท่านนำเข้าจากประกอบแบบ 100% จากต่างประเทศเนี่ยเจออัตราภาษีที่สูงขึ้นมากเพื่อที่จะทำให้ฐานการผลิตมาเลเซียอยู่รอดได้ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เราสามารถอ
0: ย่างที่เรียนนะคะมันเป็นนโยบายที่หลายๆรัฐบาลนะคะในอาเซียนนะคะก็พยายามที่จะหามาตรการนะคะมาเพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศค่ะ
1: ครับเราใช้รูปแบบเดียวกันหรืออาจจะต่างกันที่โครงสร้างอัตราภาษีเหมือนอย่างมาเลเซียมาใช้กับเราได้ไหมครับ
0: หมายถึงยังไงนะคะ
1: คือเราสามารถใช้วิธีคิดในการป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในบ้านเราเนี่ยเหมือนอย่างที่มาเลเซียใช้ได้ไหมครับ
0: จริงๆที่มาเลเซียใช้เนี่ยเนื่องจากว่ามาเลเซียเขามีรถยนต์แห่งชาตินะคะที่จะต้องปกป้องนะคะก็มาตรการที่เขาออกมาในเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือในเรื่องของการรถที่ราคาต่ำกว่า200,000ฉันก็แปลว่า200,000ริงกิตเนาะแล้วก็มีเรื่องของ power output นะคะน่าจะ180หรือยังไงนะฮะก็คือห้ามนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการปกป้องรถยนต์ในประเทศของเขาซึ่งโดยมันก็จะเป็นราคาในที่อยู่ในช่วงนั้นแต่ของไทยเรานะคะยังอาจจะไม่มีในเรื่องของการแบนนะคะแต่ว่าเราก็จะมีในเรื่องของการถ่างภาษีตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็จะทำให้ต้นทุนของรถนำเข้าเนี่ยสูงกว่ารถที่ผลิตในประเทศค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมก็เคยมีการคุยกันกับรัฐบาลนะคะในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจอื่นๆเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะคะเพื่อที่จะ อาจจะภาครัฐอาจจะมีในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของภาษีในเรื่องของdeduction ภาษีบางตัวนะคะในเรื่องถ้าหากรถที่มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมตัว local supply chain นะคะให้สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะ
1: ครับโอ้อย่างนี้แสดงว่าโดยหัวใจสำคัญมันคืออาจจะต้องถ่างส่วนต่างของอัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยให้มันมีเห็นผลได้ชัดเจนถูกไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นมันก็มีเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็มีการศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มผู้ประกอบการนะคะก็อาจจะมีการนำเสนอในตัวเลขต่างๆตรงนั้นนะคะแต่จริงๆตรงนี้แล้วนะคะภาครัฐเองก็คงจะต้องตัดสินใจนะคะถึงตัวอัตราภาษีส่วนต่างที่เหมาะสมนะคะที่มันจะทำให้เกิดการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือถ้าส่วนต่างน้อยเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลนะคะ
1: ใช่
0: การลงทุนต่างๆมันก็จะไม่มาค่ะต้นทุนในประเทศนะคะมันก็ยังแพงอยู่ค่ะ
1: ครับให้คุณยุพินครับอย่างปัจจุบันเนี่ยไอ้เจ้าอัตราภาษีตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้ถ่างยังไม่ห่างกันเยอะเลยเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: วันนี้นะคะรถยนต์ที่ผลิตในประเทศนะคะได้ตามเงื่อนไขนะคะรถ BEV นะคะเราจ่ายภาษี 2% นะคะถ้าเป็นรถนำเข้านะคะ10% ส่วนต่างแค่ 8% นะคะวันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของส่วนต่างที่อาจจะไม่ได้ significant เพียงพอที่ทำให้จูงใจให้เกิดการผลิตหรือการปกป้องอุตสาหกรรมภายในนะคะ
1: นี่ขนาดต่างกันปัจจุบัน 8% เนี่ยยังไม่มีน้ำหนักมากพอเลยเหรอครับ
0: ค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะต้นทุนของรถ EV จากจีนนะคะก็อาจจะมีราคาที่ถูกนะคะเนื่องจากว่ามีราคาที่ competitive นะคะเนื่องจากว่าเขาก็ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็เขาก็มี supply chain นะคะของยานยนต์สมัยใหม่อยู่ที่เขาเยอะนะคะแล้วก็สเกลเขาโวลูมเขาก็ได้นะคะเพราะงั้นเขาก็จะได้เปรียบนะคะในส่วนของประเทศอย่างเรานะคะค่ะ
1: อันนี้อย่างผมลองคิดเล่นๆนะฮะเพราะว่าขนาดต่างกัน 8% คือมันแค่ตัวเลขหลักเดียวเนี่ยมันแทบจะไม่มีน้ำหนักจูงใจเลยอย่างที่คุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างหรือการถ่างตรงเนี้ยมันควรจะตั้งแต่เป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปเลยหรือเปล่าครับถึงจะเห็นผลชัดเจน
0: ก็มันก็มีการนำเสนอนะคะก็ตัวเลขก็เป็น2หลักค่ะ
1: โอ้ตัวเลขเป็น2หลัก
0: เป็นตัวเลขหาใช่ตัวเลข2หลักค่ะ
1: สองหลักเนี่ยประมาณใกล้เคียงตรงไหนครับที่มันถึงจะมีนัยยะสำคัญเลย
0: ตามข่าวที่มีการเสนอนะคะก็มีคนนำเสนอถึง32%นะคะก็คือห่างกัน30%อันนี้ก็มีบางผู้ประกอบการนะคะก็มีการนำเสนอกับทางภาครัฐนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะคะที่อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้นะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามันคงมีรายละเอียดในดีเทลที่จริงๆแล้วผู้ประกอบการรถยนต์เองนะคะหรือผู้ประกอบการชิ้นส่วนนะคะที่เป็นสมาชิกของสมาคมเองนะคะก็รอนะคะในเรื่องของความชัดเจนตรงนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้ถ้าต่างกัน2หลักและห่างกันถึง 30% ตามแต่ละค่ายที่เขาหรือว่าตามแต่คุณเสนอมาเนี่ยนะครับอันนี้เห็นชัดเพราะถือว่ามันต่างกันทั้ง 30% นะเนี่ยคิดหนักแน่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าขาหนึ่งคือการถ่างส่วนต่างละอีกขาหนึ่งก็คือควรจะมีมาตรการเป็นโควต้านำเข้าไหมครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มีการนำเสนอไปอย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะไม่ใช่รถทุกโมเดลที่เรามีการผลิตได้ในประเทศนะคะก็แต่กลไกการใช้โควต้าตรงนี้สิ่งที่ทางสมาคมนำเสนอก็คือจะต้องมีการพิจารณาเชื่อมโยงกับเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศอย่างเช่นมันควรจะต้องมีการในเรื่องของการลงทุนในประเทศนะคะ เรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือมีการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็มีการส่งออกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะค่ะซึ่งมันก็มีหลายๆปัจจัยที่เราอาจจะเอามาคำนวณได้นะคะแล้วก็มีการใช้กลไกโควต้าตรงนี้นะคะค่ะ
1: ใช้โควต้าสมมติว่าถ้าต้องใช้มาตรการโควต้าแต่ก็ต้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้โลคอลคอนเทนต์หรือวัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถูกไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นดีเทลนะคะที่อาจจะต้องมีการสตัดดี้มีการศึกษาแล้วก็มีการออกแบบในเชิงนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็ทางสมาคมเองนะคะก็พยายามที่จะมีการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะกับทางภาครัฐมีการพูดคุยกับทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะตรงนี้อยู่ด้วยนะคะ
1: ก็แม่แต่ในขณะที่เราก็ยังคุยกันไม่ได้ตกผลึกกันนะครับเห็นแต่ว่าเอาพอมองออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะดึงเกมกันละนะฮะพยายามที่จะบอกเอาแบรนด์ใหญ่ไปประเทศเขาให้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้าจะถามว่าตรงๆก็คือเป็นความกังวลของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์หรือสมาชิกในสมาคมกันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็จริงๆแล้วบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยนะคะนั้นเชื่อว่าเนื่องจากว่าความที่เรามีอาเซียน FTA นะคะหลายค่ายนะคะก็มีการกระจายการลงทุนนะคะไปในมาเลเซียอินโดนีเซียก็คือหลักๆ ก็คือเป็นตลาดหลักๆของอาเซียนหรือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการกระจายการลงทุนตรงนั้นไปนะคะซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์นะคะเขาก็จะมีปัจจัยในการพิจารณาในเรื่องของการเลือกการลงทุนว่าจะลงทุนตรงไหนอะไรยังไงนะคะหลายๆค่ายก็ไม่ได้ผลิตเป็นเรื่องของการแบ่งเซกเมนต์ในการผลิตนะคะในลักษณะของการซัพพลิเมนต์กันมากกว่าที่จะเป็นการย้ายฐานการผลิตไปทั้งหมดอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของตัวที่ฉันก็อยากจะย้ำเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวซัพพลายเชนของประเทศไทยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จากข้อเสนอของอินโดนีเซียนะคะก็แสดงว่าเขาก็คงอยากให้ซัพพลายเชนในประเทศของเขาก็มีความแข็งแกร่งนะคะซึ่งส่วนนี้ซัพพลายเชนนะคะก็จะผูกติดกับทาง OEM ทางค่ายรถยนต์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าไทยเองก็ได้เปรียบนะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณบรรดาก็คงทราบนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรานะคะเราก็กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านนะคะไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะก็มีข่าวมีนักข่าวพี่ๆน้องๆนักข่าวก็ถามในเรื่องของทางหลายๆแท่งนะคะของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะจริงๆแล้วในส่วนที่ดิฉันมองนะคะในส่วนที่สมาคมมองอย่างที่เรียนในตอนต้นนะคะสมาชิกของเรานะคะก็มีครบทุกค่ายรถยนต์นะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยนะคะสิ่งที่เรามองนะคะแล้วเราก็อยากเห็นในเรื่องของการบาลานซ์ transition นะคะก็คือเราต้องการการ transition ของอุตสาหกรรมนะคะการรักษาตัวฐานการผลิตซึ่งเราแข็งแกร่งนะคะก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตแล้วก็การส่งออกที่สำคัญลำดับหนึ่งในอาเซียนเนี่ยเราผลิตได้เยอะที่สุดในอาเซียนนะคะถ้าในระดับโลกนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นลำดับที่11นะคะตัววอลุ่มที่เราผลิตนะคะก็ล้าน4-5นะคะในปีที่แล้วนะคะค่ะก็ในปีนี้นะคะเราก็มีการตั้งเป้าก็อาจจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ล่าสุดนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางเราซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของตัว export performance นะคะก็เราก็เพิ่งมีการทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เพิ่งมีการปรับเป้าการผลิตลงไปนะคะก็เป็นการลดในเรื่องของการเป้าการผลิตเพื่อส่งออกนะคะจาก900,000ก็เหลือ900,000คันนะคะอย ะคะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะคะก็ยังเท่าเดิม

0: วนพวกอาจจะเป็นก็EV นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของเรานะคะสิ่งที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์หลักต่างๆเหล่านี้นะคะเราเองก็ต้องพยายามที่จะ transform ในส่วนของ supply chain การสับสน supply chain นะคะในเรื่องของการdevelop การพัฒนาให้เข้าสู่ในเรื่องของsupply chain ใหม่ EV supply chain นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ไทยอะค่ะไม่ตกขบวนในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ค่ะ
1: ครับโอ้ตรงนี้ผมชอบ
0: มันอาจจะพูดแล้วดูเหมือนไอเดียลนะคะแต่จริงมันมีรายละเอียดแล้วก็มันต้องอาศัยในเรื่องของการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรัฐบาลเองผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์นะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนในห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะรับนะคะผู้ผลิตเองก็จะต้องมีในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเองก็ต้องปรับตัวให้เข้าสู่มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสกิลต่างๆนะคะในเรื่องของรัฐบาลเองก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมนะคะทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะ
1: ครับซึ่งตรงเนี้ยพอเรามองไปในอนาคตสมมตินะฮะข้อกันออกมามาตรการนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วประเด็นความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโดยรักษาสมดุลของการได้ทั้งฐานการผลิตซัพพลายเชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองกันไปครับว่าในอนาคตต่อไปประเทศไทยเนี่ยมันก็จะยังคงเป็นศูนย์หรือว่าฮับของการผลิตเครื่องยนต์ทีนี้ไอ้สัดส่วนตรงเนี้ยนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันตกผลึกกันแล้วหรือยังว่าต่อไปจะกลายเป็น EV 100% ไฮบริดหรือสันดาปมันจะเหลือกันประมาณเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้คาดการจริงๆมองว่ามันคงใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านอีกเป็นในมุมของดิฉันนะก็อาจจะเป็น10มากกว่า10ปีนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เรามันอยู่ที่เราจะต้องเตรียมในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของคนนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยให้พร้อมนะคะในเรื่องของการเปิดรับในเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้คนไทยแล้วก็ประเทศนะคะได้ประโยชน์จริงๆกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ FDI ที่มาลงทุนผลิตนะคะเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างอื่นๆเราอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลานะคะEV เองก็อาจจะอยู่ในช่วงระยะแรกของการตั้งขายในเรื่องของการผลิตนะคะเพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของการนำเข้ามันอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาซัพพลายเชนนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในหลายๆส่วนนะคะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นต้องเวลา10ปีนะครับประมาณคร่าว
0: ๆจริงๆอาจจะคือในมุมของจริงๆมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของจริงๆมันมีเรื่องของตัวmarket demand ด้วยนะคะตัว customer เองนะคะผู้บริโภคไทยเองนะคะวันนี้ก็มีการเปิดรับนะคะมีการ adopt ในเรื่องของ EV มากขึ้นเราก็มีความการพัฒนาในเรื่องของพวก infrastructure ต่างๆพวก charging station นะคะความรู้ของคนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีนะคะค่ะอันนี้มันอยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะมันก็ตอบยากว่าดิ้งไม่แน่ใจว่ามันจะมีใครฟันธงได้หรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็น EV 100% เมื่อไหร่หรือในอนาคตจริงๆมันอาจจะคำตอบของเรามันอาจจะไม่ใช่แค่ EV ก็ได้นะคะมันอาจจะมีคำตอบอื่นๆหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะมาแทนที่ก็ได้ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นประมาณ30หรือ20ปีที่แล้วเราก็ถูกขนานนามว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียวันนี้คุณยุพินยัง

0: มั่นใจไหมครับว่าปัจจุบันและอนาคตเราก็ยังเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียอยู
1: ่เราก็พยายามนะคะเรียกได้ว่าอย่างผู้ผลิตรถยนต์นักลงทุนนะคะเราก็มองเห็นในเรื่องของนโยบายการสนับสนุนตัวเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของรัฐบาลนะคะก็ถ้ามองในมองอย่างออปติมิสติกนะคะดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเราทุกฝ่ายร่วมกันนะคะดิฉันก็เชื่อว่าประเทศไทยนะคะก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการผลิตนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อให้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่าเราเองก็เปิดรับทุกๆเทคโนโลยีนะคะเราไม่ได้ไบแอสไปที่เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในสมาชิกของสมาคมเองนะคะเราก็มีทุกๆเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่เราพยายามจะแอดโวเคทกับทางภาครัฐก็คือในเรื่องของการสนับสนุนในทุกๆเทคโนโลยีนะคะที่จะคอนทริบิวในเรื่องของการลดตัวคาร์บอนนะคะหรือในเรื่องของการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านนะคะของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเทคโนโลยีของพลังงานไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะ
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็ยังมีความเชื่อนะคะก็ค่ะ
0: ว่าเราก็ยังคงเป็นดีทรอยต์ของเอเชียอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะก็คิดว่าทุกภาคส่วนแหละค่ะก็มีความพยายามรัฐบาลเองก็เราก็คงต้องทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ในเรื่องของเป้าหมายของทุกฝ่ายนะคะก็สามารถที่จะไปทำให้ประเทศไทยยังคงความน่าสนใจมีความมีแรงดึงดูดในเรื่องของการลงทุนนะคะของค่ายรถยนต์ต่างๆนะคะทั้งค่ายที่เคยอยู่เดิมแล้วก็ทั้งค่ายใหม่นะคะค่ะแล้วก็รวมทั้งถึงตัวซัพพลายเชนในประเทศค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคุณยุพินบุญสิริจันทร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณยุพินครับ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณบัญชาค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับนะนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ใครที่อยู่ในวงการรถยนต์จะเป็นคนรุ่นดั้งเดิมหรือไงก็แล้วแต่เด็กใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะไอ้คำว่าดีทรอยต์ของเอเชียที่หมายถึงอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับกว่าครึ่งเรียกว่าอะไรนะ5-6ทศวรรษตำแหน่งนี้ไม่ได้มาได้มาอย่างง่ายๆนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรถยนต์แห่งชาติก็ตามแต่ว่าตอนนี้มันก็กำลังก้าวไปสู่ another chapter ก็คือบทบาทใหม่ซึ่งก็ต้องเกิดเรื่องของการสร้างสมดุลของทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นก็อย่าลืมนะครับว่าบ้านเราอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์มาเป็นเวลานานมากนะครับเรื่องซัพพลายเชนกระบวนการเครือข่ายการผลิตสร้างงงสร้างงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจึงเป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งจับตาดูนะครับในเมื่อขุนคลังบ้านเราสั่งแล้วนะฮะให้รื้อโครงสร้างทบทวนภาษีส่วนของสรรพสามิตที่เกี่ยวกับทั้งเครื่องสันดาปไฮบริดแล้วก็ EV 100% นะฮะจะตอบโจทย์ตรงนี้กับการเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียของไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืนยาวนานแค่ไหนในอนาคตนะครับเวลาในขณะนี้นะครับ20:50เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ทุ่ม53นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz นะครับพบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเอ้าเวลาในขณะนี้ครับเหลือเวลาไม่ถึง50นาทีดีนี่นะครับสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงแคบๆระมัดระวังกันเหลือเกินนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในแดนเขียวก็ตามครับและชนิดหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก50จุดประมาณ 54,113 จุดครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ขึ้นแคบๆนะ13จุดเองนะฮะอยู่ที่ 7,789 จุดแต่ว่าที่ไปไกลพอสมควร3หลักนี่นะครับก็คือดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้โอ้โหบวกตองหนึ่งเลยฮะ111จุดอยู่ที่ 29,848 จุดนะครับหันมาดูทางด้านของราคาน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นแรงนะตอนประมาณบ่ายๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับบวกกันขึ้นไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าเหรียญกว่าๆแต่ตอนนี้บวกแผ่วนะฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนในขณะนี้ที่อังกฤษเนี่ยนะครับขึ้น13เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่87.85เซนต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะขึ้นเหรียญกว่าๆเลยนะครับส่วนราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐอีกประมาณเกือบ50นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นประมาณ31เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่82.44เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานนะครับบอกว่ามันน่าจะมีสัญญาณในทางบวกระหว่างการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตรงนี้แหละครับเลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นไม่ได้พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ปิดในช่วงของเอเชียกันนะครับแต่ที่ได้ใจต่อเลยนะอันนี้ต้องยกให้เลยเนี่ยนะฮะคือราคาส่งมอบทองคำล่วงหน้า Gold Future ครับตอนนี้ปรากฏว่าวิ่งอยู่ที่ 4,457.40 เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาถึง 37.70 เซนต์ต่อออนซ์หรือประมาณ 0.85% ใช้ได้นะครับส่วนธนบัตรการคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยก็ขึ้นมาแค่ๆเหมือนกันครับ331ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่ที่ 64,267 ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะโพสอะไรกันบ้างเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเคโพสอย่างนี้เลยนะบอกว่าเอ้าก็ในเมื่ออิหร่านเนี่ยนะฮะอยากจะเรียกร้องค่าชดเชยนู่นนี่นั่นนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเออนั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะเพราะฉะนั้นสั่งทีมอเมริกาครับทีมเจรจาอเมริกาเนี่ยนะฮะใส่เงื่อนไขใหม่เรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้กับการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ใน50ปีที่ผ่านมาตั้งหลายพันหลายหมื่นคนโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงนะครับทีเนี้ยรวมไปถึงจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับประชาชนพลเรือนอิหร่านที่ต้องเสียชีวิตกว่า 52,000 คนใน5เดือนที่ผ่านมานะครับเอ้าอย่างนี้ก็งงๆนะครับทำให้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันที่เปิดในเอเชียจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยถึงได้มีราคาถีบตัวสูงขึ้นอย่างน่ากลัวกันเลยนะครับทีนี้จะดูในบ้านเรากันนะครับมีสัญญาณว่าตกลงไข่นี่มันจะขาดตลาดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณพยาวอริกุลนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเนี่ยนะครับบอกว่า ไอ้สถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ขาดแคลนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฟาร์มเองก็ยังผลิตไข่ไก่ออกตามตลาดได้ถูกไหมครับแล้วก็ปริมาณแล้วก็ผลผลิตแม้จะลดลงจากปกติประมาณ 30% เพราะว่ามันมีปัญหาโรคระบาดในไก่นะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนกังวลว่ามันจะขาดตลาดเพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางนี่แหละครับไปเร่งซื้อเพิ่มจากปกติถึง 20% จนทำให้บางช่วงบางตอนมันก็เลยขาดไข่ออกมาขายก็เลยทำให้ทุกคนก็ห่วงกันแล้วครับว่าเออเนี่ยไข่จะขาดตลาดแล้วในที่สุดราคาจะกระทบขึ้นแพงอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าขอไปยืนยันกันนะว่ามันไม่อาจจะขาดกันนะครับส่วนการลุยปราบโดมินีในประเทศไทยอันนี้ก็ทำงานแข่งขันกันมากนะครับคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่งทีมลงไปจัดการปราบพวกโดมินีอสังหาริมทรัพย์ที่หัวหินนะครับปรากฏว่าโอ้โหเสียหายไม่น้อยนะครับ300ล้านบาทเนี่ยนะครับลงไปทำงานตรวจสอบไล่ตรวจพวกโดมินีทั้งหมดเลยในอำเภอหัวหินเนี่ยนะฮะตัวไปตรวจมานะครับปรากฏว่าเห็นมีเป้าหมายที่เข้าขายเป็นโดมินีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับจึงทำให้การเข้าตรวจค้นจับกลุ่มทั้งหมด15จุดเนี่ยนะครับแล้วก็จับชาวต่างชาติไป45คนหมายเรียกคนไทยอีก39คนก็จับตามหมายจับได้แล้ว13คนนะครับรวมทั้งหมด33คดีเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด300ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของการปฏิรูปราชการนะครับโหท่านท่านเอาจริงนะวันนี้แจ้งครม.รับทราบนะลดอัตรากำลังข้าราชการลงทั้งหมด 15% ภายในปีงบ75แล้วเห็นเขาบอกว่ามี11ตำแหน่งนะ11อาชีพนะถ้าสมมุติว่าไม่รับยุบไปเลย11ตำแหน่งเนี้ยสำหรับข้าราชการเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นมีผู้ประกาศข่าวด้วยนะงงเหมือนกันนะมีผู้ประกาศข่าวภาคราชการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับสามารถติดตามชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่ Econ Bay 295 MHz ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
8: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทจังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทบราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประสงค์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้วงวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
10: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤวิทย์กุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ประจำการนะครับวันนี้เวทีความคิดวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับสถานการณ์เรื่องของการบ้านการเมืองก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามต่อนะครับแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของชีวิตผู้คนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เรื่องเงียบหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ทราบกันดีนะครับว่ามันยากเกินกว่าคำบรรยายนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่กันหรือเปล่านะฮะเรื่องของการเรียนแบบกันหรือเปล่าเรื่องของปัญหาในครอบครัวหรือไม่อย่างไรวันนี้เรากำลังมาคิดมาหาปมประเด็นและหาทางออกกันนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของอาญาวิทยานะครับและเรื่องของการสืบการค้นเรื่องของความรักความอุ่นในครอบครัวและสังคมนะครับอาจารย์อยู่แล้วครับสวัสดีดร.กฤษณพงษ์ครับอาจารย์ครับ
15: คร
14: ับ
15: สว
14: ั
15: สด
14: ี
15: คร
14: ับ
15: สวัสดีคุณผู้ชมท่านผ
14: ู้
15: ฟ
14: ัง
15: คร
14: ับ อาจารย์ขอบคุณมากครับที่สละเวลามาให้นะกับเวทีความคิดครับอาจารย์ครับอาจารย์ตกลงเรื่องของจะเรียกว่าไงครับความรุนแรงความสูญเสียโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์ฮะแล้วก็เราจะหาทางแก้หรือป้องกันยังไงครับอาจารย์ครับ
15: ครับคือก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนี้ในสังคมไทยตัวเองเนี่ย
14: ครับ
15: ปัญหาอาชญากรรมที่ลักษณะมันกล่าวรุนแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะการใช้อาวุธปืนนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีอีกเหตุหนึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นไปนะครับฉันว่าจะต้องมีหลายมาตรการแล้วก็ดูจากสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรแน่นอนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเคสของเด็กที่ก่อเหตุก
14: ็
15: ตำรวจก็สรุปปัญหาเบื้องต้นนะครับจากการสืบสวนสอบสวนก็ทั้งปัจจัยอยู่4ด้านสำคัญหนึ่งคือครอบครัว2โรงเรียน3สัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับ4ก็เรื่องของสื่อในที่นี้หมายความว่าเป็นสื่อทั้งออนไลน์โลกออนไลน์หรือสื่อในเรื่องเกี่ยวกับเกมก็สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการนะครับว่าสี่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย

0: เฉพาะสถาบันครอบครัวในการที่ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามความเป็นเหตุเป็นผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งความคิดความเหตุเป็นผลการตัดสินใจความฉลาดทางอารมณ์นะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าแล้วกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็แน่นอนครับก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสถานที่รวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดถึงความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาด้วยนะครับแล้วก
1: ็หลุดไปนะครับเมื่อสักครู่ท่านดร.กฤษณพงษ์พุทธกูลนะครับท่านกำลังพูดถึงประเด็นของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนก็ดูแล้วจะมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับที่เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากำลังต่อสายเข้าไปคุยใหม่นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีพอทราบสมมติฐานแล้วนะฮะจะมีการป้องกันได้อย่างไรนะครับส่วนจะแก้ไขเยียวยาในมาตรการที่แน่นอนฮะไม่มีใครอยากเห็นแต่ว่าก็มีความจำเป็นต้องทำกันต่อไปนะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในความสนใจนะครับจริงๆไม่เฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่เป็นผู้เสียหายที่สูญเสียสิครับมากมายความสูญเสียไม่ได้เกิดเฉพาะกับเด็กกับครอบครัวนะหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปนั้นหมายถึงความสูญเสียที่มากมายนะครับอาจารย์เข้ามายังครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์เชิญครับอาจารย์เชิญต่อครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ตั้งสมมติฐานและใจของคนที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์เชิญต่อครับ
0: ครับก็คงเป็นเรื่องของปัญหาที่เราควรจะต้องมาดูหาทางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนนะครับตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษาสมาชิกในชุมชนแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเองด้วยในเรื่องที่จะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงของเด็กเยาวชนที่อาจจะมีความเสี่ยงหลายเรื่องไม่เฉพาะเรื่องการกระทำผิดนะครับเสี่ยงของเรื่องความเครียดเรื่องการเรียนเรื่องของระบบการศึกษาปัญหาแม้กระทั่งบูลลี่สมรรถภาพกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็มาตรการความปลอดภัยสถานที่รวมทั้งการควบคุมอาวุธปืนในตลาดทั้งที่คนได้รับอนุญาตมาแล้วแล้วอยู่ระหว่างการขออนุญาตหรืออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายก็ตามตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เชิงโครงสร้างปัญหาที่ซ้อนปัญหาซึ่งผมว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วครับผมก็ได้เสนอไปแล้วว่าในเชิงนโยบายก็ดำเนินการไปนะครับส่วนในระดับพื้นที่ระดับสถาบันการศึกษาเองควรจะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการการจัดการความปลอดภัยของสถาบันการศึกษาซึ่งน่าจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาคุณครูตัวแทนนักเรียนครับคนสมาชิกในชุมชนตัวแทนผู้ปกครองตำรวจในพื้นที่อะไรพวกนี้ครับหรือผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินั่นเพื่อมาร่วมกันหาทางออกและจัดการในแต่ปัญหาแต่ละเรื่องของแต่ละโรงเรียนนะครับเพราะผมเชื่อว่าแต่โรงเรียนดูแล้วอาจจะมีเหมือนจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่จริงแล้วมีปัญหาแตกต่างกันนะครับในรายละเอียดนะครับ
1: ครับมาตรการที่อาจารย์พูดถึงนี่เราไม่เคยมีมาก่อนหรือมีแล้วปล่อยปละละเลยหรือยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือต้องเรียนว่าอย่างเช่นรูปแบบของคณะกรรมการจัดการความปลอดภัยระดับสถาบันการศึกษานะครับที่สอบถามมาก็ทราบว่ายังไม่มีนะครับในระดับสถาบันการศึกษาเองเพราะแน่นอนครับปัญหาที่ความปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท่านก็คงช็อกกับเหตุการณ์ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับเพราะเราก็คงพูดสูญเสียด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พอรักเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราควรต้องมีทีมที่มาบูรณาการการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูในรูปแบบตั้งแต่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงปัจจัยพื้นฐานหมายความว่าเด็กเยาวชนที่อยู่กับครอบครัวดูว่าครอบครัวเนี่ยอยู่คุณพ่อคุณแม่ไหมคุณพ่อคุณแม่มีร้ายมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงไหมเช่นอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาคุณพ่อคุณแม่ใช้กำลังแรงไหมหรือเกี่ยวข้องเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ไหมบุหรี่หรือการใช้สารเสพติดนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมทราบมาก็ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการออกแบบมาอยู่แล้วนะครับแต่การประเมินตรงนี้ความเสี่ยงของเด็กนักเรียนไม่แน่ใจว่าทำครอบคลุมไปถึงไหนรวมทั้งกรมสุขภาพจิตเองก็มีแบบประเมินตรงนี้อยู่แล้ว

0: แต่ในที่ผมกำลังเสนอคือแบบวัดประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการกระทำความผิดซึ่งตรงนี้จะต้องอาศัยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนหน่วยงานตำรวจทำงานในกระบวนการทำก็จะทำให้เราได้ทำนายหรือพยากรณ์ความเสี่ยงของน้องๆเขาได้มากขึ้นเช่นถ้าเกิดเด็กเยาวชนที่มีปัญหาการเรียนสมมุตินะครับเพื่อนกันแกล้งโรงเรียนด้วยมาจากครอบครัวที่มีปัญหาการใช้ความแรงด้วยแล้วก็พบว่าครอบครัวนี้ถ้าเกิดฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ก็แต่ถ้าฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยก็พบว่าในครอบครัวเองก็มีสมาชิกหนึ่งในครอบครัวมีวุฒิปืนมีทะเบียนไว้ในครอบครองอย่างเงี้ยคราวนี้เราจะเริ่มเห็นการพยากรณ์อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วปรากฏว่าต่อมาจากการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลของโซเชียลมีเดียทั้งของน้องเองกับการแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วในการตรวจสอบพบว่ามีการพูดถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นลักษณะแบบก้าวร้าวหรือการโชว์ปืนโชว์วุฒิแรงต่างพวกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญตรงที่เราจะเริ่มเห็นและเราจะเริ่มเข้าไปแทรกแซงกระบวนการปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรียกว่า early warning sign สัญญาณเตือน
1: early warning sign นะ
0: ใช่ early warning sign นะ
1: sign เอาสัญญาณครับ
0: ความสำเร็จครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องมีรูปแบบแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบ multidisciplinary team นะก็จะทำให้การจัดการปัญหาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ
1: ครับทีนี้ถ้าอย่างเอากรณีเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นนะอาจารย์ครับเรามันควรต้องเริ่มจากอะไรก่อนอาจารย
0: ์คือแน่นอนในอาจจะต้องแบ่งปัญหาเป็นยังไงครับในการแก้ปัญหาแนวทางนะ
1: ครับ
0: หนึ่งคือระยะเร่งด่วนต้องทำทันทีสองระยะสั้นสามระยะกลางสี่ระยะยาว
1: คร
0: ับ ระยะเร่งด่วนต้องทำทันทีนะคือมาตรการความปลอดภัยของสถาบันการศึกษาต้องทำทันทีเลยเพราะจะเป็นระบบการควบคุมการเข้าออกนะครับแล้วก็กล้องจอปิดที่มีอยู่แล้วต้องมีการดูอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับระบบการสกรีนคนเข้าออกหรือการสุ่มตรวจอาวุธหรือการให้เริ่มหลายโรงเรียนเริ่มทำแล้วนะครับให้นักเรียนที่มาเป็นผู้ช่วยคุณครูหรือครูผู้ช่วยเพื่อมาช่วยกันในการดูตรวจสอบอาวุธหรือแม้กระทั่งข้อมูลเบาะแสต่างๆจากนักเรียนด้วยกันเองเพื่อจะแจ้งรับแจ้งมาว่าเด็กเยาวชนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเสี่ยงกับการที่จะทะเลาะเบาะแว้งหรืออาวุธอะไรก็ตามมาเนี้ยงานเร่งด่วนจะต้องทำรวมทั้งการให้ความรู้คุณครูนะครับครูปกครองครูแนะแนวครูประจำชั้นหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการดูแลบุตรหลานน
1: ัก
0: เรียนแล้วก็การรับฟังปัญหาของเขาการเข้าใจเขานะครับแล้วก็เข้าถึงหัวใจเขาด้วยระยะสั้นก็คืออาจจะต้องวางต่อมาว่าเรานับจากนี้ไปเช่นแต่สามเดือนจะทำอะไร
1: สามเดือนนี้
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ ส่วนระยะสั้นถ้าเป็นส่วนโรงเรียนนะครับการจัดตั้งคณะกรรมการที่ผมได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็หมดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
1: หลักสูตรระยะสั้นที่อาจารย์พูดถึงนี่มันจะเป็นหลักสูตรหรือเนื้อหา
0: หลักสูตร
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ในการอบรมให้ความรู้คุณครูประจำชั้นคุณครูที่ปรึกษาคุณครูแนะแนวนะครับเกี่ยวของการสังเกตพฤติกรรมในการปรึกษาเคาน์เซลลิ่งเกิดขึ้นว่าเราจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรหรือแม้กระทั่งคำพูดการสื่อสารที่ใช้กับน้องๆเป็นเยาวชนเพื่อไม่เป็นการบูลลี่นะครับและขณะเดียวกันจะต้องทำด้วยคือการรับแจ้งเบาะแสรับข้อมูลนะครับเรื่องของบูลลี่ปัญหาการกันแกล้งรังแกกันในโรงเรียนอันนี้ตั้งแต่ระยะเร่งด่วนถึงระยะสั้นช่วงนี้ก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันของในส่วนของระดับนโยบายก็ต้องมาดูเรื่องการควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนการจำกัดอาวุธปืนในท้องตลาดการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบวุฒิปืนที่เป็นการลักลอบจำหน่ายทั้งออนไซต์และออนไลน์
1: ครับ
0: รวมทั้งการเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการครอบครองการเข้าถึงการอนุญาตทั้งการที่มีการใช้วุฒิปืนซึ่งผมว่าตรงนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับระยะกลางก็มาดูต่อในเรื่องของการกำกับติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอวก็ตามว่ามาตรการที่เราออกมาตั้งแต่6มาตรการอย่างเงี้ยหรือว่านโยบายการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่างๆเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยขับเคลื่อนไปถึงไหนอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคได้ทำไปนะครับรวมทั้งการสำรวจดูปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเด็กเป็นหลายบุคคล

0: ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็คงจะดูเรื่องของกฎการควบคุมการแก้กฎหมายนะครับการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเป็นเหตุข้อไหนที่เราก็จะพบว่าบางทียากขึ้นรกต้นไม้ปกคลุมไฟเมื่อตอนกลางคืนตอนค่ำอะไรเงี้ยระบบการองค์การเขาออกไม่ชัดเจนป้ายสัญญาณไม่ชัดพวกนี้ต้องมีการปรับปรุงทั้งกล้องหลายตัวก็เสียก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ช่วงระยะแรกรวมกันทั้งต่อมาต้องวางแผนเรื่องงบประมาณปีต่อมาด้วยในการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับรวมทั้งการติดตามมาดูทั้งครอบครัวทั้งโรงเรียนสถาบันการศึกษาว่าเช่นคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกลไกแก้ไขปัญหาเป็นระบบไหมติดขัดอะไรใครต้องมาอีกไหมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่ายังไงทำตามนั้นได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็จะฟังอาจารย์พูดแล้วมีรายละเอียดมีสิ่งต้องทำมากมายนะตั้งแต่เรื่องของการทำเฉพาะหน้าทำทันทีระยะสามเดือนหกเดือนระยะยาวเรื่องนโยบายก็ตามแต่อาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์คิดอาจารย์หวังอยากจะเห็นอาจารย์คิดว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมหรือมันจะเป็นแค่แบบปล่อยการเกิดขึ้นแล้วก็มารุมกันหาทางแก้ปัญหาและสุดก็จะเป็นแค่บทเรียนหรือเปล่าครับ
0: ครับคือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในระดับนโยบายครับว่า
1: ครับ
0: จริงจังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งของนโยบายรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1: ครับ
0: ก็นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนี้ครับรวมทั้งปฏิเสธไม่ได้คือชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับและอันหนึ่งที่ผมเสนอมาหลายเวทีก่อนนี้แล้วว่าต้องมีการแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำหนดเลยว่าเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชนงบประมาณก็จะได้มาใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างตรงช่องทางด้วยเพราะที่ผ่านมาจากงานวิจัยผมรับฟังมานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่ก็ตอนว่าอาจารย์อยากจะช่วยอยากจะทำเช่นอบรมอาสาตำรวจจราจรที่ในเขตพื้นที่พัทยาอย่างเงี้ยปรากฏว่าสตง.ทราบปุ๊บมาตรวจสอบก็บอกว่าไม่ได้ไม่ใช่หน้าที
1: ่ไม่ใช่หน้าที่เหรอ
0: ใช่ครับฉันต้องกำหนดเป็นระเบียบว่าเป็นหน้าที่ต้องอย่าลืมนะครับว่างบประมาณส่วนกลางที่ผ่านกระทรวงเนี่ยจริงแล้วเวลาแจกจ่ายถึงมันก็ไม่ได้เหลือเยอะถูกไหมครับแต่โรงเรียนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องอาศัยงบประมาณจากท้องถิ่นนี่แหละครับภาษีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละมาช่วยกันตรงนี้ด้วยครับ
1: ครับแล้วท้องถิ่นชุมชนเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยดูช่วยสกัดช่วยแจ้งช่วยกันมองปัญหาได้ด้วยกันนะ
0: แน่นอนครับอันนี้เป็นหลักคิดทั่วโลกเห็นตรงกันเพราะว่า
1: ครับ
0: ไม่ส่วนกลางย่อมรู้ปัญหาไม่ดีเท่ากับชุมชนอยู่แล้วล่ะครับ
1: ใช่ครับทีนี้เกิดไม่ใช่เกิดคนที่เป็นถ้าใกล้ตัวนิดนึงนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องปรับหรือเขาต้องทำตัวไงให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกครับ
0: ครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับเพราะผมเชื่อว่าจากครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็มีตำแหน่งหน้าที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการงานที่แตกต่างกัน
1: คร
0: ับท่านทำงานต่างจังหวัดให้ลูกหลานอยู่กับพี่เลี้ยงอยู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญเลยผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจน้องๆหนูๆ นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปถึงหัวใจของเขาสิ่งสำคัญมากๆฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นคำเป็นพื้นแต่มีความลึกซึ้งมากคือเรื่องของคำว่าความรักครับ
1: ความรักการเข้าถึงเนี่ย
0: แม่มีแต่น้องใช่ครับแล้วก็ความรักที่น้องมีกับคุณพ่อคุณแม่ข้อมูลทางวิชาการด้านอาชีววิทยาเป็นแนวทฤษฎีเลยนะครับบรรทัดทางสังคมเนี่ยถ้าสายใยของความรักมีความแน่นแฟ้นกันมากเนี่ยน้องๆเขาจะไปกระทำความผิดเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: เขาไ
1: ม่
0: ก
1: ระทำ
0: เพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจและขณะเดียวกันถ้ามีความรักที่แน่นแฟ้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองถ้ารักลูกมากเนี่ยก็ไม่อยากจะห่างลูกคือแม้จะไม่มีเวลามาพบมาเจออยู่ต่างจังหวัดทำงานก็ตามแต่ก็โทรคุยได้เอาใจใส่ได้ผ่านคนที่เลี้ยงผ่านครูที่ปรึกษาผ่านหลายอย่างนะครับนะครับ ตรงนี้เป็นผ่านนะครับ
1: ครับก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณปู่คุณย่านะซึ่งก็เท่าที่พอทราบข้อมูลเบื้องต้นก็คือก็รักใคร่ดูแลหลานคนที่ดีอาจารย์พอจะหาสมมติฐานได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลสองท่าน
0: แล้วเราต้องเรียนว่าเราไม่ทราบข้อมูลลึกๆกันนะครับเพราะว่า
1: ค
0: ุณน้องคุณปู่คุณย่าที่จะทราบดีที่สุดซึ่งเราก็ทราบตอนนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ตรงนี้ข้อมูลตำรวจก็สอบแต่จะมีคำถามบ้างว่าเอ๊ะแล้วจะทำร้ายคุณปู่คุณย่าทำไมอะไรเงี้ยนะครับบางท่านครับผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็มีก็เป็นเพราะว่ารักมากไม่ต้องการจะให้อยู่แล้วแบบตัวเองไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายคุณปู่คุณย่าได้รับผลกระทบ
1: คร
0: ับหรือแนวคิดหนึ่งก็จะบอกว่าจะต้องเป็นดูเรื่องสัมพันธภาพนะครับระหว่างผู้ก่อเหตุเองกับคุณปู่คุณย่าอันนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
1: ครับใกล้วันที่หนึ่งถ้าฟังดูหลายเรื่องนะอาจารย์เนี่ยคือเรื่องของการบูลลี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเมื่อวันนี้ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเลยที่ทำงานเองในเพื่อนร่วมงานในครอบครัวเขาว่าบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีผลนะอาจารย์นะต่อการตัดสินใจทำอะไรเป็นสิ่งอย่างขึ้นไปคำว่าบูลลี่เนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเท่าที่อาจารย์ศึกษาแล้วก็ทำเรื่องนี้มาครับ
0: คือคำว่าบูลลี่ภาษาไทยคือเหมือนจะเป็นการกันแกล้งรังแก
1: แกล้งรังแก
0: ครับครับคือทำได้หลายอย่างนะครับ
1: ด้อยค่าได้ไหมดูถูก
0: คำพูดได้ครับ
1: ที่ทำไม่ได้อาย
0: รู้สึกไม่ดีใช่ครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆคือเหมือนการล้อเลียนอย่างที่ย้อนกลับไปก็เหมือนกับเราเป็นเด็กก็มีการล้อเลียนกันเช่นพวกนั้นเช่นคำพูดว่าไอ้อ้วนไอ้ผอมไอ้ยาวไอ้สูงไอ้ย
1: ิ่
0: งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าปัจจุบันโลกออนไลน์การเข้าถึงเนี่ยทุกคนมีโซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มต่าง
1: ๆ
0: บางทีมีการตั้งกลุ่มเฉพาะสำหรับในห้องเรียนนั้นๆแล้วก็จะมีเวลาบางทีไปพูดก็ไปล้อเลียนต่อในออนไลน์เป็นเหมือนไซเบอร์บูลลี่นะครับก็เป็นเหมือนกับถูกล้อ24ชั่วโมงตอนนี้เพราะบางท
1: ีแต่ที่อยู่เฉพาะโรงเรียนเลยในกลุ่ม
0: ใช่ครับอย่างเมื่อก่อนเกิดโรงเรียนแล้วกลับบ้านไปก็จบถูกไหมครับก็ไปใช้ชีวิตอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็อาจจะโดนกลั่นแกล้งบ้างอะไรถ้ากลับบ้านก็ลืมอะไรเงี้ย
1: มี
0: เ
1: วลา
0: เป็นไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยออนไลน์ตลอดเวลาก็เปิดแล้วก็เจอบางทีเพื่อนก็ตามอีกอะไรเงี้ยตามการบ้านก็เรียกไอ้อ้วนสงยางอะไรเงี้ยกลายเป็นก็จะเป็นรู้สึกที่ไม่ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณครูผู้ปกครองไม่ได้มาสนใจละเอียดในการแก้ปัญหาถ้าน้องเขาไม่ชอบเช่นไปเรียกเขาไอ้อ้วนอย่างเงี้ยถูกไหมครับเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาว่ารูปลักษณ์เขานะครับโดยเฉพาะปมด้อยก็อาจจะต้องมาใส่ใจละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะครับ
1: ครับถ้าที่ดูบางทีเรื่องของครูอาจารย์เองก็อาจจะไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรนักก็เป็นไปได้ไหมอาจารย์หรือว่าเป็นเพราะว่าครูที่เป็นครูแนะแนวฟังดูก็ดูเหมือนถ้าไม่ใช่ครูแนะแนวก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่มันสมมติฐานที่ถูกต้องไหมอาจารย์หรือว่ามีหรือว่าไม่ใช่ครับ
0: คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณครูเองส่วนหนึ่งก็มีภาระงานสอน
1: ครับ
0: ในเรื่องนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
1: ครับ
0: ต้องทำเปเปอร์เวิร์กสรุปนั่งสรุปนี่ละเอียดต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าภาระงานครูก็หนักนะบางทีสอนต่อข้าม
1: คือเป็นครูก็ไม่ได้สอนหนังสือเท่าไหร่นะภาระอย่างอื่นเยอะแยะเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเวลาที่จะเกียรติมาหรือว่าให้มาดูแลเด็กและเด็กห้องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ห้าคนสิบคนถูกไหมครับ
1: โอ้จะยี่ห้าคนใหญ่ห้าสิบคนคร
0: ับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กเยาวชนแต่ละคนนะครับน้องๆเขาก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก
1: ็
0: เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีระบบที่มีช่องทางหรือสื่อสารกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองกับครอบครัวนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าครอบครัวมีความสำคัญมากๆถึงแม้ช่วงเวลาหนึ่งน้องก็กลางวันจะมาเรียนหนังสือก็ตามแต่สุดท้ายตอนเย็นวันหยุดต่างๆก็กลับไปอยู่กับครอบครัวครับต
1: ้
0: องมีการส่งต่อปัญหาระหว่างที่บ้านกับที่โรงเรียนปัญหาที่โรงเรียนส่งต่อกลับไปที่บ้านเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับ
1: ครับพอดีเวลาหมดนะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายอาจารย์สุดท้ายอาจารย์คิดว่าจะมีคำบอกกล่าวคำตักเตือนหรืออะไรที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใจได้ตระหนักแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นครับอาจารย
0: ์ครับก็คงจะขออนุญาตให้นำเรียนเป็นข้อคิดเห็นในมุมทางวิชาการนะครับว่า
1: ครับ
0: ทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงปัญหาเด็กและชนกระทำความผิดอะไรพวกนี้นะครับในงานวิจัยเองก็มีงานรองรับมาทางสายสังคมศาสตร์ทางด้านอาชีววิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เรื่องครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญมากๆต่อพฤติกรรมการแสดงออกความคิดการตัดสินใจฉะนั้นเราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและชนให้เขากล้าพูดคุยเราก็ต้องเป็นผู้รับฟังด้วยนะครับการสื่อสารมีความสำคัญมากตรงนี้ครับ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับดร.กฤษณพงศ์ครับที่มา
0: ครับผมขอบคุณ
1: สะท้อนมุมมองและให้ความรู้ช่วยกันหาทางออกร่วมกันขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยต่อว่าด้วยเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธารกุลนะครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
2: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด

0: เมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะครับเราพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนักศึกษาและแน่นอนครับผลเสียหายเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะยิ่งกับทุกคนในครอบครัวแต่ความรุนแรงไม่ได้ตีวงจํากัดเฉพาะเรื่องของเด็กๆเยาวชนเท่านั้นนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันสองวันเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยมีการความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วเด็กถูกกระทําผู้ใหญ่กระทําต่อผู้ใหญ่และนับวันความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเกิดกันแบบไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันจะมีมาตรการแก้หรือกันหรือทำให้เกิดซ้ำได้หรือไม่ลำพังกฎหมายอย่างเดียวจะเอาอยู่หรือไม่นอกจากมาตรการทางกฎหมายจะมีอื่นใดที่ทำให้ความรุนแรงมันลดน้อยถอยลงและเราหวังว่าจะเป็นความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับวิทยากรประจำของเรานะครับศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญพฤฒิสารกุลจะมาช่วยมองมุมมองและสะท้อนหาทางออกให้สวัสดีท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวิศว์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ความรุนแรงความจริงอยู่คู่สังคมไทยมานานนะอาจารย์นะแต่รับวันอาจารย์รู้สึกว่ามันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นและขยายวงมากขึ้นหรือไม่ครับ
1: ไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันแออัดกระเตียดแข่งขันเบียดเสียดแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วก็มือใครยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กคนแข็งแรงกดขี่ลุกรานคนอ่อนแอสังคมมันจะเคลื่อนไปในทางนี้ในขณะที่พัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้าทางวัตถุธรรมไอ้สภาพจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นฐานของพฤติกรรมไม่ว่าจะโดยการกระทำทางร่างกายทางวาจาในโลกโซเชียลหรือว่าในที่ชุมชนแม้กระทั่งในครอบครัวในสถานที่ทำการของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในที่สาธารณะในยานพาหนะเรื่องที่เกิดตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอาละวาดบนเครื่องบินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังดีที่มีการที่มันไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้ามีใครเกิดทำอะไรบนเครื่องบินขณะที่โดยเฉพาะเป็นเครื่องบินโดยสา ร,
0: ค, ร
1: คนบริสุทธิ์200กว่าคนรวมทั้งลูกเรือรวมทั้งทรัพย์สินแล้วมันเกิดพังพินาศกันขึ้นมาเห็นไหมครับด้วยการกระทำด้วยความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็ต้องทำเท่าที่เหมือนเคยทำมาในเหตุการณ์ครั้งก่อนๆครับเอาหาตัวคนมาลงโทษใครเป็นคนทำผิดเอามาให้หมดเอามาลงโทษมันให้สะสมแล้วคนที่เป็นเหยื่อเยียวยามันเอาไปสักแสนสองแสนล้านสองล้านแล้วเรื่องก็ผ่านไป
0: แต่ปัญหาก็ไม่จบก็เกิดขึ้นใหม
1: ่ไม่ได้แก้ที่สาเหตุเลย
0: นั่นสิครับ
1: เห็นไหมครับแล้วต่อมามันก็เกิดเหตุการณ์ทำนองนั้น
0: ซ้ำแล้วซ้ำแล้ว
1: ในรูปแบบต่างๆนี่แหละครับผมถึงอยากจะหาลือกับคุณวิสุทธ์ว่าเรามาดูมาตรการป้องกันบ้างไหม
0: เราจะแก้ไขอย่างเดียว
1: ใช่ครับป้องกันบำบัดฟื้นฟูรักษาเปลี่ยนพฤติกรรมแต่สู้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกได้ก็ดีที่สุดเห็นไหมครับตรงเนี้ยกฎหมายของเราเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายอาญาไม่มีคำตอบให้เลยครับ
0: เรื่องการป้องกัน
1: อาญาต้องใช่ครับ
0: ต้องเอาผิดลงโทษ
1: ไม่มีเลยต้องรอให้มันเกิดเหตุแล้วก็ถ้าป้องกันได้ก็ยกเว้นความผิดให้มันให้คนที่ทำร้ายไอ้คนก่อเหตุเขาถึงมีคนเสนอไงถ้ามีพฤติการอันตรายล่อแหลมอย่างนี้เนี่ยนะ ให้เจ้าหน้าที่ทำวิสามันได้เลยเนี่ยซึ่งมันก็คือการคนความคิดของการใช้ความรุนแรงสยบความรุนแรงซึ่งมันก็ช่วยรักษาชีวิต
0: หรือความเสียหายเฉพาะหน้า
1: ใช่ครับก็ได้เฉพาะเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ก็อีกครับ

0: ไม่ต้องรอให้มันทำละเมิดให้เสียหายชีวิตร่างกายทรัพย์สินเสียก่อนแล้วค่อยมาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังนี่กฎหมายละเมิดทางแพ่งเขายังมีบทผ่อนปลนให้แต่พอมาในทางอาญาแทบไม่มีเลยครับแล้วมันก็เกิดเหตุอย่างเนี้ยแล้วก็พอเกิดขึ้นมาก็เอ้าราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไล่ตามจับท้ายผิดสืบมาจับมาลงโทษให้มันสาแก่ใจแล้วเหยื่อก็หาทางช่วยเหลือเยียวยากันให้ได้มากที่สุดมันจะได้มากแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นถ้าจะว่าไปถ้าเทียบกับความสูญเสียของสังคมแล้วเนี่ยมันคือเศษเงินเท่านั้นนะฮะเอาไปศพละล้านมองเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วปัญหามันชดจะเกิดอีก
1: มันก็จบลงชั่วคราวสำหรับกรณีนั้นเท่านั้น
0: ผมถึงอยากชวนคุยว่าเรามาหาทางป้องกัน
1: อาจารย์เห็นช่องทางไหมอาจารย์ช่วยแนะนำช่องทางในการหาทางป้องกันหน่อยครับ
0: ใช่ครับผมเริ่มจากกฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: เราพยายามแต่กฎหมายอย่างเดียวมันช่วยในการมันต้องมีฐานมันต้องมีฐานหลักวิชาโดยเฉพาะหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์และจิตเวชศาสตร
1: ์พฤติกรรมศาสตร์บวกจิตเวชศาสตร์
0: ใช่ครับครับผมแล้วเราเคยพยายามทำเพื่อป้องกันและคุ้มครองจะเรียกว่าคุ้มครองป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีออกกฎหมายแบบนี้มาตั้งแต่ปี2550ครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็โอ้โหมีมาตรการป้องกันเยอะเลยนะที่แล้วก็บำบัดฟื้นฟูผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ผลกระทำความรุนแรงก็หาทางบำบัดรักษาพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เอาไปเข้าคุกแล้วก็ไปเพิ่มวิธีทำความรุนแรงที่มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิมออกมาโรครุนแรงมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงแล้วมันก็ทำรุนแรงมากกว่าคราวก่อนเสียอีกเนี่ยเราออกแบบกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวว่านะในครอบครัวนะตั้งแต่มีวี่แววตั้งแต่มีวี่แววว่ามันมีพฤติกรรมที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้คนในครอบครัวตัวเองโอ้โหมันอันตรายแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดคนในครอบครัวนะแกยังทำได้อย่างนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าคนนอกบ้านแกจะไว้หน้าไหมถ้าแกโมโหเดือดขึ้นมาหรือว่าเครียดมากๆขึ้นมาแล้วก็อ้างมันเครียดมันทนไม่ไหวมัน108ด้วยเหตุ108เนี่ยแล้วเราก็ออกแบบ1เพราะมันมีวี่แววอย่างนั้นคนที่เกี่ยวที่รู้เห็นแววที่มันจะนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยไม่ต้องรอให้มันรุนแรงกันถึงเลือดตกยางออกก่อนแจ้งเหตุเลยครับแจ้งเหตุไปที่ไหนไปที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการก็คือเจ้าหน้าที่ของพม.ถูกไหมครับกรมอะไรล่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
1: นคงของมนุษย์ครับ
0: ใช่ครับและท่านไม่มีเจ้าหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศหรอกก็ต้องไปอาศัยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว้างขวางกว่าก็ได้แล้วก็ให้คนที่ได้รับแจ้งสามารถประสานกำลังกันออกไปด่วนเลยช่วยระงับยับยั้งก็เหมือนกับว่าคนที่กำลังจะรุนแรงมากขึ้นมีวี่แววเนี่ยพอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปรู้เห็นสอบถามที่มาที่ไปไอ้ความสติที่จะนึกได้ยับยั้งได้มันก็เกิดเห็นไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปก็สามารถ

0: มีอำนาจที่จะให้มีการใช้วิธีบำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรมโดยยังไม่ต้องมีการกระทำผิดก็ยังได้แล้วถ้ากระทำผิดไปแล้วก็ไม่ใช่เอาคนกระทำไปลงโทษทางอาญาอย่างเดียวต
1: ้
0: องบำบัดรักษาแก่ต้องเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อให้มีสถานะที่มันพอที่จะยับยั้งไอ้พฤติกรรมความรุนแรงของคนที่มีอำนาจในครอบครัวได้บ้างเนี่ยเราออกแบบกฎหมายนี้มาแต่มันใช้ไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะว่ากฎหมายอย่าไปโทษเจ้าหน้าที่เลยโทษกฎหมายที่ออกแบบมาในปี2550ไปวางเงื่อนไขว่าผู้ถูกกระทำต้องไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ก่
1: อ
0: นกระบวนการอะไรต่างๆมันถึงจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้แล้วเนื่องจากมันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไง
1: ครับ
0: คนที่ถูกกระทำ
1: คือคนในครอบครัว
0: คนที่ต้องใช่ไหมฮะก็คือเป็นคนบริวารนั่นแหละต
1: ้
0: องอาศัยข้าวอาศัยที่อยู่สุขหัวนอน
1: ใครจะกล้าไปฟ้อง
0: มันก็เขาก็มีบุญคุณเขาแล้วเราก็ไม่มีทางไปมันก็ยอมทนไงจากรุนแรงน้อยๆน้อยๆน้อยๆมันก็มากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นความรุนแรงสะสมนะ
0: วันหนึ่งเนี่ยครับนี่เราพยายามออกแบบแล้วนี่กำลังแก้ไขนะผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จเสนอกลับไปที่ครม.เพื่อให้ครม.เสนอไอ้กฎหมายตัวเนี้ยที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเข้าใจว่าภายในปีนี้ต้องมีความเคลื่อนไหวเข้าไปในสภารัฐสภาของไทยแน่นอนเนี่ยนะครับอันนี้ตัวหนึ่งแต่เราก็มาพบว่าไอ้พฤติกรรมรุนแรงที่สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสองข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดในครอบครัวอย่างเดียวนะ
1: มันก็
0: มีครอบครัวอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ที่มันร้ายแรงกว่าครอบครัวในคนในครอบครัวเดียวกันนะก็เรื่องของครอบครัวแกเป็นบาปเป็นเคราะห์ของแกแต่แกมาทำกับคนในโรงเรียน
1: อ
0: ่ะซึ่งไม่เกี่ยวเลยถูกไหมฮะเนี่ยแล้วบนเครื่องบินแกก็ยังมีพฤติกรรมให้เราเห็นผมถึงบอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่กฎหมายป้องกันคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอย่างเดียวละมันต้องทำกฎหมายแบบกฎหมายกลางขึ้นมาว่าถ้ามีพฤติกรรมรุนแรงตั้งแต่วี่แววตั้งแต่แรงเล็กๆตั้งแต่กลั่นแกล้งลังแกเยาะเย้ยถากถางข่มเหงที่เราเรียกว่าบูลลี่กันเนี่ยในสถานในโรงเรียน
1: ครับ
0: เราไปนึกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวครู
1: เดี๋ยวครูก็จัดการ
0: มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามันก็เก็บกดแล้วก็จนกระทั่งมันระเบิดเนี่ยมองเห็นไหมครับอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่กฎหมายคุ้มป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วต้องโดยรวมชนิดที่ว่าไม่ว่าจะกระทำที่ไหนในบ้านในครอบครัวหรือนอกบ้านในสถานศาลในสถานที่ประกอบการไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐคือในที่ทำการของเจ้าหน้าที่หรือภาคเอกชนบริษัทห้างร้านของเอกชนก็มีพฤติกรรมรุนแรงให้เราเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลมีไหมครับคุณรู้สึกว่าเคยมีไหม เราเคยต
1: ั
0: วอย่างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปในโรงพยาบาลยิงในโรงพยาบาลเนี่ยหมอเมย์พยาบาลก็เจอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างเนี้ยมันไม่มีกฎหมายป้องกันเอาไว้ก่อนก็ต้องรอให้แกคล้ายๆถือปืนเข้าไปให้เห็นแล้วก็กำลังจะยิงกำลังจะอะไรนั่นแหละถึงจะใช้กฎหมายอาญาป้องกันวิสามันแกได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ใกล้จะถึงอย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำไม่ได้ถ้าทำเขาก็กลายเป็นคนรุนแรงแล้วกลายเป็นอาชญากรไปเองเห็นไหมครับแต่พอมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้ใช้แค่ปืนถ้ามันใช้ระเบิดแล้วถ้ามันจะเอาละคราวที่แล้วมันพลาดไปคราวนี้เอาระเบิดเลยว่างใส่เข้าไปในห้องประชุมของคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการมองเห็นไหมครับแล้วเราจะทำอย่างไรจะป้องกันอย่างไรนะครับเราก็อยากให้ใช้ไปให้ทั่วแม้แต่ในที่สาธารณะแล้วก็ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆจะมีอาวุธร้ายหรือไม่มีอาวุธเลยมือเปล่าแกก็ทำได้มีดสั้นเล่มเดียวแกก็ใช้ไล่แทงคนถึงแก่ความตายได้หลายๆคนถ้าแกเป็นคนบึกบึนมีกำลังมากกว่าคนอื่นทั่วไปเห็นไหมครับหรือรุนแรงด้วยวาทกรรมนี้ได้ไหมครับ
1: โอ้อาวุธนี่ทิ่มแทงทำร้ายคนได้นะแบบไม่เห็นเลือดหยดเลยก็ตามนะ
0: ใช่ก็นี่ไงไอ้คนที่มันระเบิดขึ้นมารุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันถูกวาทกรรม
1: ครับ
0: กดขี่ข่มเหงหรือจะอะไรจนกระทั่งมันก็เก็บกดแล้วถึงวันหนึ่งมันก็ระเบิดขึ้นมามันกลายเป็นคนรุนแรง
1: ใช
0: ่แล้วไอ้คนที่ทำใช้วาทกรรมไม่ว่าจะในโลกออนไลน์นะยุยงส่งเสริมเชิดชูไอ้พฤติกรรมรุนแรงเนี่ยก็เป็นอีกเหตุหนึ่งอย่างนี้ต้องห้ามเฮตสปีดเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมครับ
1: ที
0: ่สุดไอ้เฮตสปีดการเผยแพร่ข้อมูลข้อความเพื่อให้ความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นมันแค่กระจายไปจากใจของผู้นั้น
1: ที่สำคัญนะอาจารย์แล้วผมคิดว่าคนที่สร้างเรื่อง hate speech ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำ hate speech ให้เกิดความรุนแรงขึ้น
0: ใช่ครับเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ให้มันว่างมากเลยว่านิยามศัพท์ของความรุนแรงให้เริ่มตั้งแต่กลั่นแกล้ง
1: ก่อความ
0: เดือดร้อนลำคาญข่มเหงคุกคามไม่ว่าทางเพศหรือทางการ
1: วาจา
0: ดำเนินชีวิตปกติถูกไหมคร
1: ับ
0: แล้วก็สร้างความหวาดผวาขู่ให้มันกลัวเนี่ยยังไม่ทำจริงนะแค่ข่มขู่ไปจนถึงเข็นฆ่าทำร้ายร่างกายจิตใจนั่นแต่ทำร้ายจิตใจเนี่ยเราก็แหมยากที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เสรีภาพหรือทรัพย์สินของเด็กของคนชราของสตรีของคนป่วยคนพิการคนเปราะบางเนี่ยอย่างขอทานเนี่ยบางคนไม่ชอบนะก็ไม่รู้จะทำไงกับมันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มาจัดการเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็ไม่ดูแลแหมมันทำให้พื้นที่ของเรานี่มันดูแย่มากไม่รู้จะทำไงก็ข่มเหงมันมองเห็นนะฮะนี่แทนที่จะหาทางออกช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ใช้ความรุนแรงเข้าไปทำร้ายอย่างนี้ต้องป้องกันให้ได้

0: แล้วก็รวมตลอดไปถึงสุจริตชนทั่วไปที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาประกอบทำมาหากินอยู่ดีๆแกคลั่งขึ้นมาแกระเบิดขึ้นมาเดือดร้อนกันหมดนะ
1: ถู
0: กไหมครับเนี่ยผมอยากได้กฎหมายแบบนี้จะเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบในลักษณะที่ผมดำเรียนเสนอต่อคุณวิศมาเนี่ยและท่านประชาชน
1: อาจารย์พอดีหรือเวลาแค่ได้ครึ่งนาทีอาจารย์คิดว่ากฎหมายที่อาจารย์อยากเห็นในการป้องกันความรุนแรงจะมีโอกาสได้เห็นและจะเกิดขึ้นได้ไหมครับ
0: ยากมากเลยครับยากมากเลยผมอยากจะเริ่มว่าในวาระที่เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะโดยทำใหม่หรือจะแก้เป็นรายมาตราขอสักมาตราหนึ่ง
1: ครับ
0: บัญญัติให้เห็นว่าอันตรายของพฤติกรรมรุนแรงในสังคมเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจกระทบความมั่นคงกระทบอะไร
1: ใช่ครับ
0: สันติสุขของประชาชนนะขอให้มีกฎหมายปกป้องคุ้มครองผ
1: ู้
0: ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ
1: ได้ครับ
0: นี้ต้องออกครับต้องออกกฎหมายครับ
1: ได้ครับเราต้องออกไปก่อนเพราะอาจารย์เวลาหมดนะครับทั้งอาจารย์จรัญพัฒนากรและผมและทีมงานลาไปนะครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายสีห้าศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์

0: ทเพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งผู้อำนวยความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแตะลิตรละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา 200-300 บาทต่อพวงขนาดกลาง 50-100 บาทต่อพวงขนาดเล็ก 35 บาทถึง 50 บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Land.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำทุกคืนจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะหลังข่าว3ทุ่มมาเจอกันจากทีมงานของ FM 96.5 นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะมาชวนกันขบคิดตั้งคำถามและลองคิดหาคำตอบร่วมกันในคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรุตครับ
5: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ผมและขอบคุณทุกท่านสวัสดีพี่เก่งครับ
4: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะช่วงนี้ขึ้นเหนือไหมคะทราบว่ามีฝนตกอยู
5: ่โอ้เพิ่งลงมาจากตะวันออกเฉียงเหนือครับ
4: โอ้อีสานเป็นยังไงคะพี่หนิงคะ
5: ดีมากครับตื่นเต้นมากครับ ผมไม่ได้เคยไปแบบลึกๆแบบไปอีสานเลยเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้ฟังก็ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติก็สวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านนะครับและพี่เก่งด้วยนะครับสุภาพสตรีทุกท่านที่เป็นคุณแม่หรือไม่เป็นคุณแม่ก็ขอเรียกว่าคุณแม่ทุกท่านละกันขอเรียกวันนี้และเรียกตลอดไปเพราะว่าบางท่านก็เหมือนผมแล้วไม่มีคุณแม่อยู่แล้วนะครับก็คิดถึงเพราะฉะนั้นแล้วเห็นผู้หญิงที่ไหนมีอายุใกล้เคียงกับเราน้อยกว่าเราบ้างหรืออายุเท่ากับเราก็จะขอเรียกคุณแม่ไปตลอดด้วยความรำลึกถึงแม
4: ่
5: เช่นเดียวกันครับก็สวัสดีคุณแม่พี่เก่งครับ
4: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังเลี้ยงหลานอยู่นะหลาน
5: ครับ
4: กำลังสนุกเพลินเพลินอยู่นะคุณแม่ตอนนี้หลายท่านเปลี่ยนสถานะจากคุณแม่ก็จะกลายเป็นคุณยายคุณย่าแล้วนะคะพี่นิ่ง
5: ใช่ครับแล้วเมื่อวานก็ดูมะลิก็ขึ้นมากิโลละ1,500ครับ
4: โอ้แต่พรุ่งนี้แจกต้นมะลิฟรีค่ะสำหรับคนที่ไปวิ่ง
5: แต่ว่าดอกแต่ว่าดอกนี่พัน
4: ดอกดอกลิตรแล้วก็ป๋องละ1,500โอ้โหมันเป็นความต้องการจริงๆนะพี่หนิง
5: ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ที่เมื่อกี้ว่าเพิ่งกลับมาจากตะวันออกเฉียงเหนือไปแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปแบบลึกๆก็เลยแบบนี้เลยเมื่อกี้ก็ได้เห็นตอนที่หนึ่งของสารคดีเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านทรงให้ชาวเมืองที่สกลนครนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเพราะว่าท่านมีพื้นที่เหลืออยู่จากภูพานพระตำหนักภูพานราชนิเวศแล้วเนี่ยก็เป็นที่รกร้างท่านก็บอกว่าให้มาปรับหน้าดินแล้วก็ดอกไม้ป่าเนี่ยมาปลูกสวยมากๆเลยสวยมากๆก็แต่ว่าผมไม่ได้แวะเข้าไปเพียงแต่ว่าผ่านต่อไปกาฬสินธุ์แต่ว่าสิ่งที่บอกว่าทั้งพระองค์ท่านและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยได้ทิ้งมรดกอันทรงคุณค่าไว้ให้กับชาวสกลนครและประชาชนชาวไทยทุกคนถ้าพี่เก่งอาจจะยังไม่เคยไปหรือเคยไปสกลนคร หรือท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่คนสกลนครหรืออาจจะใช่แต่ว่าบางครั้งก็จะไม่รู้หลายๆเรื่องที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงทำไว้นะครับและรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ได้สานต่อไปนั่นคือโครงการศึกษาและการพัฒนาผ
4: ู
5: ้ผ่านในพระราชดำริเนื้อที่ประมาณ 16,000 กว่าไร่นะครับมีได้ทำในวันเดียวม
4: ี
5: ได้ใช้เงินสร้างในปีเดียวหรือ2ปีหรือ10ปีเพราะสมัย40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าพี่เก่งยังจำได้ถ้าผู้ฟังจำได้เราจะนึกถึงอีสานแรงตลอด
4: ใช่ค่ะอีสานแรงดินเค็ม
5: ดินเค็มประชาชน
4: ปลูกอะไรไม่ได้
5: ปลูกอะไรไม่ได้ก็ต้องทิ้งถิ่นฐานแล้วก็ในบางพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดสกลนครกาฬสินธุ์แถวๆนี้เลยก็เป็นดินแดนแห่งผู้ก่อการร้าย
4: ใช่ค
5: ่ะและเคยดูในสารคดีที่มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักมากแล้วก็บอกว่าพระองค์จะทำยังไงที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ได้พวกหมดเราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เลยเราต่อสู้กับความจน
4: ความยากความจนค่ะ
5: ถ้าเราชนะความจนได้เราก็ชนะคอมมิวนิสต์ได
4: ้
5: จากวันนั้นจนถึงตอนนี้นี่40ปีผ่านมาอยากให้พี่เก่งกลับไปสกลนครไปอีสานสักครั้งหนึ่งว่าอีสานจะไม่แรงแล้วต่อจากนี้ไปครับ40ปีผ่านมานี่เขียวชอุ่มท้องนาต่างๆและในโครงการศึกษาและพัฒนาภูพานเนี่ยอันเนื่องจากพระราชดำริจะมีแปลงข้าวเป็นแปลงที่เก็บมาทั้งทั่วภาคอีสานเลยเอามาปลูกมาทดลองว่าอันไหนเหมาะกับพื้นที่ไหนอันไหนชนิดพันธุ์ไหนเหมาะกับพื้นที่ไหนและตอนนี้ข้าวที่อีสานนี่ถือว่าเป็นข้าวสารที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับหรืออาจจะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ก็ได้ไปทานข้าวจริงๆก็คือนำมาพูดจริงว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะพอมาทานข้าวที่อีสานแล้วรู้สึกข้าวสวยที่อีสานทำไมเม็ดเขาใหญ่กว่าบ้านเรานะทำไมเขาฟูขึ้นขนาดนั้นนะและถ้าหากว่าพี่เก่งมีโอกาสหรือว่าปีต่อไปท
4: ่
5: านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวกันผมก็ได้ติดต่อล่วงหน้าจีบๆเอาไว้แล้วว่าในพื้นที่ 16,000 ไร่เนี่ยเราไม่ต้องไปเที่ยวหมดเพราะว่ามีป่าชุมแบบเป็นป่าเปิดปลูกป่าปลูกนู่นปลูกนี่เยอะแยะซึ่งก็ลำบากกับการไปเอาแค่รอบที่เราจะเข้าไปดูได้แล้วก็มีรถแบบรถรางเนี่ยให้เรานั่งชมต่างๆเนี่ยพี่เก่ง5ดำมหัศจรรย์นี่ก็ตื่นเต้นมากแล้ว
4: ว้าวโอ้แค่ฟังอย่างเดียวนะพี่หนิง
5: เราถูก
4: ต
5: ้
4: องแต่เห็นความที่พี่หนิงบอกว่าว้าวนี่5ดำนี่มีอะไรบ้างครับพี่หนิง
5: ดำถูกเดาถูกไหมครับหรือท่านผู้ฟังเดาถูกไหมครับ
4: ดำเหรอคะความดำต้องเป็นงาดำไหมพี่หนิง
5: ไม่ใช่พืช
4: อ้าวเหรอคะนี่ไม่รู้เลยพี่หนิงเนี่ยอาจจะต้องมาเฉลยนะคะพี่หนิงค่ะ
5: นั่นคือการผสมผสานระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรา
4: ค่ะ
5: พระองค์ท่านจะสร้างป่าจะสร้างน้ำเพราะนั้นในหน่วยงานนี้จะมีประมาณ 5-6 หน่วยงานหรือ30หรือ20หน่วยงานเดี๋ยวพูดไปจะผิดเดี๋ยวหน่วยงานที่เราไม่เอ่ยชื่อจะน้อยใจน้อยๆแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำแน่นอนนั่นคือกรมชลประทานพระองค์ท่านทรงมีพระเนตรอันยาวไกลมากถ้าคุณจะทำอะไรแล้วคุณขาดน้ำเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้
4: ใช่
5: และอีสานตอนนั้นเราก็พูดว่าอีสานแรงและขณะนั้นยังไม่มีฝนหลวง
4: ก
5: ็40กว่าปีที่แล้วไม่มีฝนหลวงก็ต้องมีกรมชลประทานเมื่อมีกรมชลประทานเข้ามาแล้วก็ต้องมีกระทรวงเกษตรเข้ามาใช่ไหม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เพื่อที่ว่าจะมาพลิกฟื้นแผ่นดินผืนดินมาเพื่อจะปลูกข้าวต้องเมื่อมีน้ำแล้วน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อที่จะทำการเกษตรทำการเกษตรเสร็จเมื่อมีการเกษตรต้องมีประมงเข้ามาใช่ไหมกรมประมงก็ต้องมาใช่ไหม
4: ใช
5: ่พอกรมประมงเข้ามาก็ต้องมีปศุสัตว์ใช่ไห
4: ม
5: กรมปศุสัตว์ก็ต้องมาใช่ไหม
4: ใช
5: ่ป
4: ่
5: าไม้ก็ต้องมาใช่ไหมก็เกี่ยวกับส่วนเกษตรก็แล้วกันป่าไม้ก็ต้องมาพืชผลต่างๆไม้ยืนต้นลิ้นจี่พันธุ์นี้อะไรก็ต้องมาปลูก คือจะเป็นแปลงทดลองของพระองค์ท่านทั้งหมดเลยส่วน5ดำมหัศจรรย์นั้นเราพูดถึงปศุสัตว์ครับ
4: โอ้น่าจะต้องมีหมูดำไหมฮะ
5: หมูดำนี่อย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวจะทำอะไรปั๊บสมเด็จพระนางเจ้านี่ได้รับพระราชทานหมูดำมาจากจีนครับเป็นพันธุ์ของจีนเป็นหมูดำพันธุ์ของจีนแต่ว่าก็เป็นแบบเหมือนกับพันธุ์พื้นบ้านของจีนก็เลยได้มาคู่หนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ที่ผมได้ยินประมาณสักคู่หนึ่งก็มาผสมพันธุ์กับหมูดำของเราเมื่อก่อนจะมีหมูดำแต่ของเราตัวเล็ก
4: ๆใช่ใช
5: ่หมู่บ้านชุมชนในกรุงเทพเนี่ยเด็กๆผมไปบ้านเพื่อนไปอะไรเขาก็เลี้ยงกันก็เรียกว่าหมูดำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บนดอยพี่น้องบนดอยก็มีตัวไม่ใหญ่หรอกวิ่งจุดเร็วเลย
4: เหมือนหมูป่ามาเลี้ยงในบ้านเป็นเพื่อนเล่นเด็กๆตัวเล็ก
5: แต่ไม่ใช่หมูป่าเป็นหมูบ้าน
4: เป็นหมูดำค่ะ
5: ในของจีนใหญ่กว่าก็มาผสมแต่มาพบมาผสมแล้วมันก็ยังแบบวิ่งกุ๊กกักอยู่ก็ยังตัวไม่โตแล้วไขมันไม่ค่อยมีและตัวก็ไม่อ้วนใหญ่น้ำหนักก็ไม่ได้ในเชิงธุรกิจเพราะว่าเมื่อพระองค์ท่านทดลองอะไรแล้วก็จะแจกไงเมื่อแจกให้ประชาชนไปทำธุรกิจหรือไปเพิ่มเศรษฐกิจของครอบครัวได้เนี่ยก็จะต้องเป็นของที่ดีไง
4: ใช่ค่ะ
5: ต้องตัวรูปร่างดีตัวใหญ่ต้องมีทั้งมันต้องมีหมูสามชั้นต้องมีตัวสามชั้นมีซี่โครงใหญ่ต้องมาห้องอะไรต่ออะไรพวกนี้พระองค์ท่านก็เลยต้องไปหาหมูของยุโรปมาอีก2สายพันธุ์ของยุโรป
4: ค่ะ
5: อยากให้พี่เก่งกับท่านผู้ฟังเห็นเขาดำกิ๊บหมดเลยนะ
4: โอ้โหที่เคยเห็นตัวชมพูนี่ถอยไปเลยใช่ไหมคะต้องมาดูหมูดำที่นี
5: ่และนี่ตัวก็น้องๆชมพูเลยนะพี่เก่งไม่ได้ตัวเล็กเลยนะไอ้ที่เราเห็นแป้วๆนะก็เป็นลูกแล้วลูกก็ตัวดำไม่ที่ตี
4: นั่นเองหมูดำเขาเรียกว่าหมูภูพานใช่ไหมพี่เอกค่ะหมูดำ
5: หมูภูพานเขาก็ถามพี่หมอที่พี่หมอวิสุทธ์น่ารักมากเลยคุยเรื่อยๆรู้ว่าพี่หมอวิสุทธ์เมื่อเราได้สายพันธุ์ใหม่มาเนี่ยจากยุโรปสองยุโรปแล้วจากจีนแล้วผสมของเราแล้วเราตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าอะไรตั้งชื่อว่าหมูดำมหัศจรรย์หมูดำภูพานมหัศจรรย์ก็ตั้งชื่อ
6: น่ารัก
5: สรุปแล้วน่ารักมากพี่หมอวิสุทธ์เนี่ยแล้วก็เป็นสัตวแพทย์ว่าสัตวแพทย์ก็ไม่ไปแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนเลยนะเชี่ยวชาญไปหมดทุกด้านเลยแล้วเปิดคลินิกตอนเย็นเสร็จงานจากนี้ไปก็มีแบบเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นก็เอาน้องหมาน้องแมวมาให้รักษา
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็เช้าก็มาตรวจดูและอีกอันหนึ่งที่แปลกมากเลยและยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าบางร้านอาหารเขาเริ่มนิยมมาแต่ว่าหาวัตถุดิบไม่ได้อะไรรู้ไหมครับดำอีกดำหนึ่ง
4: เนื้อไหมฮะเนื้อดำไหมโอ้เนื้อวัวไหม
5: เนื้อดำก็หากันเขาหากันได้เยอะแยะ
4: อร่อยค่ะ
5: คุณลุงโอ๊ตป่า
4: แล้วก็ต้องไก่ดำไหมฮะ
5: โอ้ไก่ดำก็เยอะแยะตุ๋นยาจีมาถูก
4: เอ๊ะอะไรคะพี่หนิงคะ
5: รับรองเลยว่าคุณอาจจะไม่กล้ารับทานหรือว่าไม่กล้ากินหรือว่าท่านผู้ฟังอาจไม่กล้ากินเหมือนผมพี่เก่งอาจไม่น่ากินกระต่ายดำ
4: โอ้พี่หนิงมันน่ารัก
5: แต่ว่าตัวเขาใหญ่หลายกิโลแล้วก็เขามาทำไส้กรอกเขามาทำไส้กรอกเขาแล้วเขากำลังจะทำแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกดำไส้กรอกกระต่ายไส้กรอกแต่ว่าก็มีดำปี๋เลยนะ
4: กิ่งเคยเห็นดิที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเนื้อกระต่ายแช่ฟรีตัวใหญ่ๆอันนี้ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศแต่นี่เรามีอยู่ที่ภูพานเลยเหรอครับ
5: นำเข้าจากต่างประเทศแต่ของเราคุณหมอเป็นผู้ผสมพันธุ์ไปทำแล้วนะ
4: ว้าวเราทำเอง
5: ทำเองกระต่ายดำภูพานกระดำมาจัดอะไรก็กระต่ายดำภูพานดิเมื่อกี้
4: กระต่ายมหัศจรรย์อีกแล้วนะพี่หนิง
5: ใช่และคนที่ก็สั่งมันอาจจะนำเข้ามาจากอิตาลีก็ได้หรือจากฝรั่งเศสก็ได้ที่ก็กินหรือว่าเยอรมนีก็ได้ที่ก็นิยมบริโภคกระต่ายเพราะกระต่ายก็เป็นกระต่ายสายพันธุ์แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ดำมหัศจรรย์ภูพานของเรา
4: แต่ว่าเนื้อ
5: เขาไม่ได้ดำหรอกห
4: ู
5: เขาก็ไม่ได้ดำหรอกเนื้อเขาแต่สิ่งที่เขาดำอยู่แล้วเมื่อกี้พี่เก่งพูดไปแล้วคือไก่ดำ
4: ภูพานเขามีไก่ดำด้วย
5: ไก่ดำก็คือก็ผมก็ถามพันอะไรก็ไก่ดำภูพานมหัศจรรย์นี้อีกแล้วคุณบอกวิสุทธ์ก็อะไรก็จะเป็นไก่ดำ
4: มหัศจรรย์
5: ลูกตานี่ดำหมดตัวดำหมดขาเปิดปีกขึ้นมาดูรักแร้หนังก็ดำตัวกระดูกอะไรต่ออะไรข้างในเนื้อก็ดำครับยกเว้นเนื้อเท่านั้นเองอ่ะไม่ดำพี่เก่ง
4: ไก่ดำนี่หายากนะครับ
5: โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วก็เสร็จปั๊บผสมไปปั๊บแกผสมออกมาได้สี่สายพันธ
4: ุ์เฉพาะไก่ดำเนี่ย
5: พูดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วตัวดำหมดเลยตั้งแต่ขนมาตัวหนึ่งสีขาวจั๊วเลยที่เก่งแต่ว่าไม่ใช่ขาวแบบไก่ญี่ปุ่นที่มีขนอยู่ที่ตรงหน้าแข้งแล้วก็เป็นตัวไก่ดำไม่ใช่
4: ไ
5: ก่ก็เหมือนกับไก่พื้นบ้านเราสีดำๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเท่ากันเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งแต่ขนขาวหมดเลยยกเว้นลูกตาดำยกปีกมาเปิดรักแร้หนังดำขาดำกระดูกดำเนื้อดำเลือดแดง
4: โอ้โหกระดูกดำด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอด
5: กระดูกดำหมดเลยกระดูกดำหมดเลยผมบอกพี่หมอวิสุทธ์ครับคุณแน่ไม่จริงถ้าคุณแน่จริงคุณทำเลือดดำมาให้ผมหน่อยถึงว่าแค่ก็เลยหัวเราะจะบอกไม่เป็นไร
4: ขอให้สักอย่างหนึ่งขอให้เป็นไม่ดำสักอย่างหนึ่งนะพี่หนิง
5: เพราะเลือดมันต้องเหมือนคนทุกคนในโลกนี้เลือดสัตว์เลือดคนอะไรต้องออกมาเป็นสีโอเคยอมแพ้แกลงอันนี้สองดำใช่ไหมเมื่อกี้ผิวดำใช่ไหมไอ้เป็นหนายข
4: า
5: ดำใช่ไหมถ้ามาขนขาวผิวดำใช่ไหมแล้วก็ดำหมดกระดูกดำหมดถัดมาอีกตัวหนึ่งเหลืองทองดำขนน่ะเป็นสีเหลืองทองแต่เปิดรักแร้มาหนังดำแข้งดำตา
4: โอ้ยตาย
5: แม่ไปกับคุยกันสนุกว่าปีหน้าไม่ใช่ปีหน้านะปีโน้นทันเพราะว่าปีหน้านี่เราจะไปกินปลาเขื่อนกันนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เราจะกินปลาเขื่อนที่กระบินกันนะแล้วก็กินทุเรียนริมเขื่อนนะจอมันซะก่อนนะ
4: เดี๋ยวเต็ม
5: เนี่ยไปจีนนี่เหลือ20นะเดี๋ยวจะไม่ทันนะกันยาอากาศ
4: ใช่ใช่
5: อร่อยด้วยนะ
4: ค่ะ
5: แล้วเครื่องดื่มดีแล้วก็มีแจกให้ดื่มฟรีด้วยนะ
4: ใช่ใช่แล้วไปพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะไปชิมจากถังเลย
5: ตอนใช่กินดื่มจากถังเลยแล้วก็มีถั่วให้ด้วยนะส่วนถุงให้ด้วยนะแล้วก็ลงมาเนี่ยก็ยังมีให้อีกเป็นหลายเครื่องดื่มนะแล้วก็มีพัฒนาการที่คุณก็ซื้อกับแก้มซื้ออะไรได้นะก็พอแบบเบอร์เกอร์กินอิ่มนั้นขอแวะไป
4: ชิงเต่า
5: ชิงเต่าหน่อยตอนนี้กลับมาแล้วเราได้ไป3ดำ
4: ที่ภูพานพี่หนิงบอกมีพันขนดำสนิทหนังดำสนิทขนขาวสวยหนังดำตอนนี้ขนสีเหลืองทองหนังดำ
5: เนี่ยอันนี้คนก็ชอบไปเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นสีมงคลไงสีออกเหลืองทองแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับทองคำเลยที่เราใส่นะครับแล้วก็ใช้จินตนาการเอาหน่อยแล้วกันตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเหมือนกับนุ่งผ้าสิ้นโบราณแบบพันธานะครับ
4: เป็นไงคะ
5: ขนจะเป็นเทาๆน้ำตาลปนมีขนดำๆแซมๆคือจะเรียกเป็นพันธางหรือว่าเป็นแฟนซีหน่อยอะไรเงี้ยคือไม่ดำไม่ขาวแล้วก็ไม่ออกเหลืองก็จะเป็นแฟนซีแบบหลายๆสีมีเทามีเหลืองมีดำปนๆแต่ว่าพอเปิดรักแร้มาหนังดำเพราะที่ผมพูดรักแร้บ่อยๆนี่คือว่าเมื่อพี่เก่งจับเครื่องหงายขึ้นแล้วก็เปิดปีกเข้าออก
4: เปิดปีก
5: ข้างล่างมาเนี่ยก็จะเป็นขนอ่อนๆแล้วก็จะเห็นหนังดำง่ายที่สุด
4: เพราะมันจะเป็นย้อนขนไก่อะมองไม่เห็นเลยหายากเอาเปิดปีกง่ายสุดเชื่อค
5: ่
4: ะ
5: ใช่เพราะข้างบนนี่ก็จะขนก็เยอะพอเปิดปีกมันนี่จะเป็นขนอ่อนๆแล้วก็จะนี่ก็ดำหมดเลยยกเว้นขนเท่านี้แต่ตัวที่หนึ่งนี่ดำหมดเลยตาเธอดำหมดเลยแล้วก็เขาไปทำอะไรนะเขาเรียกชื่อแปลกๆเขาไม่ได้เรียกตุ๋นยาจีนเพราะที่นี่ไม่ใช้ยาจีนนะแต่ว่าแบบ แบบก็ไปตุ๋นเนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อเราไปดื่มน้ำซุปที่อื่นหรือว่าตรงนี้ก็มีเขาเรียก
4: ไปทำแกงอ่อมไหมฮะ
5: ไม่มีไม่เอาดิเป็นซุปจะเป็น
4: ซุปอ๋อเป็นซุปใช่ไหมคะ
5: แกงอ่อมมันเสียไก่
4: ตุ๋น
5: เอาหมู
4: เอาไก่ดำไปทำตุ๋นเหรอคะตุ๋นเฉยๆ
5: เขาจะตุ๋นกับไอ้เกากี้อย่างเดียว
4: ตุ๋นเกากี้เม็ดแดงๆเบอร์รี่แดง
5: ก็ดื่มแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่ามันคือไม่มีกลิ่นของสมุนไพรยาจีนเลยก็ไปเหมือนเราดื่มน้ำยาเนี่ยแต
4: ่
5: ว
4: ่
5: าของเขาเนี่ยเขาจะใส่เหมือนกับมีพริกมีอะไรแบบเผ็ดๆลงไปด้วยนะเขามีชื่อของเขาตรงนั้นพี่เก่งผลเขาไปคือพี่หมอวิสุทธ์อ่ะกับแม่ครัวที่ทำเนี่ยเขาก็ทำให้แล้วก็เหมือนกับใส่แบบพริกป่นอะไรต่ออะไรลงไปด้วยอ่ะ
4: เห็นคู่แนะนำบอกว่าไก่ดำไปทำอะไรทำอุบลเป็นซุปอะไรแบบอีสานใช่ไหมฮะพี่หนิงเผ็ดๆใช่ไหมฮะ
5: อีสานก็พอเอาทั้งตัวนี่ไปต้มแล้วเขาก็เอาไก่เนี่ยมาฉีกก่อนฉีกใส่ถ้วยเขาก็ทำน้ำซุปเนี่ย
4: น้ำซุป
5: เนี่ยแล้วก็แต่ผมไม่เห็นก็ใส่ปลาร้านะแต่เขาก็มีใส่พริกป่นมีอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็เอาเทใส่ไปในไก่ฉีกอีกทีเขามีชื่อของเขา
4: ค่ะเห็นเขาเขียนแนะนำว่าใช่ไม่ใช่อ่อมแซ่บไก่ดำไม่ใช่ต้มเปรตไก่ดำไม่ใช่ต้มสมุนไพรไก่ดำเขามีเขียนว่าไก่ดำแซ่บนัวอะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นซุปอีสานใช่ไหมฮะพี่หนิง
5: ไม่ใช่เอาละลืมไปละคล้ายๆอย
4: ่
5: าง
4: นี้ได้ได้เก่งไปหามาเพิ่มเติม
5: เขาไม่ได้ต้มซุปแบบที่เราคิดว่าเราก็จะใช้ส่วนใหญ่ๆหรือว่าบางทีแบบเกาหลีเนี่ยเขาใช้ทั้งตัวแล้วเขาต้มกับโสมอะไรอย่างนี้แต่นี่เขาใช้ทั้งตัวต้มก่อนเพื่อจะเอาน้ำซุปนั้นแล้วก็เอาไก่นั้นขึ้นมาแล้วก็มาฉีกไก่เป็นช
4: ิ้
5: นๆไม่มีกระดูกเลยแล้วก็ใส่ไปในถ้วยซุปใหญ่ๆในโบยใหญ่แล้วก็เขาก็จะมาปรุงน้ำซุปเนี่ยแล้วก็เทใส่ลงไปเหมือนกับเรากินเกาเหลาไก่ไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ย
4: เกาเหลาไก่ก็คือมีน้ำต้มซุปแล้วก็มีเนื้อไก่ฉีกใช่ไหมฮะ
5: ใช่แต่น้ำต้มซุปแล้วเขาจะปรุงมีผักชีใบเลื่อยมีผักชีหอมมีโน่นนี่นั่นหลาย
4: แนวแซ่บรสเปรี้ยวจัดๆเผ็ดจัดไหม
5: ใช่เผ็ดจัดก็ได้เผ็ดไม่จัดก็แล้วแต่เราบอกแม่ครัวน่าอร่อยเลยแต่ผมขอเผ็ดเผ็ดจัดหน่อยแล้วที่หมอวิสุทธ์มาโอ้โหกินเผ็ดมากเลยแล้วเดินหนีผมเลยก็ไม่เป็นไร
4: ถ้าใส่ใบเขาเรียกว่าใบเลื่อยใช่ไหมถ้าใส่ใบเลื่อยมันเหมือนต้มแซ่บมาพี่หนุ่ม
5: ใช่แต่เขาไม่ได้ต้มแซ่บเขาไม่ได้ตกโค้งไม่ใช่เลยเขามีชื่อของเขาเราต้องไปภูพานกับตีโน้น
4: ต้องตีแล้วไปภูพานกันแล้วค่ะชิมไก่ดำต้มที่ต้มสูตรมหัศจรรย์ของพี่หมอ
5: ใช่ปีมะรืนปีพรุ่งนี้เราไปเขื่อนเนี่ยที่กระบี
4: ่
5: แล้วก็ปีมะรืนนี้เดี๋ยวผมจะให้ติดต่อประสานงานกับพี่หมอและพี่เก่งลองคุยในรายการวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได
4: ้ค่ะจะได้แนะนำว่าคุณหมอแหมสารพัดมหัศจรรย์นี่มาได้ยังไงนะ
5: ทำไมคุณหมอหนุ่มมากหล่อมากน่ารักด้วยนะพูดจากุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะสูงโปร่งนะพี่เก่ง
4: พูดจากุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนี
5: ่เราไปกี่ดำแล้วเนี่ย
4: สามแล้วพี่หนิงก็มีหมูดำไก่ดำ
5: หมูดำเมื่อกี้เราไปไก่ดำเราไปกระต่ายดำแล้ว
4: กระต่ายดำแล้วเหลืออีกสองค่ะพี่หนิงค่ะ
5: แต่สามเมื่อกี้พี่เก่งพูดถูกไปหนึ่งคือ
4: วัวดำเพราะว่าคนอีสานน่าจะเลี้ยงวัวเยอะนะคะพี่หนิง
5: แต่ว่าวัวดำนี้แล้ววัวดำนี่พันวากิวนะ
4: พันวากิวเลยเหรอ
5: มันหนักกว่าตรงนั้นคือพันวากิวยืนตัวสูงเกือบเท่าผมอ่ะผมก็ไม่ใช่คนเตี้ยนะพี่เข่งเขาสูง
4: ใช่พี่หนิงตัวสูงใหญ
5: ่แล้วหลังเขาตรงเหมือนหลังทีวีเลยนะ
4: อันนี้นี่โอ้โหเป็นพันที่น่ามาขายราคาดีเลยใช่ไหมฮะสำหรับพวกทานเนื้อ
5: ผมไปยืนดูเนี่ยผมตกใจผมรักเขามากเขาอายุ3 ขวบนะแล้วก็เป็นพ่อพันเนี่ยเขาหล่อมากเลยแล้วพี่หมอบอกว่าผมรีดน้ำเชื้อเอาไว้2 ชุดแล้วแล้ว2 ชุดเพื่อกินตัวโอ้โหเขาใช้ตัวนี้เขาใช้แค่ 2.0544นั่นเอง
4: 2.0544
5: แล้วหลอดนึงที่เอามาได้มันเป็น200cc เลย
4: ค
5: ่ะและในหลอดนี้ก็ได้เนี่ยเขาสามารถจะผสมได้30กว่าแม่แห่แล้ว2หลอดเนี่ยเขาอาจจะได้สัก6 30กว่าแม่ได้60กว่าตัว70กว่าตัว
4: สร้างฟาร์มได้1ฟาร์มเลยนะฮะลูกของ
5: คุ
4: ณพ่อหัวเชื้อ
5: เนี่ยฟังแต่ว่าพี่หมอวิสุทธิ์นี่เขาเก่งมากเลยอันนี้เรามาชมเขารับหลังนะเขาไม่ได้ฟัง
4: คุณหมออยู่ภูพานไม่ได้ยินเรา
5: เขาจบมาพอจบมาปั๊บเขาก็ดีใจเลยเขาได้กลับมาบ้านเกิดเพราะเขาเกิดที่สกลนครแล้วก็ได้มาทำงานนี้ด้วยความรักมากเลยและเขาก็ได้รับเชื้อพันธุ์เนี่ยมาตอนที่เข้ามาทำเป็นสัตวแพทย์ที่นี่แล้วก็มีหน้าที่ที่ว่าเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ทุกสัตว์อ่ะเขาบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเราได้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่นก็ถวายพระราชินีอีกแหละพระราชินีมาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการนี้ตามพระราชดำรินี่ก็พอมาถึงนะพ่อกับแม่ตายไปแล้วสายพันธุ์นี้ก็ได้มาตัวผู้กับตัวเมียตายไปทั้งคู่ก็เหลือแต่น้ำเชื
4: ้อต้องมาพัฒนาน้ำเชื้อไปสู่แม่พันธ
5: ุ์นี่นี่เขาได้ไอ้ตัวพระเอกคนนี้ไงมันชื่อข้าวปั้น
4: น้องข้าวปั้น
5: น้องข้าวปั้นหล่อมากทำไมชื่อข้าวปั้นเขาก็เขาก็เหมือนกับว่าอีสานและสกลเราข้าวเราดีก็เลยเราแข่งข้าวแล้วก็เข้ามาเนี่ยเอามาปั้นเอามาปั้นเพื่อให้เกิดวากิวขึ้นมาก็เลยชื่อข้าวปั้นเพราะว่าอยู่ในหมู่นั้นมีห้าหกตัวนะหล่อสุดแล้วข้าวปั้นไม่ได้เลย
4: อยากไปเห็นเจ้าข้าวปั้นสุดหล่อคนนี้จัง
5: ตาดำขาดำแขนดำเล็บดำตัวดำหลังตรงเป็นหลังทีวีเด้แล้วเพิ่งจะอายุ2-3 ขวบเองยังอยู่งานก็แต่ว่าแกก็ไม่อะไรไม่ชะล่าใจไม่ประมาทก็ตอนนี้น้ำเชื่อไว้แล้ว2หลอดแล้วแช่ไว้แล้วไว้ผสมแล้วขยายพันธุ์ไปอีก
4: ตอนนี้ภารกิจคุณหมอวิสุทธ์ก็คือรีดน้ำเชื้อสะสมเก็บให้คุ้มค่าที่สุด
5: ใช่แล้วก็คนในสกลนครเข้ามาเรียนรู้อีกแล้วแกก็จะขยายพันธุ์ก็เนี่ยมอบให้กับประชาชนแต่ว่าวัวนี่ผมไม่ได้ถามแต่อย่างเช่นหมูอย่างเงี้ยมันจะออกลูกเยอะถ้าเกิดคนที่เขาสนใจเลี้ยงแล้วก็มีอาชีพที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วต้องการขยายวัวมหัศจรรย์ดำนี่ไปเนี่ยก็มีแจกให้อาจจะแจกคู่นึงอะไรต่ออะไรอย่างนี
4: ้
5: แต่นี่ก็ต้องไปติดต่อกันดูแต่ว่าสมมติว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้อย่างผมก็ถามเผื่อพี่เก่งกับท่านผู้ฟังบอกเอาละเขาไม่ได้อยู่สกลนครเขามีสิทธิ์จะได้ไหมเราต้องคิดดูก่อนแล้วก็ติดต่อผมมาแล้วพร้อมที่จะมาให้อบรม1 วันแล้วผมจะดูนิสัยใจคอของผมอาจจะแบ่งให้คู่หนึ่ง
4: นี่ไม่ได้กันง่ายๆนะไม่ได้กันง่ายๆนะต้องดูความประพฤติ
5: สำหรับคนไม่กินวัวก็ไปดูความน่ารักความยิ่งใหญ่ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวปั้นเขานะเพราะข้าวปั้นก็เป็นพ่อพัน
4: ธ
5: ุ์เราไปดูวัวสวยสวยสวยสวยมากตัวสวยมากเหลือมหัศจรรย์ที่ห้า
4: สุดท้าย
5: คือตัวอะไร
4: ถ้าให้เดานะเราจะมีบริโภคกันมีวัว
5: มี
4: ไก
5: ่
4: กระต่าย
5: มีนมมีนมมีเนื้อให้บริโภคด้วย
4: ต้องร้องแบะด้วยไหมฮะ
5: ถูกต้องเลยแพะขุน
4: โอ้ถ้าเห็นแพะสีดำนี่เราก็งง
5: โอ้โหดำปีเลยแล้วผมก็บอกว่าผมชอบกินแกะมากเลยทำไมไม่มีแกะล่ะครับพี่หมออ ๋อเราจะหาแกะดำไม่เจอครับแน่ฟังแกดิแกกวน
4: มาหาแถวกรุงเทพเยอะค่ะพี่สิงห์แกะ
5: แถวนี้ไม่ค่อยมีแกะดำแหมแสบมากเลยแล้วก็เนี่ยมีแพะดำและแพะนี่ทำไส้กรอกถ้าสมมติพี่เก่งกับเพื่อนๆหรือท่านผู้ฟังอยากจะทดลองก่อนที่จะไปปีมะเรือนี้นะครับไส้กรอกแพะดำขุนภูพานนะครับ
4: อืม ี่หนิงไม่ต้องรอปีมะโรงแล้วค่ะไม่ต้องรอปีนู้นอ่ะเอาต้นปีเนี่ยจะที่ถึงนี่เลย
5: แต่ต้นปีนี้ไปก็ได้อากาศเย็นดีแต่ไม่ดีทุกเดือนนะถ้าจะไปก็ได้
4: ไปได้เลยไปดูห้ามหัศจรรย์เงิน
5: ไม่ที่ห้ามหัศจรรย์ภูพานนี่นะครับภูพานนี่มีทั้งโรงแรมและทั้งบ้านด้วยนะครับพี่เก่งโรงแรมเนี่ยอยู่ได้60คนก็พอดีพวกเราเลยครับ
4: สุดยอดสุดยอด
5: เนี่ยพวกเราเลยเพราะงั้นจะบอกว่าเขามีไส้กรอกวัวดำวากิวก็มีไส้กรอกแพะขุนภูพานเขามีไส้กรอกน้องกวางที่ไม่มีกวางดำเขายังหากวางดำไม่เจอแต่มีกวางเป็นฟาร์มกวางแซมบ้าที
4: ่
5: สายพันธุ์นอกที่เอามาเลี้ยงที่นี่เขาก็ทำเป็นเชิงธุรกิจเนื้อเป็นเชิงเศรษฐกิจไปเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีซื้อขายกันในร้านทุกร้านก็มีฟาร์มที่ได้รับอนุญาตอันนั้นเป็นวัวสายพันธุ์นิวซีแลนด์หรือว่ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีซื้อสายพันธุ์มาเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะเลี้ยงกันเยอะแยะ
4: อันนี้ของเราวากิวญี่ปุ่น
5: นี่เรามีวากิวญี่ปุ่นเป็นไส้กรอกเรามีไส้กรอกกวางแล้วเราก็วันนี้ผมก็ยังทานไปเลยแล้วก็มีไส้กรอกแพะขุนแล้วก็มีแต่ว่
4: ากระต่าย
5: ยังไม่มีกระต่ายผมไม่กินก็มีขายอยู่มีเนื้อกระต่ายก็มีเนื้อสะโพกเลยติดน่องด้วยแต่สะโพกน่องไก่อย่างนี้เลยมีเลยแล้วไม่แพงด้วย100 บาทเลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้ขายแบบไฮโซหรูหราอะไรนะครับดีมากก็พี่เก่งก็ประสานคุณหมอวิสุทธ
4: ิ์ได้ค่ะ
5: ที่นี่โทรไปเลย
4: นี่ค่ะคุณหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรเป็นท
5: ่
4: านหัวหน้างานศึกษาพัฒนาด้านปศุสัตว์แห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5: อ่านั่นแหละโทรหาเลยบอก
4: ได้ค่ะ
5: ตอนนี้แล้วผมบอกทำให้ทันนะช่วยผมไปก่อนบอกว่าผมจะทำให้ทันเลยก็ดูหน้าตาไม่หล่อไหม
4: นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบจัดทริปไป5ดำมหัศจรรย์กันสกลนครนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้ทานมันเสียชื่อจริงๆนะพี่หนิง
5: โรงแรมเราสัมมนาหรือว่าแบบที่เราจัดกันแล้วมีเป็นบุฟเฟ่ได้แล้วก็เนี่ยจะแก้ผมก็เลยทำโทษเลยถ้าเบิร์ดไทยพาต้องให้ทดลองก่อนนะปรากฏทดลองอะไรลองคุณลองทำเขียวหวานแพะมาให้ผมกินหน่อยดิโอ้อร่อยเฮ้เราไว้ใจได้เขียวหวานแพะนะแล้วตัดเป็นลูกเต๋านะเนื้อแพะเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะอย่างอร่อยเลยอังคืนนี้ก็นอนหวานที่จริงมีเรื่องราวที่อยากจะพูดอยากจะคุยอีก
4: แล้วก็ต้องรอฟัง
5: อะไรใหม่เข้ามาแทรกมาแต่ว่าเรื่องนี้ผมต้องนำมาเล่าก่อนเพราะว่าวันนี้เราผมดูสารคดีของ
4: พระพันปีหลวงใช่ไหมฮะ
5: ของพระพันปีหลวงแล้วผมก็เลยนึกถึงว่าผมเพิ่งไปกราบท่านมาเนี่ยแล้วเพิ่งผ่านพระจำ
4: พ
5: ระหลวงภูพานราชินีเวศแล้วก็ไปลงที่กาฬสินธุ์แล้วแถวๆนั้นก็เจริญหมดเลยอีสาน
4: ใช่เพราะว่า
5: ผมแบบ
4: ซึ่งความคิดก็มีแผนจะไปตามรอยพระพันปีหลวงด้วยเหมือนกันค่ะพี่หนิงค่ะ
5: เนี่ยแล้วเราทำเรื่องขออนุญาตเข้าไปที่พระตำหนักแล้วไปดูทุ่งป่าเนี่ยเพราะว่าหมดฝนเนี่ยเข้าปลายหนาวเนี่ยไม้ป่าในที่พระองค์ท่านให้ประชาชนมาปลูกเนี่ยกำลังบานสะพรั่งครับ
4: งานนี้ไม่พลาดแน่ค่ะพี่หนิงค่ะต้องรีบจองตัวคิวพี่หนิงไปตามรอยพระองค์ท่านพระพันปีหลวงกันแน่นอน
5: ผมอยากไปผมชอบไปเพราะคราวนี้มันเวลาน้อยแล้วก็เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่า
4: ใช่เราไปสนับสนุนชุมชน
5: เรื่องทางการเกษตรอันนี้ที่พูดไปเนี่ยใครได้ยินใครอยากติดต่อเราก็อยากให้ไปกันนะช่วยไปส่งเสริมเราช
4: ่
5: วยส่งเสริมอะไรที่เป็นของเราเนี่ยแล้วก็มีหม่อนมีไห
4: ม
5: แล้วก็มีไหมในราคาที่จับต้องได้เลยไม่ใช่แบบแพงหมื่นสองสามหมื่นเลยไม่ต้องเลยเข้าไปเนี่ยไปเลือกซื้อได้แบบพี่เก่งเนี่ยอาจจะชอบเลยแล้วสมมติเราจะไปใกล้ปีใหม่หรือหลังปีใหม่แล้วเราลืมให้ของขวัญใครไม่ได้พวงกุญแจทําด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป
4: ็
5: นตัวช้างบางตัวตุ๊กตานู่นนี่มาแจกใครเป็นของที่ระลึกก็ได้ตอนนี้ก็ลองส
4: ั่
5: งไปก่อนดูซิว่าจะทางไปรับลมหนาวที่สกลนครกันไหมนะครับนี่เครื่องบินไปก็ชั่วโมงเดียวไม่ถึงดีด้วยว่าจะนั่งรถไปถ้านั่งรถไปก็10 กว่าชั่วโมงนะครับก็ลองดู
4: พี่หนิงชวนซะขนาดนี้แฟนๆนี่รีบจองกันเข้ามาเลยลงชื่อไว้ก่อน เดี๋ยวเผลอปุ๊บเปิดแล้ว 20วินาทีเต็มแบบ 2,000 ล้านรัฐบาลนี้ไม่ได
5: ้เออยุ่งทั้งวันนี้ก็เตรียมตัวรอให้หมดฝนก่อนแล้วก็
4: ใช่ค่ะ
5: คงจะต้องขอราตรีสวัสดิ์และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสว
4: ัสดีครับขอบพระคุณค่ะ

0: 965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
2: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ทาง YouTubeดิฉันมาดูทาง Facebook ก่อนก็มีคุณสัสิมาทักทายมานะคะคุณจงมีเงินน่ารักมากทักทายมาคุณอัชราก็ทักทายมาสวัสดีค่ะถ้าฟังวันนี้ไม่ทันนะฮะก็ฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือคุณผู้ฟังที่ตื่นเช้าตอนตีสี่ก็จะได้ฟังรายการนี้อีกครั้งหนึ่งมาพูดถึงเรื่องการจะร่วมกิจกรรมนะคะกับคลื่นความคิดตอนนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีไปร่วมพบปะนักวิ่งใน12สิงหาวันพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาฮาฟมาราธอนแบงคอก2026เราจะปล่อยตัวนักกีฬาฮาฟมาราธอนกันตอนตีสามครึ่งนะคะผู้ที่สมัครไวก็ไปเจอกันตอนตีสี่นะคะก็ปล่อยตัวตีสี่ครึ่งปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง10กิโลเมตรแล้วก็ตอนตีสี่สี่สิบปล่อยนักกีฬาที่วิ่งระยะ6กิโลเมตร

0: ส่วนครอบครัวที่อาม่าอากงคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หลานๆเด็กๆไปเดินวิ่งรอบสระน้ำส่วนเบญจกิติเนี่ยนะคะก็ที่เจอกันริมสระน้ำ6โมงตรงค่ะแล้วการเข้าไปรับเหรียญณเส้นชัยเลยนะคะทุกท่านจะได้รับเหรียญแล้วก็นำบิ๊บนั้นไปแลกอาหารมื้อเช้าแลกต้นมะลิได้ค่ะพรุ่งนี้แจกมะลิกัน 8,000 ต้นเลยนะคะโดยที่กระถางเนี่ยทำมาจากใยมะพร้าวไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านก็จะต้องมีส่วนร่วมในการรักโลกก็แยกขยะนะฮะทั้งพลาสติกอลูมิเนียมหรือว่าแม้กระทั่งเศษอาหารสดก็แยกกันค่ะตอนนี้มาพูดถึงหนึ่งข่าวดีที่ธนาคารออมสินอยากให้คุณผู้ฟังได้รับผลคุ้มค่าที่สุดออมเงินทั้งทีนะคะก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเริ่มฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะ31ตุลาคม2569นี้ค่ะไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้คุณผู้ฟังมาบริหารออมเงินกันนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวที่จะมาบอกเล่ากันวันนี้ก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่มีเด็กมีคนที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งมีทรัพย์สินก็ต้องพึ่งวงจรปิดค่ะกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV ที่ช็อปมาเนียแนะนำนะคะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือกล้องของวงจรปิดนี้ละเอียดขนาด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุด128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนจอหมุนกล้องเนี่ยนะคะ355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือค่ะคุณจะดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้แล้วเขาก็มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดงานนี้นะคะมิสเตอร์ CCTV กับชมพูเนี่ยรับประกัน1ปีค่ะโปรโมชั่นสูงสุดพิเศษสุดๆชมพูเนี่ยให้ซื้อ1แถม1ค่ะเพียง 1,290 บาทโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอีก100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทีนี้คุณผู้ฟังที่ถามมานะคะวันนี้ไปรับเสื้อรับบีฟกันเรียบร้อยแล้วเราก็ยังเจอกันที่บูธอสมทนะคะเพราะว่าบูธอสมทอยู่ใกล้ๆกับจุดรับอาหารค่ะไปเจอกันได้นะครับเราไปนัดแจกเสื้อแจกบีฟแจกของดีที่สปอนเซอร์มาช่วยกันแจกนะมีทั้ง ยาอมแก้ชุ่มคอเจ็บคอกิเกมีทั้งยาดมของสุกายะมีทั้งน้ำมันนวดแล้วก็มีน้ำมันนวดของบริษัทที่บริหารผู้บริหารเดียวกันนะคะกับกิเกก็ไปแจกด้วยแล้วก็มีกาแฟให้ชิมนะฮะโซคิวที่บูธอสมทค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับต้นมะลินะฮะดอกเอาไปปลูกเลี้ยงดอกมะลิกันให้คุณแม่ไม่ต้องถึงกับป๋องละ 1,000 นะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาแล้วก็ waiting list กันว่าจะให้โอนวันไหนอย่างไรนะคะทริปชิงเต่าเนี่ยเป็นทริปเที่ยวแล้วก็ business trip ก็คือไปเปิดโลกด้านนวัตกรรมซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสไปเองหรือไปกับทัวร์ไหนได้เพราะอันนี้อสมทจัดนะคะคลื่นความคิดจัดเพราะฉะนั้นกิจกรรมโปรแกรมพิเศษมันจะรวมทั้ง3อย่างไว้ด้วยกันก็คือ1คุณจะได้ไปกับ DJ CEO Vision ซึ่งจะดูแลคุณตลอดทริปเลยนะคะคุณวิชัย2คุณจะได้ exclusive ตั้งแต่เดินทางผ่าน fast track นั่งพักแล้วก็ทานอาหารว่างที่ Lounge Coral Lounge ค่ะที่สุวรรณภูมินอนโรงแรมหรู5ดาวแน่นอนเขาบอกว่าบุฟเฟ่มื้อเช้าเนี่ยนะรีวิวแบบ5ดาวอะรีวิวแบบเลิศมากเพราะนั้นไปทานที่ชาวพาซ่าเนี่ยนะคะไปดูได้เลยเสิร์ชได้เลยรีวิวอาหารเช้าสุดยอดแน่นอนและอาหารเย็นเราก็กินหรูทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อ Dinner Talk แล้วก็มีมื้อพิเศษบุฟเฟ่ที่เราเสิร์ฟกุ้งมังกรท่านละ1ตัวใครๆก็รู้ว่ากุ้งมังกรเนี่ยราคาไม่ใช่ราคา100 200นะคะนั้นราคาแพงนะคะ VIP มากๆ VIP สุดๆแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่3ของเราก็คือการไปดูงานค่ะสุดยอดของนวัตกรรมไม่มีใครล้ำเกินไฮเซนอีกแล้วเขานำหน้าที่สุดใช้ทั้ง AI ใช้ทั้งโรบอทใช้ทั้งหุ่นยนต์แล้วก็ประสานเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ที่คิวจองไปดูงานเนี่ยเยอะจนเราเนี่ยต้องแสดงความจำงจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์นี้คุณผู้ฟังได้ไปกับเราก็จะได้สิทธิพิเศษไปชมสมาร์ทแฟคทอรี่เขาจะบรรยายตลอดครึ่งเช้าเลยอันที่พิเศษอีกก็คือไปชมศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งจีนเนี่ยเพิ่งเปิดที่นี่เมื่อต้นปีนี้เองนะคะเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ที่ไปเห็นนวัตกรรมล้ำหน้าเป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะฝึกยังไงสอนยังไงเรียนรู้ยังไงคุณจะได้ไปเห็นเลยว่าในยุคนี้ชั่วชีวิตของเราเราจะได้ใช้คนมาช่วยงานในบ้านด้วยนะคะเป็นหุ่นยนต์ของเราแล้วก็ยังจะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อ123ปีก่อนที่ชาวอังกฤษกับชาวเยอรมันนะฮะเขาไปทำไว้ที่ชิงเต่าจนวันนี้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ส่งออกทั่วโลกแล้วก็ทุกคนไปจีนก็จะต้องรู้จักแบรนด์นี้ค่ะเป็นที่สุดของเขาเลยเป็นต้นตำรับมันยาวนาน123ปีนะคะแล้วเราก็ยังได้ไปดูตึกสูง81ชั้นเราจะขึ้นไปชมวิวกันเพราะฉะนั้นคุณขาสุดยอดแน่นอนแล้วคุณก็จะได้ขึ้นไปที่ยอดเขาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาลัทธิเต๋านะคะเราจะได้ไปเห็นเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีแล้วยังสมบูรณ์ขนาดไหนอันนี้นะคะธรรมดาแบบไม่ ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาอย่างนี้ละกันแล้วนอกจากคุณวิชัยจะไปดูแลแล้วคุณก็จะได้เจอกับผู้ประกอบการแล้วก็ทางเข้าคารวะท่านกงสุลกับท่านกงสุลพาณิชย์ด้วยนะคะท่านก็จะให้ความรู้ข้อมูลในการเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็การทำธุรกิจการทำมาค้าขายกันค่ะVVIP สุดๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้มาเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่ล้ำแล้วก็อนาคตเราเห็นแล้วเราก็จะต้องว้าวเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดอยากจะเที่ยวเราก็บอกว่าไปเที่ยวกับคลื่นความคิดไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะไปกับใครก็ไม่เหมือนไปกับคลื่นความคิดเพราะเราจะพิเศษจัดให้ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุดว้าวที่พักสุดว้าววิทยากรสุดว้าวแล้วก็กิจกรรมระหว่างวันเนี่ยนะคะเต็มที่เต็มพิกัดสุดพละกำลังเลยทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงอากาศดีค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยก็เรียกร้องมาว่าอยากจะไปจีนเพราะนั้นอากาศดีเทคโนโลยีดีประวัติศาสตร์ดีสถาปัตยกรรมสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเป็นไข่มุกแห่งทะเลเหลืองแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความดูยุโรปเขาบอกว่าถ้าคุณจะต้องบินไปยุโรปไปดูบ้านสไตล์ยุโรปที่อยู่บนเขาและมีทะเลที่นี่ค่ะมีให้คุณได้ดูโดยการเดินทางไม่ไกลเลยนะคะถ้าคุณไปยุโรปเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าเดินทางไปไกลยิ่งกว่านี้เพราะนั้นรีบสมัครกันมานะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจไปกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนพักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะแล้วก็วันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะซึ่งท่านมีแขกรับเชิญมาชวนคุยบอกเล่าเรื่องสมุนไพรซึ่งเค้าเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงสมุนไพรไทยแน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดจริงๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: รียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
8: Thinking Radio
9: Thinking Radio
8: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์ค่ะคุณแม่นุ่นน่ะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเขาดูแต่ที่บ้านเขาใหญ่เลยเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงฝนตกทั้งคืนหรือเปล่าและอ่านข่าวผ่านๆนะแม่น้ำปิงน้ำเยอะมากเลยนะ
3: ก็ไม่รู้มันอาจจะมีน้ำจากคลองต่างๆที่เป็นคลองแบบว่าคลองที่น้ำไหลลงอ่ะ
2: ค่ะ
3: ก็แต่ปกติถ้าแถวกำแพงเพชรมันไม่ท่วมหรอก
2: นี่มันเป็นฤดูกาลยังคะเพราะรายการฟังหูไว้หูของเราอ่ะอัปเดตสถานการณ์น้ำทุกปี
3: ก็ช่วงนี้มันเป็นร่องมรสุมพาดผ่านก็เป็นเรื่องปกติส
2: ิ
3: งหาแล้วมันก็ต้องค่อยๆดูระดับน้ำ
2: ค่ะ
3: ต้องดูคราวนี้ก็เดี๋ยวต้องกลับมาวิชาอีกลูกบาทเมตรต่อวินาที
2: คุณผู้ชม
3: แต่จริงๆนะถ้าพูดถึงช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยนะทางแม่น้ำทางเหนือจะน้ำเยอะถ้าทางตะวันออกก็แม่น้ำโขงเมื่อเช้าผมก็เช็คนะก็เช็คว่าน้ำที่ไหลผ่านตรงแถวพวกหลวงพระบางไซยบุรีอะไรพวกเนี้ยนะ
2: ที่สปป.ลาว
3: นั่นนะตอนนี้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: โอ้น้ำเยอะนะคะ
3: อ่ะเยอะสิเพราะลำน้ำพวกกว้างกว่าลำน้ำพวกกว้างกว่านะแล้วก็ระดับน้ำที่เป็นลำน้ำสาขานะลำน้ำอูลำน้ำงึมน้ำงึมนี่มันมีเรซอร์วัวร์มีเขื่อนอยู่ข้างบนนะแล้วที่สำคัญก็คือเขื่อนสุดท้ายอ่ะก่อนที่มันจะออกจากจีนมาลาวเนี่ยนะมาสปป.ลาวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขื่อนจิ้งหงนะเขื่อนจิ้งหงที่12ปันนาเขาก็ว่าระดับน้ำก็สูงเหมือนกันระดับน้ำเหนือเขื่อนก็คงต้องปล่อยเยอะนะอันนี้ก็จะมามันก็จะมาทางหนองคายทางนครพนมเลย
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าพูดถึงระดับน้ำของแม่น้ำโขงเนี่ยประมาณ12เมตรแต่ถ้าเกิด10เมตรก็ถือว่าอาจจะกระทบกับน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยเข้าใจคุณต้องเข้าใจว่าภาคอีสานเนี่ยมัน
2: อันนี้ภาพที่นครพนม
3: มันสโลปไงสโลปลงอ่
2: ะ
3: สโลปลงจากของเราจะเป็นที่มันจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเอียงมาลงอย่างเงี้ยเอียงลงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกลำน้ำที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงทางฝั่งไทยก็จะมีอะไรลำน้ำสงครามลำน้ำมูลอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ถ้าเกิดรับข้างล่างที่เป็นตัวแม่น้ำเนี่ยมันน้ำมันสูงอ่ะมันก็ลงยากไง
2: ค่ะ
3: พอลงยากปั๊บมันเออ
2: ค่ะ
3: นะเพราะมันเป็นทางไหลลงก็เหมือนกับทางของเราเนี่ยจะไหลลงทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงถ้าทางลาวเนี่ยลงฝั่งซ้าย
2: ค่ะ
3: ลำน้ำอูลำน้ำคานลำน้ำงึมอะไรพวกนี้จะลงฝั่งซ้าย
2: ค่ะ
3: ประมาณนั้น
2: อาจารย์ในช่วงของถามมาต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมานุ่นจำคำถามได้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะเขาส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องของคลองบางไทรบางบานด้วยไปทำกันบ้านมาให้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังค่ะ
3: เดี๋ยวว่าคิดว่าวันเฉลิมพระชนพรรษา
2: 12 สิงหาคม
3: เนี่ยพระพันปีนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพันปีผมตั้งใจว่าผมจะขับรถ
2: ไป
3: ดูที่เขากำลังสร้างอยู
2: ่
3: ตอนนี้มันเสร็จไปประมาณสัก 70% แล้วเป็นคลองที่เขาตัดใหม่บางบานบางไทรเพิ่มขึ้นมาอีกสายนึงก็จะทำให้การระบายน้ำจะเห็นว่าก็ใหญ่พอสมควร
2: ค่ะ
3: ก็โอเค
2: ไปให้เห็นกับตาดีกว่าอ่านข้อมูลเป็นเท็กซ์เพียงแค่อย่างเดียว
3: แต่มันยังไม่เสร็จไงถ้ามันเสร็จเนี่ยก็จะทำให้ทางแถวพวกบางบานเสนาผักไห่อะไรพวกนี้อาจจะมีช่องระบายน้ำเพิ่มเติ
2: ม
3: นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยก็กำลัง กำลังคิดจะเริ่มมันอยู
2: ่ค่ะ
3: โอเคอ่ะช่างมันเถอะ
2: ในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรก็สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ES นั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะจากจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครจังหวัดลำปางนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยพัทลุงเชียงใหม่ปทุมธานีนครพนมสระบุรีแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้สิ่งที่คนอยากทราบมากๆเลยก็คือว่านับแต่นี้เป็นต้นไปหรือว่าณปัจจุบันนี้ค่ะเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ยังไง
3: ก็มันก็ขับเคลื่อนด้วยหลายทางอยู่แล้วขับเคลื่อนด้วยการลงทุนถึงรัฐบาลก็ดำเนินการอยู่ขับเคลื่อนด้วยการอะไรล่ะบริหารจัดการเงินของรัฐแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสำคัญตอนนี้ซึ่งเพิ่งจะมีผลที่จริงมันก็รอจังหวะกันอยู่ผมก็ตามอยู่ว่าเมื่อไหร่คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญน่ะว่าให้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเน
2: ี
3: ่ยแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เนี่ยนะคือไปถามว่าเนี่ยมันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐนูลมาตรา172วรรค1หรือเปล่าเนี่ยคือแม้ว่าศาลรัฐนูลเนี่ยเขาจะวินิจฉัยไปแล้วนะมีคำวินิจฉัยแล้วก็เป็นทางการไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมน
2: ะ
3: ตั้งแต่วันที
2: ่
3: 9กรกฎาคมนะแต่ว่าโดยกรรมวิธีแล้วเนี่ย

0: วันอาทิตย์แต่ว่าถ้าดูตามตัวหนังสือเนี่ยลงประกาศในราชกิจจา7สิงหาคม
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็มีประเด็นอย่างนี้ว่าเท่ากับว่าสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการในวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยก็สามารถจะขยับขับเคลื่อนได้แต่ก่อนจะพูดจะถึงแต่ก่อนจะพูดไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดให้มันสุดทางก่อนนะเมื่อเช้าก็เจอกับท่านรัฐมนตรีพลดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของรัฐระดับหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าตกลงว่าอันนี้ก็ไม่รู้พูดได้เปล่านะแต่ก็พูดไปเถอะไม่รู้ช่างนะก็ถามคุณพลดอนถามแป้นเขาว่าเอ๊ะตกลงเราจะต้องเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อให้พระราชกำหนดฉบับนี้มาผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาหรือเปล่านะก็คือต้องมาผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในลำดับแรกหลังจากนั้นก็ไปผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้วก็จะทำให้พระราชกำหนดนี้มีผลทางกฎหมายโดยสมบูรณ์แบบนะอันนี้สำคัญ
1: ค่ะ
0: คราวนี้วันนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่10นะสภาจะเปิดสมัยสามัญครั้งที่2ประจำปี2569เนี่ยวันที่22สิงหาคม
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์22ไปจนถึงตอนนั้นน่ะก็จะเปิดประชุมผมก็จำวันที่ไม่ได้ว่าเขาจะนัดประชุมครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดนัดประชุมเนี่ยก็มันห่วงเวลามันจะใกล้ๆกันก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องส่งเรื่องจะต้องส่งพระราชกำหนดเนี้ยโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้เพื่อให้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์แบบนะตรงนี้สำคัญแล้วมันก็จะเป็นห่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าตามกำหนดการแล้วคือล่าสุดเนี่ยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในรายละเอียดไล่ไปตามมาตราแล้วก็ที่คณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะที่เขาดูแลแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็น่าจะแรปอัพกันได้ไม่เกินวันที่25สิงหาคม
1: ค่ะ
0: ส่วนหลังจากนั้นมันจะเป็นขั้นตอนภายในแต่ว่าก็พร้อมที่จะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่2แล้วก็วาระที่3เนี่ยเท่าที่เขากำหนดเป็นตารางเวลาเอาไว้เนี่ยวันที่7ถึงวันที่9กันยายนแล้วก็กำหนดต่อไปด้วยว่าวันที่10ถึงวันที่11กันยายนเนี่ยจะเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของทางวุฒิสภาคือวุฒิสภาจะแก้ไขอะไรที่ทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีจะพูดไปคอแตกก็ทำได้2อย่างก็คือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบงั้นในแง่นี้มันคือในทางปฏิบัติเนี่ยมันคู่กันไงงั้น strategy ของรัฐบาลขณะนี้ถ้ามองใช่ไหมผมก็ไม่รู้เขาจะจัดลำดับอะไรก่อนหลังถูกไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็จะแรปอัพกันประมาณนี้ไอ้นี่มันเปิดทางให้มันสามารถใช้เงินได้เหมือนกับเรามี2ท่ออ
1: ันแรก
0: ท่อแรกนี่คือท่อ400,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ก๊อก
1: ค่ะ
0: ก๊อกนึงเนี่ยเราเริ่มใช้ไปบ้างแล้ว
1: ไทย
0: ช่วยไทยพลัสเนี่ยเราใช้ไปแล้วก๊อกนี้ประมาณสักแสนกว่าล้านนะแล้วก็ก๊อกต่อไปคือส่วนที่เหลือของอันนี้ก็จะดูซิว่าเขาจะมาแตกเป็นอะไรส่วนก๊อกใหญ่เลยเนี่ย200,000 ล้านที่ตั้งใจไว้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นตัวเลขจะต้องเด๊ะๆนะมันสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าขยับได้ถ้าใช้ก้อนแรกก้อนแรกนี่จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กลับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังต
1: ่
0: อส่วนก้อนหลังเนี่ยมันเป็นก้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานนะมันจะต้องทำเป็นโครงการมันจะต้องมีรายละเอียดมันจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยต่ำอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็จะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ1ปีโอเคเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าเม็ดเงินมันจะออกมาพร้อมกันเม็ดเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยมันจะออกต้นเดือนตุลาหรือไม่ก็กลางเดือนตุลานี่ก็เริ่มขยับแล้วคราวนี้ระหว่างทางก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ใช้พระราชกำหนดไอ้200,000 ล้านแรกนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้ยังเหลืออยู่ผมจำตัวเลขไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ตามละเอียดนะแต่ว่าคิดว่าสัก 30,000 ล้านนี่น่าจะมี 2-30,000 ล้านนี่น่าจะมีก็ต้องดูว่าจะเอาไปทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะก็ ันนี้มันเป็น

0: การเติมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆนะแล้วก็ต่อเชื่อมกับนู้นที่เหลือก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทั่วไปเรื่องการส่งออกก็เดินหน้าไปเรื่องของการลงทุนก็เดินหน้าไปนะเรื่องของประชาชนมีความมั่นใจกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจก็เดินหน้าไปช่วงนี้ก็จะเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตลาดหุ้นก็ค่อนข้างคึกคักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2ทยอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ราคาหุ้นไทยเนี่ยมันถูกนะฝรั่งขายตอนนั้นแล้วเราก็ไปซื้อไว้ก็ต้องอดทนตอนนี้เขาก็กลับมาซื้อใหม่มันก็ขาดกันเล่นน่ะนะสรุปรวมความก็คือว่าการเติมเงินเข้าไปในระบบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการขับเคลื่อน
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เราค่อยๆดูไปทีละอันก็ได
1: ้ในการที่ค่อยๆดูทีละอันบวกกับแนวคิดของรัฐบาลเขาจะทำโครงการอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์หาการเติมเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจนะคะเขาทำยังไง
0: คือกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยตอนนี้มันก็ทำอยู่แล้วผ่านไทยช่วยไทยพลัสที่ทำอยู่เนี่ย
1: ะ
0: นะที่ให้คนละพันนะ่ะ
1: ต่อเดือน
0: ต่อเดือนทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก
1: ็
0: ทั้งเราด้วยเนี่ยทั้งเราที่เราไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสซื้อของเนี่ยนะอันนี้มันก็ทำอยู่แล้วแต่ครั้นี้จะทำเพิ่มเติมจะทำอะไรก็ถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำก็จะทำในลักษณะไทยเที่ยวไทยพลัส
1: อันนี้เป็นไทยเที่ยวไทยพลัสนะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว
0: อันนี้มันก็อาจจะนักท่องเที่ยวจ่าย 50% รัฐบาลออกให้ 50% คนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: นะก็แต่ว่ามันก็มีการต้องไปลงทะเบียนต้องกำหนดสิทธิ์อะไรพวกนี้จะเงินมันจะกระจายไปที่ไหนเงินจะกระจายไปที่ร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: นวดสปาร้านของที่ระลึกธุรกิจทางด้านบริการการท่องเที่ยวต่างๆแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขนะก
1: ็
0: ต้องเป็นบริษัทที่มีออกใบกำกับภาษีอะไรกันเรียบร้อยนะ
1: เขาจะมีกฎกติกาออกมา
0: อันเนี้ยแต่ว่าเรารู้แล้วเท่าที่ทราบก็อาจจะใช้เงินเอาตัวเลขกลมๆอ่ะนะ
1: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณสัก 2,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ประมาณ 2,000 ล้านตัวเลขกลมๆแต่รายละเอียดเดี๋ยวก็ออกมาก็ต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีแต่อันเนี้ยมันจะมีความชอบธรรมที่จะใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะตัวเองจ่ายด้วยแล้วตัวเองจ่ายด้วยรัฐบาลจ่ายด้วยมันก็สองแรงแหละนะมันก็จะเกิดเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามทฤษฎีอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการเติมเงินแต่เป็นการเติมเงินในลักษณะที่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยถูกอันนี้คืออะไรชื่ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้ว่ะ
1: อันนี้ค่ะอาจารย์ไทยช่วยไทยเพิ่มทุน
0: ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนอ่ะ
1: อัน
0: นี้อันที่สองนะไทยช่วยไทยเพิ่มทุน
1: ค่ะ
0: ดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลก็ใช้อันที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไอ้กองทุนนี้ก็คือกองทุนที่วงได้คนละล้านตอนนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปปล่อยกู้คนละหมื่นจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เติมเงินใหม่เข้าไปเข้าใจว่าเงินใหม่ที่จะเติมเข้าไปเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้าน
1: 4,452 ล้านบาทค่ะ
0: 4,452 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นกองทุนหมู่บ้านต่างจังหวัดกองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพ
1: กองทุนชุมชนทหารค่ะ
0: 79,610 กองทุน
1: ค่ะ
0: ก็รัฐบาลคุณเอาตัวเลขนี้หารกันก็รู้อะวงเงินทั้งหมด 4,452 ล้านเอา 79,610 หารไปเนี่ยก็เฉลี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: คราวนี้เอาไปให้เขากู้แต่ว่าที่จะไปกู้เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยครึ่งนึงรัฐบาลก็จะออกดอกเบี้ยครึ่งนึงให้นะอันนี้ก็ต้องไปทำความตกลงกับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เท่ากับว่า2แรงเหมือนกันถูกมั้ยแม้ว่าจะเป็นเงินกู้เอาไปประกอบธุรกิจเมื่อได้เงินกู้ไปถ้าไปทำธุรกิจไปทำนู่นทำนี่มันก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยนะรัฐบาลออกให้ครึ่งนึงเรื่องดอกเบี้ยน
1: ะ
0: แต่ว่าเงินต้นเงินต้นเนี่ยรัฐบาลปูลงไปประมาณ 4,500 ล้านอันนี้ก็จะเกิดดอกกับผลตามมาส่วนในทางปฏิบัติมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งอ
1: ันนี้เขาทำแล้ว
0: อันนี้เอานะ ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัส 2,000 ล้านเอาตัวเลขกลม
1: ๆค่ะ
0: ไทยเที่ยวไทยพลัส 2,000 ล้านไทยช่วยไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอีก 4,500 ล้านก็เป็น 6,500 ล้าน
1: ค่ะ
0: คราวนี้ส่วนที่ยังไม่แน่นอนแต่อาจจะทําแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็คือไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก
1: อาจจะมีหรือไม่มี
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาก็ต้องดูความเหมาะควร
1: นะ
0: อย่างที่บอกอะเวลารัฐบาลจะปล่อยเงินออกไปเนี่ยก็ต้องมุ่งนะสำหรับคนที่จะจ่ายใช้สอยก็ออกคนละครึ่งสำหรับคนที่จะไปทำมาหากินทำเป็นอาชีพก็ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่มันต้องมีซอร์สออฟฟันที่จะให้กู
1: ้
0: ถูกไหมถ้าเราจะใส่เงินลงไปก็ต้องรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินเนี่ยเอามาเติมให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแล้วก็รัฐบาลก็เติมเงินให้กับคนที่จะไปเที่ยวอันนี้มันก็จะเกิดการแรงขับเคลื่อนหมุนเวียนทำให้เกิดการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นตัว C มันก็จะขยับ consumption เนี่ยมันก็จะขยับใช่ไหมไอ้การขยับอย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดการไปซื้อสินค้าและบริการต่อเนื่องมันก็จะโยงไปถึงภาคผลิตภาคผลิตก็ไอ้สต็อกที่มีอยู่ก็จะน้อยลงแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันจะไม่หยุดการผลิตมันก็เดินหน้าต่อเนื่องไปนะส่วนไอ้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะหมดวันที่30กันยายนเนี่ยผมก็ว่าก้ำกึ่งนะถ้าถามผมอะไรที่มันใช้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะไม่ค่อยได้ผลชินเหมือนกับเรากินยานอนหลับบ่อยๆเนี่ยไปต่อไปปั๊บมันไม่หลับแล้ว มันกินเข้าไปครบโดสป้าๆเข้ามันก็ไม่หลับแล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยกินยานอนหลับเลยนะให้กินปั๊บเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ปุ๋ยละอันนี้อย่างเหมือนกันแต่คุกกินมากๆเข้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะผมคิดว่าไทยช่วยไทยพลัสที่ให้เดือนละพันสำหรับไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน่าจะ
1: ถอนคัน
0: เ
1: ร่ง
0: ถอนคันเร่งไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปทำซ้ำมันไม่ค่อยได้ผลละประมาณนี้คราวนี้จะทำยังไงอันนี้พูดอันนี้เรายังพูดถึงเงินก้อนแรกนะ 200,000 ล้าน
1: ในพรก.กู้เง
0: ินในพรก.กู้เงินก้อนแรกเนี่ยที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรที่รัฐบาลทำเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะไปแตะละ
1: โอเคอาจารย์นุ่นขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อขยายความค่ะไอ้มาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเท่ากับคุณผู้ชมทางบ้านเขาต้องรอให้มันผ่านครม.ก่อนถูกไหม
0: แน่นอนมันต้องเขาจะกำหนดจำนวนคนที่จะไปใช้สิทธิ์รายละเอียดจะมีก็เหมือนเที่ยวไอ้ไทยไอ้เที่ยวอะไรไอ้คนละครึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวอะไรนั่นน่ะมันมีเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนน่ะคราวนี้มันใช้พลัสผมก็เลยขี้เกียจจะไม่ไอเดียมันไอเดียเดียวกันน่ะไปเที่ยวก็ออกรัฐบาลออกให้ครึ่งนึงเราครึ่งนึงเงี้ยไปโรงแรม 3,000 เราก็ออก 1,500 อะไรประมาณเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นโรงแรมที่มันจะถูกต้องแล้วก็ว่ากันไปในรายละเอียดนะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวข้องกับวงเงินตรงนี้มั้ยคะไอ้ 200,000 ล้าน
0: ไม่เกี่ยว
1: อ๋อไม่
0: ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายน้อยเนี่ยมันเกี่ยวตั้งแต่ตอนแรก
1: okay.
0: ตอนที่เพิ่มจาก300เป็น 1,000 นึงเนี่ยมันเกี่ยวตรงนั้นไปแล้วไม
1: ่
0: เกี่ยวแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเป็น1ตุลาคมเนี่ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะได้ตัวเลขที่แน่นอนเพราะตอนนี้ตัวเลขที่ได้รับสิทธิ์แน่ๆ 9.5 แล้วมีการทบทวนสิทธิ์ตัวเลขประมาณ4ล้านถ้าให้ผมเดานะให้ผมเดามันจะจบลงที่11ล้านมันจะจบลงที่ประมาณ11ล้าน
1: ล้านคน
0: ล้านคนไอ้นั่นก็เข้ากระบวนการปงปงชึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไป
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีนิดหน่อยคนที่ได้รอบนี้ยังไม่ไปยืนยันตัวตนก็ไปทำซะ
1: ไอ้
0: คนที่ทำทบทวนสิทธิ์อุทธรณ์อยู่ก็รอผล
1: ค่ะ
0: ก็แรปอัพก็จบก็ถือว่าไอ้นั่นก็ไปสายหนึ่งก็จริงๆอ่ะการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสตังค์นะในงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเพราะผมก็ไปสังเกตการในคณะอนุกรรมาธิการชุดหนึ่งอ่ะที่เขาดูแลเรื่องกองทุนหมุนเวียนอันนี้มันเป็นกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอันเนี้ย 42,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยยังไม่ผ่านคณะอนุกรรมาธิการเหตุผลคือคนที่จะไปชี้แจงเนี่ยก็ทางฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ต้องถือว่าใครรับผิดชอบตรงนั้นต้องหาเวลามา อันนี้มันเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังก็เราก็เข้าใจว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ค่อนข้างยุ่งแต่ว่าถ้าส่งรองปลัดไปเขาไม่พิจารณา
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็น
1: ตัวปลัด
0: ต้องเป็นคือจะไปตอนไหนก็นัดมาแหละแต่ว่าทราบมาว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็แต่จริงไม่มีปัญหาหรอกถึงเวลาก็ปลีกตัวมาได้แหละเพียงแต่ว่ามันยังก็แต่มันเวลามันกระชั้นมาไงทุกอย่างก็ต้องให้เสร็จสิ้นสำหรับคณะอนุกรรมการเนี่ยน่าจะไม่ควรจะเกินมันไม่ควรจะเกินสัปดาห์นี้สัปดาห์เต็มที่ก็กลางสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันกระบวนการอื่นเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เรียบร้อยแต่ว่าก็โอเคก็ออกไปน
1: ะ
0: ก็เนี่ยรออันนี้ก็คือเงินที่จะใช้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี70ก็ตัววงเงินเตรียมไว้แล้วรอการชี้แจงก็ที่จริงก็ชี้แจงได้ไม่ได้เสียเวลานะครับแต่ว่าท่านงานยุ่งรู้ว่าท่านงานยุ่งก็โอเคว่าเดี๋ยวเขานัดหมายกันก็แล้วกันอันนี้จบอันนี้มันจะมีอีกอันนึงนะอันนี้ก้อนใหญ่ละอันนี้คือก้อน 200,000 ล้านหลัง
1: ของพ.ร.ก.กู้เงิน
0: ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าขยับเพราะอะไรเพราะกฎหมายยังไม่คือถึงแม้ว่าศาลนุนจะมีคำวินิจฉัยก็จริงแต่ว่าขั้นตอนสำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันต้องมาให้สภารัฐสภาให้ความเห็นชอบถึงจะมีผลตามกฎหมายสมบูรณ์แบบก็มีคนมาถามเยอะว่ารัฐบาลจะทำอะไรใช่ไหมมันก็จัดระบบอยู่แล้วเขามีคณะกรรมการกลั่นกรองเงินที่จะเงินกู้ที่จะใช้ก้อนนี้
1: อาจารย์อันนี้ต้องพูดยาวค
0: ่ะ
1: คณะกรรมการกลั่นกรองและโครงการต่างๆเนี่ยมาถึงคณะกรรมการแล้วหรือยังและแนวคิดเขาจะทำอะไรในช่วงหน้าคุยฟังนะคะพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้ 200,000 ล้านแรกเนี่ยก็ใช้ประคับประคองเศรษฐกิจไป
0: ให้คนจับจ่ายใช้สอยไปอุดหนุนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วก็ 200,000 ล้านบาทไอ้ก้อนหลังเนี่ยคือใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งเขาจะมีคณะกรรมการ
0: คือเขาเขียนไว้ในพระราชกำหนดแล้วว่าจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการที่จะเอาเงินกู้ก้อนเนี้ยมาใช้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโครงการที่มันนำเสนอแต่คนที่นำเสนอจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหน่วยราชการใครจะทำอะไรยังไงก็อยู่ในก้อนนี้แต่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็มีหลากหลายรูปแบบผมยกตัวอย่างนะอันที่หนึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วก็คือเรื่องที่จะให้คนติดโซลารูฟบนหลังคานะให้ 50,000 บาท 1 ล้านครัวเรือนอันนี้คือสีดมันนี่เงินประเดิมถ้าคุณไปติดโซล่ารูฟใช้ของคุณประมาณว่า 200,000 ถ้าคุณมีเงินอีก 150,000 ก็จบเลย
1: ค่ะ
0: คุณก็ไม่ต้องกู
1: ้โอเค
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็ไปกู้โอเคเขาก็จะมีระบบในการคิดหักลบกบกันเรื่องการประหยัดค่าไฟมันก็จะพอดีกับการผ่อน
1: อ
0: ันนี้ที่เขาคิดไว้อันนี้เหนาะๆ 50,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยแน่ๆต้องเกิดขึ้นแน่อันที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้อะไรล่ะ
1: ขนส่งสาธารณะ
0: การเปลี่ยนรถยนต์สาธารณะอันนี้ก็ต้องมีแน่ล่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ทำอยู่แล้วขสมกเขาก็ทำไปก่อนแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นรถ EV
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้มาใช้เงินกู้อันนี้นะเป็นเงินของขสมกเองก็ว่ากันไปแต่คนอื่นนะคือมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดหรอกนะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีรายละเอียดต่างกันวันนี้คุณลวรนก็มาบอกนะบอกว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยความชัดเจนต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่คุณจะทำโปรเจกต์ที่เป็นการ transformation ทางด้าน energy เนี่ยเป็น green energy เป็นโซล่าเป็นโทษเป็นแผงวงจรจากแสงอาทิตย์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยส่งมาให้เสร็จเนี่ยภายในเดือนกันยา
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีเวลาล่ะทำโปรเจกต์มาแล้วก็จะใช้เงินที่จะใช้200,000 ล้านหลังเนี่ยภายใน1ปีก็จะต้องทยอยทำซึ่งอันนี้มันก็จะเกิดแรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะ
0: ทางท่านปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะสรุปความชัดเจนของทุกโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินกู้ก้อนนี้ ภายในกันยายน
1: เพื่อให้มีเวลาดำเนินการภายใน1ปี
0: ใช่ใช่ใช่ส่วนเรื่องจะทำต่างๆก็ทุกคนก็กำลังทำอยู่เพราะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีภาษีสรรพสามิตรถยนต
1: ์
0: หรือการจะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่ากระตุ้นให้เกิดก่อนหน้านี้มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษีนำเข้า
1: อันนั้นจะไปช่วยในส่วนของผู้ประกอบการซะส่วนใหญ่
0: ก็คือว่านำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็พอนำเข้ามาเยอะๆตลาดมันมีมันก็จะเกิดการตั้งโรงงานประกอบซึ่งมันเกิดแล้วเพราะเราไปบังคับเขาว่าถ้าคุณเอามาขาย1คันคุณต้องสร้าง1คันถ้าคุณไม่นั่นอะไรเงี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องภาษีสรรพสามิตแล้วก็รัฐบาลก็อุดหนุนทางผู้ประกอบการ
1: ค่ะแต่ครั้งนี้อะค่ะ
0: ครั้งนี้ก็จะเน้นมาที่ผู้ซื้อรถยนต์ละ
1: แต่เราเท่าๆท่าน
0: ใช่ถ้าใครจะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาจะมีเรื่องซับซิดี้หรือว่าอุดหนุนในรูปแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งรถจักรยานยนต์รถสาธารณะพวกรถขนส่งพวกรถอะไรเนี่ยรวมทั้งรถบ้านด้วยนะก็อันนี้ยังอันนี้ต้องดูเพราะเท่าที่ทิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ย
1: คุณพรชัยธีรเวชค่ะ
0: ก็คิดเอาไว้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเขาคิดเอาไว้แล้วเขาก็มีแนวทางของเขาแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยก็ต้องรอ
1: ก็คือ
0: แต่ต้องเร็วนะเพราะการตัดสินใจของคนน่ะถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลต่อราคารถยนต์เนี่ยนะก็เชื่อว่าการที่เขารอมันก็จะทำให้เกิดความชะงักงันอย่างน้อยต้องมีตัวเลขในหัวว่ามันเซฟไปได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้ตัวเลขไม่รู้รายละเอียดอย่างที่บอกอะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของท่านแต่มันจะไม่หวือหวาเหมือนตอนแรกที่เราซับซิไดซ์นะเราว่ากันเป็นแสนน่ะตอนนั้นว่าเพื่อให้ตลาดมันเกิดเมื่อตลาดมันเกิดผู้ผลิตก็จะอพยพฐานการผลิตมาตอนแรกอาจจะเป็น assembly คือประกอบนำเข้ามาหมดเลยนำเข้าทุกอย่างมาหมดเลยแล้วดีไม่ดีไอ้พวกของจีนนี่มันเล่นใช้โรงงานหุ่นยนต์น่ะคุณ
1: ใช้หุ่นยนต
0: ์ให้หุ่นยนต์ทำทั้งหมดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปดูในโรงงานผมไม่เคยไปนะตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะประกอบคราวนี้ก็จะต้องมีชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่ใช่นำเข้ามาทั้งหมดแล้วมาประกอบในไทยแบบนี้เราก็ไม่ยอมหรอกนะอย่างน้อยคุณก็ควรจะใช้อะไรวะคุณก็ควรจะใช้ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไว้ ใช่ไหม
1: ชิ้นส่วนต่างๆให้มันผลิตในไทย
0: แล้วก็ไปใช้ในมาตรการภาษีมาซ่าใช่อันเนี้ยก็อันนี้มันก็จะไปโยงกับ BOI เขาก็จะไปต่ออย่างนั้นแหละนะที่เหลือก็จะมีอะไรล่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกเท่าที่เห็นหลักๆนี่จะเป็นพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ส่วนมันจะไปลงลึกไปถึงภาคการเกษตรยังไงอันนี้ก็จะมีนะการใช้พลังงานอะไรเงี้ยแต่ผลรวมที่ต้องการมันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้ต้องเข้าใจดูต้องดูในลักษณะของสุทธิเนี่ยถ้าเราใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นถ่านหินนะด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันก็ลดการนำเข้าของพวกนี
1: ้
0: ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนใช่ไหมสังเกตดูว่าทำไมจีนเขาไม่กระทบเลยรอบนี้เหตุผลว่าเขาเปลี่ยนผ่านมาก่อนแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยโรงไฟฟ้าของเขาส่วนหนึ่งก็ใช้ถ่านหินนะเขาก็เลยไม่ต้องนำเข้าน้ำมันระหว่างนั้นเขาก็ใช้น้ำมันในคลังสำรองยุทธศาสตร์ของเขามันก็ทำให้ไม่เกิดความกระเพื่อม
1: กับการสงครามตะวันออกกลาง
0: ใช่ในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยกระทบเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้มีฐานทรัพยากรทางด้านเชื้อเพลิงทางด้านพลังงานก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเตรียมตัวล่วงหน้า3ปี5ปีมันไม่ใช่ว่ามีปั๊บเปลี่ยนได้ทันทีเราทำอันเนี้ยก็เพื่อ transform ระดับหนึ่งเปลี่ยนสแปรคือให้มันเกิดความมั่นคง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พึ่งพาต่างประเทศลดการนำเข้าบางส่วนในลงมา ก็จะช่วยได
1: ้ซึ่งวันนั้นอาจารย์เองก็มีโอกาสได้ถามท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเราไปงานสำนักงานเศรษฐกิจกัน
0: ผมก็จำไม่ได้ผมคุยอะไรแกผมว่านั้นผมเบล
1: อท่านพูดให้เห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยอะค่ะอยู่ตรงจุดไหนแล้วและเราจะเดินไปยังไงเป้าหมายตรงนั้นคืออะไรบ้าง
0: แต่ว่าคนก็ดูถ่ายทอดสดกันเป็นส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะเข้าไปในเพจ Facebook ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะว่าเขามีไลฟ์ค่ะและไลฟ์นั้นยังคงอยู่นะคะ
0: ผมก็ไม่ได้ไปดู
1: อาจารย์ขาเรื่อง
0: เรียบร้อยไหมวันนั้น
1: เรียบร้อยอยู่กับนู่นเรียบร้อย อาจารย์แต่ทีเนี้ยค่ะในภาพรวมของพลังงานตอนนี้ฐานะกองทุนค่ะเราติดลบเท่าไหร่แล้วกันเนี่ยสุทธิ 72,000 กว่าล้านแล้วค่ะอาจารย
0: ์สุทธิ 72,000 กว่าล้านผมดูนิดนึง
1: ค่ะ
0: ผมดูนิดนึงว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเป็นเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะมันติดลบอยู่ประมาณ 32,000 ล้าน
1: และอีกช่องนึงอ
0: ีกช่องนึงคือ LPG ที่ติดลบประมาณ 39,000 ล้านสิริรวมก็ติดลบประมาณ 72,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะตอนเนี้ยที่ราคาน้ำมันต่างประเทศมีลงมีขึ้นอะไรเนี่ยรัฐบาลพยายามทำอะไรพยายามไม่ให้กระเพื่อมในใจเขาอะถ้าราคาน้ำมันมันไม่ชดเชยมากเขาก็จะยืนราคาหน้าสถานีบริการคู่กันตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เบนซิน36บาท69สตางค์ต่อลิตรนะแก๊สโซฮอล์95
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B7 เนี่ยก็36บาท69สตางค์ก่อนหน้านี้ผมก็หวั่นใจว่าเขาจะปรับราคานะเพราะตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกมันพุ่งที่มันถล่มกัน2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ทำให้การชดเชยเนี่ยขึ้นไปถึงลิตรละ8บาท
1: ค่ะ
0: แต่พอสถานการณ์มันคลายตัวมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเช้าวันเนี้ยการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยเหลือ4บาท48สตางค์
1: ค่ะ
0: ถ้าถามผมว่าจะมีการลดราคาน้ำมันดีเซลได้ไหมเนี่ยคงจะต้องชดเชยประมาณสัก3บาทชดเชย3บาทเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์จะลดราคาได้แต่ถ้าเกิดมันเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับเช่นเดียวกันน่ะ
1: แก
0: ๊สโซฮอล์95ตอนนี้ชดเชยลิตรละ43สตางค์ก่อนหน้านี้ชดเชยประมาณลิตรละบาทกว่านะหรือบาท50อะไรเน
1: ี่
0: ยไอ้เนี่ยถ้าเกิดมันก็อาจจะเป็นบวกก็อาจจะไม่เปลี่ยนราคาหน้าสถานีบริการก็ยังเป็น3อ่ะ

0: ผสมภาษีนะลิตรละ23บาท
1: ค่ะ
0: ถ้าดีเซลเนี่ยลิตรละ31บาท
1: okay.
0: อันนี้ตามราคาจริงแต่ด้วยกระบวนการที่เราชดเชยเนี่ยมันทำให้ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ยดีเซลเนี่ยแพงกว่าเบนซินถูกต้องเพราะราคาต้นราคาของวัตถุดิบมันแพงกว่าถูกต้องดีเซลเนี่ยมันต้องแพงกว่าเบนซินเพราะราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันแพงกว่ากันตั้ง8บาทก็ใช้วิธีชดเชย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูต่อนะว่ารัฐบาลจะยืนนโยบายนี้ไหมตรึงราคาไว้นะก็ต้องเอาใจทั้งสองฝ่ายเอาใจคนใช้เบนซินเขาก็บ่นเอาใจใช้คนดีเซลก็บ่นแต่ว่า at the end of the day เนี่ยเราก็ต้องไปดูการชดเชยจากกองทุนน้ำมันสเกลประมาณ 70,000 ล้านเนี่ยก็ถ้าถามผมนะก็มันก็ลึกเราก็ล้วงกระเป๋าลึกกันนี้ไม่ได้แล้ว
1: อัปเดตในภาพรวมให้เห็นเท่านี้แล้วกันส่วนพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามเรื่องของการประชุมครม.นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: ถ้าเมื่อวานนี้โอกาสที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงริบหรี่แล้วก็วันนี้ผมต้องบอกครับว่าดับวูบเลยครับทั้งสองฝ่ายยืนอยู่ตรงจุดยืนตัวเองชนิดที่ไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวทรัมป์บอกว่าถ้าอิหร่านมีเงื่อนไขใหม่รวมไปถึงจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอเมริกาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้อิหร่านต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่อิหร่านกระทำต่อสหรัฐเช่นกันอิหร่านแย้งกลับมาด้วยคำประกาศรุนแรงหนักขึ้นอีกบอกว่าไม่เอาละเลิกเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างดังนั้นอิหร่านประกาศล่าสุดครับว่าจะระงับการเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์รอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่รอไปจนถึงมีผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ถึงจะมาเจรจากันนี่ครับนี่คือการโยนระเบิดใส่กันขณะที่การหยุดยิงก็ยังคุกรุ่นและช่องแคบโฮมุสก็ยังปิดอยู่ถึงแม้ว่าทรัมป์จะประกาศเมื่อวานบอกนักข่าวว่าตอนนี้โฮมุสเปิดอเมริกาดูแลอยู่เราควบคุมฮอร์มุซ 100% เรือลำไหนจะผ่านกองทัพเรือสหรัฐจะเป็นคนคุ้มกันดูแลให้แต่ในความเป็นจริงพอตรวจไปที่ช่องแคบฮอร์มุซจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับเรือส่วนใหญ่ยังไม่กล้าข้ามไปถึงแม้ว่าอเมริกาจะรับปากรับคำว่าจะดูแลให้ก็ตามเพราะเสี่ยงที่จะถูกยิงดังนั้นที่เรียกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ผ่านมาตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ทรัมป์พูดทุกวันว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยมันไม่มีการเจรจาจริงนะครับมันเป็นเพียงการส่งข้อความผ่านประเทศที่3อย่างนี้ไม่ใช่การทูตของการเจรจาแบบที่เรารู้กันทรัมป์ใช้คำว่าเราก็เจรจาแบบกึ่งเจรจาใช้สามารถ semi negotiations แล้วบอกว่าก็จะรอไปเรื่อยๆแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านครับอาบาสอารักชีตบหน้าทางการทูตอย่างแรงด้วยการบอกว่าอิหร่านยืนกรานว่าการเจรจาที่เป็นทางการจะไม่มีทางเกิดขึ้นตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนาหลังจากนั้นมีข่าวจากอิหร่านหนักกว่านั้นอีกครับบอกว่าเราไม่เจรจาแล้วกับทรัมป์เราขอยุติการเจรจาไปจนกระทั่งอเมริกามีผู้นำใหม่ที่อาจจะพูดกันรู้เรื่องมากกว่านี้ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าล่าสุดนั้นสถานการณ์การสู้รบถึงแม้ว่าจะไม่มีการยิงตูมตามสายกันแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อการเจรจานาทีนี้ต้องถือว่าระงับไปทั้งหมดแล้วนะครับทรัมป์ที่พูดล่าสุดนั้นบอกว่าอิหร่านจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยหรือที่เรียกว่า war reparations หรือปฏิกรรมสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฟังแล้วประหลาดมากเพราะว่าทางอิหร่านบอกว่าก็อเมริกาเป็นคนมาเริ่มสงครามเองเป็นคนมาเปิดศึกร่วมมือกับอิสราเอลมาโจมตีเราสู้กันมาเดือนที่5และความเสียหายต่างๆที่อิหร่านเจอนั้นมาจากการถล่มโจมตีทางอากาศและด้านอื่นๆดังนั้นอิหร่านบอกว่าถ้าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นเนี่ยเงื่อนไขหลักๆเลยคืออเมริกานั้นจะต้องถอยออกไปจากตะวันออกกลาง2จะต้องคืนเงินและสินทรัพย์ที่อายัดไป3จะต้องไม่มีเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านอีกและ4จะต้องยุติศึกสงครามทั้งในสนามรบในอิหร่านและในเลบานอนทั้งสิ้นทั้งปวงนี้อิหร่านก็รู้ว่ายังไงสหรัฐก็รับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้แต่การเจรจามันมาถึงจุดที่ว่าเมื่อต่างคนต่างไม่มีการถอยแม้แต่ครึ่งก้าวเนี่ยมันก็ถึงทางตันสถานการณ์อย่างนี้ครับที่น่าตกใจและน่ากลัวเพราะว่ามันขยับไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังถูกจับเป็นตัวประกันน้ำมันก็ดีแก๊สก็ดีวัตถุดิบทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับการเกษตรแม้กระทั่งปุ๋ยก็ไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อเกิดการขาดแคลน ราคาก็พุ่งนี่ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปทันทีที่ทรัมป์บอกว่าอเมริกาต้องการให้อิหร่านจ่ายชดเชยค่าความเสียหายในสงครามและยิ่งอิหร่านประกาศว่าการเจรจานั้นยุติโดยสิ้นเชิงแล้วรอผู้นำคนใหม่จริงๆแล้วอิหร่านก็ต้องการกดดันทรัมป์เพราะรู้ว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้า2ปีเศษๆข้างหน้านั้นจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าครับเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงนี้เนี่ยทรัมป์กังวลมากกว่าเพราะว่าถ้าหากพรรครีพับลิกันแพ้เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือสภาบนหรือทั้ง2สภานี่ทรัมป์จะตกอยู่ในฐานะลำบากมากเพราะทรัมป์จะไม่มีอำนาจต่อรองกับฝ่ายเดโมแครตเลยกฎหมายต่างๆก็จะผ่านยากเดโมแครตก็จะสกัดกั้นแล้วโอกาสที่จะมีการไต่สวนเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์ที่เรียกว่า impeachment ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อมีเสียงข้างมากแล้วเดโมแครตจะไม่ปล่อยให้ทรัมป์อยู่เฉยๆแน่นอนมันก็จะกลายเป็นวิกฤตภายในประเทศทางการเมืองของทรัมป์เองขึ้นมาขณะที่อิหร่านทำท่าเหมือนกับว่าตัวเองซื้อเวลาได้ไปเรื่อยๆลำบากไม่ลำบากครับเพราะทรัมป์เพิ่งบอกว่าตอนนี้อิหร่านถังแตกแล้วไม่มีเงินเดือนจ่ายทหารตัวเองเงินเฟ้อ300%ฉะนั้นทรัมป์บอกว่าเรารอได้แต่แปลกไหมครับว่าอิหร่านก็บอกว่าฉันก็รอได้ฉันลำบากมาอย่างนี้ยาวนานแล้วดังนั้นถ้าต้องลำบากไปอีกระยะหนึ่งอีกปี2ปีอิหร่านบอกว่าฉันทนได้ตรงนี้แหละครับที่ดูว่าใครจะอึดกว่าใครแต่ว่าอิหร่านอ่านไพ่ของทรัมป์แล้วทรัมป์ยังไงต้องปิดเกมนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อจะได้ไม่มีผลทางลบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ทรัมป์จะลงจากหลังเสืออย่างไรล่ะตรงนี้แหละครับที่น่าคิดมากๆตรงนี้แหละครับที่ทำให้เรามองสงครามนี้กลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องทุกประเทศต้องมีแผน2ครับรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยว่าถ้ามันยืดเยื้อไปอย่างนี้ยาวนานอย่างนี้ไม่รบกันแต่ไม่เจรจากันไม่ยุติมันจะเป็นโรคเรื้อรังสงครามเรื้อรังอันตรายกว่าสงครามสั้นดุดันแล้วจบดังนั้นมันไม่จบมันก็เลยเจ็บต่อไปเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาการเปิดช่องแคบโฮมูสครับดังนั้นจับประเด็นให้ดีและถ้าเรายังไม่มีแผน2แผนรองรับต่อสงครามลากยาวที่ตะวันออกกลางแล้วก็เราเหนื่อยกว่าเดิมแน่ๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
6: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะครับเวลาที่จะถึงกลางเดือนและจะใกล้สิ้นปีนะครับเราก็มักจะทักทายกันลักษณะแบบนี้แหละครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจธุรกิจของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพนอกจากสุขภาพกายสุขภาพใจที่เราต้องดูแลระวังรักษาแล้วสุขภาพทางธุรกิจนะครับก็ต้องหันหน้าพะวงหลังไหมนะครับว่าปีที่ผ่านมานะครับในครึ่งปีผ่านไปแบบเต็มๆแล้วนะครับอีกครึ่งปีหรือไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับสิงหาเข้าสู่กลางเดือนครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกเพียง4เดือนเท่านั้นจะหมดปีนะครับต้องประคับประคองธุรกิจเศรษฐกิจอย่างไรโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ครับเรามีแนวคิดมีนโยบายมีความท้าทายอะไรอย่างไรที่เราต้องฟันฝ่าให้หมดปีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกคงควบคุมได้ยากเต็มทีแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในจะทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงและผ่านพ้นไปได้อย่างไรปัญหาหลายๆปัญหาครับเป็นจุดเปราะบางที่เราคงต้องมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งคุยกันวันนี้มาพูดคุยกันครับว่ามีเพนพอยต์ประเด็นอะไรที่คิดว่าเป็นความท้าทายและเป็นปัญหาของ SME หรือผู้ประกอบการกันบ้างโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องคำนึงถึงและช่วยประคับประคองพวกเรานั้นเป็นอย่างไรวันนี้จะคุยกันกับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพครับคุณมงคลลีลาธรรมมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณมงคลอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณมงคลครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับทีโอวิชั่นครับ
3: ครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติคุยกันวันนี้เราผ่านพ้นครึ่งปีมาจะเข้าสู่อีกไม่กี่เดือนจะหมดปี2569สถานการณ์ปัจจัยภายนอกรุมเร้าเหลือเกินปีนี้นะครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยกับเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีผ่านไปแล้วคุณมงคลมองว่าหนักกว่าเดิมเท่าเดิมหรือฟันฝ่าอะไรอย่างไรภาพรวมเป็นยังไงเรียนถามเบื้องต้นก่อนจะเจาะกันถึงปัญหา SME ครับคุณมงคล
4: ผมคิดว่าหนักหนาครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนตัวเล็กที่เมื่อกี้คุณบัวระพงพูดถึงที่เรียกว่า SME แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าหนักหนายิ่งกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซะอีกนะครับแล้วก็วิกฤตทุกวิกฤตรวมกันเพราะคราวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่หลายคนผมก็ไปเจอก็เรียกความซบเซาเงียบเหงาตลาดร้างจนจะถึงถูกคนออกจากงานลดขนาดเลิกกิจการไปก็เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญธุรกิจที่เคยขายดีในกลุ่มของ SME เนี่ยวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่รู้คนหายไปไหนกำลังซื้อไม่มีเลยแล้วที่สำคัญภาระหนี้สินก็มากมายแล้วก็วิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆผมคิดว่าข่าวร้ายมีมาทุกวันเลยนะครับแล้วก็คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหลายคนก็ถอดใจหมดความหวังไปเลยก็มีครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็ต้องอยู่ในอาการที่เรียกว่าต้องเข้า ICU แล้วนะครับ
3: โอ้โหสาเหตุใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงภาพใหญ่แบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้หรือว่า SME เราอ่อนแอลงเรื่อยๆกันแน่ครับ
4: จริงๆเรื่องนี้อยากจะวิเคราะห์เป็นสัก3ประเด็นนะครับคุณวรพงษ์
3: คือ
4: เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันหดตัวแล้วก็สินค้าของบรรดาทั้งหลายเนี่ยมันถูกทดแทนด้วยการตีตลาดจากต่างชาติซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้วก็เป็นที่นิยมกว่าแล้วรูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนั้นจากต่างชาตินั้นมาอย่างประทังอย่างรวดเร็วผมคิดว่ามันทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันครับผมคิดว่าเรามามองว่าสินค้าที่ตีจากตลาดต่างชาตินั้นดูเหมือนว่าราคาถูกแต่จริงๆคุณภาพออกแบบต่างๆก็ดีกว่าเมืองไทยมากก็ทำให้คนผู้ประกอบการหลายคนปรับตัวไม่ทันครับแล้วที่สำคัญการค้า รูปแบบที่เป็นเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างชาตินั้นได้เปรียบกับการเข้าถึงผู้บริโภคมากสะดวกจริงๆแล้วก็ราคาถูกนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้ตลาดของคนไทยถูกขดตัวแล้วก็ถูกทดแทนอย่างมากจากปัจจัยความสามารถในการแข่งขันแม้กระทั่งการส่งออกประเทศที่ล้าหลังกว่าเราอย่างเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียซึ่งเราเคยนำเขานะวันนี้ก็สินค้าหลายอย่างที่คล้ายๆกันเราก็ถูกทดแทนเกือบหมดนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าภาวะต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นแต่เราปรับราคาไม่ได้กำไรก็บางจนกระทั่งบางกิจการนั้นถึงขั้นขาดทุนครับเพราะต้นทุนพลังงานที่มันมาซ้ำเติมจากเมื่อเดือนกุมภาของการสงครามอันนี้แล้วมีส่งผลทำให้ทุกอย่างดอกเบี้ยค่าขนส่งแม้กระทั่งวัตถุดิบเนี่ยรวมถึงค่าแรงต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นความสามารถในการทำกำไรก็บางลงชัดเจนจากเดิมเมื่อก่อนกำไรของ SME เนี่ยอยู่ประมาณสัก 1% ถึง 2% เนี่ยวันนี้เหลือไม่ถึง 1% นะครับคุณสำหรับคนที่ยังมีกำไรก็คือบางลงบางกิจการต้องเลิกไปเพราะว่าขาดทุนก็อันที่3เนี่ยก็แน่นอนที่เราพูดถึงก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นต่ำภาวะหนี้สินก็สูงผมคิดว่ากฎเกณฑ์มันถูกล็อกวงเงินของบรรดาเงินเรามีนะครับเงินสภาพคล่องเราเหลือเยอะมากในระบบธนาคารแต่สินเชื่อไม่ปล่อยมา15ไตรมาสแล้วแล้วก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะถูกลดลงอีกแน่นอนนะครับประมาณสัก 5% โดยถูเฉลี่ยทุกไตรมาสนะเพราะนั้นอีก2ไตรมาสผมคิดว่าก็ไม่ต่างกันเพราะด้วยจากกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่าดูใจกัน
3: คุ
4: ณวรพงศ์ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีSME ที่อ่อนแอที่เราเป็นเรียกว่าผักงวดนะฮะก็คือพวกที่ค้างประมาณสัก30วันจนถึง90วันเนี่ยแต่ไม่ได้เป็น NPL นะซึ่งเราเรียกว่าสเตจ2พวกนี้ก็เรียกว่าผักงวดกันไปเรื่อยๆซึ่งเหล่านี้ก็ถูกที่จะปรับเขาเรียกว่า DR ถ้าภาษาเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็น NPLแล้วรวมจะถึงพวกที่เป็น NPL แล้วก็ถูกให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวในกลุ่มนี้เนี่ยถ้านับกันแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าราวๆ 30% 1ใน3เลยทีเดียวและกลุ่มนี้ถูกดูใจจากสถาบันการเงิน6เดือนถึง12เดือนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถึงแม้จะมีออเดอร์มีคำสั่งซื้อก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาทีสภาพคล่องมาซื้อวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบที่เคยซื้อในราคาเดิมก็มันราคาก็สูงขึ้นถึง 30% เพราะนั้นเงินที่ซื้อก็น้อยลงถูกลบวงเงินเพราะว่าสินเชื่อก็เลยหดตัวครับ ถ้ารวมๆแล้วตลาดหายต้นทุนสูงกำไรน้อยหนี้สินไม่หนี้สินก็เท่าเดิมมากกว่าเดิมอีกเพราะดอกเบี้ยมันก็สะสมมาแล้วลบวงเงินวงเงินก็ไม่สามารถขยายตามต้นทุนหรือวัตถุดิบที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันประทังที่เรียกว่าแบกรับไม่ไหวผมคิดว่าถ้าฟังลงไปที่หลังอีกเส้นเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ล้มไปได้เลยครับ
3: ฟังจะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วอย่างนี้ใช่ไหมหรือไง
4: ใช่ผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเขาเรียกว่าตรงเป้าแล้วก็อย่าตัดเสื้อโหลนะแล้วก็อย่าแก้เรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจะทำให้เกิดอะไรที่เราไม่อยากเห็นในบ้านเมืองเกิดขึ้นแน่นอนครับ
3: จะใช้คำว่าอย่าแก้ปัญหาแบบเหมาเข่งยกเข่งต้องมาออกมาเขาเรียกอะไรนะฮะแคสซิฟายหรือแยกประเภทยังไงมันถึงได้ยังไงฮะหมายถึงว่าแก้ให้มันตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจ SME เกี่ยวข้องกับเรื่องไหนก็แก้ไปตรงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนก็แก้ไปตรงนั้นหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผมคิดว่าเราแบบเหมาเข่งแล้วก็แก้แบบทางการเงิน เหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วแล้วมาตรการต่างๆที่เขาเรียกอะไรอุดหนุนหรือใช้เงินไปเขาเรียกลดดอกเบี้ยไปอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับทีนี
3: ้
4: สิ่งที่จำแนกเนี่ยผมก็ขอจำแนกเป็นสักสามกลุ่มใหญ
3: ่ๆ
4: เหมือนไฟจราจรดีไหมคุณวรพงศ์ก็เอา
3: ได้เลยฮะ
4: กลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวกล
3: ุ่
4: มสีแดงนี่หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่หมดความสามารถในการแข่งขันแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ชัดเจนแล้วกลุ่มนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยมันทำแบบเดิมแล้วก็หมดความหมายในด้านของการค้าแล้วก็การตลาดแล้วก็ผู้บริโภคแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนไม่ไหวสินค้าเหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็หมอบหมดแล้วนะครับก็คือเป็น NPLแล้วก็ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายล้านคนเลยทีเดียว
3: กลุ่มนี้คือตรงนี้หนึ่งก่อนครับคุณมงคลกลุ่มนี้คือขอเปลี่ยนอาชีพเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพ
4: ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เปลี่ยน DNA เปลี่ยนความคิดใหม่เลยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนโดยแท้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังทำเหมือนเดิมไม่ได้ค่าขายแบบเดิมก็ไม่ได้ช่องทางเดิมก็ไม่ได้เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแล้วโลกการค้าก็เปลี่ยนหมดแล้วเพราะนั้นต้องกลุ่มสีแดงนี่ต้องหมดสภาพเราก็ต้องเป็นต้องเขาเรียกว่าต้องไปหาอาชีพใหม่ทำนะกลุ่มสีเหลืองที่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากคือธุรกิจยังทรงตัวแต่กำไรมันบางมากโดนผลกระทบจากผันผวนถ้าส่งออกเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเราเนี่ยช่วงต้นปีถึงปลายปีเนี่ยต่างกันร่วมๆเกือบ 10% เลยแต่ว่ากำไรของกลุ่มนี้เนี่ยบางแค่ 1% เท่านั้นเองเพราะนั้นผ่อนได้เฉพาะแค่ดอกเบี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คงต้องปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับการผ่อนชำระให้มันน้อยลงแต่กลุ่มนี้ยังพอมีเขาเรียกคำสั่งซื้อออกไปได้
3: อันนี้ประคับประคองได้พอประคับประคองได
4: ้ใช่ถ้าสมมุติว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนหรือในเศรษฐกิจสงครามต่างๆถูกที่ผลกระทบนั้นต้นทุนทางด้านพลังงานต่างๆกลับสู่ปกติซึ่งก็โดยคาดการต้องใช้เวลาหลายปีแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ารัฐบาลช่วยลกไอ้ที่ลกเงินจากสถาบันการเงินเกณฑ์อันนี้เนี่ยถ้ามีออเดอร์อยู่นะถ้าสามารถช่วยสภาพคล่องหรือผ่อนปลนเกณฑ์ดูใจของสถาบันการเงินว่าถ้ากราบใดธุรกิจนี้ยังมีคำสั่งซื้ออยู่ก็น่าจะให้มีเติมเงินเข้าไปสภาพคล่องการค้าหมุนเวียนขึ้นมาได้นะครับกลุ่มที่สามนี่คือกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่สีแดงถ้าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็ต้องมาเปลี่ยนในกลุ่มที่เขาเรียกสีเขียวถ้ามีคำสั่งซื้อมารัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเงินทุนรวมจนถึงคำสั่งซื้อเหมือนกับกลุ่มสีเหลืองนะครับเพราะนั้นก็จะสามารถเศรษฐกิจนี้น่าจะไปได
3: ้แล้วก็ที่สำคัญ
4: ต
3: ้
4: องห
3: ั
4: วใจสำคัญคือต้องเสริมอาชีพที่เป็นสัมมาชีพครับสัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่มีอนาคตอันที่สองเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วที่สำคัญต้องมีเขาเรียกว่ามูลค่าที่สูงผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะขยายความว่าธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันมีธุรกิจหลายอย่างที่

0: ามารถเพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นในชุมชนในต่างจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศของบ้านเราเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับครับ
1: ผมเองจะเรียนถามทีเดียวว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่บอกว่าหมดแรงแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนไมด์เซตเปลี่ยนวิธีคิดกลุ่มเหลืองเนี่ยพอประคับประคองไปได้มียาเข้าไปฉีดช่วยหน่อยกลุ่มเขียวเนี่ยรอดได้เนี่ยแล้วจะให้เขาไปทำอะไรอ่ะทุกคน
0: คืออันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐต้องทำก็คือต้องสร้างกลไกที่ฟื้นฟู SME กลุ่มเหลืองกับกลุ่มเขียวนะครับ
1: ครับโอเค
0: แล้วก็ให้โอกาสกลุ่มแดงเนี่ยเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับกลไกการฟื้นฟู SME เนี่ยต้องสามารถเน้นที่ผ่านกลไกของธนาคารรัฐได้ที่สำคัญต้องผ่อนเกณฑ์รายการดูใจที่ให้ SME ที่เขามีรายได้เนี่ยให้เน้นที่รายได้นะครับถ้าใครที่มีรายได้ก็สามารถที่จะมีเงินสภาพคล่องหรือเงินทุนเข้ามาสนับสนุนคนตัวจริงทำจริงเนี่ยแล้วก็ขายสินค้าได้เนี่ยรัฐบาลช่วยสนับสนุนผมคิดว่าหลายอย่างถ้าหากว่าพื้นฐานเลยเนี่ยผมเคยไปต่างจังหวัดนะคุณวรพงษ์รู้จักกล้วยปิ้งไง
1: กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเอาทราบครับรู้จัก
0: กล้วยปิ้งเนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้ถึงประมาณ7-8 เท่าตัวนะครับเพราะว่าก ล้วยเนี่ยจริงๆถ้าเราขายหวีนึงเนี่ย15 บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเอามาปิ้งขายเนี่ยเราขายได้ชิ้นหนึ่งถึง5 บาทนะ
1: คร
0: ับ นะต้นทุนเนี่ยบอกว่าแบบเสร็จผ่านรวมจนถึงต้นทุนที่เราซื้อกล้วยมาเอามาย่างเอามาปิ้งเนี่ยที่เราเรียกต่างหวัดเอามาขายเนี่ยได้ถึง5 บาทนะคร
1: ับ
0: ถึงละ5 บาทเรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนมากนะแล้วก็เพียงแต่เราเอาทำความสะอาดแล้วสินค้ากล้วยปิ้งเนี่ยเป็นสินค้าสุขภาพที่คนสูงอายุหรือรักสุขภาพเนี่ยนิยมทานเลย
1: คร
0: ับ แล้ววางขายได้ทั่วไปในแหล่งที่คนผ่านหรือในสิ่งที่ต่างจังหวัดที่เรียกว่าทางผ่านหรือคนที่ผู้ผ่านเนี่ยท่านใช้รถเข็นคันหนึ่งหรือเปิดหน้าบ้านขายถ้ามีชื่อเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะทำดึงคนเข้ามาได้ด้วยความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้มันสดๆร้อนๆต่างๆก็ทำได้นะครับขนมจีนก็เอาแป้งกิโลละ30 บาทเนี่ยเอามาทำเป็นขนมจีนนะครับขนมจีนนี่กินได้ทั่วประเทศเลยนะทุกภาคของเรานะขนมจีนหนึ่งแป้ง1 กิโลเนี่ยทำขนมจีนได้ประมาณ 3.5 กิโลนึงได้8 จานนะคุณวรพงษ์มูลค่าเพิ่มของขนมจีนเนี่ยเฉพาะทำแกงสดสดแกงไก่แกงน้ำยาอะไรต่างๆรวมทั้งผักพื้นฐานที่เป็นยอดผักนะครับต้นไม้ต่างๆเอามาประกอบด้วยก็สามารถทำให้ประกอบอาชีพวันละ1,000 หรือ 2,000 บาทได
1: ้เป็นอาหารยอดนิยมนะผมเห็นตามตลาดนัดอะไรนี่ร้านขนมจีนมีผักเรียงกันเต็มเลยคนแน่นมากเลยนะบางที
0: ใช่แล้วตอนนี้จริงๆสมัยจอมพลป.เมื่อตอนก่อน2500เนี่ยก็เอาขนมเส้นนี่คือก๋วยเตี๋ยวเอามาผัดตอนนี้กลายเป็น2484เนี่ยกลายเป็นผัดไทยที่ดังทั่วโลกเลยนะครับโดยใช้ถั่วงอกนะครับช่วยใช้ข้าวหู้ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมไปดูผัดไทยประตูผีที่คุณรพงษ์เคยคงมีโอกาสได้เคยทาน
1: มีครับตรงภูเขาทองฮะ
0: มีข้าวซิวกันชามนึงเนี่ยได้ขาย100-200 บาทนะครับฝรั่งไปซื้อนักท่องเที่ยวไปกินคนที่รักเขาเรียกว่าผัดไทยแท้ๆเนี่ยรสชาติมักขันเนี่ยนะครับก็สามารถไปชิมไปทานได้แล้วขายได้มูลค่าผมแปลกใจว่าที่หน้าร้านเขาเนี่ยเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมนะ
1: โอ้โหแทนคือนอกจากยอดขายไม่ดีจะปิดกิจการนี่กับต้องหาคนเพิ่มงั้นเลย
0: ฮะใช่ใ พราะนั้นธุรกิจเนี่ยต้องบริหารถ้าจะอยู่รอดได้ก็ต้องบริหารเงินสดและสภาพคล่องรายวันเลยตัดค่าใช้จ่ายหรือธุรกิจที่ไม่แสวงหารายได้และที่สำคัญต้องเข้าหาเจ้าหนี้เพื่อเจรจาทำเรื่องการผ่อนปลนการชำระหนี้เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้มาทำกิจการที่มันตรงกับผู้บริโภคแล้วพฤติกรรมแล้วที่สำคัญคือต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองแล้วเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ความสามารถในการแข่งขันได้ประเทศไทย
1: แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมงคลมองว่าดีมาในตลาดมีความต้องการมีเงินในกระเป๋ายังพอมีจับจ่ายใช้สอยเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้สินค้ามันตรงใจผู้บริโภคงั้นหรือเปล่า
0: ใช่ทุกนี้เนี่ยคุณวอผมก็รู้ว่าเราทานของนอกบ้านเนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้น
0: สินค้าที่เราทำเนี่ยต้องตรงใจคนทานคนผู้บริโภคคนใช้รักษาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ต้องทำอะไรที่รักษาสุขภาพแล้วก็หาทานที่ไหนไม่ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาแต่ดั้งแต่เดิมของเราแล้วก็ใช้ของวัตถุดิบที่ท้องถิ่นมีนะครับเอามาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าได้ผมว่าต้องระเบิดจากภายในนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกเนี่ยต้องหาอะไรที่มันเป็นถ้าหาไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เดินหาระบบแฟรนไชส์ผมว่าระบบแฟรนไชส์ที่ขายดีส่วนใหญ่ก็มาจากเอกลักษณ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไปใช้ของที่เขาสำเร็จแล้วก็รสชาติมาตรฐานแล้วควบคุมต้นทุนได้แล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรไปซื้อแฟรนไชส์มาแฟรนไชส์บางอันเนี่ยมีตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 หลักหน่วย
1: มีหลายสเกลใช่มีหลายราคาม
0: าเริ่มต้นของการทำเขาเรียกอาชีพใหม่ได้นะครับผมคิดว่ารัฐเองก็สนับสนุนธนาคารรัฐก็มีบัญชีที่ขึ้นระบบแฟรนไชส์ที่เราจะเลือกเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับส่วนรัฐจริงๆก็ต้องดูแลการทุ่มตลาดนะครับเพราะว่าหลายประเทศเขาก็ใช้มาตรการนี้ดูแลการควบคุมอย่างเข้มงวดเรื่องคุณภาพเรื่องของการขึ้นตลาดราคาที่ไม่เป็นจริงให้ SME เนี่ยประคับประคองที่สามารถมีธุรกิจใหม่ในด้านของการแปรรูปและธุรกิจสีเขียวเนี่ยสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องชี้นำแล้วก็เป็นลมใต้ปีกให้กับกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่าธุรกิจต้องยกเลิกธุรกิจที่ขาดทุนนะครับแล้วก็จับตายี่ห้อของตัวอันเอกลักษณ์แล้วก็หาอะไรที่มันเป็นตลาดเฉพาะที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเนี่ยไปคือมีกำไรแล้วก็สร้างความแตกต่างของประเทศและหรือชุมชนให้กับท้องถิ่นอะไรต่างๆให้ชัดเจนขึ้นครับ
1: คือถ้าฟังในลักษณะแบบนี้หมายความว่าอะไรที่มันทำแล้วมันขาดทุนก็เลิกซะลดซะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนอาชีพส่วนทางออกที่มันน่าจะเปลี่ยนได้ก็คือทำวัตถุดิบอะไรที่มันมีอยู่ในชุมชนแล้วสร้างมูลค่าให้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดูวัตถุดิบหรือว่าสินค้าอาหารที่มันสามารถจะดูแลรักษาสุขภาพทีนี้การติดอาวุธให้เราเช่นอัพสกิลรีสกิลปรับตัวโซเชียลมีเดียมาเมื่อสักครู่นี้คุณมงคลพูดถึงออนไลน์พูดถึงดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้เราก็อย่าลืมที่จะเสริมสร้างทักษะตัวเราเองด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนถ้าภาษาเขาเรียกว่าtransformation ท่านเรียกว่าเปลี่ยนจากหุ่นยนต์เป็นถ้าดูหนัง transformation เนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสถานการณ์แล้วก็ทำแบบเดิมท่าเดิมไม่ได้ช่องทางเดิมก็ไม่ได้แล้วดิจิตอลเนี่ยก็สำคัญแพลตฟอร์มไหนเอาเปรียบเราก็ต้องหาแพลตฟอร์มใหม่ช่องทางใหม่แล้วก็พยายามสร้างลูกค้าที่เราเรียกว่าระบบสมาชิกให้ได้สังเกตนะครับไปกินร้านไหนเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเป็นสมาชิกไหมครับลด 5% อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: จริง
0: เพื่อเราจะได้ดูข้อมูลว่าคนที่มาทานเราเนี่ยมีข้อมูลประการใดมีพฤติกรรมเป็นแบบไหน เราจะทำอย่างไรที่จะได้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนได้มากขึ้นภายใต้การควบคุมต้นทุนแล้วพยายามใช้ต้นทุนที่เราควบคุมได้นะอย่าไปใช้ต้นทุนที่นำเข้าหรือมีความผันผวนทางด้านราคาย ุคนี้เนี่ยความสามารถการแข่งขันก็คือการทำกำไรผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าใครได้กำไรน้อยกว่า 20% กำไรขั้นต้นหรือ 25% เนี่ยต้องเลิกทำครับเพราะนั้นต้องหาอะไรที่มันมีความกำไรหักต้นทุนแล้วต้องได้มากกว่า 25% ถึงทำครับแล้วกิจการได้ถึง 40% ก็มีนะครับแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยต้องได้มากกว่า 5% ครับถึงจะรองรับความเสี่ยงความผันผวนการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ครับ
1: ภาครัฐที่จำเป็นเหลือเกินจะต้องมาช่วยประคับประคองให้มันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยมันมีโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องช่วยเราในมุมไหนบ้างไหมครับ1 2 3นิดนึงได้ไหมฮะ
0: ผมคิดว่าโจทย์สำคัญที่สุดเนี่ยรัฐจะต้องช่วยเรื่องลดต้นทุนด้านพลังงาน
1: ครับ
0: พลังงานเนี่ยเป็นต้นเหตุที่เราเรียกว่ามันเกิดผลกระทบปลายเปิดเลยหลายประเทศเนี่ยดังจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะลดที่ต้นเหตุก็คือต้นทุนพลังงานต้องไม่สูงเกินไปผมว่าเมืองไทยตัดสินใจผิดพลาดหลายเรื่องในเรื่องต้นทุนพลังงานอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายรถทุกที่ใช้น้ำมันกับ
1: แก๊สได้ยินข่าวอยู่ใช่ครับ
0: เป็นระบบ EV ซึ่งเรื่องนี้เรื่องดีนะครับมันทำให้เมืองเรามีความสามารถมีเสน่ห์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีมลพิษไม่มีความเสียงดังแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเปลี่ยนโดยที่หักภาระต้นทุนไปให้คนทำมาหากินหรือผู้ประกอบการเนี่ยโดยไม่มีการช่วยแทนที่ห้ามทุกประเทศนี้เขาห้ามรถไม่เข้าในเขตชั้นในแต่จริงๆแล้วหลักการคือต้องช่วยให้คนเหล่านี้เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลดภาระต้นทุนเหล่านี้ให้ได้ผมคิดว่าวงเงินก็มีแล้ว200,000 ล้านจากเงินกู้พิเศษของรัฐบาลเนี่ยต้องเอามาใช้อย่างที่เรียกว่าตรงจุดแล้วถ้าทำอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันดีทั้งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมดีแต่คนก็มีอาชีพที่ดีขึ้นแล้วทักษะเรื่องนี้ต้องถือโอกาสว่าไหนๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนทักษะให้คนผู้โดยสารนั้นมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องท่องเที่ยวแล้วเน้นความปลอดภัยแล้วก็เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาต่างๆผมคิดว่ารถตุ๊กๆเนี่ยใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากถ้าเราให้ความรู้เป็นลักษณะที่เรียกมัคคุเทศก์ริมทางได้ผมคิดว่ามีเสน่ห์ยิ่งกว่าอีกรถทุกๆที่เรามีอยู่ผมเชื่อว่าคุณวรพงศ์ไปต่างประเทศคนขับแท็กซี่เนี่ยมีความรู้ในเรื่องต่างๆของสถานที่และประวัติของเมืองได้อย่างดี
1: เหมือนจะเป็นไกด์เลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่คนขับรถอย่างเดียว
0: ต้องสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วให้พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็สถานที่จอดในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยผมไปเมืองจีนมาเนี่ยเรียนเลยว่ารถสาธารณะเขาเนี่ยใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาชาร์จรถสาธารณะราคาบาทต่อบาทเองนะต่อยูนิตเมืองไทยเรายัง5บาทโอ้โหเขาเนี่ยแล้วระหว่างที่เขาชาร์จอยู่เนี่ยจะมีแหล่งที่เขาเรียกว่าซื้อขายสินค้าท้องถิ่นที่ราคาไม่แพงมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ต่างๆครับก็เลยเรียนว่าถ้าทำอย่างที่เรียกว่าถือโอกาสนี้การเปลี่ยนแปลงทำให้เมืองมีคุณค่าแล้วก็เสริมอาชีพให้กับคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยผมว่าจะช่วยได้มากเลยครับ
1: สูตรมันคงไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จซะทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังผู้ประกอบการอยู่ในเซกชันหรือเซกเมนต์หรือกลุ่มธุรกิจไหนอย่างไรทั้งภาครัฐจะรอเข้ามาช่วยอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้เราต้องปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตัวเรา แล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวนี้ทำอย่างเดียวคงจะไม่รอดถ้าเราสามารถจะทำอะไรที่มันเป็นมัลติสกิลซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเราทำได้หมดเนี่ยโอกาสรอดมันก็สูงโอกาสเป็นไปได้มันก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ่อปลาของประเทศไทยเราเองเนี่ยยังคงมีศักยภาพอยู่เพียงแต่ว่าเราจะประคับประคองตัวเราให้เป็นอย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนไทยแย่แล้วจนไม่มีเงินซื้อของไม่มีตังค์จับจ่ายใช้สอยคงไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหม
0: จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนแนวคิดว่าเรามาซ่อมความสามารถในการทำมาหากินของคนรากหญ้านะคนท้องถิ่นคนชุมชนแล้วก็ปลดล็อกกฎเกณฑ์ระเบียบที่มันไม่เอื้อหน่วยทำให้เงินเป็นตัวเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆอย่างเช่นการดูใจของคนที่ถูกปรับโครงสร้างหนี้หรือผลปนการชำระหนี้อีก6เดือน12เดือนเนี่ยแบงก์รัฐทำได้เลยนะครับถ้ามีคำสั่งจากกระทรวงการคลังเนี่ยให้ใช้ว่าถ้าใครมีรายได้หรือมีออเดอร์คำสั่งซื้อเนี่ยให้เติมเงินได้หรือเพิ่มทุนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อได้แล้วเชื่อว่า MSME เนี่ยจ้างงานคนมหาศาลประมาณ 70-80% ของคนระดับล่างพอขับเคลื่อนตรงนี้ทุกคนมีรายได้ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นก็ทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกำลังซื้อของตลาดก็ดีขึ้นนะครับลดต้นทุนต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้มันน้อยลงผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ถ้าจะรัดเข็มขัดไม่ได้แล้วนะก็คือขาดไม่ถึงแล้วอ่ะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องให้คนประหยัดอ่ะแต่ทำยังไงให้เพิ่มความสามารถในการทำมาหากินให้เพิ่มขึ้นตรงนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่เอามาแจกเงินกู้เพิ่มหรือเอาคนละครึ่งดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันไม่แก้ที่ต้นเหตุครับต้องแก้ที่ DNA ของคนให้ทำมาหากินได้เพิ่มขึ้นแล้วสนับสนุนให้คนทำมาอาชีพเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แล้วผมเชื่อว่ามีอาชีพอีกหลายอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่นำไปปรับนำไปประยุกต์นำไปใช้ได้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตกันไปให้ได้จนถึงปลายปีแล้วเดี๋ยวถ้ามีเขาเรียกอะไรฮะมีทางรอดที่ดีขึ้นมีทางรอดที่ดีกว่านี้หรือน่าสนใจเพิ่มเติมอาจจะนัดหมายพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณมงคลครับรบกวนเวลาประมาณนี้ก่อนนะครับ
0: ขอบคุณคุณวรพงษ์มากครับ
1: ครับ
0: ที่ต้องมีความหวังครับให้ความคิดกับทุกคนครับ
1: ขอบพระคุณครับยินดีเลยนะครับแหมรับเลยฮะชีวิตต้องมีความหวังคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเร็วๆสักครู่ช่วงหน้าอาจารย์วิภัทรออยู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอด

0: ็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเดียวกันกับก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับจากธนาคารออมสินครับวันนี้มีข้อมูลเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินขั้นต่ำนะครับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีๆของเราด้วยนะครับอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังครับ 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับผมทางรอดทางร่วงทางรุ่งของ SME เอาทางไหนดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็ต้องย่อต้องรอดแหละครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำมาหากินนะครับทีนี
3: ้
4: วิธีการรอดมันก็อาจจะมีหลายทางนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีไหมครับว่าเหมือนน้ำท่วมนะครับถ้าเราบอกว่าธุรกิจกำลังเจอสภาพน้ำท่วมบ้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยก็คืออะไรบ้างเราอาจจะลองคิดกันดูนะครับเอาแบบที่เราเป็นประชาชนเวลาน้ำท่วมบ้านเราทำอะไรบ้างครับ
3: น้ำท่วมบ้านเราก็รอน้ำลดหรือไม่ก็ยกของหนีอาจารย
4: ์ผมมี4ช้อยนะครับ4ช้อยก็ที่เราเห็นกันในทีวีเวลาที่เกิดน้ำท่วม1ไปซื้อปั๊มน้ำมาปั๊มน้ำออกนะครับแล้วอันที่2ทำคันกั้นน้ำนะครับอันที่3ยกของไว้ที่สูงนะฮะสุดท้ายก็คือย้ายที่นะครับย้ายที่หนีนะครับ4ช้อยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือน SME กำลังเจอสภาพการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยผมคิดว่าเปรียบเปรยอย่างนี้ครับว่าเวลาเราเจอน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปั๊มน้ำออกมันเหมือนกับเรากำลังทำธุรกิจโดยการแข่งราคาซึ่งเหนื่อยนะครับก็คือน้ำเข้าเราก็เอาออกน้ำเข้าเราก็เอาออกนะครับก็ต้องเหมือนหนูถีบจักรนะครับทำไม่หยุดนะอันนี้ก็คือเราเปรียบเปรยว่าเป็นการแข่งขันที่ราคาเพราะเราไม่มีอย่างอื่นนะครับทำคันกั้นน้ำนี่ก็คือทำยังไงถึงจะ protect ไม่ให้คู่แข่งมากินตลาดเราเนี่ยอันนี้อันเดียวที่ SME สามารถจะทำได้ก็คือการสร้างแบรนด์นะทำยังไงถึงทำให้มีตราสินค้ามีความจดจำได้ภาพลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถจะเข้ามาหาเรานะครับ ก็คือการป้องกันนะครับมีเกราะคุ้มกันไอตัวธุรกิจของเราโดยการสร้างแบรนด์นะยกของไว้ที่สูงอันนี้คือถึงแม้คู่แข่งจะมาอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรนะครับสิ่งมีค่าไม่เสียหายอันนี้ก็หมายความถึงว่า SME จะต้องมีเรื่องของ CRM ก็คือมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเหมือนกับคุณวรพงษ์บอกว่าถึงแม้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะมาอยู่ข้างๆฉันเนี่ยแต่ลูกค้าฉันรู้จักหมดนะฮะเขาชอบคุณพ่อฉันเขาชอบคุยกับคุณแม่ฉันนะครับเพราะนั้นยังไงเขาก็กินของฉันนะครับ
3: อันนี้คือ CRM เห็นเลยจะรู้ได้ไงเขาคิดยังไง
4: ตอนนี้อันนี้ก็คือการยกของไปที่สูงนะ
3: คร
4: ับแต่ทั้งมวลถ้าแข่งราคาก็ไม่ได้นะครับทำแบรนด์ก็ไม่เกิดนะ CRM ก็ไม่มีนะอันสุดท้ายก็คือย้ายที่หนีน้ำท่ว
3: ม
4: ก็หมายความว่า SME จะต้องเปลี่ยน business model นะครับ
3: อ
4: าจจะอยู่ในธุรกิจเดิมแหละแต่ทำไงถึงจะเปลี่ยน business model เพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ย SME มันมีลูกค้าขับประจำนะโลเคชั่นยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับผมก็เราพูดถึงว่าเพลสวันนี้มีส่วนสำคัญจริงถ้าสมมติคุณสามารถที่จะกินส่วนแบ่งตลาดในโลเคชั่นของคุณในเพลสในพื้นที่ของคุณเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับยังไม่เป็นกลุ่มสีแดงเหมือนที่คุณมงคลว่านะครับจะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้มันมีคู่แข่งที่อยู่นอกพื้นที่นะผมอาจจะใช้คำว่าสเปซนะครับคืออยู่ดีๆมันมาเหนือเมฆเลยนะครับเราแข่งกันอยู่ในเพลสดีๆเรารู้ตัวรู้หน้าคู่แข่งเราทั้ง

0: หมดในซอยนะครับแต่ว่าดีคืนดีมี delivery มาข้ามห้วยมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจบริบทของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มันมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเข้ามาว่าไม่ใช่แค่เพลสอย่างเดียวละแต่มันเป็นสเปซนะครับสิ่งหนึ่งที่ SCB ทำได้คือก็ต้องแข่งด้วยสเปซเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าร้านดังๆหลายร้านที่เป็นร้านพื้นถิ่นร้านเก่าแก่นะครับเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงเป็ดย่างเจ้าหนึ่งที่อยู่แถวบางรักนะครับหน้าร้านไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ขยายหน้าร้านแต่ว่าเราจะเห็นไรเดอร์เนี่ยเข้าไปต่อคิวเพื่อจะรับของไปส่งนอกพื้นที่เราก็ต้องใช้สเปซตัวนี้ละครับเป็นตัวที่แข่งขันกับคู่แข่งที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติก็คือวันนี้เรารู้แล้วว่าดีมานด์กับซัพพลายมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกกันได้ตลาดเศรษฐกิจดีมานด์หดนะครับเหมือนผมคุณโรพงศ์วันนี้จะไปกินข้าวนอกบ้านสักทีหนึ่งเนี่ยไม่คิดแล้วคิดอีกนะครับสั่งมากินที่บ้านถูกกว่าไหมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นฝั่งดีมานด์เนี่ยมันลดลงจริงๆนะครับกำลังซื้อลดมันจะทำยังไงได้ถ้าดีมานด์ลดเราจะบอกซัพพลายจะเพิ่มขึ้นโดยที่ยังมีคนมากินอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นซัพพลายหรือร้านค้าร้านอาหารก็ดีธุรกิจที่มันเปิดเหมือนกันก็ดีเนี่ยยังไงก็ต้องถูกเขย่าเพื่อให้มันเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะประเมินได้ว่าถ้าธุรกิจเราอยู่ในฝั่งที่กำลังซื้อลดจะทำยังไงเราถึงจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากซัพพลายที่มันกำลังหดตัวหรือมันลดลงด้วยนะครับก็ต้องกลับไปที่เมื่อกี้ผมว่า4ช้อยนะครับก็คือเราหนีเรื่องแข่งราคาไม่ปั๊มน้ำออกนะครับเราสร้างแบรนด์ทำคันกั้นน้ำนะครับเราทำ CRM ยกของไว้ที่สูงนะครับถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยน business model นะครับอันนี้ก็คือส่วนนึงที่ผมคิดว่าเป็นสเต็ปเป็นลำดับของการคิดในเชิงของการเอาตัวรอดครับผม
1: โอ้โหดีมาในตลาดมันไม่ได้หดตัวคนไม่มีกำลังซื้อไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนกับเรามีกระเพาะอยู่ขนาดเดียวเนี่ยปริมาตรเท่านี้เนี่ยแล้วเราหวังว่าไอ้ซัพพลายที่มันเกิดขึ้นใหม่ในตลาดทุกๆวันเนี่ยจะสามารถดูดซับได้จากกระเพาะเดียวของเราเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะทำได้นะครับลูกค้าหรือผู้บริโภคก็ต้องเลือกว่าจะบริโภคร้านไหนนะครับหรือธุรกิจไหนเพราะฉะนั้นร้านที่ไม่มีจุดแข็งหรือไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยมันก็อาจจะต้องถูกตัดออกไปจากตลาดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจนะครับแต่ว่าถามว่า SME มีทางเลือกไหมนะถ้าเราไปดูสเปกตรัมของการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบการหรือเฒ่าแก่มาเปิดธุรกิจของตัวเองในรูปแบบ SME เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือความเป็นอิสระนะครับ
1: ความ
0: หมายของว่าอะไรที่มันแลกมาด้วยความเป็นอิสระก็คือคุณก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะคุณอยากมีอิสระในการทำงานใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยในอีกสเปกตรัมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือการเป็นลูกจ้างซึ่งอันนี้ไม่ต้องปวดหัวแน่นอนนะครับคุณตื่นเช้ามาคุณไปทำงานครบเวลานะครับมีคนให้เงินเดือนคุณตอนสิ้นเดือนนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องของการอยู่รอดหรือไม่รอดของธุรกิจอันนี้ก็คือสถานะลูกจ้างนะครับถามว่ามีตรงกลางไหมนะครับเมื่อกี้คุณมงคลก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องไปซื้อสิทธิ์หรือเรื่องของแฟรนไชส์นะครับที่เขาอาจจะมีระบบการบริหารหลังบ้านมีแบรนด์ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการซื้อแฟรนไชส์มาหรือเป็นผู้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จ 100% นะครับเพราะว่าหนึ่งข้างหนึ่งขาหนึ่งคุณก็ต้องเป็นเฒ่าแก่ในการบริหารร้านคุณอยู่ดีนะครับถ้าคุณไม่ทำหรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะดึงลูกค้ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้จะซื้อสิทธิ์เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าธุรกิจมันจะสำเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเราครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็เลือกเอาระหว่างสเปกตรัมตรงนี้ว่า คุณอยากมีอิสระก็ต้องเหนื่อยทำให้ธุรกิจของเรารอดนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องอยู่ตรงกลางก็คือไปซื้อแฟรนไชส์หรือไม่งั้นไม่อยากปวดหัวเลยก็คือก็ต้องไปลูกจ้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะต้องการอยู่ตรงไหนของเส้นนี้ครับผม
1: ภาครัฐต้องมีส่วนช่วยในมุมที่ถูกที่ถูกทางฉีดยาใส่ยาให้ถูกโรคด้วยไหมอาจารย์
0: คุณวรพงษ์ถามคำถามดีนะครับผมก็กลับมาเปรียบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะครับสาเหตุตอนนี้ที่น้ำท่วมแล้วทำให้ SME ถูกกวาดไปหมดเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะป่ามันหมดนะครับ เทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆคำว่าป่าไม้มันหมดมันไม่มีคนที่สิ่งที่จะมากันน้ำไม่ให้ท่วมเนี่ยก็เพราะว่าเรากำลังมีการทำกฎระเบียบนโยบายสาธารณะหลายอย่างที่ทำให้คนต่างด้าวหรือบริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจกินตลาดของบ้านเรามันเหมือนกับไม่มีป่าในการกันนะครับแพลตฟอร์มวันนี้ที่เข้ามาถามว่าไม่มีรายไหนเลยนะครับที่เป็นสัญชาติไทย 100% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทำให้เราเห็นว่าป่ามันหมดจริงๆไม่มีอะไรที่มากั้นน้ำอยู่อันที่สองที่รัฐซึ่งก็ถามว่ามีวิสัยทัศน์ไหมหรือว่ามีความเป็นผู้นำการบริหารได้ไหมนะครับคือถ้าเกิดมันมีเรื่องของป่าหมดสิ่งที่รัฐทำได้คือต้องสร้างเขื่อนนะครับก็คือแมนเมดอ่ะคือถ้าธรรมชาติไม่ได้ช่วยกฎระเบียบไม่ได้ช่วยเราก็ต้องมีการสร้างเขื่อนขึ้นมากันน้ำแต่วันนี้เราไม่เห็นสภาพนั้นนะครับเขาปล่อยให้ SME เอาตัวรอดกันเองตามลำพังตามมีตามเกิดนะครับแล้วถ้าถามว่ารัฐจะทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งควรต้องขึ้นมาปกป้องธุรกิจของคนไทยนะครับจะด้วยเรื่องการออกกฎระเบียบการห้ามต่างชาติเข้ามาแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วการที่สองคือการสร้างระบบนิเวศซึ่งก็เป็นการสร้างโดยน้ำมือมนุษย์ในการที่ทำ SME เนี่ยสามารถจะมีตลาดตัวอย่างหนึ่งที่พูดกันเยอะแต่ว่าทำไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเบี้ยหัวแตกอะราชการก็คือการทำเรื่อง G-Procurement ที่จะอุดหนุน SME นะครับบางคนก็บอกตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 10% แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือโชว์เคสชัดๆว่ามีหน่วยราชการไหนไหมที่เอาจุดขายในเรื่อง SME เนี่ยมาเป็นเรื่องของการจัดซื้อที่มี parity เหนือกว่าบริษัทต่างชาติหรือผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เป็นตลาดใหญ่มากที่ภาครัฐสามารถจะทำได้แล้วถ้าทำเต็มที่จริงจังเนี่ยผมว่า SME กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ครับ
1: ชัดเจนตรงประเด็นคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับใช้ให้ได้นะครับอย่าให้ผ่านแล้วผ่านไปไม่งั้นผมกับจะมีพัดหรือแม้แต่คุณมงคลพูดก็เหนื่อยเปล่านะคุณผู้ฟังครับมาอัปเดตกันใหม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์วิพัฒน์ครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ Solution Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของการยิงนายกอบจ.นนทบุรียังคงเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ประเด็นทั้งหลายเนี่ยก็ให้พื้นที่กับทางมือสังหารว่าเหตุผลในการยิงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีการติดหนี้ขณะเดียวกันครับวันนี้ข้อมูลจากฝั่งของบ้านที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องนั้นมันมีประเด็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นการเมืองด้วยและถ้าย้อนไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะต้องสู้ในพื้นที่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งบ้านใหญ่เขาก็มีการจับไม้จับมือกันประเด็นในเชิงการเมืองเนี่ยก็ตั้งคำถามไปอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีข่าวนายกก็ให้สัมภาษณ์ห้ามพกปืนยิงโจรเข้าบ้านก็ผิดอันนี้ในสแตนดาร์ดเขาลงครับนายกประกาศห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนติดคุกยิงโจรในบ้านก็ผิดผมดูอีจันนิวส์เขาลงอนุทินลั่นห้ามพกปืนออกนอกบ้าน 100% ยิงโจรเข้าบ้านก็ผิดผมไม่แน่ใจนะครับผมเอาความรู้ที่เคยได้ฟังนักกฎหมายแล้วก็ไปถามกันมาเนี่ยเรื่องของการมีปืนเนี่ยใครที่สิทธิ์ในการมีปืนเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการมีปืนนะครับใบมีก็เรื่องหนึ่งใบพกก็เรื่องหนึ่งคือมีปืนในบ้านเนี่ยคนมีสิทธิ์มีก็เรื่องหนึ่งนะครับนำบอกไปใช้พกไปข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วการใช้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนักกฎหมายบอกว่าอาจจะข้อมูลไม่ครบทั้งหมดมั้งกรณีโจรเข้าบ้านเนี่ยมันเคยมีกรณีตัวอย่างนะครับโจรเข้าบ้านเนี่ยถ้ายังไม่ได้อุกอาจยังไม่ได้หมายถึงชีวิตเราหรือยังไม่ได้อันตรายถึงขนาดนั้นปีนเข้ามาปุ๊บเราสอยเขาเนี่ยขออนุญาตใช้แบบนี้ก็ใช่ว่าเราจะอาศัยเหตุแห่งการป้องกันตัวได้ทั้งหมดนะครับบางครั้งการป้องกันตัวเองก็เกินกว่าเหตุอันนี้มันจะมีจุดที่ศาลกระบวนการยุติธรรมจะเป็นคนบอกนะครับว่าเจตนาของเราการกระทําของเราเป็นอย่างไรที่นายกบอกว่าเนี่ยยิงโจรเข้าบ้านเนี่ยก็ผิดก็ถ้าเราดูตามคําก็อาจจะมีผิดนะครับแต่ถามว่าจะต้องรับโทษทุกกรณีมั้ยก็อาจจะไม่ทุกกรณีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ท่านประกาศแบบนี้คนที่เขาเป็นคนที่เขาระแวดระวังแล้วก็พกปืนหรือมีปืนในบ้านเนี่ยอาจจะคิดต่างจากท่านขณะเดียวกันนะครับวันนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีทางสภาจังหวัดนนท์นี่ก็มาบอกว่าไอ้เรื่องที่11ล้านเนี่ยไม่ใช่นะมีการช่วยเหลือเงินไปแล้วกว่า20ล้านส่วนปมหนี้11ล้านเนี่ยเป็นการกล่าวแบบไร้หลักฐานก็เรียนตามหลักการนะครับคนตายพูดไม่ได้เมื่อวานคนยิงก็พูดได้เยอะวันนี้คนที่เขาออกมาพูดจากอีกฝั่งหนึ่งก็มีมากขึ้นขณะเดียวกันครับเรื่องของการให้พื้นที่คุณฉลองสูบบุหรี่วันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับต้องใช้คำว่าตลกร้ายอ่ะเพราะว่าวันนี้ทางตำรวจทางบบตรทางนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามก็มีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการสอบด้วยว่าการที่ได้สูบบุหรี่การที่ไม่ได้ควบคุมตัวในช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันใช่ได้ไหม โดยท่านกิตรัตน์พันเพชรครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกเนี่ยโทรศัพท์หานะกรณีที่คุณฉลองนั่งแถลงข่าวสูบบุหรี่ไม่ได้ใส่กุญแจมือสั่งการให้เจรตำรวจตรวจสอบครับว่าเรื่องนี้เข้าข่ายผิดระเบียบหรือไม่คนก็ไปตั้งคำถามถึงตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยที่เรียกพี่หลองพี่หลองเนี่ยวันนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจากตำรวจผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยผมเจอใครผมก็เรียกพี่หมดเรื่องนี้ปกติแล้วนะครับตำรวจจังหวะนั้นเนี่ยผู้รักษากฎหมายจะเรียกผู้ต้องหาจะคุยเนี่ยหรือผู้ลงมือเนี่ยคงไม่ต้องใช้ภาษาแบบนั้นมั้งขณะเดียวกันสื่อมวลชนนี่ก็เห็นนับพี่นับญาติก็มีกันอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นครับว่าจะวางกันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องของท้องถิ่นนะครับวันนี้ท่านปลัดบอกเปิดให้ผู้สอบคะแนนผู้สอบท้องถิ่นตรวจคะแนน 13-31 สิงหาคมหลังจากที่มีการประกาศบัญชีใหม่ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศสอบที่ผ่านมามีคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตขนงคะแนนมีการปรับเปลี่ยน 5,000 กว่ารายชื่อแต่ว่าในนั้นก็จะมีเอาละนอกเหนือจากคนที่อยู่ในฐานะที่คนจ่ายแล้วก็หวังจะได้ไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สอบพร้อมกันก็มีคนที่เขาหวังจะได้จริงๆโดยที่ไม่ได้เสียสตังค์เนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาขยับรอบนี้แล้วเขาได้โอกาสก็ไปทำงานก็ถือว่าโอเคแต่คนไหนที่สอบไปแล้วชื่อก็ไม่มีความถูกต้องก็ไม่แน่ใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่ประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราพูดมาตลอดว่าไอ้ 5,000 กว่าคนที่มีการขยับปรับเปลี่ยนกันใหม่เนี่ยตกลงแล้วขบวนการผิดคนผิดมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรส่วนเรื่องกสทช.ครับท้ายที่สุดก็มีการทูลเกล้านะครับให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นะครับนักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องจังหวะเวลาสุญญากาศก็บอกว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระให้ความเห็นมากไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับที่มาหลักการและเหตุผลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรองด้านกฎหมายท่านรองท่านก็บอกมติกสทช.เดิมยังมีผลบังคับใช้แม้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าบวกลบคูณหารหรือใช่ไม่ใช่ถกเถียงกันอาจจะต้องมีกันต่อนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับในเชิงการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องครับเลขาสมช.คนถามท่านนายกบอกยังไม่คิดเปลี่ยนส่วนเรื่องโผทหารก็ไม่เกี่ยวกับตัวท่านเป็นเรื่องของสภากลาโหมอันนี้การเมืองเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้การเมืองจัดสรรเก้าอี้รอบนี้โอ้โหมีไปถึงกระทรวงใหญ่ๆคมนาคมเอ่ยอะไรเอ่ยนี่จังหวะนี้เป็นจังหวะบางคนก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาการวางตัวการวางคนครับส่วนการเมืองสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่มีเขียวแดงแล้วก็ต้องมีท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนาะเขียวแดงเหรอราดนมข้นราดน้ำหวานน่ะก็อร่อยวันนี้นายกให้สัมภาษณ์กรณีที่ไปดูมวยครับกับคุณเศรษฐาท่านนายกบอกว่าไปดูมวยคุณเศรษฐาไม่มีเรื่องการเมืองครับรู้จักมักจีกันตั้งแต่สมัยเรียนกันอยู่ต่างประเทศมาได้เพิ่งจะมาพบปะหรือไม่ได้เพิ่งจะมาพูดคุยกันการเมืองเนี่ย ยังมีประเด็นเรื่องของกำพงกำแพงต่อเนื่องกันมาอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนวันนู้นคุณสิริกัญญาพูดถึงกำแพงนายกแตะไปขยี้เรื่องกำแพงแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นถ้อยคำหรือวาทกรรมที่ฝ่ายการเมืองฝั่งพรรคประชาชนสามารถหยิบขึ้นมาขยายต่อได้อย่างวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกนี่ตอนนี้กำแพงโสโครกหลงละเลงและผยองในอำนาจอย่างมากกล้าท้าทายเหยียบย่ำหัวใจประชาชนถึงขนาดนี้เนชั่นเขาลงนะแล้วก็ทุบมอม้าสลายแอร์ไม่เองแล้วก็อีกอะไรข้างหลังเนี่ยทุบสถานการณ์ร้อนก็ขยับกันขึ้นมาเยอะมากๆวันนี้อินโทรเยอะหน่อยนะครับแต่เข้าใจว่านะนะนะจะอยู่ด้วยกันกับเราแล้ววันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องที่ต้องทำแต่ไม่เร่งด่วนใช่ไหมเรื่องของการปฏิรูปราชการเพราะจำนวนคนเนี่ยนะคุณประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีเสนอแผนปฏิรูปกำลังคนภาครัฐนะครับโอ้โหก็สายยานมานานแต่ว่าก็เอาว่างี้เอาว่าจะมีการปรับโครงสร้างให้ทันสมัยเทคโนโลยีมาช่วยนะครับและก็จะมีการยุบเลิกสำนักงานในภูมิภาคครับเพราะว่าถือว่ามีการตั้งไว้เยอะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเยอะมากทีเดียวนะฮะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็ตั้งแผนที่จะปฏิรูปลดค่าใช้จ่ายเวลาฟังดูนะฮะว่าจะทำได้ไหมครับจะตั้งเป้าลดงบรายจ่ายประจำนะครับจากตอนนี้เนี่ยคือค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยนะของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยกำลังคนด้วยหน่วยงานทั้งหมดเนี่ย 70% ของงบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะให้เหลือไม่เกิน 30% แปลว่าจะตัดออก 40% นะที่เป้าหมายของคุณประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าฟังดูผมเออก็ดีนะจะทำได้ไม่ได้คุณประกรณ์บอกว่าก็ต้องทำฮะแต่ว่าคาดว่าทั้งหมดจะเห็นผลภายใน8ปีครับอันนี้วางแผนระยะยาวนะแต่ว่าลองดูฮะว่า4ปีรัฐบาลจะทำได้แค่ไหนหรืออยู่ถึงไหมคุณประกรณ์ก็ทำหน้าที่ปฏิรูประบบราชการไปแต่ว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นการปฏิรูปราชการบนฐานทุกอย่างเดิมๆแล้วก็บนฐานของการเมืองด้วยก็เห็นความพยายามนะครับเอาว่าจะลดงบไม่เกิน 30% แต่ที่แน่ๆเนี่ยสำนักงานส่วนกลางที่อยู่ภูมิภาคเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าจะทยอยยุบเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำอาจจะไม่ร้อนในสายตาคนแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปก็น่าจะร้อนนะเพราะว่างบประมาณมันล่อยหล่อแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่อยากจะให้ลืมครับเรื่องของข้อมูลรั่วซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วผมเห็นว่ามีข่าวการเมืองมากบกระแสเยอะนะเอาเป็นว่าวันนี้ทีมของพรรคประชาชนเขาเกาะติดนะครับคุณภาวุฒิกลับมาแล้วนะครับแล้วก็คุณอิสระภัยรีพ่ายฤทธิ์นี่เป็นส.ส.ที่ชำนาญเรื่องพวกนี้นะครับก็ออกมาตามติดเรื่องนี้เขาพบอย่างนี้ครับนี่นามของทีมดิจิทัลของพรรคประชาชนนะครับเรื่องของข้อมูลรั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุเกิดจากเทคโนโลยีภาครัฐกระจายศูนย์ครับต่างหน่วยต่างพัฒนาระบบตัวเองแล้วก็ขาดคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยก็กลับไปสู่วิกฤต2ประการก่อนนะครับอันแรกการยืนยันตัวตนแม้จะมีจริงนะแต่ว่าคุณพิรักษ์ครับมันชั้นเดียวอะพึ่งรหัสผ่านเพียงชั้นเดียวตอนนี้เราสั่งอาหารก็ใช้ชั้นเดียวนะอันข้อมูลสำคัญก็รั่วแล้วก็การที่จะเข้าถึง สิทธิการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับคือไม่มีการจัดลำดับเลยนะความลับข้อมูลนะครับและสำคัญไม่มีการยกเลิกรหัสผ่านของคนที่เกษียณหรือสภาพการจ้างงานไปแล้วเฮ้ยนี่เกิดขึ้นได้จริงเหรอคนเกษียณแล้วมีรหัสผ่านได้คนที่ย้ายหน่วยงานไปแล้วยังเข้าถึงได้นะฮะนี่คือสิ่งที่คนพบแต่ก็มีข้อเสนอนะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนอันนี้คือ2เรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่อยากจะให้ประเด็นร้อนๆมากบจนรัฐบาลเนี่ยเอาเรื่องอะไรกบผลเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอ่ะอีกเรื่องนึงคุณอภิรักษ์ครับถ้าจะตามกระแสช่วงนี้มีเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เคยชื่อติดปากนะ
2: ครับ
3: จริงๆก็ตอนนี้เงินไม่พอไงแล้วก็มีฝุดไอเดียว่าจะยกเลิกอันนี้ยืนยันยกเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องโคเพย์เมนต์น่ะคนไข้คนป่วยร่วมจ่ายด้วยโอ้โหนี่กระแสนี่หนักมากแล้วก็เท่าที่ฟังก็มีการเสนอเรื่องนี้จริงๆนะตอนนี้มีกลุ่มคนไปยื่นหนังสือที่คุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีแรงงานเนาะแต่ว่ายื่นในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกคัดค้านนะครับไม่ให้มีการแก้ไข30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็เรื่องของจ่ายเงินสมทบเนี่ยไม่เอาอะคุณจุลพันธ์ประกาศลั่นเลยนะครับนี่ประกาศลั่นในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะ
2: ครับ
3: พร้อมปกป้องมรดกคุณทักษิณ
2: โอ
3: ้สิทธิรักษาต้องฟรีและไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายบัตร30บาทรักษาทุกโรคครับ
2: ครับนอกเหนือจากประเด็นไฮไลท์ที่เราสองคนช่วยเก็บประเด็นต่างๆแล้วนะครับก็ยังจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือเรื่องของน้ำที่จะมาจากทางเหนือจากทางอีสานนะครับ
3: ครับ
2: วันนี้รัฐมนตรีช่วยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็สั่งให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำจากทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรองที่ดูแลมหาดไทยก็ใช้งบกว่า100ล้านบาทนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่จะมาที่เรียกได้ว่ามีการอัปเดตใหม
3: ่ครับ
2: โดยการที่จะเปิดให้มีดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่รัฐก็เตรียมนะครับงบประมาณ 4.45 พันล้านท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยก็ขยับในช่วงนี้คือหลังจากที่เป็นที่น่าสังเกตครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมองเรตติ้งของรัฐบาลลงเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็โฟกัสไปที่คำถามที่ว่ามีผลงานแต่ประชาสัมพันธ์น้อยรัฐมนตรีที่มีข่าวน้อยก็ค่อยๆออกสื่อตามจุดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรียกกันว่ามีข่าวกันเยอะขึ้นขณะเดียวกันอีกหัวข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากจังหวัดนนทบุรีที่มีเหตุ2ครั้งหนักๆใน3วัน
3: ครับ
2: ก็มีการคุมเข้มในหลายจุดขณะที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าก็บอกว่ายกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทมย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิติเข้าถึงปัญหามุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยครม.ก็มีการไฟเขียวนะครับตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีในทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็คุมเข้มการคัดกรองอาวุธต่างๆคือผมไม่แน่ใจคุณวิสุทธ์ครับในหลายโรงเรียนในหลายขนาดเนี่ยครูยังมีต้องไปเข้าเวรไปเฝ้าโรงเรียนอยู่นะ
3: ครับ
2: ผมก็ยังไม่แน่ใจอยู่ว่าที่ต้องเป็นครูเวรที่ไปเฝ้าอะไรกันอยู่เนี่ยครูเองที่บางทีก็มีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเนี่ยท่านมีความปลอดภัยขนาดไหน แล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดจะต้องมีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยครูเองจะมีความสามารถหรือไม่ได้ดูหมิ่นนะครูเองจะมีความพร้อมในการที่จะปกป้องสถานการณ์อะไรต่างๆแม้กระทั่งปกป้องตัวเองได้หรือเปล่านี่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์นะ
3: ครับส่วนเรื่อง
2: ครับเจอนะ
3: เรื่องห้ามพกอาวุธปืนเนี่ยดูเหมือนนายกอนุทินจะย้ำทุกครั้งย้ำทุกครานะซึ่งผมว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะแต่ว่าผมก็คิดว่าต้องหาสาเหตุว่าคืออะไรอ่ะห้ามพกอาวุธปืนก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะ
2: พักกันก่อนนะครับ
3: ครับ
2: ช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์โคมวัชรพงษ์ผมอภิรักษ์นะครับวันนี้กสทช.ก็มีการประชุมกัน
3: ครับ
2: ประชุมบอร์ดนะครับแต่ก็เหมือนเดิม
3: ล่มตามคาดครับ
2: ล่มตามคาดขณะที่ในช่วงเที่ยงบ่ายครับนายกรัฐมนตรีก็มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ประธานกสทช.กรรมการกสทช.นะครับคุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามความกราบบังคมทูล นะครับเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงโทรคมนาคมแห่งชาติโดยนายกบอกว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนักข่าวก็ย้ำอ่ะท่านทูลเกล้าแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ม่ได้มีเจตนาไม่ดีทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งที่ในส่วนของรัฐบาลและส่วนตัวก็ได้รับความเห็นมานักข่าวถามจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไหมท่านนายกบอกว่าก็ยังมีกสทช.อยู่แล้วก็เป็นองค์กรอิสระผมให้ความเห็นอะไรเพิ่มไม่ได้รัฐบาลกำกับดูแลแต่ถ้ามีอะไรติดขัดก็พร้อมให้ความร่วมมือทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมติของกรรมการกสทช.เนี่ยมันจะมีการไร้สภาพบังคับไหมนายกตรวจสอบแล้วไหมท่านบอกว่าก็ทำตามทุกขั้นตอนทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ทำตามความเห็นที่ได้มีมาทีนี้ถ้าเราย้อนกันไปคร่าวๆหลายคนคงพอได้เห็นแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาย้อนมันมีประธานกสทช.เนี่ยมีมติสำคัญเนี่ยหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องครูกับทาง DTAC ควบรวมกิจการกันนะครับไม่แน่ใจครับตามหลักการหรือตามกติกาตอนนั้นที่บอกว่าไม่ทำให้นู่นนี่นั่นแต่เห็นว่าแพ็กเกจอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจมือถืออะไรเนี่ยมันแย่ลงกว่าเดิมนะครับเอาผมง่ายๆเนี่ยจะเป็นคุณวิสุทธ์หรือคุณผู้ชมหลายๆคนบางคนอาจจะมีซิมผมก็มีซิมอันนึงใช้มือถือ
3: ครับ
2: ซิมอันนึงใช้อินเทอร์เน็ตซิมอันนึงใช้ iPadปรากฏว่าถ้าอันใดอันนึงหมดแล้วไม่ได้ไปต่อแพ็กเกจเดิมนะซื้อเบอร์ใหม่ซิมใหม่บอกเอาแพ็กเดิมเนี่ยไอ้ซิมราคาพันกว่าบาทบวกลบเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วนะครับในแบบที่เดิมเขาบอกว่าถ้าเบอร์เดิมหมดซื้อเบอร์ใหม่อันนี้ก็มีแต่โปรใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลีกเขาเลี่ยงหรือเปล่าแต่เป็นว่าถ้าเบอร์เดิมจะเอาแพ็กเกจเดิมเนี่ยเขามีแต่ผมว่าก็เป็นการออกทางข้างอันแรกก็คือการควบรวม Trueแล้วก็ D-Tag นะครับแล้วท่านเองก็ลงมติ2เสียงคัดค้าน2เสียงงดออกเสียง1เสียงคุณหมอสรณะชี้ขาด1เป็น3ต่อ2อีกอันนึงก็คือกรณีของ AAS แล้วก็3 BB ก็มีมติ4ต่อ1นะครับหมอสรณะก็ลงมติรับทราบอีกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022อันนั้นคือลงเสียงออกเสียงออกมา4ต่อ2นะครับอันนี้หนึ่งในนั้นอันหลังนี่ผมไม่แน่ใจคุณหมอลง2หรือเปล่าชี้ขาดหรือเปล่าแต่คุณหมอก็อยู่ในนี้ด้วยนั่นก็เป็นที่มาที่คนไทยนะถ้าจะจำแผลกันได้อยู่นะคนไทยได้ดูกันแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้เงินเงินจะเรียกว่าเงินของกองทุนหรือจะเงินอะไรก็ตามมันก็มาจากที่ผ่านเงินกองกลางของประชาชนนี่แหละแล้วถ้าเราจำกันได้มันมีเอกชนบางรายจ่ายสตางค์อยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะถ่ายทอดอะไรแล้วตัวเองจะได้ตรงไหนอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นบาดแผลของผู้คนไม่จะบอกว่าคุณหมอผิดหรือคุณหมอถูกนะแต่ว่าณตอนนั้นประธานกสทช.ในฐานะประธานและกรรมการนี่แหละก็ร่วมบวชสำคัญสำคัญอยู่3เรื่องนายกบอกว่าทูลเกล้าแล้วลงนามแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณหมอสรณะจะขยับยังไงได้อีกครับคุณวิสุทธ์ขอภัยยาไปหน่อยเจอครับ
3: ครับแต่ก็มีคำถามนะเรื่องของประธานกสทช.เนี่ยตกลงคำสั่งต่างๆเนี่ยนะจะมีผลต้องยกเลิกไปด้วยหรือไม่เพราะว่ามีหลายเรื่องเพราะเรื่องของสถานที่คุณนะพิรักพูดถึงมีเป็นเรื่องใหญ่ให้กับประเทศชาติเนาะเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลของประเทศชาติซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผู้การรายใหญ่บางแห่งหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นอยู
2: ่ก็มี True AAS DTAC แล้วก็ไอ้อะไรต่อมีอะไรที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมคุณวิสุทธ
3: ์ครับก็ยืนยันนะครับจากรองประกรณ์ยินประพันธ์แน่นอนฮะดูเรื่องกฎหมายนะครับก็ตอบคำถามว่าอย่างนี้ครับว่ามีมาตรา19พรบวิธีปฏิบัติราชการนะครับให้คุ้มครองกับทุกกรณีคือคนที่ดำรงตำแหน่งอย่างหมอสาธารณะเนี่ยนะครับถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่แต่กฎหมายรับรองไว้นะครับว่าไม่กระทบต่อสิ่งที่ทำไปแล้วก็แปลว่า ที่อันไหนที่มีผลอยู่แล้วเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังไม่มีผลกระทบนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยความมั่นคงของคำสั่งปกครองจะเสียไปแล้วก็กระทบต่อคนอื่นมากมายนะนี่ก็เอาละนี่คือตอบจากนักกฎหมายและรองนายกรัฐมนตรีแล้วตอบชัดเจนว่าไม่มีผลนะจะมีผลอะไรนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนจะคุ้มครองที่คุณหมอไปไล่ฟ้องกรรมการสรรหาเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่นี่ว่าตามกฎหมายนอกเหนือครม.พวกคุณหมอก็ฟ้องหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่เรื่องของ
2: แต่ขอไปคุณวิสุทธ์แต่ว่าสิ่งที่ท่านรองนายกพูดอ่ะไม่ได้เป็นสุดท้ายท้ายสุดเนาะเพราะว่าปกติฝ่ายการเมืองเวลาเช็คอะไรก็ต้องอาจจะเช็คกับกฤษฎีกา
3: ครับ
2: หรือแม้กระทั่งกฤษฎีกาเองก็อาจจะไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดอยู่ดีเพราะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าท่านเองก็เป็นอดีตด้วยแล้วก็ได้เป็นรองนายกด้วยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะแม่นหรือเปล่านี่ก็ตั้งคำถามไปเฉยๆนะครับแต่ว่านักกฎหมายบางคนอาจจะมองว่ามันจบแบบนี้ได้อยู่แล้วไม่ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วมั้งแต่ว่าที่ผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาหมอสรณะเขาใช้คำว่าอะไรนะคุณที่สุดสละสิทธิ์แต่ต้นเนี่ยมันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องผัวต้องพันอะไรกันตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
3: ไม่ยอมรับเรื่องที่ต้องสละสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนผมคิดว่าต่อสเต็ปต่อไปนะ
2: ครับ
3: จะมีผลถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ซึ่งยอมรับว่านี่เป็นประเด็นหลักนะฮะเพราะว่ากสทช.เคยมีมติที่จะให้อีกคนหนึ่งเป็นเลขาธิการท่านประธานก็เสนอคนเนี้ยแล้วก็มีประเด็นกันตกตีข้อกฎหมายที่สุดก็ตั้งคนเนี้ยรักษาการอยู่ตอนนี้เนี่ยรักษาการเลขาธิการน่าจะเป็นอีกบุคคลเป้าหมายต้องพิจารณาว่าตกลงเนี่ยมันแบ่งอยู่หรือไม่ยังไงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยผมดูกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้นะเขาประกาศหาคนหายครับเวลาครับ
2: หมอชลนะเหรอ
3: ก็ไม่ใช่ฮะกสช.ท่านหนึ่งที่เรียกว่าเอาแล้วกันกสช.ที
2: ่
3: เคยอยู
2: ่
3: คนที่อยู่ฝ่ายคู่ฟ้องผู้บริโภคอะ
2: ต่อพง
3: ก็แต่ละว่าคุณต่อพงนี่เดิมคนก็คาดว่าคิดว่านะเพราะว่าเป็นกสช.ของหมวดคุ้มครองผู้บริโภคนะแต่เวลาไปทำงานเนี่ยก็อาจจะจุดยืนได้แบบหนึ่งเห็นหลายคนถามหานะครับนะล่าสุดนี่ก็เห็นคุณสาลีออกสมหวังก็ตามหาคุณต่อพงเหมือนกันนะว่าตอนนี้หายไปไหนนะนี่ก็ตัวก็จะตัวขอฝ่ายเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อการแปลเปลี่ยนการประชุมกสช.ชุดที่ในช่วงที่ผ่านมาก็เอาไปว่าถ้าเกิดเป็นนี้จริงแล้วก็เป็นผลนี้จริงกสช.คงจะเดินหน้าต่อไปได้ละหลังจากค้างเติ่งมานาน
2: จริงๆผมเติมจากคุณวิสุทธ์หน่อยตามหาถ้าผมจะลงให้อธิบายละเอียดเนาะเป็นเหมือนกับการตั้งคำถามแล้วก็เหมือนสกิดคุณต่อพงด้วย
3: ครับ
2: เอากันแบบหน้าหลังแบบที่คุณวิสุทธ์แล้วก็หลายๆคนอาจจะพอเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพก็คือว่าที่ผ่านมากสทช.เนี่ยจะมีอยู่2ซีกหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเกือบๆจะเป็น3ซีกหรือ3ส่วนด้วยซ้ำไป
3: ครับ
2: แล้วกสทช.ต่อพงเนี่ยแกขออภัยไม่ได้ดูหมิ่นแกเป็นผู้พิการทางการมองเห็นผู้พิการทางสายตา
3: เป็นคนเก่งคนเก่งนะนักต่อสู้ด้านผู้บริโภคมา
2: และแกก็ทำหลายๆอย่างหลายๆเรื่องปรากฏว่าเขาเข้าไปในคนฝั่งผู้บริโภคฝั่งองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรภาคประชาชนเขาก็สนับสนุนแต่ถึงเวลาพอเข้าไปแล้วเนี่ยมติหรือว่าเราโหวตอะไรเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกับท่านประธานซึ่งก็ไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกับกลุ่มฝั่งอาจารย์พี่ลุงรองใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอีกทั้งฝั่งหนึ่งไว้เมื่อฝั่งคุณหมอสรณะไปแล้วอย่าเรียกว่าไปเลยก็คือวันนี้ได้มีการลงนามให้พ้นแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าคุณต่อพงจะกลับมาคิดเห็นอะไรกับในฝั่งที่ภาคประชาชนหรือกลุ่มภาคประชาสังคมเขาสนับสนุนอยู่ให้เขาไปเนี่ยทางนี้ไหมประมาณเนี้ยผมก็เห็นเขาก็เขียนถามตามหาแบบนี้ตลอดเนี่ยอันนี้ที่เห็นคุณสาลีมีการโพสต์ไว้ด้วยครับคุณวิสุทธ์นะขอไปเชิญนะ
3: ครับก็ถือว่ามองง่ายดีนะผมเชื่อว่าหลังนี้ก็จะ เดินหน้าต่อไปได้นะครับถ้าว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ก็ได้ต้องมีการเลือกประธานกสช.กันเองในกสช.ที่เหลืออยู่นะก็หลายคนก็หวังว่าเฮ้ยเที่ยวนี้ถ้าได้ประธานกสช.คนใหม่คงจะไม่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสีของทางการเมืองอยากให้กสช.เป็นที่ปลอดฮะปลอดจากเรื่องของการบ้านการเมืองนะจริงๆก็อย่างที่บอกครับกสช.ก็เป็นองค์กรอิสระแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการมีอยู่และการขับเคลื่อนเท่าที่ผ่านมาก็หลายเรื่องก็สะท้อนว่าเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ค่อยมีความอิสระสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าผมนี่มองแง่ดีนะแอกถูกปลดออกแล้วครับ
2: มันหมายถ้าจะบอกว่าแอกถูกปลดหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะคุณวิสุทธ์คุณผู้ชม
3: ผมหวังว่าเป็นความหวังนะเป็นความหวังนะไม่แปลว่าก็สรุปนะ
2: ผู้ชมคุณฟังระบบแบบนี
3: ้คือ
2: กรณีอย่างกรณีเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าคุณวิสุทธ์หรือคุณผู้ฟังเราจำกันได้สมัยก่อนนู้นเวลาเราจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่ายค่าสมมติเมื่อก่อนเราซื้อมือถือไม่ได้นะคุณวิสุทธ์เราต้องซื้อผ่านโอเปอเรเตอร
3: ์ใช่ครับ
2: แล้วเราจะต้องมีการจ่ายสตังค์กันก่อนค่าหมายเลขอ่ะ 3,800 หรือ 4,000 บาทอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็มีผู้บริโภคคุณหมอประวิตรผมก็ไม่แน่ใจ
3: พรวงษาบอลลี่นะ
2: แล้วก็มีด็อกเตอร์อีกท่านนึงอ่ะขยับจนทำให้เราไม่ต้องเสียค่าเริ่มต้นแล้วก่อนอันนี้ต้องมีค่ารักษาหมายเลขอีกอันนี้ก็คือการที่เรามีหน่วยงานกำกับดูแลแบบนี้มันจะทำให้เราเป็นผลดี

0: อันนั้นก็สามารถได้อันนี้ก็ได้นี่แหละครับคือหน้าที่หลักๆขององค์กรนี้ซึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าในบรรดาองค์กรทั้งหลายที่เขามีผลได้และผลเสียจากการตัดสินใจของกสทช.เขาก็ไม่อยากให้กสทช.เป็นอิสระเท่าไหร่หรอกนี่ก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องจับตามองอยู่เหมือนกันว่าจะออกกันยังไงแบบไหนส่วนที่คุณวิสุทธ์บอกว่าแอบปลดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงจะมีทิศทางไปยังไงนะครับคุณวิสุทธ์ครับผมเติมตรงนี้หน่อยในเชิงนโยบายนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะนำครม.ลงไปสงขลา
1: ครับ
0: 31สิงหาถึง1กันยายนนะครับก็ต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ท่านโฆษกรัชดาก็ออกมาตอบคำถามฝ่ายค้านนะครับถึงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณภาคใต้ก็มีการเบิกจ่ายงบกลาง843ล้านหน่วยงานกรมกระทรวงเกษตรตอนนี้เหลือเพียงแค่การจัดซื้อจัดจ้างก็มีการติดตามการดำเนินงานพื้นโครงสร้างทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปจัดการอย่างเต็มที่ฟื้นฟูป้องกันอุทกภัยส่วนครม.สัญจรครับ31สิงหาคมครับท่านนายกก็มีกำหนดการในการลงและ1กันยาครับก็จะติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ผมเติมนโยบายสักนิดหนึ่งครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับผมพาคุณวิลักษ์ไปดูเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาค
0: ม
1: คนใหม่เพื่อจะบอกว่าเอ๊ะแนวโน้มของรัฐบาลชุดนี้หรือแนวโน้มของครม.ยุคภูมิใจไทยเขาจะนิยมตั้งคนที่มีอายุราชการยาวนะยาวที่ผ่านมานี่เหลือ7ปีนะนั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงบ้างอธิบดีบ้างวันนี้นี่มาแนวนี้แล้วนะครับครม.ครับแต่งตั้งปลัดกระทรวงมาของคนใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะคุณปิยะพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลครับก็คนเดิมเนี่ยจะเกษียณคุณชัยธรรมจะเกษียณ30กันยายนนี้ก็แต่งตั้งว่าที่ปลัดปิยะพงษ์ก็คืออธิบดีกรมทางหลวงปัจจุบันอายุ50ปีคุณพิรัตน
0: ์โอ้โห
1: 50ปีครับต้องบอกว่าเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์
1: นี่สถิติที่ทำมาแล้วนะและจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย50ปีครับแต่ถ้ามองในแง่การใช้คนรุ่นใหม่แล้วมีอายุการทำงานต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเนาะแต่ว่าคนก็สงสัยเนี่ยมาจากบ้านใหญ่หรือเปล่านะเรียกว่าก็เป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามองนะฮะแล้วดูเหมือนคุณแหมขอโทษนะโกโกเกียกุมพิพัฒน์รัฐกิจประการขออภัยจำชื่อเล่นทันนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะก็ยืนยันว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับบ้านการเมืองไม่เกี่ยวกับบ้านยงบ้านใหญ่นะเพราะว่ามีผลงานวงเล็บเป็นที่ประจักษ์นะก็แต่งตั้งตามความเหมาะสมนะฮะแต่ว่าเป็นตอนหลังมีสูตรอย่างนี้นะผมคิดว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการเมื่อกี้บอกงี้นะว่าเฮ้ยเราไม่ได้แต่งตั้งเองอันนี้ก็ว่าตามขั้นตอนเช่นเนี้ย
0: เห็นชอบตามที่ปลัดเขาเสนอมา
1: ถูกต้องถ้าปลัดเสนอมาจะบอกคุณสุริยะกับสไตล์เนี่ยก็คือเห็นชอบตามที่นี่ฮะด้านข้าราชการของกระทรวงมาก็เราเข้าสู่ครม.นิกเฟียยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะเอ๊แต่ว่าอธิบดีกรมทางหลวงนี่ผมเพิ่งรู้ในการสอบเลยครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าอธิบดีกรมทางหลวงที่ว่างลงนะจะมีการเปิดรับสมัครและจัดสอบเพื่อคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมที่สุดเข้าทำหน้าที่แทนนี่เป็นความรู้ใหม่คุณรับเคยรู้มาก่อนเปล่าลดตำแหน่ง
0: ไม่เคยรู้เลยอ่ะเขาก็ต้องพิจารณาจากในกรมที่มีระดับรองอธิบดีหรือในC9 หรือตำแหน่งบริหาร

0: ารระดับสูงเนี่ย
1: ครับ
0: ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าหรือถ้าในกรมไม่มีก
1: ็
0: วิ่งมาจากกรมอื่นอะไรอย่าง
1: น
0: ั้นหรือเปล่า
1: ผมเข้าใจผิดไหมผมก็เอ๊ะผมถ้าผมเข้าใจผิดต้องขอไปท่านรัฐมนตรีนะผมก็จะท่านบอกมีการสอบนะเราดูเหตุผลอันหนึ่งว่าคุณเวลาคิดว่าเหตุผลโอเคไหมคือที่ให้คุณปิยพงษ์ที่มีอายุราชการเหลืออีก10ปีเนี่ยตอนที่บอกครับต้องการคนรุ่นใหม่เข้าใจระบบอย่างท้องแท้เข้ามาบริหารดูภาพรวมของกระทรวงไงที่ผ่านมาที่ท่านดูเรื่องทางบกนะตอนนี้เนี่ยต้องดูทั้งทางบกทางรางทางอากาศทางน้ำแล้วรัฐมนตรีเขาช่วยอธิบายนะครับว่าโอ้กรมทางหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณก่อสร้างสูงที่สุดทีนี้เนี่ยพอได้คนที่ดูงบที่สูงที่สุดดูเรื่องทางบกมาดูทั้งแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะนะอันนี้คุณพิรักษ์โอเคไหมคำแถลงเขาชี้แจงอย่างนี้ทางรัฐมนตรีผมก็เพิ่งรู้แล้วเวลาดูผลงานดูจากงบประมาณมากที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าก็มีความ
0: ไม่ค่อยถนัด
1: ไม่ค่อยถนัดเลย
0: ฮะไม่ผมไม่ค่อยไม่ผมยกตัวอย่างนะคุณที่สุดถามแบบนี้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างกระทรวงคมนาคมอะผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือบางกระทรวงเนี่ยมันอาจจะมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมทะเบียนพาณิชย์มาก่อนเกรดระดับที่งบไม่เยอะและงานไม่ได้ใหญ่แล้วมันอาจจะเลยไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนอ
1: ัน
0: นี้คือกลุ่มหนึ่งแล้วพอถ้ามีจังหวะเนี่ยมันจะขยับไปถึงกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรต่อมีอะไรไปตรงนั้นแต่นี่มันเหตุผลมันฟังแล้วไม่ค่อยขึ้นอ่ะ
1: ครับก็เอาละท่านก็ชี้แจงผมว่าเนี่ยก็เอาบาร้อยฟังว่าท่านว่าอย่างนี้แล้วกันนะส่วนจะโยงใหญ่กับการเมืองบ้านใหญ่หรือบ้านหลังไหนพิเศษหรือไม่เดี๋ยวลองไปหาดูนะผมว่าก็ถ้าใครจะโยงก็โยงได้นะครับ
0: จริงๆเดี๋ยวคุณวิสุทธ์เมื่อกี้ขอไปที่เสียงหายไปเนี่ยคือปกติแล้วคนเป็นอธิบดีมันสามารถขึ้นเป็นปลัดได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าตามปกติเอกชนน่ะมันต้องวนในระดับ C level อ่ะหรือระดับอย่างเงี้ยวิ่งทางข้างสัก1ที่2ที่แล้วค่อยขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงอ่ะอย่างมันต้องวิ่งอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นรองอธิบดีตรงโน้นรองอธิบดีตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นอธิบดีแต่ว่าอันนี้มันก็เร็วอ่ะถ้าถามว่างั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ในกรมที่มีงบสูงสุดแล้วที่หรือคุณเป็นปลัดได้เลยอ่ะคุณวิสุทธ์เราต้องไม่ต้องคิดก่อนมั้งครับว่าเป็นการวางคนเอาไว้จะได้ทำงานได้ตรงตามทิศทางนโยบายได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ที่ผ่านมาจะได้ลบพื้นที่ของอันไหนเป็นของภูมิใจไทยอันไหนเป็นของเพื่อไทยเอาให้มันชัดๆไปเลยว่าภูมิใจไทยสามารถคุมได้ทั้งแผงอย่างนั้นหรือเปล่าคุณวิสุทธ์นะถ้าผมจะคิดแบบนี้ได้ไหม
1: ก็คิดได้นะฮะแต่ก็เลยจะบอกไม่ใช่นะฮะแต่ตั้งแต่ไหนก็ดูเรื่องประวัติหน่อยนะคุณปิยพงษ์เนี่ยนะครับ
0: เป็น
1: ลูกม่อกรมทางหลวงครับเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคือมอเตอร์เวย์เป็นผู้อำนวยการสำนักแผนงานกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ถือว่านี่ฮะเป็นบอร์ดของรฟม.ด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าผ่านเรื่องสำคัญโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญด้านเมกะโปรเจกต์ฮะผ่านมอเตอร์เวย์นะก็โครงการสำคัญหลายโครงการนะอ่ะก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือนะฮะส่วนคุณธิพัฒน์เดี๋ยวผมเติมนิดนึงคุณธิพัฒน์ครับก็คือว่าช่วงหลังก็ไม่ได้พูดไงแต่ก็มาพร้อมโปรเจกต์ใหม่คือตามคาดนะจำเรื่องเงินกู้นะไหมที่จะมีการกู้เงินพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะกู้เงินเนี่ยนะที่เป็นสองก้อนนะฮะก้อนหลังที่สองแสนล้านสำหรับใช้เรื่องพลังงานยั่งยืนต่างๆเนี่ยนะครับคุณธิพัฒน์ก็เผยไปแล้วนะครับว่าจะจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านครับใครบอกว่าไม่ทีอะไรมีแล้วจะเตรียมรถโดยสารสาธารณะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรถ EV ครับรถพลังงานไฟฟ้าครับนะ ก็คือจะทยอยทำแล้วก็เร่งรัดโครงการนี้ในช่วงกลางปี70จะมีรถเข้าสู่ระบบรถ EV 2,320 คันแล้วก็จะขยายไปสู่รถโดยสารสาธารณะแล้วก็ข้ามไปต่างจังหวัดนะฮะโดยให้อธิบายผลว่านี่คือการยกระดับงานบริการสาธารณะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณงบใหญ่อยู่นะใช้รถ EV สาธารณะครับก็เราดูหลังจากนี้ที่บอกครับก็จะมีโครงการที่จะใช้เงินพรก.กู้เงินเนี่ยที่ลงท้ายด้วยยั่งยืนด้วยพลังงานไฟฟ้าเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องสมดุลแห่งธรรมชาติมากขึ้นนี่ก็แพร่มาแล้วจากทางกระทรวงคมนาคมครับ
0: ครับก็เป็นนโยบายเป็นภาษาอะไรที่สวยกันทั้งหมดนะครับ
2: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวไฟไหม้ข่าวยิงกันข่าวอะไรแรงๆจะไม่มาถี่นักในช่วงนี้นะครับอารมณ์สังคมนี่อาจจะเหนื่อยกับการรับสถานการณ์นี้ไม่อย่างต่อเนื่องหมดเวลานะครับคุณวิสุทธิ์และผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นนะครับ
1: สวัสดีครับครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
5: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับเราอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเรานั้นปิดการซื้อขายวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเรานะครับปิดการซื้อขายไปกันที่ 1,612.62 จุดครับลดลงไป 11.74 จุดนะครับโดยมีแรงขายจากเดลต้ามากดดันนักลงทุนต่างชาติวันนี้ขายสุทธิ112ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,612.62 จุดครับลดลงไป 11.74 จุดครับที่เป็น percentage คือ 0.72% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69,950.50 ล้านบาทวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับและอ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงบ่ายครับจุดสูงสุดของวันนี้อยู่ที่ 1,628.67 จุดนะครับและจุดต่ำสุดของวันนี้อยู่ที่ 1,610.41 จุดนะครับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
2: ครับวันนี้ตลาดเป็นไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
3: จริงๆวันนี้เดลต้าทำตลาดเพี้ยนนะครับเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็กดดัชนีประมาณ10จุดแล้วครับนะฮะแต่ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่เปลี่ยนคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับที่ดีดขึ้นมานะโดยตอนช่วงเช้าตอนตลาดเปิดเนี่ยขึ้นไปเกือบถึง88เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถ้าคุณดารินย้อนกลับไปตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกว่าตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะคลี่คลายนะครับตอนนั้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยลงมาแถว80เหรียญต่อบาร์เรลแต่เพิ่มแป๊บเดียวนี้เด้งกลับขึ้นมาแถว87-88เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบที่ถีบตัวสูงขึ้นก็ไปกระตุ้นความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยขยับขึ้นมาอีกก็ทำให้กดดันหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเด้งแรงขึ้นมาเมื่อวานนี้เดลต้าเป็นตัวที่ดันตลาดขึ้นวันนี้ก็ตรงข้ามพอเดลต้าย่อก็ฉุดตลาดลงมาด้วยนะครับในกลุ่มที่เคยได้รับความคาดหวังเชิงบวกเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่องราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงเนี่ยแล้วขยับขึ้นไปก่อนหน้านี้วันนี้ก็เซลงมากันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวกลุ่มไฟแนนซ์ตัวกลุ่มค้าปลีกเป็นต้นนะฮะในมุมกลับเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ผิดตัวสูงขึ้นมาก็หนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวต้นน้ำอย่างปตท.สผ.รวมถึงบรรดาหุ้นลงกลับด้วยนะครับในตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เนี่ยผู้ลงกลั่นเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดหลายตัวนะครับนำโดยตัวบางจาก SPRC แล้วก็รวมถึงปิโตรเคมีอย่าง PTTC ด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็ช่วยดันให้ตัวดัชนีภาพรวมเนี่ยปั่นขึ้นมาวันนี้เราเห็นไทยออยล์บวกขึ้นมา 5% SPRC บวกมา 3.6% บางจากซึ่งขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังขึ้นต่อ 2.7% เป็นต้นในขณะที่ตัวสผ.เนี่ยขยับขึ้นมา 1.7% นะก็เรียกว่าเป็นลักษณะบาเบลนะก็คือไม้กระดกนะฮะกลุ่มพลังงานซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเซตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยสัปดาห์นี้ตรงข้ามขยับขึ้นมานะลงกลั่นก็ขึ้นด้วยในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วพวกบรรดาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลงสัปดาห์นี้พอน้ำมันขึ้นก็ถูกขายทำกำไรนะก็เรียกว่าเป็นการสลับตัวกลุ่มเล่นซะมากกว่าครับนะในกลุ่มที่เด่นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือตัวโรงไฟฟ้านะครับก็โดนกดดันจากราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยแรงขายในตัว TPSC ลบไป 2% ครึ่งนะตัวกราฟลบไป 1% ครึ่งนะตรงนี้เราก็คิดว่าการพักฐานการย่อตัวลงเป็นลักษณะแรงขายจากกำไรปกติอาจจะใช้เหตุของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองบวกว่า ในเดือนหน้าเมื่อมีความคืบหน้าเรื่อง PDP 2026นะครับซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่อง Direct PPA เรื่อง Smart Grid เรื่อง Third Party Access เข้าสู่ตัวสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการประมูลตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ย่อตัวลงในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมครับนะฮะส่วนบรรดาพวกค้าปลีกที่ในสัปดาห์ตั้งแต่ประสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรเนี่ยปรากฏว่าในวันนี้ก็ถูกแรงขายทำกำไรกันทั่วหน้านะครับโดยเป็นดูโฮมลบไป 3.4% Global 2.6% CPL 1% ขึ้นเป็นต้นแล้วก็รวมถึงตัวหุ้นโรงพยาบาลนะที่ก่อนหน้านี้ก็ตอบรับมุมมองบวกเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่น่าจะคลายตัวลงวันนี้พอสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายในบำรุงล่าติดลบไป 1% BDMS 1% อย่างนี้เป็นต้นครับเราคิดว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนอาจจะชะลอแล้วรอความชัดเจนเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะประกาศในคืนวันพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นวันหยุดของบ้านเรานะครับตลาดมองว่าที่ทางเงินเฟ้อเนี่ยจะชะลอตัวลงนะทั้งเงินเฟ้อทั่วไปรวมถึงเงินเฟ้อพื้นฐานด้วยนะครับก็ต้องตามดูกันครับว่าจะออกมาจริงตามที่ตลาดคาดการณ์หรือเปล่าเช่นตลาดมองว่าเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเนี่ยจะย่อตัวลงเหลือ 3.4% จากเดือนก่อนหน้านี้ที่ 3.5% ถ้าเป็นในความคาดก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นว่าเงินเฟ้อเกิดสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เนี่ยความวิตกกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐก็จะกลับมาอีกนะฮะถ้าคุณอารินดูตัว Fed Funds Future นะครับก่อนหน้านู้นเคยมองว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนล่าสุดลงมาอยู่ที่ 50-50 ครับก็ต้องตามลุ้นดูกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกในคืนวันพรุ่งนี้จะทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนการคาดการณ์หรือเปล่าอะไรก็ตามที่ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบต่อหุ้นเติบโตจะกระทบต่อหุ้นเทคนะแล้วก็รวมถึงตลาดเกิดใหม่ด้วยในมุมกลับถ้ามันออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้หุ้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวชูลงดันตลาดขึ้นมาในวันพฤหัสครับนั้นรอรู้ตัวเลขเงินเฟ้อขณะเดียวกันเราก็อยู่โค้งสุดท้ายละของผลประกอบการไตรมาส2ที่จะต้องออกก่อนเดดไลน์วันที่15ภายในวันที่15สิงหาคมนะครับคุณอาจารย์สังเกตว่าตัวที่รายงานงบออกมาดีเกินคาดเนี่ยตลาดให้รางวัลในมุมกลับตัวที่ออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้ก็โดนทำโทษหนักทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปัจจัยมหาภาคเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนักนอกจากตัวเลขเงินเฟ้อรวมถึงสถานการณ์ในตนออกกลางคนก็จะกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของงบไตรมาส2ที่นอกจากออกแล้วเนี่ยก็จะมีตามมาด้วยการประชุมนักวิเคราะห์ที่ผู้บริหารจะอธิบายผลประกอบการของไตรมาส2รวมถึงให้ความเห็นถึงแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีด้วยครับก็คงวนๆอยู่เรื่องประมาณนี้สำหรับการเทรดในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับ
4: ครับลักษณะนี้เนี่ยจะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับคุณพิชัยครับ
3: เรายังมีมุมมองบวกนะครับเราคิดว่าสถานการณ์ในตลาดออกกลางก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของตลาดนะครับเพราะว่าดูทรงเนี่ยคงไม่ได้จบง่ายๆนะครับก็คงจะยืดเยื้อต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะออนออฟแบบนี้นะครับคิดว่าคงใช้กลยุทธ์บาเบลนะที่มีหุ้นทั้ง2กลุ่มเลยคือทั้งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากน้ำมันถูกกลุ่มที่เวลาน้ำมันแพงก็ได้ประโยชน์สลับไปทั้ง2ข้างนะครับอย่างในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงเนี่ยตัวสพก็ดีตัวลงกลั่นก็ดีเนี่ยก็ควรจะมีในพอร์ตบ้างแต่คงไม่ใช่ราคานี้เนื่องจากตอบรับราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นมาเกือบถึง90เหรียญต่อบาร์เรลแล้วอีกขานึงเนี่ยหุ้นที่เสียประโยชน์นะอย่างโรงไฟฟ้าที่ได้เรียนนะครับว่ามีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ควรจะได้ประโยชน์แม้ว่าน้ำมันจะแพงยาวๆก็ตามทีนะในกลุ่มนี้ถ้าเซลงมาควรหาจังหวะในการเก็บสะสมเช่นตัวกัฟเป็นต้นหรือหุ้นง่ายๆอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็มองว่าจังหวะที่มีถูกแรงขายทำกำไรย่อตัวลงมาเนี่ยพวกบรรดาแบงก์ใหญ่ทั้งหลายที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลระดับ6-5% ปลายๆนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับการเก็บสะสมอยู่เราเองเรามีมุมมองบวกนะครับต่อเศรษฐกิจไทยว่าปีนี้มีโอกาสที่จะขยายตัว ได้แถวๆกระเดียดไปทาง 5% 2.5% มากกว่าที่จะถอยลงมาอยู่แถว 2% ทวนค่ะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับมุมมองจากทางด้านของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุภกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดหุ้นไทยที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าภาพรวมของวันพฤหัสบดีหลังจากหยุดทำการ1วันในวันพรุ่งนี้นะครับตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงมีลักษณะเป็น Sector Rotationโดยหมุนกลุ่มเล่นตามประเด็นรายวันนะครับแล้วก็บอกว่าเม็ดเงินลงทุนหรือว่าโฟลว์นั้นยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหมุนในกลุ่มลงทุนเท่านั้นนะครับตลาดก็ให้น้ำหนักหลักไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งช่วงปลายสัปดาห์จะมีการเปิดเผยจำนวนมากก็จะเกิดแรงเก็งกำไรตามหุ้นรายตัวนะครับวันนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันบัญชีหลักทรัพย์และต่างประเทศนั้นขายสุทธินะครับ14ล้านบาท 1,300 ล้านบาทและ112ล้านบาทตามลำดับ B เพียงแต่นักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,501 ล้านบาทนะครับสำหรับตลาดวันนี้ส่วนภูมิภาคของเราในวันนี้นะครับถ้าเรากวาดตาดูกันในแต่ละตลาดนะครับเริ่มตั้งแต่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับในวันนี้เนื่องจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บั่นทอนความหวังที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญนะครับวันนี้เชียงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,934.09 จุดลดลงไป 32.50 จุดคิดเป็น 0.82% นะครับหางเซ็งฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ก็ส่งผลต่อหางเส็งในวันนี้นะครับเนื่องจากความหวังว่าสหรัฐอเมริกานั้นและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซเริ่มเลือนรางนะครับแล้วก็ยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับวันนี้หางเส็งปิดไปที่ 25,652.82 จุดลดลงไป284.67 จุดนะครับคิดเป็น 1.1% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วหลังจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ราคาปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,345 ครับเพิ่มขึ้นมา 45.87 จุดคิดเป็น 0.73% ส่วน S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมในวันนี้ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนมองข้ามข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจออสเตรเลียนั้นอ่อนแอลงในเดือนกรกฎาคมนะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,250 ครับเพิ่มขึ้นมา 18 จุดคิดเป็น 0.19% ส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,443 เพิ่มขึ้นมา 19.6 จุดนะครับคิดเป็น 0.21% ครับญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการนะครับเนื่องในวันภูเขาหรือว่า Mountain Day ครับขอบคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เราเลยดุลเปรียพันมีสุขนะครับส่วนข่าวที่อยู่ในกระแสบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีตั้งแต่เปิดบิ๊กโปรเจกต์โคราชจอขอคืนพื้นที่ปึงหัวทะเลปั้นแลนด์มาร์คขุดสนามกีฬาสวนและหอชมเมืองนะครับคุณเอกนิติครับจอรื้อโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทุกประเภทสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังได้พูดถึงกรณีที่ขณะนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าวันนี้เนี่ยมีข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการรถยนต์ในไทยสาเหตุสำคัญนั้นมาจากการที่โครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตในปัจจุบันนั้นยังมีความลักลั่นครับภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับบางประเทศทำให้รถยนต์นำเข้ามีภาระภาษีที่ถูกกว่ารถที่ผลิตในประเทศนะครับซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศครับ ก็เลยได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตเร่งพิจารณาในเรื่องนี้ครับอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนในไทยและเป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้นะครับการพิจารณาโครงสร้างภาษีดังกล่าวนั้นจะไม่จำกัดเฉพาะรถยนต์ EV แต่จะครอบคลุมไปจนถึงรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฮบริดที่มีโรงงานผลิตในประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนจากเรื่องนี้ต่อไปนะครับกระทรวงพาณิชย์จัดไข่ไทยช่วยไทยครับบริหารปริมาณให้พอต่อความต้องการพอต่อความต้องการและลดผลกระทบต่อค่าครองชีพนะครับคุณวิทยากรมณีเนตรครับอธิบดีกรมการค้าภายในได้พูดถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศว่ากรมเนี่ยได้รับทราบถึงผลกระทบจากภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงนี้จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านปริมาณราคาและการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพนะครับตรีรัตเสนอรัฐลดภาษีน้ำมันก่อนดัง EV ชีวกระบะนั้นยังจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยนะครับคุณตรีรัตสิริจันทโรภาสครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solutions จำกัดนะครับและเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการพลังงานก็ได้เสนอแนะในเรื่องนี้ไปนะครับในขณะที่กรมการค้าภายในครับอีกข่าวหนึ่งครับลงพื้นที่ปากคลองตลาดเช็คราคาเมล็ดวันแม่สูงสุดลิตรละโอ้1,000บาทนะครับผมนี่ไปปากคลองตลาดทุกอาทิตย์นะครับไปซื้อเมล็ดได้ถูกสุดเนี่ยลิตรละ100บาทนะครับวันนี้ไปถึง1,000บาทแล้วนะครับเนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ปากคลองตลาดนะครับแต่ปากคลอง2นะครับที่ตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานพระนครก็พูดถึงก่อนวันแม่ครับความต้องการใช้ดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นตามปกติของเทศกาลนะครับตอนนี้เนี่ยมะลิสูงสุดถึงลิตรละ1,000บาทแล้วนะครับก็ไม่ได้ยึดติดกับว่าต้องเป็นดอกมะลิก็ลิ่งดอกอื่นก็ได้นะครับสำหรับวันแม่ครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก่อนติดสินกินกันวันนี้อยู่กับเพื่ออาร์มตั้งนิรันดร์ครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเป ิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
13: ปัทมาภรณ์ หาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
12: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
13: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
12: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
15: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้คือเกาะติดเศรษฐกิจและวันอังคารคือ China Update นะครับวันนี้อยู่กับดร.อามตั้งนิรันดรครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะมาชวนลุ้นกับสลากออมสินพิเศษ5ปีกันหน่อยครับทั้งใบสลากและดิจิทัลลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนกรอนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับถ้ามีการถอนก่อนครบกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ทางคลื่นความคิดกำลังจะจัดขึ้นก็คือกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสกับวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้ครับที่คลื่นความคิดจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนครับและวันนี้เราก็คุยกันเรื่อง AI นะครับกับอาจารย์อาร์มแต่ว่าทริปนี้เนี่ยจะพาเราไปเปิดประตูสู่โลก AI ของจีนครับให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านเนี่ยจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense ซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงและเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อ นำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้เรายังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงเต่า Dinner Talkกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะครับไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป่าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันนะครับว่าทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นเดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อนะครับจองได้แล้ววันนี้ผ่านทาง Official Line Account ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio หรือถ้าสะดวกโทรนะครับ0944803066 0944803066ครับช่วงนี้ได้เวลาพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับเกาะติดเศรษฐกิจ China Update ครับ
16: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: ทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนั้นไม่พ้นเรื่องของ AI แล้วครับแต่จะมาในมุมที่ AI นั้นกำลังยึดเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันนะครับมองในมิติใดได้บ้างวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์ของดร.อาร์มกันเลยนะครับสวัสดีครับดร.อาร์มครับ
17: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ครับรายงานข่าวทุกวันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า AI เนี่ยครองพื้นที่ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับในหลายมิติเลยนะครับอาจารย์อยากจะเริ่มจากภาคหรือเซกเตอร์ไหนก่อนดีครับอาจารย์ครับ
17: ครับคือคุณวารินใช้คำได้ดีมากนะครับ AI ยึดเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันนะครับคือความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับว่าตอนนี้ AI มันกระทบกับเศรษฐกิจโลกในทุกมิตินะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับพื้นฐานของมันเนี่ยAI มีผลอย่างมากกับทุกเรื่องนะครับเรายกตัวอย่าง 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือตลาดหุ้นครับคุณวาริน
15: ครับ
17: คุณวารินตอนนี้นี่AI นี่ยึดตลาดหุ้นเป็นตัวประกันแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพคล่องของทั้งโลกตอนนี้นี่กระจุกตัวอยู่ที่ภาค AI นะครับ แล้วก็กลายเป็นว่าเวลาที่เดี๋ยวนี้เราไปฟังนักวิเคราะห์อธิบายเรื่องตลาดหุ้นอะไรก็ใช้ปัจจัยเรื่อง AI เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่บอกว่าหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงนะครับโดยเฉพาะหุ้นในเซกเตอร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่มากของตลาดหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวบอกว่าบริษัทเมตาก็คือเจ้าของ Facebook เนี่ยนะครับจะปล่อยเช่าตัวกำลังการประมวลผลนะครับที่เหลือใช้ของเมตาโอ้แค่ข่าวนี้ออกมานะครับในตลาดกังวลกันว่าอุปทาน AI จะล้นตลาดหรือเปล่านะครับทำให้เกิดเรียกว่าผลกระทบต่อหุ้นเรื่องของ AI ในหลายทั้ง supply chain ซึ่งผลชัดเจนเลยก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้ต้องหยุดซื้อขายเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลมากต่อเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับทำเอามูลค่าตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นี่หายไปมหาศาลนะครับตอนนี้นี่ถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะเกาหลีใต้เนี่ยนะครับหุ้น Samsung หุ้น SK Hynix นะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ของชิปเนี่ยนะครับน้ำหนักรวมกันนี่มากกว่า 50% ของดัชนีหุ้นเกาหลีใต้เลยนะครับ หรือถ้าเราไปดูในจีนนะครับคุณวารินหุ้นกลุ่ม AI นี่ก็กลายเป็นหุ้นที่กำลังทะยานขณะที่หุ้นในเศรษฐกิจเก่านี้ดูซบเซาเหมือนเป็นคนละตลาดเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยภาค AI นี่มันเริ่ม too big to fail แล้วคือใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มได้นะครับแล้วถ้ามันมีข้อต่อข้อใดข้อหนึ่งในภาค AI ที่พังลงนี่ตลาดหุ้นนี่อาจจะพังกันได้ทั้งโลกนะครับอันนี้เราถึงบอกว่านี่เห็นไหมเรื่องแรกยึดตลาดหุ้นเป็นตัวประกัน
15: ครับ
17: แต่ว่าเรื่องที่สองนะครับคุณวารินครับเงินเฟ้อครับคุณวารินคืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนเวลาผมกับคุณวารินวิเคราะห์เรื่องเงินเฟ้อนี่เราคิดถึงราคาน้ำมันนะครับปิดช่องแคบพอมูสนะครับเราคิดถึงราคาอาหารนะครับเช่นว่ามีวิกฤตโรคระบาดกับหมูอย่างเงี้ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเราอาจจะคิดถึงเรื่องค่าเช่าบ้านอสังหาที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้นี่AI นี่กระทบเงินเฟ้อโดยตรงเลยนะครับ เพราะเรื่องของความต้องการของการสร้าง Data Center ทั่วโลกนะครับ ตอนนี้นี่ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตหน่วยความจำเนี่ยต้องย้ายกำลังการผลิตนะครับจากเดิมที่เคยใช้กำลังการผลิตในการผลิตแรมมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปผลิตหน่วยความจำให้กับเซิร์ฟเวอร์ AI แทนนะครับ แต่มันส่งผลให้ต้นทุนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะครับคุณวาริน
18: คือ
17: ยกตัวอย่างช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวราคาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใน Apple Store นี่ปรับสูงขึ้นทุกรายการนะครับนี่ยังไม่รวมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอย่างแผ่นวงจร PCB นะครับระบบหล่อเย็นพวกนี้ราคาพุ่งครับตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนระดมซื้อของเหล่านี้ไปทำ Data Center นะครับซึ่งอันเนี้ยมันดันเงินเฟ้อจากวัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันแตกต่างมากเลยจากปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อในอดีตนะครับเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยปัจจัยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรไปสร้าง Data Center เนี่ยธนาคารกลางนี่เข้ามาดูแลได้ลำบากมากนะครับเพราะว่าถึงธนาคารกลางจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้บริษัทเทคโนโลยีนี่หยุดสร้าง Data Center ได้นะครับหลายคนตอนนี้นักวิชาการในเมืองนอกเรียกว่าอันนี้เป็นเงินเฟ้อคลื่นที่3ต่อจากวิกฤตซัพพลายเชนแล้วก็สงครามการค้านะครับแต่ว่าเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรเข้าสู่ภาค AI ครับ
18: ครับอาจารย์นอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเศรษฐกิจของเอเชียก็ถูกยึดเป็นตัวประกันด้วยเช่นเดียวกันคือแน่นอนเราโยงกันกับเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์ลองขยายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยถูก AI ยึดเป็นตัวประกันยังไงครับ
17: คืออย่างนี้ครับคุณวารินต้องอธิบายเลยนะครับว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ยังพอพูดได้ว่าสดใสหน่อยหรือว่ายังเป็นแกนขับเคลื่อนการเติบโตเนี่ยมันคือเศรษฐกิจในเอเชียนะครับ
18: uh-huh.
17: แต่ปรากฏว่าถ้าคุณวารินเข้าไปดูไส้ในเนี่ยว่าเศรษฐกิจเอเชียที่โตดีๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเกาหลีใต้ตอนนี้โตดีมากญี่ปุ่น uh-huh.

0: โตดีมากไต้หวันโตดีมากจีนโตดีมากเนี่ยเขาเรียกมีซูเปอร์ไซเคิลของการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้การเติบโตเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในภาค AI นะครับอยู่ในภาค Data Center นะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการลงทุนในโรงงานในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้บางคนประเมินนะครับว่าสูงถึง16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเอเชียนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานของ AI อย่างเมืองไทยตอนนี้ก็ถามว่าการลงทุนที่บอกเยอะๆเนี่ยมันไปกระจุกที่ไหน Data Center ใช่ไหมครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงบอกว่าเศรษฐกิจเอเชียก็สงสัยจะถูกยึดเป็นตัวประกันของ AI ด้วยเหมือนกันเพราะหมายความว่าถ้า AI เกิดปัญหาขึ้นนะครับคุณวารินเศรษฐกิจเอเชียก็อาจจะวิกฤตได้นะครับเพราะมันจะเกิดกำลังการผลิตเกินตัวทันทีนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจเอเชียเนี่ยก็พึ่งพานะครับเขาเรียกว่าบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่สั่งชิปสั่งตัวของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมหาศาลนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสหรัฐนี่เป็นคนออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็ชิปนะครับแต่ว่ามาผลิตที่เอเชียไม่ว่าจะเป็น TSMC ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะครับห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนในจีนนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากเงินทุนจากบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐนะครับที่เป็นใบสั่งซื้อแล้วก็เป็นเงินเดือนของคนงานในเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เอเชียพึ่งพาสหรัฐพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกนี่มากขึ้นนะครับเราลองจินตนาการนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาคเซกเตอร์ AI ของสหรัฐเนี่ยเกิดการลดงบประมาณหรือว่าการนำ AI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์นี่มันล่าช้านะครับใบสั่งซื้อเหล่านี้หายไปเนี่ยนะครับโรงงานต่างๆในเอเชียนี่กระทบทันทีนะครับแล้วก็อาจจะเกิดกำลังการผลิตเกินตัวได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้เราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยึดตลาดหุ้นโลกไม่ใช่แค่ว่ามันยึดเงินเฟ้อนะครับตอนนี้มันยึดเศรษฐกิจเอเชียทั้งระบบเป็นตัวประกันเพราะว่ากลายเป็นว่าเศรษฐกิจเอเชียนี่มาพึ่งพาเซกเตอร์ AI สูงมากเหลือเกินครับคุณวาริน
1: ครับซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีรายงานข่าวเรื่องของ Data Center ไปนะครับในประเทศไทยที่ก็ต้องกรองแล้วเพราะไม่ใช่ทุกโครงการที่เสนอผ่าน BOI มาเนี่ยจะได้รับการ approve หมดนะครับเพราะว่ามันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะให้ได้เพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมติฐานในร่าง PDP หรือว่า Power Development Plan ของบ้านเรามันอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในเกือบ10ปีข้างหน้านะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้นี่นะครับอาจารย์นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าแล้วเรื่องของการแย่งไฟฟ้าจากบ้านเรือนหรือว่ายึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันนี้นี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่ AI กำลังเปลี่ยนโลกอยู่ครับอาจารย
0: ์โอ้ใช่เลยครับคุณภารินคือตอนนี้เมืองไทยเราก็กำลังดีเบตเรื่อง Data Center ใช่ไหมครับมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็อย่างที่คุณภารินบอกอ่ะบอกว่าเอ๊ะ Data Center นี่ตกลงได้ประโยชน์อะไรจ้างงานน้อยมากนะครับกินไฟมหาศาลนะครับต่างมากเลยจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในอดีตแต่อีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะอธิบายนะครับว่า Data Center เนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับบางคนบอกอธิบายว่าเหมือนกับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็จ้างงานน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีไฟฟ้านี่อย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็มีคนพยายามอธิบายว่าถ้าไม่มี Data Center เนี่ยต่อไปเรื่องของเซกเตอร์ AI เซกเตอร์เทคโนโลยีใหม่มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เป็นดีเบตที่ใหญ่มากนะครับในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราไปดูอ่ะคุณวารินก็คือการลงทุนที่บอกว่าเข้ามาเมืองไทยเยอะๆมันปริมาณมหาศาลเลยนะครับมันอยู่ที่ภาค Data Center แล้วก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างที่คุณวารินบอกนะครับก็คือ Data Center เนี่ยมันกินไฟครับเขาบอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่กินไฟมหาศาลนะครับถ้าเรามาผูกกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่า AI นี่มันกำลังยึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันด้วยนะครับ

0: ตัวค่าไฟที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาเฉลี่ยให้ทุกคนนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนครับก็คือยิ่งมี Data Center การสร้าง Data Center เยอะขึ้นใช้ไฟมากขึ้นค่าไฟสูงขึ้นครับนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกราคาปกติเลยนะครับว่าเมื่อดีมานด์เยอะขึ้นก็ทุกคนก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแล้วมันเฉลี่ยก็คือคุณวารินจะเป็นร้านอาหารจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นครัวเรือนบ้านพักเนี่ยคุณวารินก็ต้องช่วยกันนะครับจ่ายค่าไฟนะครับก็คือเฉลี่ยเนี่ยให้ช่วยกับค่าไฟที่ถูกเนี่ยData Center ภาค AI แย่งไปซึ่งนี่มันก็วนกลับไปเรื่องเงินเฟ้อที่เมื่อกี้เราพูดเนาะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจาก AI นี่มันมาจาก2ปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากดีมานด์ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่มาจากพื้นฐานราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาไฟนะครับที่ต้องเฉลี่ยไปให้กับ Data Center ด้วยนะครับอันนี้เราก็เลยบอกเนี่ย AI ยึดไฟฟ้ายึดพลังงานโลกเป็นตัวประกันด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงตัว AI หรือว่า Data ก็ดี Big Data ก็ดีนะครับคือแน่นอนส่วนหนึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่สร้างมูลค่าได้ในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้มีวงสนทนาที่พูดถึง Data หรือว่ามีการ Categorize มีการทำ Segmentation ของ Data แล้วบ้างหรือยังครับว่า Data แบบไหนที่จะขับเคลื่อนหรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าผมมองว่าอย่างทุกวันที่ในแง่แบบคอน sumer ที่มีมือถือมีแท็บเล็ตมีดิจิทัลเดเวิ์เนี่ยแล้วทำคอนเทนต์เนี่ยเหล่านี้มันก็เป็น Data ไหมครับแล้วบางทีคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่ว่ามีคุณค่าไปซะทุกคอนเทนต์ไงครับอย่างนำมาสู่ปัญหาสังคมก็เยอะแยะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งที่เขาเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นโซเชียลมีเดียเขาก็กระตุ้นให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์แบบไม่มีวันรู้จบอะครับอาจารย์กลายเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีใช่ไหมครับบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆบรรดายูทูบเบอร์หรือว่าคนทำคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอครับอาจารย
0: ์คือมันไม่พอไงครับคุณวารินคืออันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือไอ้ความต้องการของการใช้ AI นะครับความต้องการของการใช้ Data เนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับคือยกตัวอย่างวันนี้คุณวาลินครับเราใช้ AI เนี่ยมันต้องเสียเงินโทเค็นใช่ไหมครับคุณวาลินคือเราให้ AI เขียนโค้ดอะไรเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็ยังใช้ได้จำกัดนะครับเพราะว่าต้องเสียเงินเพราะว่ามันมีต้นทุนไงนะครับมันต้องใช้ Data มันต้องกิน Data Center มันต้องกินไฟมันต้องอะไรแต่ว่าทุกคนก็เลยเร่งสร้าง Data Center เร่งขยาย Data Center เพราะว่าไอ้ดีมานด์ฝั่งของผู้ใช้เนี่ยโอ้โหมันไม่จำกัดนะครับคุณวารินเราทุกคนวันนี้เราใช้ AI กันเต็มไปหมดแต่ว่าเราก็ยังใช้อย่างมีลิมิตนะครับสมมุติเราจะให้ AI generate นี่เขาก็มีลิมิตเรานะคุณวารินจะใช้เยอะๆเนี่ยจะใช้ AI เขียนหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยมันก็บอกเอ้ยไม่ได้แล้ว full limit แล้วนะครับต้องไปซื้อโทเค็นเพิ่มนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนาะคือความต้องการเนี่ยมันมหาศาลมากแต่ว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไปไม่ทันนะครับทีนี้ก็จริงๆเรื่องของ Data Center เนี่ยนะครับผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะว่าเอ๊ะถ้าตกลงแล้วดีเบตเนี่ยที่เราบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันคุ้มไม่คุ้มที่เราสร้าง Data Center สำคัญไหมเมืองไทยต้องสร้างนะท่านก็บอกผมนะครับบอกว่ามันก็เหมือนมีดเนี่ยอาจารย์นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณใช้มีดยังไงนะครับคือมันเป็นเครื่องมือนะครับดังนั้นเนี่ยความหมายนะครับก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็เหมือนกับตัว BOI รัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะเซตไอ้ตัวเงื่อนไขของ Data Center นะครับว่าต้องการ Data Center ที่ มีลักษณะ

0: อย่างไรนะครับให้มันเป็นตัวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างซัพพลายเชนเทคโนโลยีเนี่ยที่รอบด้านได้มากขึ้นภายในประเทศนะครับแต่ถ้าเราคุยกันเรื่องนี้นะคุณวารินครับประเทศจีนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนถึงได้เปรียบคือหลายคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศจีนได้เปรียบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับในเมืองจีนเนี่ยคุณวารินครับเขามียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า East Data West Calculation แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเมื่อกี้ที่คุณวารินพูดเยอะๆว่าโอ้คนใช้ Data เยอะมากนะครับคนใช้ AI เยอะมากโอ้โห Data นี่มันจะใช้เยอะกันถึงไหนเนี่ยถามว่าเมืองจีนเนี่ยไอ้คนใช้เยอะนี่อยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ฝั่งภาคตะวันออกคือเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับเซินเจิ้นนะครับหางโจวคืออยู่ฝั่งติดทะเลนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเมืองจีนเนี่ยภาคตะวันออกเจริญมากนะครับเป็นพื้นฐานของการค้าขายนะครับแต่ถามว่า Data Center ถามว่าพลังงานที่ต้องใช้เยอะๆเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากภาคตะวันตกครับคุณวารินวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณวารินไปเที่ยวซินเจียงนะผมยกตัวอย่างนะคุณวารินจะเห็นกังหันลมเต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะครับเห็นโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะครับก็คือเมืองจีนเนี่ยเขาเรียกว่าส่งข้อมูลจากภาคตะวันออกไปประมวลผลที่ Data Center ซึ่งใช้พลังงานจากภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดราคาถูกในแถบตะวันตกของจีนซึ่งก็ลดการเบียดเบียดบังนะครับพลังงานในเขตอุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกไปนะครับเพราะว่าพลังงานที่ใช้นี่มันไปอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องพลังงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้จีนเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศอื่นๆตอนนี้กำลังเป็นสภาพว่า AI แย่งไฟจากภาคการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมเดิมนะครับแต่ของจีนเนี่ยเขาสร้างเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ไปแย่งไฟภาคอุตสาหกรรมเดิมในภาคตะวันออกแต่มันเป็นการ East Data West Calculation นะครับส่งข้อมูลจากภาคตะวันออกไปประมวลผลที่ภาคตะวันตกครับ
1: แต่พอมองกลับมาที่บ้านเรามันไม่ใช่มีแต่เรื่องไฟฟ้านะอาจารย์รู้สึกมีเรื่องน้ำด้วยใช่ไหมครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแปรที่ท้าทาย
0: ถูกต้องเลยนะครับทั้งไฟทั้งน้ำนะครับทั้งวัตถุดิบนะครับคุณวารินคือเนี่ยเราถึงบอกไงว่าเรากำลังอยู่ในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคุณวารินเพราะว่า AI เนี่ยมันกินทรัพยากรมากนะครับแต่ขณะเดียวกันความต้องการ AI อย่างที่คุณวารินอธิบายเนี่ยนะครับว่าโอ้เราต้องการ Data เราใช้ Data เนี่ยมันมหาศาลเลยนะครับคุณวารินนะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นฟองสบู่เองไงเพราะว่าทุกคนเพิ่มการลงทุน Data Center ทุกคนเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่มันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดแล้วก็เสี่ยงมากที่เราบอกว่า AI นี่มันไม่ใช่ภาคเทคโนโลยีที่อยู่โดดๆแล้วมันไม่เหมือน .com ในอดีตนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ฝังรากลึกในทุกมิติของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยที่จะเล่าวันนี้ก็คือว่าเวลาคนพูดว่าฟองสบู่ AI มันจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยคนพูดเหมือนกับว่ามันจะกระทบแต่เรื่อง AIมันจะกระทบแต่หุ้น AI แต่มันไม่ใช่แล้วนะครับคุณวารินถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาค AI เนี่ยหนึ่งก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสองก็คือเงินเฟ้อนะครับสามก็คือเศรษฐกิจเอเชียทั้งระบบภาคการผลิตนะครับสี่ก็คือราคาพลังงานนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น AI มันเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเปราะบางของหุ้น AI อะครับแต่ AI เนี่ยมันเป็นเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดทุนเรื่องเงินเฟ้อเรื่องภาคการผลิตในเอเชียและพลังงานที่ตอนนี้พึ่งพาปัจจัยจากภาค AI กันทั้งหมดครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับการวิเคราะห์ในเย็นวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์อ่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ China Update นะครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมันกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกผ่านการเร่งประสิทธิภาพการผลิตการกระตุ้นการลงทุนเทคโนโลยีมูลค่ามหาศาลและปรับโฉมตลาดแรงงานครั้งใหญ่เลยนะครับที่ทำให้สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs เนี่ยเคยคาดการไว้นะครับว่ามูลค่าการลงทุนใน AI ทั่วโลกเนี่ยจะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ครับ2026ก็คิดเป็น 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของโลกนะครับและคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP โลกได้ถึงร้อยละ7คิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยราว7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าอีกทศวรรษข้างหน้าเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดย AI นั้นมันสามารถมองได้เป็น3มิตินะครับมิติที่1เนี่ยคือ productivity boost การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตครับ AI เนี่ยช่วยแปลงงานซ้ำซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้นรายงานจาก Pricewaterhouse นะครับก็ระบุว่ากลุ่มบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้ AI สูงเนี่ยมีอัตราการเติบโตด้านผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ163เลยครับอีกเรื่องหนึ่งอีกมิติหนึ่งคือกระตุ้นมูลค่าฝั่งอุปสงค์ครับหรือว่า demand and personalization ครับภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลหรือว่า personalized marketing ได้อย่างแม่นยำขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้มูลค่าการบริโภคทั่วโลกนั้นเติบโตขึ้นตามลำดับนะครับและอีกมิติหนึ่งคือ accelerating innovation ครับ AI เนี่ยมันเร่งนวัตกรรมใหม่นะครับช่วยลดระยะเวลาในงานวิจัยและงานพัฒนาหรือ R&D นะครับอย่างเช่นการคิดค้นสูตรยาเคมีพันหรือเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ส่งผลให้เกิดวงจรเศรษฐกิจ S-curve ใหม่ที่มันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมขั้นสูงหรือนวัตกรรมชั้นสูงนะครับผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมถ้าเรามองกันเป็นรายเซกเตอร์นะครับจากการศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ Horizon 2040เนี่ยก็มีหลายอุตสาหกรรมเลยครับที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับการเงินการธนาคารก็เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับทุจริตหรือว่า Fraud Detection วิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อและบริหารพอร์ตลงทุนครับด้วย AI นี่เลยนะครับวงการแพทย์และสาธารณสุขครับก็ช่วยวินิจฉัยโรคผ่านภาพถ่ายทางการแพทย์ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลและเร่งการวิจัยตัวยาใหม่นะครับภาคการผลิตและโรงงานก็ระบบควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะการทำระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการหรือว่า predictive maintenance ลดของเสียในสายพานนะครับการค้าปลีกและขนส่งก็คือการคาดการความต้องการสินค้าหรือว่า demand forecasting และระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัตินะครับความเสี่ยงและความท้าทายก็มาด้วยแน่นอนนะครับแม้ว่า AI จะสร้างมูลค่ามหาศาลแต่ว่าเศรษฐกิจในยุคใหม่นั้นก็ได้เน้นย้ำถึงข้อควรระวังสำคัญหลายประการนะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายงานครับ Goldman Sachs เนี่ยประเมินว่าตำแหน่งงานประจำทั่วโลกราว300ล้านตำแหน่งอาจจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติอาชีพกลุ่มเสี่ยงก็คืองานธุรการบัญชีและงานเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับความเหลื่อมล้ำและเขาใช้คำว่า Ghost ที่แปลว่าผีเนี่ยนะครับ Ghost GDP ครับเริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาวะ Ghost GDP หรือว่าสภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตสูงจากกำไรของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่รายได้และเม็ดเงินนั้นกลับไม่กระจายตัวสู่แรงงานส่วนใหญ่ครับมันนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำแบบ K-shape นะครับอีกวิกฤตหนึ่งคือที่เราคุยกันวันนี้ในรายการเลยครับวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center สำหรับ AI ทั่วโลกนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำเพื่อระบายความร้อนเนี่ยจำนวนมากนะครับอาจจะสร้างแรงกดดันต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับมันก็ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI หรือว่า AI Infrastructure ในปี2026เนี่ยตอนนี้มันได้เปลี่ยนผ่านจากกระแสความตื่นเต้นระยะแรกเข้าสู่การคัดสรรบริษัทที่สามารถสร้างรายได้จริงครับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยในกำลังกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในช่วงที่กำลังมีการหาห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลนะครับของโลกผ่านการหลั่งไหลของเม็ดเงินลงทุนในศูนย์ข้อมูล Data Center มูลค่าหลายแสนล้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับการเติบโตนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานและการปรับตัวของแรงงานในภูมิภาคเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการเป็นเพียงแค่ผู้ให้เช่าที่ดินของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาตินะครับและนี่คือสิ่งที่เราคงได้มีโอกาสคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดียว
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะจริงๆประเด็นสำคัญเนี่ยนะหรือว่าเรื่องสำคัญที่หลายคนนะติดตามอยู่ก็คือการโยกย้ายนะครับสำหรับระดับ40 41ต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าก็ช่วงของเดือน2เดือนที่เหลือนะก็จะเกษียณอายุราชการกันแล้วนะ30กันยายนมีหลายท่านนะที่เกษียณนะครับแล้วก็มีบางกระทรวงนะก็ได้มีการเลือกผู้ที่เหมาะสมนะในการดำรงตำแหน่งทั้งปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางอธิบดีกรมกองต่างๆเนี่ยนะก็ตามลำดับแต่ว่าวันนี้ที่จับตามองกันนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือดูการโยกย้ายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานหรือเปล่าอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมนะจะแต่งตั้งใครที่เหมาะสมที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะก็ยังรออยู่ยังรออยู่นะแต่ว่าที่มีรายงานข่าวก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะอันนี้เป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะจริงๆเพิ่งเป็นไม่นานนะเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยวันที่เท่าไหร่ล่ะ1ตุลาคม2568ก็ครบ1ปีพอดีและ1ตุลาคม2569ท่านจะไปเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมท่านใหม่นะแทนที่ทางด้านของปลัดกระทรวงคมนาคม

ชยทันพรหมสอนนะซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทางอธิบดีกรมทางหลวงท่านปัจจุบันเนี่ยนะอธิบดีปิยพงษ์เนี่ยนะจะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว่ามีอายุราชการเหลือเยอะนะเหลือ10ปีทีเดียวนะอายุท่านน่าจะประมาณสัก50นะครับเนี่ยนะเขาก็มีรายงานเพิ่มเติมนะปัจจุบันอายุ50ปีนะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับอันนี้อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะอันนี้ขยับขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพม.นะแล้วขณะเดียวกันครม.ก็มีการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารสูงนะอีกครั้งที่2ได้แก่ทางคุณณัฐาลีอนันตสินเลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีนะหรือว่าสลค.นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะก็มีการขยายหรือว่าต่อเวลาในการลงตำแหน่งของอีกท่านหนึ่งนะก็คือเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะหรือว่า BOI นะท่านทางเลขานฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะแต่ว่าผมก็รอฉบับเต็มนะเพราะว่าที่ประชุมครม.เนี่ยนะถ้ามีการรายงานข่าวออกมาแล้วก็คงจะใกล้แล้วแหละนะครับแล้วก็คงจะมีการแถลงข่าวของทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโฆษกรัฐบาลใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพสรีลิสต์นะสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอันนี้ถามว่าหาได้ที่ไหนไม่ได้ยากนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็หาได้นะอันนี้ก็จะมีเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยวันอังคารวันพุธเนี่ยก็ใครที่ติดตามข่าวนะหรือว่าใครที่ทำงานด้านข่าวนะเป็นบก.ติดตามข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจที่อยากรู้ประเด็นที่ประชุมครม.เนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะ thaigolf.go.th นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมครม.นะครับส่วนในต่างประเทศนะผมขออนุญาตข้ามไปต่างประเทศก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องของเราพอดี เห็นข่าวแผ่นดินไหวอ่ะนะซึ่งเป็นขนาดใหญ่อีกแล้วนะ 7.4 ที่โคลอมเบียนะส่งผลให้อาคารหลายหลังนะพังถล่มลงมาผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้เห็นคลิปภาพของการสั่นไหวของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียหรือเปล่าเมื่อเห็นมีการมีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับที่เขามีการแชร์ภาพดังกล่าวนะทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ผมจะเห็นจากสำนักข่าวของต่างประเทศอ่ะที่เราติดตามอยู่นะก็จะเป็นภาพตึก4ชั้นนะอยู่ในเมืองอะไรนะเขาบอกว่าชื่อเมืองเปราล่านะตรงนั้นน่ะมันมีตึก4ชั้นอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยเป็น4แยกแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงของตึกเพราะว่าถ่ายไปแล้วมันเห็นตึกในจังหวะที่เขาออกมานอกตึกแล้วเขาก็ถ่ายภาพไอ้ความสั่นไหวของแผ่นดินแล้วก็คนที่วิ่งออกมานะแล้วขณะเดียวกันก็ถ่ายแล้วจนเห็นจังหวะที่ตึกเนี่ยมันพังคลืนลงมานะซึ่งเป็นตึก4ชั้นที่เมืองเปราล่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟของโคลอมเบียนะครับแล้วข้างๆกันบอกว่ามันมีหอคอยด้านข้างของมหาวิหารสไตล์นีโอโกธิกนะในเมืองมานิซาเซสนะอันนี้ก็พังลงมาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็แผ่นดินไหวในขนาดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ 7.4 นะลึกประมาณ107กิโลเมตรลึกลงใต้พื้นดินเนี่ย107กิโลเมตรนี่ถือว่าลึกมากนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินไอ้แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างตื้นคือประมาณสัก10กิโล30กิโลเมตรเนี่ยนะโดยเฉพาะฝั่งเนี้ยฝั่งแถวเอเชียเนี่ยเวลาที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าใครตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่ามันไหวประมาณเนี้ยแต่ปีเนี้ยปรากฏการทางธรรมชาติเดี๋ยววันที่12สิงหาคมวันพรุ่งนี้จะมีปรากฏการทางธรรมชาตินะครับสุริยคาตซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะคาตเต็มดวงนะ
ที่ทางฝั่งยุโรปจะเห็นถามว่าบ้านเราเคยเห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่าเคยเห็นนะเห็นหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ชมหรือเปล่าหรือว่าทันกันไหมพี่มุตเคยได้ดูไหมสุริยคราสเต็มดวงอ่ะใช่ไหมมีอยู่ช่วงนึงเนาะมีอยู่ปีนึงที่แบบโอ้โหเราดูกันทั้งประเทศเลยเพราะมันคาดผ่านผ่านประเทศไทยใช่ไหมใช้ไอ้ฟิล์มกล้องโกดักอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนนี่ต้องเป็นฟิล์มกล้องนะใช่ไหมเออหรือโพลารอยด์อะไรของพี่มุ้นนั่นแหละนะแต่ของผมเนี่ยใช้ฟิล์มกล้องโกดักเลยนะแล้วก็วางนะเงยหน้าไปบนท้องฟ้าแล้วก็เอาฟิล์มวางแล้วก็ดูจังหวะที่มันคาดและคาดแบบเต็มดวงนึกออกใช่ไหมฮะตอนคาดแบบเต็มดวงเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเงาของดวงจันทร์ที่มันมาบังพระอาทิตย์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฮะมันจะมีเป็นลิงออฟไฟอะที่มันจะเป็นคล้ายๆแหวนหัวแหวนที่มันแบบสว่างจ้ามาทีนึงแต่ตอนที่เป็นสุริยะเต็มคาดเต็มดวงนะถ้าใครจำได้เนี่ยนะคือจังหวะที่มันค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยนกนี่บินกลับรังหมดเลยนะมันนึกว่าช่วงเย็นใช่ไหมคาดตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยมันนึกว่าช่วงเย็นนะมันนึกว่าเอาละโพเพแล้วนะได้เวลากลับบ้านแล้วนะนะอันเนี้ยมีเห็นว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยจะมีปรากฏการณ์สุริยะคราดที่ฝั่งยุโรปแล้วเป็นแบบเต็มดวงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันหลังจากนั้นคงจะมีภาพข่าวกันนะแต่ว่าที่จะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกพายุนะไฟป่านะแล้วก็รวมไปถึงแผ่นดินไหวอะไรพวกต่างๆเนี่ยปีนี้เยอะนะแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำกันเองก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานี่ผ่านมากี่เดือนแล้วกุมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม5เดือนแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาอิสราเอลที่เปิดโจมตีทางอิหร่านใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็เป็นคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซะมากกว่าใช่ไหมอิสราเอลนี่เขาก็ลุกพื้นที่ตรงเลบานอนตอนใต้นะกลุ่มที่เขาได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะก็ดำเนินการเต็มที่นะและขณะเดียวกันกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะในพื้นที่เยเมนก็คือกลุ่มฮูตีเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีปฏิบัติการด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือจากที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะนี่ผมให้เห็นภาพว่าในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีหลายจุดนะแล้วก็การโจมตีฐานที่ตั้งของกำลังทหารสหรัฐในพื้นที่ตะวันออกกลางในกูเวตในที่นู่นในที่นี่เนี่ยมันยังมีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็รวมถึงซาอุดีอาระเบียนะอันนี้ก็ยังเป็นภัยที่เกิดจากมนุษย์ที่ทำเองเนี่ยนะหรือว่าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้2569เนี่ยนะก็ต้องยอมรับแหละตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่มันเกิดทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นไปเกิดที่แถวอเมริกานะฮะและนี่ไปเกิดล่าสุดเนี่ย 7.4 เนี่ยที่โคลัมเบียเนี่ยนี่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะหลายคนก็บอกอันนี้มันเกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวมันอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศมาจากการขยับตัวของเปลือกโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเหมือนกันนะในบ้านเรานี่ยังต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะพื้นที่เหนือตอนบนแล้วก็รวมไปถึงอีสานตอนบนรวมไปถึงจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะก็มันยังมีฝนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังนะฝนมันก็ตกเป็นแบบเป็นจุดๆอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคือมันเคยตกคือมันไม่ได้แบบเป็นตกแบบทั่วฟ้าที่แบบโอ้มันพาดผ่านมามรสุมที่พาดผ่านจะตกทำให้ตกทั่วประเทศภาคเหนือได้รับผลกระทบฝนตกภาคกลางได้รับฝนตกนะภาคอีสานฝนก็ตกเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ลักษณะพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปบางทีมันไปตกกระหย่อมอยู่เหนือตอนบนนะพม่ามาถึงที่เชียงรายมาถึงแม่ฮ่องสอนมาถึงเชียงใหม่
จะพอลงมาลำปางลำพูนปุ๊บไม่มีก็มีนะอุทัยธานีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หายไปเลยนะอ่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือแถวตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะที่ฝนตกเยอะๆนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่มันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็รวมไปถึงที่ลาวด้วยนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามนะผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในแม่น้ำโขงนะที่กังวลกันวัน2วันเนี้ยนะสถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะกลับมาบ้านเรานะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้กรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะที่ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานเนี้ยก็เรียกเลยเรียกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะเรียกทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะเรียกปเลขาปปทนะมาพบที่กระทรวงมหาดไทยนะอย่าลืมนะท่านสวมหมวก2ใบนะหมวกหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีหมวกหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะบอกว่าเนี่ยเรียกมาแล้วก็มาคุยกันให้การบ้านพร้อมกับให้ดำเนินการเลยนะบอกว่าให้ไปจัดระเบียบเรื่องของการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนนะให้มีความเข้มข้นสูงสุดบอกต้องตรวจเข้มเลยนะแล้วก็จับกุมผู้ที่พกพาอาวุธปืนนะและหลังจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะดำเนินการเนี่ยนะต่อไปช่วงระยะเวลาในการขันน็อตเนี่ยนะอันนี้น่าจะมีการตั้งด่านเนาะด่านที่ดูเรื่องของปราบปรามอ่ะนะก็ดูพวกพกพาอาวุธปืนดูอะไรพวกอย่างเงี้ยน่าจะเข้มข้นขึ้นน่าจะเข้มข้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราขับรถขับลาไปตรงไหนถ้าเห็นเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจค้นเนี่ยนะแล้วเขาก็มีด่านมีอะไรที่ชัดเจนถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ต้องให้ความร่วมมือนะเพราะเขาจะได้ดูให้มันชัดเนี่ยสอบถามก่อนเอาไปที่ไหนยังไงใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีอะไรไหมแต่เขาก็คงขอดูตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้ผมว่าถ้าจะต้องกำชับกันถ้าจะต้องตรวจให้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยนะเพื่อป้องปรามเหตุที่ไม่คาดฝันที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาคงดำเนินการนะครับส่วนคุณฉลองเลี้ยวแรงล่าสุดนี่ทางตำรวจเขาขอศาลฝากขังชั่วคราวแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะข้อหาหลักๆ4ข้อหาฮะ1ฆ่าคนตายโดยเจตนานะอันที่2ก็คือพยายามฆ่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงอ้าวในเมื่อมันมีฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วทำไมมีพยายามฆ่าก็ตอนที่เขายิงเข้าไปในรถอ่ะมีผู้เสียหายอยู่2คนถูกไหมครับคนหนึ่งก็คือทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและอีกคนหนึ่งก็คือคนขับรถที่เดินลงมาก่อนแล้วเราเห็นเดินไปเปิดประตูเข้าไปในที่นั่งและหลังจากนั้นเนี่ยที่มีการยิงปุ๊บเขาก็วิ่งออกมาเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ออกมาเนี่ยนะอันนี้เห็นว่าโดนที่แขนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าลักษณะของปืนหลายท่านอาจจะบอกอ้าวทำไมไม่เป็นทำให้เขาบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะฮะไม่เลยฮะอันนี้เขามีปืนเขามีเจตนาที่จะฆ่าเลยเพราะเขาเล็งเข้าไปข้างในยิงเข้าไปข้างในอย่างที่เราเห็นภาพคือเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่ายิงแล้วไปโดนตรงไหนนะแต่ที่ผมฟังจากทางนิติเวชที่เขาบอกเนี่ยนะอย่างกรณีของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะก็โดนเข้าที่บริเวณต้นคอนะหรือลำคอที่กระสุนมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ทำให้เสียเลือดมากนะก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของพกพาอาวุธปืนไปในเมืองไปที่สาธารณะนะแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในหมู่บ้านนะขณะที่รายงานข่าวก็บอกว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องจัดการส่วนที่เพิ่มเติมนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกไหมฮะอันนี้กกต.เขาก็ต้องมีการพิจารณาเขาจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน60วันนะฮะขณะที่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจากนายกเนี่ยอันนี้ก็พ้นจากตำแหน่งทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตไปนะเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะ
ผื่อจะมีประเด็นมีเรื่องอะไรบ้างนะเอาตัวเลขเศรษฐกิจสักหน่อยไหมทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะเพิ่งมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะอยู่ที่ 113.8 เพิ่มขึ้น 7.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะโดยราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวดนะจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีอยู่ในระดับสูงแล้วก็ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะก็ส่งผลให้ต้นทุนของวัตถุดิบนำเข้าแล้วก็ราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยนะก็สูงขึ้นนะบอกราคาพลังงานที่ยังอยู่สูงนี่ก็ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขนส่งสูงก็กระทบกับการผลิตของหลายอุตสาหกรรมนะเงินบาทอ่อนอ่ะนี่ก็กระทบกับต้นทุนของนำเข้าวัตถุดิบบางประเภทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะ 13.5% สินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะหรือว่าสินค้าแปรรูปอันนี้ราคาเพิ่มขึ้นนะแต่ชนีเขาเพิ่มขึ้น 10.7% แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 5% นะก็สะท้อนถึงการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของ PPI นะตัวเลข PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคือหลายท่านคงถามอ้าวแล้วมันเกี่ยวข้องมันมีความเชื่อมโยงกับไอ้ราคาเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อที่เพิ่งประกาศออกมาเดือนกรกฎาคมนี่มันเพิ่มขึ้นแต่ในเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงใช่ไหมบอกเพิ่มขึ้นแค่ 1.95% นะเดือนก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 2.42% นะมิถุนายนนะแต่ว่ากรกฎาคมนี่เหลือ 1.95% นะบอกอ้าวทำไมในเพื่อต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยราคา PPI นี่คือต้นทุนผู้ผลิตนะที่เขาเอามาทำสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นต้อง 7.3% แต่ทำไมเงินเฟ้อมันขึ้นแค่ 1.95% นะใจเย็นครับคือบางทีเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งผ่านต้นทุนไปทั้งหมดไปที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่อยู่ในตะกร้าเงินเฟ้อ400กว่ารายการเนี่ยเขายังไม่ได้ไปปรับเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าราคาดัชนีผู้ผลิตเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันยังเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ไอ้ตัวมาร์จิ้นของเขาที่มันลดลงหรือมันไปกระทบกับรายได้ของบริษัทไปกระทบกับกำไรมากเนี่ยนะมันต้องส่งผ่านต้นทุนละเวลานั้นนั่นแหละที่มันจะส่งต่อมาที่ราคาสินค้าที่เราซื้อนะบางอย่างมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปนะอย่างอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเนี่ยผมสั่งข้าวขาหมูอ่ะผ่านเดลิเวอรี่อ่ะผมสั่งตั้งแต่ราคา60 บาทนะ60 บาทนี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะใช่ไหมพอตอนเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่กินก็คือประมาณจานละ50 บาทโอเคเราก็เข้าใจแหละว่ามีค่า GP จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ละ30% 20% น่ะแต่ว่าพอเขาหักมาแล้วเขาคงคิดคำนวณมาแล้วพอเราดูแล้วนี่60 บาทถ้าใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องพลาสติกเปล่าๆธรรมดาเนี่ยนะใส่มาเนี่ยบางที่เนี่ยแล้วยิ่งแพ็กเกจจิ้งบางร้านบางแห่งนี่เขาใส่อย่างดีนะเป็นกล่องกระดาษมีพลาสติกปิดอะไรพวกอย่างเงี้ยต้นทุนพลาสติกหรือว่าแพ็กเกจจิ้งแต่ละชุดเนี่ยมัน5 บาท 10 บาทเหมือนกันนะ5 บาท 10 บาทเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีผมก็เห็นโอเคอย่างนี้ถ้ามันจะปรับเพิ่มขึ้นเราทำใจได้ใช่ไหมก็ดูความเหมาะสมตามลำดับแต่ล่าสุดนะเมื่อวันอาทิตย์ผมก็จะสั่งร้านเดิมเนี่ยเจ้าประจำซึ่งผมก็เห็นราคาที่มันเคยเพิ่มขึ้นมาตามสเต็ปนะ60 บาท 70 บาทอ่ะอันไหนที่ข้าวขาหมูหมูอย่างเดียว60 บาทมีใส่ไข่ด้วยเป็น70 บาทคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะสั่งร้านเดิมที่ผมสั่งประจำนี่แหละผมไปเจอราคาข้าวขาหมูกล่องหนึ่งนะพี่มุด80 บาทนะครับมีไข่เพิ่มขึ้นมาเป็น90 บาทผมตกใจเลยผมชะงักแล้วผมก็ไปดูก๋วยเตี๋ยวที่ผมสั่งประจำเส้นหมี่เป็ดเงี้ยนะหรือไปดูขนมจีนเขียวหวานไก่มันจะมีร้านเนี้ยที่ผมสั่งประจำกินบ่อยมากนะถ้าเขายังไม่ได้ย้ายร้านนะแล้ววันไหนที่ต้องขับรถออกมาแล้วต้องไปขึ้นทางด่วนเนี่ยผมแวะกินทุกวันทุกครั้งก็พอเห็นราคาปุ๊บหายใจหนึ่งเฮือกแล้วผมก็โอ้โห
มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนี้เรากินไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าปริมาณข้าวหรือว่าไอ้ของที่เราเห็นที่เราเคยกินมาเนี่ยถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยนะแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะจาก60เป็น80เนี่ยมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 30% มั้ง 30-40% น่ะเราก็ว่ามันก็สูงเกินไปผมไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ฟังตอนนี้เจอเหมือนกันหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประกาศไอ้บางแพลตฟอร์มอ่ะที่เขาขอเก็บค่า GP อ่ะเพิ่มขึ้นไอ้นั่นก็เป็นต้นทุนจริงๆว่าตอนนี้ค่า GP ของคนที่เขาขายของแล้วถูกหักจากแพลตฟอร์ม 30% 37% เนี่ยหักเท่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลยเนี่ยใช่ไหมอันนั้นมันก็สูงเกินไปจริงๆนะแล้วทำให้ก็ต้องมาคิดต่อว่าโอ้โหเราถึงเห็นว่าราคาที่เขาขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยมันแพงกว่าราคาที่เราไปกินที่ร้านเขาพอสมควรถูกไหมว่าของเดิมถ้าขายที่ร้านคือขาย60บาทอย่างเงี้ยแต่เขามาขายผ่านแพลตฟอร์ม60บาทแล้วเจอ GP ไป 30% หายไป18บาทเขาจะทำยังไงฮะใช่ไหมเขาก็ต้องส่งผ่านต้นทุนมาที่ลูกค้าก็ต้องไปเพิ่มราคาจาก60บาทขึ้นมาอีก18บาทก็80บาทอยู่ดี78บาทไอ้เนี่ยนะก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนที่เขาขายของผ่าน delivery นะแล้วก็สุดท้ายมันไปตกที่ไหนก็คือผู้บริโภคอย่างคุณอย่างผมนี่แหละนะก็หวังลึกๆอันนี้คุยเพิ่มเติมเลยนะก็หวังลึกๆว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปกำกับดูแลว่าไม่ให้มันเกินจริงมันเกินไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงมีวิธีพอไปควบคุมไม่ให้มันเกินเท่านั้นเขาก็ต้องออกมาในรูปแบบอื่นเป็นค่าธรรมเนียมนู่นค่าธรรมเนียมนี่นะเข้ากับโปรโมชั่นอะไรคูปองส่วนลด 20% 30% ไปหักเขาอีกนะจนไม่เหลืออะไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมพี่มุดทำขายออนไลน์ด้วยนี่ใช่ไหมน้ำมะพร้าวใช่ไหมเนี่ยเจออย่างนี้เหมือนกันถูกไหมเจอเหมือนกันเนาะอันนี้บ่นสะท้อนไปให้ฟังเพราะว่าถามว่าเคยทำไหมมีประสบการณ์ไหมนะอันนี้มีประสบการณ์โดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคุยได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็เท่าที่ดูนะก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเรื่องของจะดึงกลุ่มคุณบุญยิ่งมาเป็นมาอยู่กันแล้วทางภูมิใจไทยสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอะไรเนี่ยนะผมว่ามันคือทั้งสองคนออกมาปฏิเสธนะทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะก็ยังไม่มีเรื่องของการย้ายรวมนะเพราะบอกว่าตอนนี้ก็คือที่มีอยู่เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยนะก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วนะอันนี้คุณชัยชนกชิดชอบบอกนะขณะที่คุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรค

0: ย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM ขึ้น

นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะวันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาแต่ว่าก็จะมาจัดรายการตามปกตินะอันนี้เดี๋ยวแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบหน่อยนะเพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกละถ้ามันเป็นหยุดยาวต่อเนื่องอันนั้นอาจจะเป็นเทปพิเศษหรือว่ายังไงก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะแต่ว่าถ้ามันเป็นหยุดแบบครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นกลางสัปดาห์นะอันเนี้ยถ้าเป็นวันเดียวส่วนใหญ่ก็จะมาทำหน้าที่ตามปกตินะก็คือมาจัดรายการสดนี่แหละที่สถานีนะครับแล้วก็เปิดสายคุยกันนะแต่ว่าของเราตอนนี้เราเริ่มเปิดสายคุยกันเลยมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะระหว่างที่รอสายนะผมขอแจ้งเพื่อทราบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมไปที่ฟาร์มผึ้งมัทนีนะที่อำเภอมวกเหล็กนะจังหวัดสระบุรีนะครับจริงๆเนี่ยคือแต่ว่าตอนไปนี่ต้องขับรถไปปากช่องนะหลังจากนั้นคือจากปากช่องก็วิ่งย้อนกลับลงมาที่มวกเหล็กสระบุรีเพราะว่าเขาอยู่สายข้างในนะไม่ได้แบบอยู่ที่มวกเหล็กแล้วเราจะเลี้ยวเข้ามวกเหล็กตรงนั้นมันจะไปลำบากกว่านะปกติเวลาผมไปที่ฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยผมก็จะไปใช้ทางนี้แหละนะวิ่งขึ้นไปที่ไปปากช่องแล้วหลังจากนั้นก็จะวนย้อนกลับเข้ามาที่มวกเหล็กที่สระบุรีนะก็ไปรับน้ำผึ้งนะเป็นน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าแล้วก็เกสรผึ้งนะซึ่งน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยนะหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วน

0: ที่สั่งจองผ่านทางสำนักพิมพ์โรนินนะแต่ว่าช่วงที่เขาไม่ได้เปิดจองเนี่ยนะครับใครที่ต้องการนะก็สามารถที่จะมาจองผ่านทางFacebook โมล่าออนไลน์ได้นะครับก็แจ้งความประสงค์ในอินบ็อกซ์หรือว่าในเมสเซจของ Facebook โมล่าออนไลน์นี่แหละนะ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะขนาดราคาเท่ากันนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะขนาดก็ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยนะขนาด1แกลลอน 1,500 มิลลิลิตรเนี่ยนะ720บาทแต่ถ้าเป็นเกสรผึ้งนะบีพอลเลนเนี่ยนะครับ500กรัมนะ780บาทนะซึ่งส่งฟรีสำหรับทุกท่านนะที่สั่งเข้ามานะแล้วผมเพิ่งไปเอาล็อตใหม่มาล่าสุดนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วเอามาไม่เยอะนะแต่ละทีก็เอามานิดๆหน่อยๆนะก็มาแค่สแปร์เอาไว้สำรองให้กับคนที่เขาขาดจริงๆคนที่ต้องการจริงๆนะครับอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะว่าตอนเนี้ยเพิ่งนำล็อตใหม่มานะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะบางท่านบางทีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งมากับผมก็บอกว่าสั่งมาทางโมล่าออนไลน์เนี่ยนะผมก็บอกว่าต้องหมดน้ำผึ้งหมดอะรอถ้ารอก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวผมไปเอาแล้วผมก็พอมาถึงปุ๊บผมก็รีบจัดส่งให้เลยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติหมดล็อตนี้ก็ต้องดูว่าสัปดาห์ไหนว่างวันไหนว่างก็ค่อยขยับไปเอาเพิ่มเติมนะแต่ว่าอันนี้แจ้งเพื่อทราบว่าล็อตใหม่เนี่ยมาแล้วนะเผื่อท่านไหนที่สนใจนะผมมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณก็ลองเลื่อนๆดูหน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่จะสั่งเนี่ยนะให้สั่งในอินบ็อกซ์นะในอินบ็อกซ์นะแต่ว่ารายละเอียดผมลงให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกลัวผมไม่มีแบบไม่บอกราคาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บอกเรียบร้อยเพราะว่ารายละเอียดที่เราต้องอินบ็อกซ์คุยกันเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเผื่อมันจะต้องแจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วเรามาลงสาธารณะนี่มันก็ไม่เหมาะสมอย่างคุณจะมาบอกว่าคุณณัฐพงษ์สั่งค่ะแล้วก็แปะสลิปมาให้แล้วก็ส่งที่อยู่มาให้เบอร์โทรศัพท์มาให้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะถูกไหมอันนี้เราก็ไม่ควรทำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนประจำนี่แหละนะแต่ว่าเผื่อคนข้างนอกเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะเข้ามาแล้วอ้าวทำไมลงอย่างนี้ให้แล้วเอาไปใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะอันนี้ผมก็เลยต้องขอความกรุณาว่าเวลาที่ใครที่ต้องการนะให้แจ้งผ่านในอินบ็อกซ์นะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ใช้ได้ไหมนะโทรศัพท์ยังใช้ได้ไหมนะติดนะสองสามวันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆสายโทรศัพท์ถึงไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังนะจะให้จัดรายการคนเดียวเหรอพูดไปคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอนะไม่ได้รายการก็บอกรู้แล้วว่าคุยได้คุยดีนะก็คุยกันนะบางทีอาจจะมีคำถามอะไรที่ถามผมหรือว่าผมอาจจะถามคุณกลับเนี่ยนะอาจจะถามรายละเอียดอะไรเยอะแยะเนี่ยนะอันนี้ก็อยากจะได้ความชัดเจนแหละไม่มีอย่างอื่นนะไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างอื่นที่อยากจะไปรู้อะไรเลยที่ต้องบอกคุณผู้ฟังโดยตรงนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่คุณถามเรื่องที่คุณสอบถามเนี่ยถ้าหากมันจะมีรายละเอียดมีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการใช่ไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องถามรายละเอียดหน่อยนะมันเป็นยังไงมันที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนนะและเหตุการณ์ที่คุณจะเล่าสู่กันฟังมันเรื่องอะไรนะครับคุณกบครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์ไอ้ขอความรู้นิดนึงครับไอ้คำว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมันต่างกับผู้ว่ายังไงครับมันเห็นมันเหมือนมันซ้อนกันไหมฮะ
0: ไม่ซ้อนมันไม่เหมือนกัน
1: โอ้มันยังไงครับคือผมก็เรียนมาน้อยนะแต่ว่า
0: ไม่ก็นี่ไงก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เขาเป็นหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: ส่วนผู้ว่าเนี่ยเขาเป็นข้าราชการพลเรือน

0: ของชุดทำงานก็อาจมีแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ทุกวันหรอกก็เหมือนนายกเทศมนตรีอ่ะคุณ
1: อ๋อไม่ได้ซ้ำกับผู้ว่าใน
0: ไม่ได้ซ้ำ
1: ปลัดอะไร
0: ไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำอำนาจหน้าที่เขาไม่ได้มีแบบงบอะไรล่ะงบเบี้ยอะไรล่ะเบี้ยภัยพิบัติผู้ว่า50 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอบจ.เขาไม่มีนะแต่ว่าเขาจะต้องเป็นโครงการอะไรมาที่เขาจะทำหรือว่าการช่วยเหลือที่อบจ.เขาจะมีพิเศษอะไรอย่างนี้เขาก็มีโครงการอะไรของเขาหรือว่าจะใช้เงินของอบจ.รายได้ที่เขาได้ก็คือการจัดเก็บรายได้ทั้งภาษีพวกท้องถิ่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยที่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของเขา
1: โอ้อำนาจอะไรต่างกันกับทางผู้ว่าท
0: างใช่ใช่ต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่เหมือนกัน
1: อ๋อครับครับเพราะว่าเห็นสงสัยมานานนี่บางทีมันยังไง2หน่วยงานเนี่ยก็เลย
0: โอ้มันคนละเรื่องเลยปกครองท้องถิ่นคนละเรื่องเลยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นกับไอ้ของราชการของระบบไอ้ปกครองไอ้ระบบส่วนภูมิภาค
1: จังหวัดในราชพง
0: ศ์อะไรนะครับ
1: อบจ.อบจ.อะไร
0: มีทุกจังหวัด
1: อ๋อมีทุกจังหวัด
0: มีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัด
1: โอ้โอเคพอเข
0: ้
1: าใจแล้วคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ณัฐ
1: พง
0: ศ์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยเควานเหรอสายสองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์เชิญครับเชิญ
2: อยากเรียนถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศจัดอยู่ประเทศยากจนหรือว่าหรือระดับไหนฮะ
0: จัดอยู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
2: คือผมสงสัยว่าแบบคนที่ขอบัตรคนจนเนี่ยทำไมมันเยอะมาก
0: ฮะอ้าวก็เขาเข้าเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกำหนดมีรายได้ไม่เกิน100,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเกณฑ์ตามนั้นนะฮะ
2: คือผมสงสัยว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานแล้วผมสังเกตดูอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวในซอยทิ้งเทพเนี่ยคือประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีแทบทุกคนเลยใส่ทองขี่มอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งปิกอัพขับขณะที่คนไทยเราเนี่ยเจ้าบ้านเองอ่ะกับจบคนจนนี่เยอะ
0: เดี๋ยวเขาทำอะไรที่คุณบอกว่าเขาใส่ทองอะไรเขาทำอาชีพอะไรเขาเข้ามาแล้วเขาทำอะไรล่ะ
2: เขาทำมาหากินไม่ล่ะเขาทำงานเป็นลูกจ้างขายของมาทำอะไรเนี่ยฮะผมสังเกตดูส่วนใหญ่นะเขา
0: ทำงานใช่ไหม
2: เขาแบบคือเขาก็ตั้งใจอ่ะมาตั้งใจแล้วก็ทำงานแล้วผมสังเกตดูเนี่ยว่าเขาเนี่ยแบบอยู่ดีกินดีขึ้นจากที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆแต่คนไทยเราเองเนี่ยสิผมห่วงไงว่าทำยังไงทำไมของเราจนเยอะทำไมของเรานี่มันขาดอะไรจากทางรัฐหรือเปล่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยแบบจับไม้จับมือกันเพื่อมาดูคนไทยแม้ว่าคนไทยตอนนี้แบบลำบากเยอะขอบัตรคนจนกันเพียบเลยกันทั้งเงินก็ไม่เท่าไหร
0: ่
2: มันต้องช่วยกันยังไงฮะเนี่ย
0: โอ้นี่ใหญ่แล้วเนี่ยช่วยกันยังไงแล้วเราจะตอบยังไงล่ะจะให้ตอบยังไงล่ะช่วยกันยังไงคือหมายความว่า
2: คือจะว่าคนไทยบางคนบอกว่าคนไทยไม่ขยันผมก็ไม่ใช่อ่ะบางทีเราเขาหางานไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไง
0: แล้วทำไมเขาหางานไม่ได้แล้วทำไมคุณบอกว่าต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาแล้วเขาหางานได้ล่ะ
2: คือ
0: เดี๋ยวคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณลองบอกผมหน่อยสิว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยลองอธิบายที่ในความเห็น
2: คือเขาอาจจะมีช่องทางอย่างเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะมีช่องทางที่จะบอกต่อกันสมัครงานตรงนั้นตรงนี
0: ้แล้วเราไม่มีช่องทางแล้วเราก็มีกรมการจัดหางานเราก็มีประกาศว่าที่นั่นที่นี่เขาต้องการที่จะรับคนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มีประกาศนะเป็นจังหวัดก็มีประกาศในเว็บไซต์ก็มีประกาศใน JobDB อะไรต่างๆก็เต็มไปหมดเลย
2: แต่ทีนี้ทำไมคนไทยเราถึงหางานกันยากจังหรือยังไงฮะเพราะว่าผมสังเกตผมเข้าไปดูในเพจของสมัครงานของต่างจังหวัดของนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแถวภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะเปิดรับสมัครไม่กี่ตำแหน่งโหไปกันเป็นพันอะไรเงี้ย มันทำไมดูแบบของเราหางานยากหรือยังไง

0: แล้วผมว่าก็คนไทยก็ไม่ได้ขี้เกียจยังดูของมูลนิธิกระจกเงาที่เขาช่วยคนหางานช่วยคนไร้บ้านอะไรเนี่ยนะเขาก็แสดงว่ามีคนตั้งใจที่อยากทำงานนะเยอะแต่เขาหางานไม่ได้หรือยังไง
1: ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริง
0: ฮะคือผมว่าทางกระทรวงอ่ะพนาสังคมแรงงานอะไรเงี้ยต้องเชิงลุกแล้วล่ะเพราะว่าบางทีเด็กแบบเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนที่ยากจนมานอนตามที่บ้านอยู่ตามใต้สะพานแบบเนี้ยถ้าไม่เป็นข่าว
1: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันหลายมิติเราตอบไม่ได้หรอกมันหลายมิติมันมีมิติที่ซ้อนในหลายเรื่องอย่าตอบไม่ได้เด็กที่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณเคยไปนั่งคุยกับเขาไหมล่ะเคยไหม
0: อย่างนี้
1: ผมเล่าให้ฟังก็ได้อ่ะผมเนี่ยเคยนั่งคุยนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากกลับบ้านนะเขาชอบชีวิตในการอยู่อย่างแบบค่อยๆขยับไปตรงนู้นไปตรงนี้หรือว่าพักนอกบ้านแล้วก็พักอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาชอบชีวิตอย่างนั้นนะแล้วเราจะไปช่วยเขาไปบังคับให้เขาไปอยู่ในที่ซึ่งผมถึงบอกว่ามันมีหลายมิติมันตอบแบบให้แบบแก้อย่างนี้แก้ต้องแก้ A แก้ B แก้ C เนี่ยมันยังไม่ได้นะเอาค่อยๆทำนะ
0: ครับ
1: นะขอบพระคุณเข้าใจเป็นความเป็นห่วงครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับเข้าใจความเป็นห่วงเข้าใจความเป็นห่วงนะแต่มันไม่ใช่แบบถ้าเป็น A ปุ๊บจะต้องแก้ด้วย B นะบางทีมันต้องแก้ด้วย C ด้วย E ด้วย F นะคุณวิโรจน์ครับสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับผม
2: ก็ง่วงนอน
1: วงนอนนอนครับ
2: ไม่ฮะกลายเห็นว่าไม่มีคนมาช่วยคุย
1: ใช่ต้องช่วยทำมาหากินหน่อยถูก
2: กับบาจีนตอนนี้ลงทางด่วนมาละมีเรื่องจะคุยสองเรื่อง
1: ครับเรื่องที่หนึ่งครับ
2: อันแรกก็คือปกติถนนเส้น304ผมจะเข้ากรุงเทพก็มาบ่อยแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้มาวันที่ผ่านมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถนนหนทางมันกว้างขึ้นจากแปดริ้วมาเชิงเซาออกไปทางปาจีนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกใจหายก็คือต้นไม
1: ้
2: ต้นสะเหลาไอ้ดอกสีม่วงที่มันอยู่กลางถนนนะ
1: ครับ
2: คือเราเห็นวิธีการขุดล้อมของผู้รับเหมาเรารู้สึกสะเทือนใจต้นไม้ใหญ่ๆดังนั้นสวยๆดังนั้นก็คือแบบเขาใช้แม่โคโกยขึ้นเลยมันรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ทำมาปลูกมาหลายๆปีเนี่ยมันแบบเนาะมันเสียดายต้นไม
1: ้เขาโกยยังไงเขาโกยตัดทิ้งไปเลยหรือว่าเขาโกยเอาไปที
2: ่โกยแล้วก็ประมาณว่าโกยเสร็จก็มาตัดแต่งรากแล้วเหมือนเอาไปทำไปอะไรก็มาปลูกแต่สุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมครับแถวๆไอ้ตรงเชิงเซาตรงพนมสารคามตรงกองพันทหารช่างอะไรตรงนั้นก็ตายเป็นแถวรุ่นก่อนทำวิธีการแบบเนี้ยแต่น่าจะไปดูว่ากลุ่มที่เขาทำไม้ล้อมอะไรนี่เขาใส
1: ่
2: ว่าเรื่องนี้น่าเสียดายต้นไม
1: ้เรื่องที่สอง
2: อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องจันทรุปราคาผมจำได้ว่าตอนน่าจะประมาณปี38หรือ39ตอนนั้นประเทศไทยมีจันทรุปราคามืดแบบสนิทเลยนะผมไม่แน่ใจว่าปีจะจำได้
1: จันทรุปราคานี่กลางคืนนะไม่ใช่สุริยุนะ
2: โทษคือในความหมายก็คือที่จะคุยก็คือเรื่องไอ้ที่ว่านกกับกลางวันน่ะ
1: ที่ดู
2: กันไอ้พระอาทิตย์มันดับอ่ะ
1: ใช่
2: คือบรรยากาศตอนนั้นผมมาดูที่อุทยานศรีเทพ
1: ครับ
2: คือใจวิวอ่ะแบบตะวันมันดับไปเลยแล้วก็นึกตอนนั้นน้องสมัยนั้นก็ยังนึกว่าถ้าเกิดประเทศไทยหรือทั่วโลกถ้าดวงอาทิตย์มันดับไปเนี่ยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมันน่าจะลำบากในการใช้ชีวิตอ่ะ
1: โอ้ถ้าดวงอาทิตย์ดำก็จบแล้วครับ
2: ใช่ไหมฮะผมดูคือขนาดเราเป็นคนแท้ๆเรารู้สึกใจวิวเราเห็นนกเห็นอะไรอย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกอ่ะ
1: เออคุณ
2: จริงๆ
1: คุณวิโรจน์คุณวีระอยู่ด้วย
2: ได้
1: คุณวีระสวัสดีครับ
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับปี39ฮะสุริยคราช
1: สุริยคราชปี39
3: ก่อนเกิดวิกฤต
2: ใหม่
3: ๆก่อนเกิดวิกฤตปี40ครับ
2: ใช่ๆช่วงนั้นผมทำงานใหม่ๆจบเกษตรมาก็มาทำงานก็เห็นบรรยากาศช่วงนั้นน่ะ
3: โอเคละครับขอบพระคุณครับ
2: ได้ขอบพระ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ก็มารายงานตัว
1: ครับ
3: แล้วก็บิดลักนักเพลงครับ1ชั่วโมงหน้า
1: ครับ
3: วันนี้ประชุมเสร็จเร็ว
1: ครับ
3: นะแล้วก็ห้องอนุกรรมาธิการอะไรต่ออะไรก็แรปอัพเรียบร้อยแล้วเหลืองานอีกนิดเดียวนะก็จะกลับมาจัดรายการได้เหมือนเดิม
1: ครับ
3: นะอันนี้ก็บอกล่วงหน้าก่อนแต่วันนี้สเปเชียลชั่วโมงหน้าเชิญดาหน้ากันไปเลย
1: ดาหน้ากันมาเลย
3: เชิญดาหน้ากันมาเลย1ชั่วโมงข้างหน้า
1: ครับ
3: นะเอาให้รู้4รู้8เลยนะเตรียมตัวได้เลย
1: ครับ
3: นะขาประจำขาจรอะไรขาโหดขาอะไรเนี่ยมาเลยนะโอเค
1: พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระอยู่กับผมตั้งแต่ช่วงที่แล้ว คุณวีระบอกว่าเชิญ
1: ผมไม่พูดเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ผมมารอรับโทรศัพท์อย่างเดียว
0: ครับผม
1: นะเชิญเลยครับ
0: ครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะฮะก็เชิญนะคร
2: ับ สนุกนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสสนุก
0: ครับ
2: มันมีเรื่องสนุกเยอะ
0: มีเรื่องสนุกเยอะ
2: รอสักนิดนึงอาจจะตกใจกันนะไม่คิดว่าจะมา
0: ครับ
2: มาเลย
0: มาแล้ว
2: เริ่มเลย
0: นะคุณหมูฮะสายสองคุณหมู
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ครับผมอาจารย์วีระครับ
2: ครับ
3: ครับผมอาจารย
2: ์ครับ
3: ผมเคยขอโทษนะครับผมเนี่ยเคยปารภเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
2: ไม่ได้ครับ
3: แต่ตอนนี้ผมต้องขอถอนคำพูดแล้วครับ
2: ครับ
3: เพราะการที่อาจารย์ไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญเนี่ย
2: ครับ
3: สุดยอดมากครับปีนี
2: ้ครับ
3: ผมสองปีแรกก็ยังไม่มีอรรถรสมากปีนี้นี่สุดยอดครับ
2: เราไปจัดรายการในห้องประชุมครับ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เราไปจัดรายการคุยได้คุยดีในห้องประชุมกรรมาธิการครับ ต่อแล้ว
0: คุณมดใส่สาม
2: มด
4: ฮัลโหล
2: เชิญ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อืมเอาว่า
4: ตอนแรกจะพูดเรื่องอื่นแต่พอรู้สึกว่าคุยกับอาจารย์มันรู้สึกตื่นเต้น
2: โอ้ธรรมดา
4: อาจารย์ว่าอาจารย์เคยรู้สึกแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบอยากเจอคนนี้มากๆเลยอ่ะอยากเจอแล้วอาจารย์รู้สึกตื่นเต้นยกเว้นแฟนอาจารย์นะตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ย
2: ไม่มีนะ
4: ไม่มีเลยอาจารย์คือแบบอยากเจอคนนี้อยากเห็นคนนี
2: ้ไม่มีเลย
4: ตั้งหน้าตั้งตาคอยอ่ะนะคะที่อยากจะเจอเขา
2: ไม่มีเลยไม่มีเลย
4: หนูเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยอาจารย์เลยอยากเจออาจารย์มากอยากเห็นตัวเป็นๆจริงๆเลย
2: ก็วันที่16วันที่16บ่าย2
4: ยินดีค่ะ
2: วันที่
4: สุดเราไม่ได้ลงทะเบียนแล้วเขาจะให้เข้าไหม
2: ก็เข้าไปดูแต่เข้าไปข้างในไม่ได้ก็อยากเจอตัวเป็นๆก็ได้เจอไง
4: โอ้ดีใจค่ะ
2: เอาหนังสือไปให้เซ็นผมคงปลีกตัวมาได้ไม่เป็นไรไปสักช้าหน่อยไปสัก3โมงอ่ะผมจะมีเวลาเพราะว่าผมจะคุยกับคนที่เขาลงทะเบียนเนี่ยตอนบ่ายสอง
0: บ่ายสามนะ
2: เออโทษบ่ายสามก็จะจบประมาณไม่เกิน4โมงครึ่ง
0: ครับ
2: คุณก็ไปสัก4โมงเนี่ยเออได้เจ
4: อขอบคุณ
2: จับได้จับต้องได
4: ้
2: จับต้องได
4: ้ อาจารย์บอกว่าช่วงนี้อาจารย์รู้สึกฉันไม่ใช่คนสาธารณะนะรู้ส
2: ึ
4: กแบบ
2: จะไม่คืออันนี้ไม่ใช่ผมไม่เป็นอยู่แล้วแต่นักดาราผมก็ไม่เป็นผมไม่เป็นอยู่แล้วครับ
4: ก็เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้สึก
2: ยกเว้นไปสักลบผมเกือบจะได้เป็นแล้วนะท่านผู้ชมไม่มีอยู่ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: มีผู้กับผู้อำนวยการสร้างอ่ะเขามาทาบทามผมไปเป็นตัวแสดงในหนัง
0: อ๋อ
2: เหรอแต่ผมนานแล้วแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วเขาใครไปผมจำไม่ได้แล
0: ้
2: วถ้าไม่งั้นผมตอนนั้นผมก็เป็นดารานักแสดงสาธารณะแล้วโอเคครับขอบพระคุณครับวันอาทิตย์บ่ายสามผมมีนัดกับคนที่เขาจะไปเจอผมเป็นอันนี้เป็นรายการพิเศษเดือนละครั้งบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันลาบินทาซอย67ดีเอทตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วเขาคุณนัทพงศ์พูดแค่15นาทีก็เต็มไปแล้วเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากเจอจะเอาหนังสือไปให้เซ็นไม่มีปัญหาแต่ว่าขอให้ไปหลังจากที่ผมพูดไปให้เกือบๆจบก่อนอะแล้วคุณไปเดินช้อปปิ้งแถวนั้นก่อนก็ได้16นาฬิกาสัก16 15อะไรเงี้ยนะแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเขาล็อกไว้โอเคได้ครับแล้วเจอกันครับ
4: อีกเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึง
2: ว่า
4: ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปถือป้ายลงถนนหนึ่งในนั้นจะไปยืนข้างๆอาจารย
2: ์โอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับอันนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับผมคนเดียวครับไม่ต้องมากหรอกครับผมคนเดียวแล้วก็
4: อยากไป
2: คนอื่นไปก็ไม่มีไม่คนอื่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมบอกก่อนแต่นี่สิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าคุณไปจดวันที่ที่ผมพูดคุณต้องไปจดผมจะลืมอีกอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วผมไม่ไปเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่โกหกมูสาว่าดิแล้วจะ
0: ไปหา
2: คุณช่วยจดไปด้วยว่าวันที่ผมพูดอ่ะวันที่เท่าไหร
0: ่ครับ
2: แล้วก็คุณทำมาร์กตัวเต็มเลยว่าครบ6เดือนวันที่เท่าไหร
0: ่
2: นะแต่คนอื่นห้ามไปนะห้ามไปเด็ดขาดเลยนะผมก็ไปแค่ว่าไปนะไปยืนประท้วงอ่ะเอาสักเท่าไหร่15นาทีก็พอมั้ง
0: อ่า
2: หรือต้องอะไรหรือมันต้องพักค้างแรม
0: ไม่ต้อง
2: ถ้าพักค้างแรมจะได้เอาเต็มไปด้วย
0: เต
2: ็
0: ม
2: ไม่ผมก็ไปยืนแล้วผมก็บอกเนี่ยผมมาทวงครบ6เดือนแล้วผมก็มาทวงแค่นั้นเองส่วนคนอื่นห้ามมายุ่งนี่เป็นกิจกรรมส่วนตัวของผม
4: เห็นดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค
2: ่
4: ะ
2: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไม่ต้องมาคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: กับการแค่ให้เขายกเลิกการส่งเงินสมทุกกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์เนี่ยนะสำหรับเราเนี่ยมันไม่มีผลเพราะเราเติมเราไม่ได้คิดเรื่องนี
0: ้จริงๆ
2: แต่ว่าในแง่องค์รวมอ่ะ
0: ครับที่รวมๆกันนะคนละนิดคนละนิดนะ
2: เห็นไหมแค่5สตางค์นะ
0: ครับ
2: เดือนปีละปีละ
0: เท่าไหร่ฮะ
2: ปีละ 1,800 ล้าน
0: โอ้โห
2: เห็นไหม
0: เออ
2: แค่5สตางค
0: ์เออ
2: คนมันเยอะคนเติมน้ำมันมัน30 40ล้านคน
0: โอ้ใช่ๆ
2: ถูกไหม
0: ครับ
2: เออคุณคิดดูง่ายๆดิอ่ะน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลลิตรละเติมกันอ่ะ
0: ครับ
2: เติมกันอ่ะวันนึงก็ประมาณวันละ100ล้านลิตรอ่ะ
0: 100
2: 100ล้านลิตรเอาง่ายๆด้วยกลมๆ100ล้านลิตร
0: ครับ
2: 100ล้านลิตร5สตางค์5ล้านบาท
0: 5ล้านบาทต่อวัน
2: โล50ล้าน
0: 100
2: 50ล้านต่อ5ล้าน
0: 5ล้าน5ล้าน
2: 100ล้านบาทต่อวันเดือนนึงก็
0: เดือนละ150
2: เออ150 12เออพอดีเลยเว้ย12 5 6 12 1 12 1,800 ล้านพอดีเลย
0: ครับ
2: เดือนละ150ล้านปีละ 1,800 ล้าน
0: ครับ
2: แต่ก็เก็บแต่เฉพาะคนที่เติมน้ำมันนะ
0: อ
2: คนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้เกี่ยวคุณน้อยครับสาย1
2: คุณน้อยครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
5: ขอโทษเลยค่ะไม่ทันข่าวคุณวีระจะไปประท้วงอะไรเหรอคะ
2: อ๋อไม่ผมเนี่ยเป็นคนที่มันปากแบบปากเร็วอ่ะผมก็บอกว่าไอ้ที่เขาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์น่ะผมเห็นว่าไม่ควรเก็บอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากองทุนนี้มีเงินสะสมอยู่ตั้ง 16,000 ล้านซึ่งไม่ต้องเก็บก็ได้แล้วส่วนระหว่างนี้เขาเอาเงินไปใช้แล้วมันจะหมดไปหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าณตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยเขามียอดสะสมคงเหลือยกมาเมื่อต้นปีงบประมาณ2569เนี่ยประมาณ 16,000 ล้าน 15,000 ล้านเนี่ยนะจะเอาตัวเลขเด๊ะๆก็ไปเปิดสมุดของสำนักงบประมาณดูก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็จะหาว่าผมพูดผิดอีกอ่ะ
0: ครับ
5: นะไม่เป็นไรตรงจุดนั้นไม่ละเอียดถึงขนาด
2: ไม่รู้อ่ะก็เอาพูดอย่างนี้คราวนี้ผมก็คิดว่าก็ไม่ควรจะเก็บอีกต่อไปควรจะยกเลิกซะยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันไอกองทุนอนุรักษ์พลังงานคนละอันกับกองทุนน้ำมันนะคนละเรื่องกันนะ
5: อ๋อ
2: คนละเรื่องกัน
5: ไอกองคิดว่าเป็น
2: ตัวก็นี่ไงก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระด้งกันหมดนะครับ
5: จับไปกระเดียนกระด้ง
2: ก็ผมก็เลยคิดว่าคราวนี้เพื่อให้มันหนักแน่นแล้วผมคิดว่าที่ผมคิดว่ามันไม่ผิดคุณมีเงินตั้งขนาดนั้นน่ะแล้วคุณจะมาเก็บอีกทำไมถูกไหมไม่ต้องไปดูไส้ในว่าเอาไปทำอะไรนะแล้วมันเก็บมากี่ปีเราไปคำนวณดูว่ามันเป็นเงินสักเท่าไหร่แล้วมันไปทำอะไรบ้างใช่ขนาดปีนึงเนี่ยเราเสีย5สตางค์ต่อลิตรเนี่ยมันยังตั้ง 1,800 ล้าน
5: อ
2: ่ะใช่ไหม 1,800 ล้าน5ปีก็เกือบหมื่นล้านแล้วมันเก็บมาตั้งหลายปีแล้วเมื่อก่อนมันเก็บลิตรใน25สตางค์ด้วยซ้ำไปแล้วจะมีคนเล่าผมฟังถ้าไม่ผิดอ่ะ
5: คือต้องขอบคุณคุณวีระมากเลยที่ไปเป็นกรรมการอะไรเนี่ยที่ออกข่าวอยู่แทบทุกวัน
2: กรรมการต่อยมวย
5: คือมันทำให้ความลับอะไรของราชการหลายๆอย่างเนี่ยได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
2: อันนี้ผมค่อนข้างหวั่นใจอย่างที่ผมพูดว่าปีหน้าไม่น่ามีถ่ายทอดสดผมคิดนะนี่ผมคิดนะสรุปรวมความแล้วผมว่าสำหรับเราอ่ะดีมากกว่าเสียสำหรับคนที่เขามีอำนาจเสียมากกว่าดี
5: เสียมากกว่า
2: อันนี้ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่มีการถ่ายทอดสดในอนาคตก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
5: ไอ้นี่ประเทศไทยจะเดินไป
2: ตอนนี้เราไม่ใช่ครับประเทศไทยตอนไม่โอ้โหยิ่งกับคานเลยครับตอนนี้ประเทศไทยเราฟุบอยู่ครับยังไม่ฟื้นครับเราฟุบอยู่ครับกำลังให้น้ำอยู่ครับ
5: ค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดอีกแบบนึงก็สรุปรวมความว่าผมก็บอกเขาว่าถ้าภายใน6เดือนภายใน6เดือนนะ
5: 6เดือน
2: 6เดือนจากนี้ไปอ่ะจากวันที่ผมพูดอ่ะถ้ายังไม่ยกเลิกการเก็บเงินสมทบลิตรละ5สตางค์เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ กระทรวงพลังงานผมจะไปประท้วงคนเดียว
5: คนเดียว
2: ที่ทำเนียบทำไมที่ทำเนียบก็ที่ทำการของกระทรวงพลังงานเอาที่ไหนดีถ้า
5: อยู่สะพานหัวช้างใช่ไหม
2: ถ้าเกิดกระทรวงพลังงานไม่แน่ใจว่ามันตรงสะพานหัวช้างอันนั้นเป็นที่ทำการรัฐมนตรี
5: สะพาน
2: อะไรล่ะเดี๋ยวสะพานยศเสสะพานยศเส
5: ใช่ใช่ใช่
2: เดิมเนี่ยมันเป็นไอ้อะไรโครงการลุ่มแม่น้ำโขงอะตรงนั้น
0: อ
2: ะสะพานยศเสแต่ผมตรงนั้นมันที่จอดรถลำบากขึ้นไปผมว่ามันจะมีที่ที่เขาทำงานคือ Energy Complex
0: ครับ
2: อยู่ตรงแถวแถวรวมๆกับพวกปตท.ตึกนั้นไม่รู้ที่ไหนนะยังไม่ได้เปิดดู
0: ครับ
5: ค่ะให้กำลังใจค่ะ
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับประท้วงผมเกรงว่าเขาจะยกเลิกก่อนผมประท้วง
5: แหมก็เราก็ไม่เหนื่อยดีแล
2: ้
5: ว
2: มันไม่เหนื่อยอะไรผมให้คนขับรถผมเนี่ยนะถ้ามีตอนนี้ผมให้คนให้มีคนขับรถไปส่งผม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ตรงเชิงสะพานชมัยมารุเชษ
0: อันนี้ที่ทำเนียบ
2: ที่ทำเนียบนะเสร็จแล้วผมก็จะไปถือป้ายผมมาทวงการยกเลิกเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ50 สตางค์ใครจะไปทำข่าวไม่ทำข่าวผมไม่สนใจ
5: โอ้โห
2: แล้วเสร็จแล้วผมอาจจะให้เขาถ่ายรูปนึงแล้วก็ลงใน Facebook ของผมว่าผมมาประท้วงแล้วนะส่วนคุณจะไม่ยกเลิกหรือยกเลิกเรื่องคุณไม่ใช่เรื่องผมไม่ใช่อำนาจผมอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ถ้าเกิดตรงนั้นมันไม่ใช่ผมก็มา Energy Complex
5: ให้คนขับรถรอไว้ก่อน
2: ให้คนขับรถรอนิดนึงให้เขาถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วผมก็ไปถูกไหม
5: ค่ะสนุกดี
2: มันจะเป็นเราจะไปทำอะไรให้เป็นเรื่องคือเป็นมันจะเป็นจะมีอะไรอ่ะมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมก็ทำอย่างที่ผมคิดแค่นี้เองอ่ะทำไมเลยต้องไปกันเยอะแยะไปคนเดียวก็พอแล้วแต่ต้องมีอาจจะต้องมีคนช่วยถือของให้ผมมีสักคนนึงอาจจะต้องมีคนถ่ายรูปอีกสักคนนึงเพื่อยืนยันว่ามาแล้วเพราะไอ้อะไรล่ะไอ้ตัวเลขที่มันขึ้นอะเวลาแล้วก็วันที่นะมันไม่โกง
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: ถูก
2: ใช่ไหม
5: งั้นคุณณัฐพงษ์ว่างอยู่ไป
2: มันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดขึ้นหรอกเชื่อผมเถอะไม่เกิดขึ้นหรอกเรื่องแค่นี้เขาจะมายอมให้ผมไปยืนหน้าทำเนียบทำไมใช่ไหมแล้วเขาก็มีตังค์อยู่แล้ว
5: รอค่ะรอวันที่10
2: วันที่16เจอกันเจอครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
2: วันที่16นี่เราไปไหนวะ
0: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
2: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันอันนี้เป็นรายการใหม่นะ
0: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำบันทึกอะไรไว้เปล่าถ้าบันทึกไว้เนี่ยต่อไปเรามาตัดต่อนะเอพิโซด1เอพิโซด2เอพิโซด3สู้กับซีรีส์จีนได้เลยคุณณัฐพงษ
0: ์จริงๆ
2: ให้เขาทำแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นผู้ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็มีบรรยายไทยแล้วก็พูดไทยบรรยายอังกฤษเนี่ยก็ไปขายเน็ตฟลิกได้
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: ถูก
2: คิดมันต้องคิดไปจนสุดทางเลยให้เป็นเงินเลยเอามาต่อถือว่าผมมาชดเชยกับที่ผมมาแบบขาดวินนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: วันนี้ผมขอคุยคนเดียวเลยนะชั่วโมงนึง
0: เอาเลยฮะเชิญนะ
2: แต่ถ้าไม่มีคนโทรมาผมก็ไปนะมันไม่ใช่อะไรใหญ่โตอ่ะเดี๋ยวก็จะหาโอ้โหไม่ทำงานเลยนะเกรงใจเขาเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: แต่ก็ทำเนี่ยก็ทำงานก็โทรศัพท์เข้ามาพยายามให้มันมีอะไรอย่างที่มันควรจะเป็น
0: อ่
2: ะผมขออีกสัก 2-3 สายก่อนที่ผมจะไปพักกลางชั่วโมง
0: ครับ
2: ส่วนใครอยากเจอผมก่อน
0: ครับ
2: ผมตั้งใจว่าพรุ่งนี้
0: คือ
2: วันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ย
0: วันที่12
2: ผมตั้งใจว่าผมจะขับรถไปดู
0: อะไรฮะ
2: คลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังทำอยู
0: ่ครับ
2: คือระบายน้ำจากบางบานมาบางไ
0: ทรอ๋อคลองบางบานบางไทรอะไรนะ
2: ไอ้มันขุดใหม่นะไม่ใช่คลองเดิมนะครับ
0: ที่ขุดใหม่ที่จะเป็นฟลัดเวย์ใช่ไหม
2: เนี่ย
0: อันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ผมจะไปดูกับตาว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่เห็นมีคนพูดว่าปีนี้ยังไม่เสร็จ
0: ครับ
2: ถ้าปีนี้ยังไม่เสร็จก็หมายความว่าถ้าเกิดน้ำหลากมาจากทางเหนือปีนี้คลองนี้อาจจะยังใช้งานไม่ได
0: ้ครับ
2: เพราะมันจะต้องมาออกบางบานอ่ะแต่มันออกตรงไหนผมไม่รู้นะจะขับรถไปดูเห็นเขาบอกว่าไอ้คันดินน่ะ
0: ค
2: ันดินของคลองเนี่ยมันเป็นถนนน่ะเขาบอกว่าขับได้แล้ว
0: อ๋อเหรอ
2: ในส่วนที่มันเสร็จเหมือนตอนที่น้ำท่วมใหญ่ๆตอนนั้นถือผมไปเขื่อนพระราม6อ่ะ
0: ครับ
2: นะอ่ะต่อ
0: คุณประพัฒน์ครับสาย2
2: คุณประพัฒน์ครับ
6: ครับ
2: เชิญครับเชิญครับ ปิดวิทยุปิดวิทยุก่อน
6: ได้ยินว่า
2: เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้อง
6: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
2: เชิญ
6: ปิดแล้วครับคือยกป้ายว่าให้ยกเลิกกองทุนน้ำมัน
2: ไม่ใช่ครับฟังช้าๆนะครับเดี๋ยวข้อมูลผิด
6: ได้คือ
2: เดี๋ยวฟังไม่ฟังผมก่อนฟังเดี๋ยวฟังผมก่อนจะได้รู้เอาข้อมูลให้มันตรงกันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อน
6: ครับ
2: มันมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานหรือที่เต็มๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะกองทุนอนุรักษ์พลังงานเขาเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเนี่ยลิตรละ5สตางค
6: ์ครับ
2: แล้วกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขาก็มีภารกิจจะต้องไปทำซึ่งผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดหรอกแต่ทราบว่าเขามีเงินสะสมอยู่ 16,000 ล้าน
6: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมคือมันไม่สมควรที่จะเก็บเงินก้อนนี้อีกต่อไปแล้วหรือไปใช้เงินตรงนั้นให้หมดแล้วค่อยมาเก็บใหม่ก็ได้ลิตรละ5สตางค์เป็นเงินปีละ 1,800 ล้านบาทเนี่ยผมเสนอให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วถ้าเกิดไม่ยกเลิกภายใน6เดือนนับจากวันที่ผมพูดผมจะไปประท้วงแค่นั้นแหละครับ
6: ครับถูกต้องครับตรงกันคืออย่างนี้ผมก็ได้ยินต่อไปอีกว่าเขียนว่าให้ยกกองทุนอนุรักษ์อะไรเงี้ยลิตรละ5สตางค์ผมก็เห็นว่าควรจะเขียนว่าให้ยกเลิกแต่อย่าไปบอกว่าลิตรละ5สตางค์นะครับเพราะเดี๋ยวเขาเก็บลิตรละ6สตางค
2: ์โอ้
6: ลิตรละ5สตางค
2: ์ให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันอย่าไประบุตัวเลขเนาะ

0: ้อง
1: โอเคอ่ะรอบครอบรอบครอบรอบครอบขอบพระคุณครับผมไม่ได้คิดแบบนี้เลย
0: เขียนว่า5ตังค์
1: เขาอาจจะไปเก็บบาทนึงเลย
0: ตังค์ถูกแต่ก็เก็บ6ตังค
1: ์เออโอเคแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจประเด็นแล้วโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เราไม่ได้คิดเหลี่ยมนี้เว้ยเดี๋ยวมันกลับหลังหันมันเล่นให้ยกเลิกการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พัฒนาในอัตราลิตรละ5สตางค์เปลี่ยนเป็น
2: 6สตางค
1: ์เฮ้ยมันจะคิดอย่างนั้นเหรอวะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยโอ้พี่โคตรรอบครอบเลย
2: คุณนุกูลนะสาย3
1: นุกูลครับนุกูล
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
3: ผมรีนอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าอาจารย์จะพรุ่งนี้อาจารย์จะไปบางบานอะไรเงี้ย
1: เออแนะนำ
3: พอดีผมไปมาเมื่อวานนี้อาจารย์ผมไปผักไห่น้ำมาแล้วครับอาจารย์
1: ก็นี่ไงไม่ผมจะไปดูคลองที่เขาทำขุดใหม่อ่ะบางบานบางไซไปยังไง
3: อ๋อผมไปไม่ถึงผมไปแค่บ้านผมบ้านผักไห
1: ่แ
3: ต่ละคนน้ำมาอีกแล้วอาจารย
1: ์
3: น้ำเริ่มมาอีกแล้ว
1: ใช่
3: ญาติบอกมาได้3วันแล้วครับอาจารย
1: ์ที่ไหนผักไห
3: ่ผักไห่ครับผักไห่
1: แถวนั้นมันเป็นขาประจำอยู่แล้วนี่
3: ครับบ้านญาติผมอยู่ไอ้คอแม่น้ำน้อยอะครับ
1: เข้าใจโอเค
3: มันมาแล้วครับ
1: มันมาแล้วนะโอเคขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อวานท่านรองเอกนิติ
2: ครับ
1: ซึ่งรับผิดชอบเพราะแบ่งนายกอะช่วยกันดูอะรู้สึกแกจะรับผิดชอบภาคกลาง
2: ภาคกลางอ๋อ
1: แล้วแกไปประชุมที่อยุธยา
2: เอออ่
1: ะก็คงจะเดี๋ยวเราก็จะเห็นข่าวเขายกพนังกั้นน้ำตรงหน้าวัดชัยใช่ไห
2: ม
1: แล้วมันจะมาหลายระลอก
2: ครับ
1: แล้วมันจะลดลงแล้วมันก็จะมาใหม
2: ่
1: ประมาณนั้น
2: ครับ
1: ต่อ
2: คุณสารนะสายสอง
1: คุณสารครับคุณสาร
4: ครับผม
1: เชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: เชิญครับ
4: ได้ยินที่อาจารย์บอกเนาะยกเลิกไอ้ห้าสตางค
1: ์
4: คุณอรุณกับพลังงาน
1: เออ
4: มันมีแวดบวกอีกนะอาจารย
1: ์อันนี้ไม่มีครับ
4: เอ้าเหรอครับ
1: ไอ้นั้นเป็นภาษีสรรพสามิตครับ
4: อ๋อเหรอครับพอดีผมเห็นในตารางของ
1: ตารางไม่ตารางที่มันบวกมันไม่ตรงนั้นไม่มีครับถ้าดูภาษีน้ำมันจะเห็นว่ามี local tax อันนั่นคือภาษีสรรพสามิตครับ
4: มีภาษีภาษาสรรพสามิตมีภาษีเทศบาล
1: ไม่มีฮะภาษีเทศบาลไม่มีครับ
4: เหรอครับไม่มี
1: ภาษีนั่นแหละภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็กองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานอ่ะอันเนี้ยไอตัวกองทุนเขาเก็บไม่มีบวกแวดครับ
4: อ๋อโอเคครับผมอีกเรื่องนะครับอาจารย
1: ์ครับ
4: พอดีผมนี่เป็นโจทย์ฟ้องลูกน้องเจ้ายืมเงินมา
1: โอ้ไม่เดี๋ยว
4: ยืมเงินแล้วก็
1: ยืมเงินไปแล้วยืมเงินมานี่มันยืมมาเราไปยืมเข้ามาหรือ
4: เราให้เขายืม
1: พูดเรายืมเงินมาผมงงเลยต้องยืมเงินไปสิครับ
4: โอเคโอเคครับมีเงินมาให้เงินลูกน้องยืมไป
1: เออ
4: คราวนี้เนี่ยบอกจะใช้ไม่ใช
1: ้เออ
4: สุดคดีละยึดทรัพย์มาได้ละ
2: โอ้โหยึดทรัพย์เลยหรอ
1: ไม่แสดงว่าพี่ต้องยืมกันเป็นเงินก้อนใหญ่นะ
4: โอ้สองหมื่นอาจารย
1: ์ไม่สองหมื่นแล้วจะไปยึดทรัพย์อะไรอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่อายัดเงินเดือน
1: แล้วมันยึดทรัพย์กับอายัดเงินเดือนนี่คนละเรื่องกันนะยึดก็ยึดยึดก็ยึดอายัดก็อายัดนะเออคนละอันกันเออเอาภาษาไทยนะอายัดก็อายัด
4: อายัดเงินเดือนได้มาแล
1: ้
4: ว
1: ไม่อายัดแล้วได้เลยเหรอ
2: กี่เดือนฮะ
4: อายัดแล้วเนี่ยมันก็ทบต้นเลยนะ
1: ไม่ใช่อายัดแล้วได้หรือแล้วได้เลยเหรอเงินนั้นเบิกได้เหรอ
4: มันนี่แหละจะเล่าให้อาจารย์ฟัง
1: อายัดมันเบิกไม่ได้นะฟรีซอ่ะ
4: ผมไปที่สารพิพากษาเรียบร้อยเนาะ
1: มีคำสั่งศาลมาก
4: รมบังคับคดีกรมบังคับตอนแรกก็ขออายัดบัญชีที่ผมรู้แหละว่าเขามีบัญชีนี้ก็เราโอนเงินเข้าบัญชีนี้เนาะก็อายัดได้มา700เสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ครบเงินต้นก็สืบเจอมาว่าทำงานอยู่ที่ไหนก็ไปที่กรมบังคับคดีต่อคราวนี้เวลาจะยื่นอายัดอ่ะมันต้องวางค่าธรรมเนียมเดือน1,500 บาทต่อครั้งเนาะครั้งแรกก็บัญชีใช่ไหมอ่ะ1,500 บาทเราไปวางไว
1: ้
4: ครั้งที่สองเรารู้ว่าทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ยื่นก็ไปเขียนคำร้องอีกก็วางอีก1,500 บาทสุดท้ายแล้วเนี่ยบังคับคดีเขาก็ติดต่อไปที่บริษัทที่ลูกหนี้เขาทำงานอยู่เนาะเขาทบหมดเลยนะไอ้1,500ที่เป็นค่าธรรมเนียม
1: ใช่ใช่ใช่
4: เอาคืนให้เราด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: โอ้จากเงิน 20,000 ไปมาโดนไปน่ะเสร็จ 34,000 น
1: ะเอออ่ะโอเคครับรับทราบ
0: คราวนี้เนี่ยอายัดเงินได้ตั้งแต่เดือนพฤษภา
1: ครับ
0: ปลายเดือนพฤษภาเงินเดือนพฤษภาเนาะ
1: อือ
0: เราก็รอกว่าเขาจะส่งจดหมายอะไรมาเนี่ยก็พฤษภาก็แล้วมิถุนา1เดือนแล้วกรกฎาคมก็แล้วสุดท้ายก็เลยโทรไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเราก็ดูในระบบแพ็คกิ้งของเขาเนี่ย มันก็ขึ้นบัญชีเลยเสร็จเรียบร้อยมารอจนกระทั่ง1กรกฎาคมพิมพ์ซองก็เลยงงสินซองอะไรก็โทรไปถามเขาผ่านเดือนกรกฎาคมมาอีกเดือนนึงรออีกเดือนพิมพ์ซองเขาก็บอกว่ารอพิมพ์ซองส่งให้กับโจทให้มารับเงินผมก็บอกโอ้ยพี่เดือนนึงแล้วนะเขาบอกนั้นไม่เป็นไรน้องเข้ามาเลยก็เข้าไปรับ
1: ตกลงไม่ต้องพิมพ์ซอง
0: ครับรับเงินเสร็จเรียบร้อยซองมาเมื่อวานที่บ้าน
1: อ้าวก็เบิ้ลอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้เบิ้ลก็ได้เงินแล้วแหละ
1: อ้าวแล้วซองเป็นซองเปล่าเหรอไม่ซองที่มาเป็นซองอะไร
0: ซองให้ไปรับเงิน
1: อ๋อซองไม่ได้มีซองใส่เงินมาให้เป็นซองว่าให้เป็นเอกสารให้ไปรับเงิน
0: เป็นเอกสารคลิปสรุปบัญชีมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่งมารับเงินได้เลยตรงนี
1: ้เออแต่เราไปรับก่อนจดหมายมา
0: แต่เราไปเอาเงินมาเรียบร้อยแล้วที่แล้ว
1: แสดงว่าเราขยัน
0: เราไม่ไหวเหมือนกัน
1: เราขยันเราขยันโอเคแล้วไงต่อ
0: คราวนี้คือไอ้เงินก้อนเนี้ยถ้าเกิดว่ารอเนี่ยดอกเยอะนะอาจารย
1: ์
0: ที่เขาอายัดมาแล้วอยู่ที่กรมบังคับคดีเนี่ยกว่าเนี่ยสองเดือนน่ะ
1: เ
0: ขายึดเงินอายัดเงินลูกค้ามาได้เนี่ย
1: คุณ
0: น
1: ัทพง
0: ศ์กว่าจะจ่ายที่โสดอ่ะ
2: เขาเยอะเหรอครับ
1: เขาคิดอัตราดอกเบี้ย
2: ไม่อย่างนี้คือเราไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเราได้เงินมาก็โอเคแล้วครับคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเงินพักอยู่ตรงนี้พักอยู่ตรงนี
1: ้
2: เราจะเสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์ฮะได้เงินมาคุ้มละบวกกับดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็คุ้มละ
0: ถูกได้เงินมาก็จบ
2: จบแล้วจบแล้วไม่ต้องคิดพี
1: ่โอเคแล้วละโอเคขอบคุณเล่าถึงยาวยืด
2: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: เป็นผมไม่ฟ้องสองหมื่น
2: สองหมื่นสองหมื่นครับ
1: ให้นัทพงษ์ยังให้เกินเลย
2: จริงครับจริงครับ
1: ใช่ไหมอะไรวะแม่สองหมื่นที่ฟ้องกันเนี่ยโหไม่ไหวว่ะค่าดำเนินคดีแพ่งสองหมื่นไอ้นี่มันโมโนสาเล่ไม่ว่านัทพงษ
2: ์มโน
1: นะ
2: แต่ว่ามันแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายมัน
1: มีเจ้าหน้าที่จัดการ
2: มีเจ้าหน้าที่จัดการให้ช่วยคุยกันสอง
1: คน
2: ก็จบ
1: คุณรู้ไหม
2: ครับ
1: เมื่อวานผมเจอกับโฆษกศาลยุติธรรมเลขาธิการศาลยุติธรรม
2: ครับ
1: คุณรู้ว่ามันมีคดีที่ออนโกอิ่งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้
2: เท่าไหร่ฮะ
1: 5ล้านคดี
2: 5ล้านคดีโอ้โห
1: ซึ่งบางคดีเนี่ยอาจจะตัดสินชั้นศาลชั้นต้นรอศาลอุทธรณ
2: ์ครับ
1: บางคดีเนี่ยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปฎีกาก็มีนะแล้วแต่นะแล้วก็คดีที่ยังไม่จบในศาลชั้นต้นสิริรวมแล้วตอนนี
2: ้5ล้านคดี
1: 5ล้านคดีผมฟังแล้วผมตกใจมาก
2: ครับ
1: นะผมก็ถามเขาว่าคือเขาจะขอมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ระบบที่จะเก็บข้อมูลของเขาคราวนี้มันก็มีการถกเถียงกันในคณะอนุกรรมธิการ
2: ครับ
1: เพราะรัฐบาลออกมาเป็นแนวว่าต้องการให้อะไรล่ะมันชื่ออะไรรัฐบาลดิจิตอล
2: เซิร์ฟเวอร์กลาง
1: เซิร์ฟเวอร์กลาง
2: ครับ
1: อะไรนะ National Cloud หรือ Cloud First อะไรสักอย่างผมจำชื่อผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะ
2: ครับ
1: เอาเป็นว่าเขาต้องการให้ข้อมูลเนี่ยไปรวมอยู่ที่เดียวนะไม่ต้องให้ไปกระจายหลายที่ไอ้ทางฝั่งนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจไอ้ระบบข้อมูลกลางเขาก็ไม่มั่นใจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าข้อมูลของเขาเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องทางคดีที่ยังไม่จบ
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: จะเกิดว่าคนล่วงรู้มันก็จะเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจของทางผู้พิพากษาอะไรต่ออะไรใช่ไห
2: ม
1: เขาก็เลยบอกว่าเขาตอนเนี้ยเขาขอทำแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มันเป็นระบบของเขาเองเป็นระบบปิด
2: ครับ
1: แต่เขาต้องทำทุกศาลนะ
2: อืมใช่
1: มีประมาณ162แห่ง
2: ครับ
1: ที่ทำการศาลเนี่ยที่เขาจะเก็บข้อมูลของเขาเนี่ย162แห่ง
2: อืม
1: ไอ้ทางนี้ก็ขอตัดครึ่งนึง
2: อืม
1: เขาก็บอกว่าตัดอะตัดได้แต่ผมก็จะเหลือศาลที่ไม่มีกับมีครึ่งนึง
2: ก็ประมาณว่าส่งไปที่ศาลจังหวัดก่อนศาลเยาวชนและครอบครัวเก็บไว้ก่อน
1: ผมไม่รู้ไงอันนั้นก็อันนึงอีกอันนึงเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาก็ยินดีที่จะเข้าร่วม National Cloud
2: ครับ
1: คือของชาติของสำนักงานพัฒนาและรัฐบาลดิจิทัลอะไรนั่นน่ะเขาบอกเขาไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าม
2: ันต้องเป็นคดีที่เสร็จ
1: ไม่ใช่ไอ้คดีที่เสร็จมันไปอยู่แล้วคุณณัฐพง
2: ศ์
1: ไอ้ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งเขาไม่มั่นใจเรื่อง Security เนี่ยเขา ขาจะทำแผนที่จะไปทำแผนที่จะไปสมทบทำแผนจะไปสมทบในอนาคต
2: ครับ
1: เขาจะไม่ทำแบบว่าจะอยู่แบบออโตโนมัสไปตลอดการเขาไม
2: ่
1: ผมบอกเออถ้าอย่างนี้ก็โอเคพอฟังกันได
2: ้
1: นะแต่กรณีของศาลปกครองเขาไม่ยอมเว้ย
2: โอ้ศาลปกครองเขาทำของเขาเอง
1: เออเขาครับแล้วเขาบอกเขาไม่มีแผนที่จะไปรวมกับใครอ่ะ
2: เ
1: ขาไม่มี national cloud อ่ะเขาบอกเฮ้ยผมก็เลยบอกกับเลขาธิการศาลปกครองบอกท่านเลขาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนี่เป็นนโยบายรัฐบาลถ้าเขาสั่งให้เราไปเราต้องไปนะ
2: ครับ
1: แต่เราไม่ไปด้วยเหตุผลว่ามันมีเรื่องเฉพาะเรายังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยพอได้แต่เราต้องทำแผนที่จะไมเกรตนะคือตอนเนี้ยแผ่นดินไหวแล้ว
2: ครับ
1: รัฐบาลสั่งทำแผนอพยพ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งเอง
1: เดี๋ยวผมวิ่งเองประมาณนั้นน่ะหรือว่าผมรักบ้านเกิดเมืองนอนมากผมจะไม่ไปเออมันก็ฝืนธรรมชาติอยู่นะคุณรัฐพงศ์
2: มันก็ฝืน
1: เออมันก็ฝืนนะผมก็เลยบอกว่าท่านเลขาตั้งหลักดีๆคราวนี้ผมพูดเขาอย่างนี้ได้เพราะอะไร
2: ครับ
1: เขาเป็นรุ่นน้องผมที่สวนกุหลาบพี่ครับผม OSK เลยมาอย่างนี้เลยนะรู้สึกจะ106หรือไงที่ผมจำไม่ผิด
2: เออเออเห็นเห็นว่ากันนะ
1: เออรู้สึกจะ106
2: ครับ
1: ก็เจอกันก็ทักทายกันดีผมก็บอกเอ๊ะท่านเลขาศาลปกครองผมบอกท่านเลขาตั้งแนวอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมีปัญหานะเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่จนจบรายการว่าตกลงเข้าตัดไม่ตัดนะ
2: ครับ
1: เออแต่คิดว่าไม่น่านะแล้วก็มีเลขาศาลรัฐธรรมนูญมาย ังไม่เล่าอะไรฟัง
2: อันนี้เรื่องการเมืองแท้ๆ
1: เห็นไหมคือมันสำหรับผมมันเป็นโจ๊กอ่ะคุณณัฐพง
2: ศ
1: ์เออมันเป็นคือการที่คนเราเนี่ยณัฐพงศ์นะพูดแล้วมันก็จะว่าผมเนี่ยมันประสาทเสียการที่คนเราจะหาเรื่องเอนจอยในชีวิต
2: มันก็มีหลากหลาย
1: ไม่ใช่ในยามเท่าชะแลแก่ชะลานี่แม่งไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณณัฐพงศ์
2: โอ้กันจริงๆๆใช่มั้ยจริ
1: งๆเออเพราะเออเราไปเห็นว่าเรื่องนี้แม่งน่าสนุกเว้ย
2: เออ
1: แล้วก็ได้ฝึกฝนปัญญา
2: ครับ
1: ใช่มั้ย
2: ครับ
1: เออได้นั่งอ่านข้อมูลตัวเลขซึ่งผมเลอะทิ้งไปตั้งนานแล้วนะทุกวันเนี่ยผมต้องนั่งเคลียร์เอกสารนะ
2: ไอ้ที่รูปที่ลงในส
1: ำนักพิมพ์นะก่อนนอน
2: ก
1: ่อนนอนเนี่ยผมพออาบน้ำถ้าเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะดูหนังดูละครผมไม่ได้ดูหรอก
2: ครับ
1: ผมก็มานั่งคัดเอกสารว่าเอกสารนี่พิจารณาเสร็จแล้วใส่กล่องแล้วเขียนเบอร์ไว
2: ้
1: เพราะถึงเวลาต้องมาค้นมันจะจำได้ไงถ้ามันเราไม่ทำลำดับไว
2: ้
1: อะไอพิจารณาแล้วไอพิจารณามาตราแรกมันอยู่กล่องหนึ่งไล่มาตามลำดับอะตอนนี้เป็นกล่องที่8แล้วนะผมก็จะเรียงเอกสารที่ไม่ใช้แล้วจบแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันใหม่แล้วกับเอกสารที่ควรจะเก็บมาใช้งานต่อไปกับเอกสารที่รอจะพิจารณาต่อไป
2: อ
1: ่ะอย่างวันพฤหัสพรุ่งนี้วันพฤหัสวันหลังจากเรากลับมาจากวันหยุดนะวันพฤหัสนี่จะเป็นการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกระทรวงสุดท้ายถ้าเป็นหน่วยราชการเป็นกระทรวงสุดท้ายส่วนหน่วยงานของศาล3หน่วยงาน
2: อ
1: ะไรพวกนี้จะมา
2: องค์กรอิสระไปยัง
1: เออเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะ
2: พวกกสทช.อะไรนี่จะท้ายๆใช่ไหม
1: นี่ละนี่ละมาแถวนี้ละ
2: เ
1: นี่ยก็ไอ้ที่คุณเห็นนั่นแหละเออผมก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะจัดลำดับไม่ถูกผมคนแก่แล
2: ้
1: วนะผมจะจัดลำดับไม่ถูกว่า A B C D อ่ะเอาเป็นว่าตื่นมาจำได้ว่ากินกาแฟก็โอเคแล
2: ้
1: ว
2: แต่ผมเห็นคุณวีระเวลาที่ไปกรรมธิการเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกระดาษอยู่แผ่นนึงคล้ายๆคุณวีระอาจจะช็อตโน้ตทิ้งไว้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหมว่าเออมีประเด็นนี้มีเรื่องนี
1: ้ผมสั้นๆผมโน้ตนิดเดียวว่าเป็นเรื่องแต่ผมไม่ได้มันไม่ได้
2: เขียนรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเป็นประเด็นเป็นเรื่อง
1: คนอื่นที่เขาเห็นเขาพูดกันคล่องๆเนี่ยเขาอ่านจากโน้ตบุ๊กเขา
2: คือ
1: เขียนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอย่างผมไม่ใช่ผมก็นั่งจับประเด็นผมก็คัดตัวเลขบางทีผมก็พับหนังสือไว้เห็นไหม
2: หน้านั้นหน้า
1: ผมไม่ได้ทำงานผมไม่ได้ทำงานแบบคนอื่นเขา
2: ครับ
1: เพราะผมจับประเด็นแล้วผมก็จะรู้ว่าเอ้ยต้องมาเปิดเล่มนี้นะหน้านี้ตัวเลขนี
2: ้
1: เปิดเล่มนี้หน้านี้ตัวเลขนี้เปิดหน้านี้ตัวเลขนี้เล่มนี
2: ้
1: วันนี้ตั้งใจจะพูด1 2 3ก็แค่นี้
2: แล้วเป็นผมถามมันเป็นกระดาษเล็กๆสั้นๆเหมือนตอนที่เล่ามากับมาพระตาม
1: ไม่กระดาษ A4 นี่แหละ
2: A4 นะ
1: ก็กระดาษมันมี2หน้าใช่ไหมเล่
2: า
1: เออที่เขาพิมพ์ให้ผมเนี่ยมันมีหน้าหลังว่างผมก็เขียนกระดาษ A4 นั่นแหละแล้วผมไม่มีโน้ตมีแนทอะไรหรอกคุณณัฐพงศ
2: ์
1: ไอ้โน้ตอันนั้นเนี่ยไอ้โน้ตมหากาพย์อีกเรื่องนึงไอ้นั่นโหนั่นทำมันต้องทำมาให้เรียบร้อยสิ
2: เออ
1: ไอ้นี่ไม่ใช่แบบนี
2: ้ไม่ใช่แบบน
1: ี้ไม่ใช่แผ่นเล็กๆไอ้นี่มันมีตัวเลขนี
2: ่
1: แล้วบางทีเราต้องบวกลบตัวเลขอ่ะตัวเลขตัวตั้งยังไงตัวหารยังไงตัวลบยังไงต้องตั้งใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีแบบประเภทว่ามันก็คลาดเคลื่อนได้ถ้าถามผมนะ
2: ครับ
1: นะเพราะเรา อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเป็นคนคุยจากเมมโมรี
2: ่ใช่ใช่
1: คุณนัทพงศ์นั่งทำงานกับผมอยู่ก็รู้ว่าผมคุยจากเมมโมรี
2: ่
1: นะผมไม่ได้คุยแบบว่าเตรียมมาคุยเลยมีสคริปต์สแคปมันไม่มีแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: ครับ
1: แม้มันก็อาจจะมีสลิปออฟเดอะทังบ้างมันก็ต้องมีอะไรที่มันหลุดออกไปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับผ
2: ม
1: เพราะผมเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแบบก็ไม่ควรผิด
2: ครับ
1: นะถ้าเรื่องที่สำคัญมากๆนี่วันเวลาก็ไม่ควรผิดซึ่งเราอันนี้ถ้าเกิดเราเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเราพูดในบริบทไหนเรารู้ว่าอะไรมันสำคัญไม่สำคัญ
2: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เรื่องของบางทีเราก็ประมาณเอาใช่ไหมอย่างวันนั้นที่ผมพูดเนี่ยจนถึงนี้ผมยังไม่ได้คำตอบนะที่ทางอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนบอกว่าโอท็อปเนี่ยทำรายได้
2: ได้กี่แสนล้าน
1: สามแสนล้าน
2: อ่
1: ะผมก็ไปถาม
2: คนที่ขายของที่โอท็อป
1: ไม่ผมไปถามคนที่เขารู้ตัวเลขอ
2: ่
1: ะคนที่เขาเป็นลูกทำบัญชีประชาชาติคนที่เขาคำนวณ GDP อ่ะผมก็ถามให้ตัวเลขนี้มันได้หรือวะบอกไม่พี
2: ่
1: มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะลองนึกคุณณัฐพงศ์ลองนึกว่าสินค้าโอท็อปขายได้3แสนล้านนี่มันเป็นระดับสเกลไหนวะมันต้องเป็นสเกลโรงงานแล้วนะ
2: โอ้ใช่ๆๆ
1: ถูกมั้ย
2: ใช
1: ่ถ้าแกถ้าเขาทำไอ้อะไรล่ะทำเสื้อทำเสื้อที่เราเห็นเสื้ออบต.ที่ว่ามีเป็น
2: เสื้อมอฮอมเสื้อลายดอกนะเยอะๆนะ
1: ไอ้อย่างงี้มันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เลยนะนี่เราพูดถึงมูลค่าการขายสินค้า3แสนล้านอ่ะก็คุณคิดดูอันนี้ตัวเลขผมอาจจะผิดนะอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวผมไม่ได้เปิดเนี่ยเอาว่าไปเทียบกับยอดขายของเซเว่น
2: ครับ
1: มันก็คงไม่ห่างกันแบบเอาสมมติให้มันห่างกันให้มันห่างกัน5เท่าเลยอ่ะนะให้เซเว่นขายได้ 1.5 ล้านล้านบาทเลยนะ5เท่าเลยแต่มันขายจริงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปเปิดดูได้แต่ผมเอาตัวเลขแบบสมมุติอย่างเงี้ยไอ้นี่ขายได้3แสนล้านคุณลองนึกถึงสเกลที่มันจะขายของมันจะขายได้ขนาดไหนถูกไหม
2: ใช่ใช
1: ่3แสนล้านนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เออ
2: โห
1: มันจะขายเสื้อหม้อห้อมสะขายอะไรกันได้ขนาดนั้นเลยหรือให้โอท็อป5ดาวอีกอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: เออมันแล้วเอามาจากไหนคำถามเฮ้ยตัวเลขนี้เขาพูดอย่างเป็นแบบพูดมาแบบขึ้นสไลด์เลยอ่ะ
2: เพราะว่าต้องของบไปเพื่อจะไปทำไปทำไปทำนู่นไปทำนี่ใช่ไหมเพื่อจะสร้างมูลค่าโอท็อปให้มันได้สามแสนล้านอะไรเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะ
1: เขาบอกว่า
2: ที่เขาทำมา
1: เออสามแสนล้าน
2: โอ้โหมันต้องขายยังไงไม่รู้หรือว่ารวมขายทุเรียนไปเมืองจีน
1: ไอ้ทุเรียนมันไม่ใช่โอท็อป
2: ว่ะไม่รู้
1: นี่ก็ต้องไปทะเลาะกับกรมกระทรวงพาณิชย์ดิ
2: ใช่ใช่
1: GI อะไรนั่นน่ะ
2: GI
1: ใช่ไหมเอออ่ะโอเค
2: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ไม่ได้กลับไปดูต้นไม้ใบหญ้าอีกแล้ว
1: ที่อาสมนะ
0: ไม่รู้ฝนเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เช็คเลยครั้งที่แล้วกระหน่ำลงมาก็พื้นนองเหมือนกันอ่ะต่อเลย
1: ครับคุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มีลาครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: เชิญ
0: ๆ
2: ครับโอ้โหจริงๆได้คุยกับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ไม่ได้คุยกันเป็นเดือนเลยครับก็เรื่องแรกจะบอกคุณณัฐพงศ์ก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีเรื่องคุณผู้หญิงถามเกี่ยวกับที่จอดรถตรงถนนดำนวนสงครามตรงแถวแยกเขียวไข่กา
1: ครับครับ
2: ผมไปดูมาแล้วฮะตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ยกเว้นของกทม.อันแรกนะครับณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: อันที่สองเนี่ยไอ้ตรงขาวแดงที่ผมบอกเนี่ยมันมีไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันมีป้ายปักบอกว่าห้ามจอด 6-9 แล้วก็ช่วงเย็น 16-20 เลยทุกอย่างคือให้จอดได้ถึงช่วงอ่ะช่วงที่เป็นรัชอาวเนี่ยเขาไม่ให้จอด
1: คร
2: ับ แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มารับลูกเนี่ยก็จะจอดกันแบบเป็นระเกะระกะผมเลยเข้าใจว่าไอ้ตรงช่วงที่มันไม่มีขาวแดงเนี่ยอาจจะไปอยู่หน้าบ้านใครซึ่งอาจจะมีการแบบแต่ผมก็ไม่เห็นป้ายเก็บ10 บาทเลยนะไม่เห็นนะผมไปเห็นที่จริงมาเลยในเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เลยจะอยากคุยกับอาจารย์จากการนิดนึงครับอาจารย์ครับเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับคือหลังจากที่ดูตัวนี้ก็งวดใกล้จะแบบข้าวผมจะขึ้นหม้อแล้วอาจารย์จบแล้ว
0: ทีนี้การประชุมที่มีคนบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะจบวันที่25 สิงหา
2: 25นี้ใช่ไหมอาจารย์
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการภายในของกรรมธิการจบวันที่29หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
2: คร
0: ับ
2: ทีนี้จากที่ผมดูคำแนะนำของอาจารย์ผมก็ตามเกือบทุกคลิปเหมือนกันอาจารย์เห็นภาพว่าไอ้ขาที่เขาต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต้องทำแน่ๆไม่งั้นวิกฤตการคลังที่อาจารย์เคยเตือนเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยมันมาจริงๆทีนี้ไอ้ขาที่จะเพิ่มรายได้มันน่าจะไปสักช่วงไหนนะอาจารย
0: ์ให้ GDP มันขยายตัวสูงแล้วก็เพิ่มศักยภาพประเทศใช่ไหม
2: ครับคือผมมอง2 มุมคือ1อาจจะไปเพิ่มขา GDP กับอีกขาหนึ่งคือเพิ่มรายได้ของภาครัฐอาจารย
0: ์ก็การเพิ่มการเพิ่มไม่การเพิ่มรายได้ของรัฐไม่การเพิ่มรายได้ของรัฐโดยที่ไม่กระทบมากเนี่ยกับผู้คนเนี่ยมันต้องกระทบช่วงเศรษฐกิจมันขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะใช้อีกประมาณสัก2 ปีถึงจะเห็นความคลี่คลายอันนั้นคืออย่างตั้งใจทำนะแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้ว GDP มันโตขึ้นมันก็ทำให้เจเนเรตรายได้เพิ่มขึ้นโดยตัวมันเองโดยไม่ต้องเก็บภาษีใหม่อยู่แล้ว
2: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
2: โอเคงั้นเห็นภาพอาจารย
0: ์ได้
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
2: แล้วก็ขอบคุณอาจารย์เห็นภาพแบบอย่างผมดูเรื่องคุยให้คิดอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์พูดถึงไอ้ตรงที่มาตรา28ของรัฐบัญญัติที่เงินที่นอกที่เป็นหนี้อยู่8 แสนกว่าล้านโอ้โหผมเห็นแล้วเอายังไงวันนี้ไม่เห็นไฟไม่เป็น
0: ไม่คือเรื่องเนี้ยมันเป็นที่หนักใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่าย
2: มันเป็นกระทบบาลานซ์ชีของแบงค์อย่างที่อาจารย์ว
0: ่
2: า
0: คือทางธ.ก.ส.เขาเป็นธนาคารของรัฐแล้วรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมืองเขาทำเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของรัฐอ่ะต้องทำอ่ะเมื่อทำไปแล้วมันผะอืดผะอมเนี่ยคนเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้คนที่จะต้องทำตรงนี้เพื่อที่จะลดเงินต้นเนี่ยก็กลัวจะกระทบกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมันก็เลยคล้ายๆกับเป็นหมาเน่าลอยน้ำพอเข้ามาติดบ้านใครก็เขี่ย
2: ทิ้งอ
0: ่
2: ะ
0: มาให้มันลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอมันลมมันตีน้ำมันพัดมามากระทบบ้านใครไอ้นั่นก็เขี่ยออกแต่ผมเป็นคนที่พอพูดแล้วผมไม่ใช่เฉยๆนะผมขอข้อมูลจากทางธ.ก.ส.ซึ่งเขาก็ทำมาให้อย่างดีเลยเห็นภาพอันนั้นก็ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมก็บอกวิธีที่เราจะทำรีเวิร์สคือจะต้องมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเหมือนกับที่เคยตั้งเอาไว้ว่าการชำระคืนเงินต้นในงบประมาณแต่ละปีจะต้องมียอดไม่น้อยกว่า4%ของงบประมาณรายจ่ายในกรณีเนี้ยผมเสนอไปว่าให้ตั้งแล้วให้มีมติไปเลยว่าให้จ่ายคืน0.5 ถึง 1%ของงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เป็นเงินต้นเพราะดอกเบี้ยเขาจ่ายอยู่แล้วแต่เงินต้นเขาไม่จ่าย
2: คร
0: ับ มันต้นมันจะไม่ลดลงคุณจ่ายดอกอย่างเดียวมันก็ไม่ลดต้นต้องมีไมเกรดมีแผนที่จะรีเวิร์สกลับไปเป็นว่าให้ระดับมันอยู่ในระดับที่ไม่มากจนเกินไปถ้าถามผมนะถ้า700 ล้านที่จริงอ่ะ

0: 8แสนล้านแต่ว่าคลังเขารับไปแสนล้านไอ้ทางนี้รับ7แสนใน7แสนเนี่ยเราไม่ต้องพูดดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยอดคงค้างที่เป็นเงินต้นที่ดอกมันยังเดินเนี่ยมันไม่ควรเกิน3แสนต้องถึงจะพอทำเนาใช่อันเนี้ยแต่เขาจะฟังผมหรือเปล่าเขาจะทำหรือเปล่าอันนี้
1: ทำหรือเปล่าอีกเรื่อง
0: เออฟังก็คงฟังอ่ะแต่ฟังแล้วก็คงไม่ทำกันซะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะก็บางทีก็เมื่อยปากว่าพูดจริง
1: แต่มันมุมนึงมันทำให้เราได้เห็นไงฮะว่าคือผู้ประชาชนที่ติดตามสถานการณ์เนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยมัน
0: มีเรื่องที่มันมีเรื่องที่เราไม่เห็นไม่รู้และไม่มีทางรู้จำนวนมากถ้าไม่ได้นั่งคุยกันจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้
1: ครับ
0: บางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบคล้ายๆกับว่าสงสัยว่าเขาทำยังไง
1: ขับรถผ่านก็ต้องมานั่งจินตนาการ
0: ไม่
1: ข้อมูลเรา
0: ไม่ขับรถผ่านทุกวันเฮ้ยเขาทำอะไรวะไฟก็ไม่เปิดเราก็เห็นมา 2-3 ปีแล้วอะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยปลูกต้นไม้ก็เสร็จแล้วทำอะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างก็เลยถามพอถามก็ได้ความพอได้ความปั๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเขาคิดกำลังจะทำอะไรต
2: ่อ
0: จากที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยทำตัวอย่างแต่ยังไม่ต้องบอกนะว่าเป็นที่ไหนยังไงนะ
1: ครับ
0: มันมีหลายเรื่องอ่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณเอาละไม่ต้องโทรมาละไม่ต้องโทรมาละ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คือมันมีหลายเรื่องเนี่ยที่เขาก็คิดกันอยู
2: ่ครับ
0: แต่การคิดบางทีมันก็คิดแล้วมันวนไงบางทีรัฐวิสาหกิจนึงเนี่ยมันมีคนรับมันเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงกับกระทรวง A แต่กระทรวง Bเป็นคนถือหุ้นใหญ
2: ่
0: มันก็ต้องขอความเห็นชอบสองกระทรวง
2: สองกระทรวงขอบีด้วยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ
0: ่ถ้าบีก็ไม่ยอมเออยากจะทำก็ทำไม่ได้ถูกไหมคุณรัฐพงศ
2: ์
0: เออเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี
2: ้
0: ก็ทำให้มันก็ทำหนังสือชี้แจงทบทวนจุกจิกจุกจิกแล้วทุกคนก็ประชุมกินเบียร์เลี้ยงไป
2: ส่งกันไปส่งกันมา
0: ทีนี้ประชุมต่อไปมีการประชุมครั้งหน้าแม่ก็ผ่านไปอีกสามเดือนมาประชุมอีก
2: จริงครับผมเออดิวันนั้นผมอย่างนี้คุณ
0: เ
2: วลาอันนี้คืออยากรู้นะในงบประมาณเนี้ยนะค่าไฟของหน่วยงาน
0: เขาไม่ได้ทำรวมนะเขาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
2: มีตัวเลข
0: มีตัวเลขทุกหน่วยแต่ว่ามันก็ต้องถ้ามันเป็นโปรแกรมแบบ PDF เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมให้เขาทำให้อ่ะเพราะตอนนี้มันเป็น Excel แล้วเฮ้ยมึงช่วยขอค่าไฟฟ้าทั้งหมดสิผมเนี่ยมีไฟล์ Excel ของงบประมาณรายจ่ายปี70ทั้งก้อนเลย
2: ครับ
0: แต่ผมยังไม่ได้พร้อม
2: ยังไม่ได้แยกออกมา
0: ไม่ยังไม่ได้เขียนสั่งมันมึงช่วยไอ้นี่ให้กูหน่อยยังไม่ได้ทำ
2: เ
0: ดี๋ยวจบงบประมาณจะไปนั่งทำ
2: 15:59 นหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำทุกคืนจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะหลังเจอกันจากทีมงานของ FM 96.5 นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะมาชวนกันขบคิดตั้งคำถามและลองคิดหาคำตอบร่วมกันในคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรุตครับ
7: สวัสดีครับ96.5ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ผมและขอบคุณทุกท่านสวัสดีพี่เก่งครับ
6: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะช่วงนี้ขึ้นเหนือไหมคะทราบว่ามีฝนตกอยู
7: ่โอ้เพิ่งลงมาจากตะวันออกเฉียงเหนือครับ
6: โอ้อีสานเป็นยังไงคะพี่หนิงคะ
7: ดีมากครับตื่นเต้นมากครับผมไม่ได้เคยไปแบบลึกๆแบบไปอีสานเลยเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้ฟังก็ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติก็สวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านนะครับและพี่เก่งด้วยนะครับสุภาพสตรีทุกท่านที่เป็นคุณแม่หรือไม่เป็นคุณแม่ก็ขอเรียกว่าคุณแม่ทุกท่านละกันขอเรียกวันนี้และเรียกตลอดไปเพราะว่าบางท่านก็เหมือนผมแล้วไม่มีคุณแม่อยู่แล้วนะครับก็คิดถึงเพราะฉะนั้นแล้วเห็นผู้หญิงที่ไหนมีอายุใกล้เคียงกับเราน้อยกว่าเราบ้างหรืออายุเท่ากับเราก็จะขอเรียกคุณแม่ไปตลอดด้วยความรำลึกถึงแม
6: ่
7: เช่นเดียวกันก็สวัสดีคุณแม่พี่เก่งครับ
6: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังเลี้ยงหลานอยู่น
7: ะหล
6: านกำลังสนุกเพลิดเพลินอยู่นะคุณแม่ตอนนี้หลายท่านเปลี่ยนสถานะจากคุณแม่ก็จะกลายเป็นคุณยายคุณย่าแล้วนะคะพี่มี
7: ใช่ครับแล้วเมื่อวานก็ดูมะลิก็ขึ้นมากิโลละ1,500ครับ
6: โอ้โหแต่พรุ่งนี้แจกต้นมะลิฟรีค่ะสำหรับคนที่ไปวิ่ง
7: แต่ว่าดอกเนี่ยพัน
6: ดอกดอกลิตรแล้วก็ป๋องละ1,500โอ้โหมันเป็นความต้องการจริงๆนะพี่หนึ่ง
7: ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ที่เมื่อกี้ว่าเพิ่งกลับมาจากตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ค่ะ
7: แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปแบบลึกๆก็เลยแบบนี้เลยเมื่อกี้ก็ได้เห็นตอนที่หนึ่งของสารคดีเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านทรงให้ชาวเมืองที่สกลนครนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเพราะว่าท่านมีพื้นที่เหลืออยู่จากภ ภูพานพัฒนาภูพานราชนิเวศแล้วเนี่ยก็เป็นที่รกร้างท่านก็บอกว่าให้มาปรับหน้าดินแล้วก็เอาดอกไม้ป่าเนี่ยมาปลูกสวยมากๆเลยสวยมากๆก็แต่ว่าผมไม่ได้แหวกเข้าไปเพียงแต่ว่าผ่านต่อไปกาฬสินธ
6: ุ์
7: แต่ว่าสิ่งที่บอกว่าทั้งพระองค์ท่านและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยได้ทิ้งมรดกอันทรงคุณค่าไว้ให้กับชาวสกลนครและประชาชนชาวไทยทุกคนถ้าพี่เก่งอาจจะยังไม่เคยไปหรือเคยไปสกลนครหร
6: ือ
7: ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่คนสกลนครหรืออาจจะใช่แต่ก็บางครั้งก็จะไม่รู้หลายๆเรื่องที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงทำไว้นะครับและรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ได้สานต่อไปนั่นคือโครงการศึกษาและการพัฒนาภ
6: ู
7: พานในราชบุรีเนื้อที่ประมาณ 16,000 กว่าไร่นะครับมีได้ทำในวันเดียวม
6: ี
7: ได้ใช้เงินสร้างในปีเดียวหรือ2ปีหรือ10ปีเพราะสมัย40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าพี่เก่งยังจำได้ถ้าผู้ฟังจำได้เราจะนึกถึงอีสานแรงตลอด
6: ใช่ค่ะอีสานแรงดินเค็ม
7: ดินเค็มประชา
6: ปลูกอะไรไม่ได
7: ้ปลูกอะไรไม่ได้ก็ต้องทิ้งถิ่นฐานแล้วก็ในบางพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดสกลนครกาฬสินธุ์แถวๆนี้เลยก็เป็นดินแดนแห่งผู้ก่อการร้าย
6: ใช่ค่ะ
7: และเคยดูในสารคดีที่มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักมากแล้วก็บอกว่าพระองค์จะทำยังไงที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ได้พวกหมดเราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เลยเราต่อสู้กับความจน
6: ความยากความจนค่ะ
7: ถ้าเราชนะความจนได้เราก็ชนะคอมมิวนิสต์ได
6: ้
7: จากวันนั้นจนถึงตอนนี้นี่40ปีผ่านมาอยากให้พี่เก่งกลับไปสกลนครไปอีสานสักครั้งหนึ่งว่าอีสานจะไม่แรงแล้วต่อจากนี้ไปครับ40ปีผ่านมานี่เขียวชอุ่มท้องนาต่างๆและในโครงการศึกษาและพัฒนาภูพานเนี่ยอันเนื่องจากพระราชดำริจะมีแปลงข้าวเป็นแปลงที่เก็บมาทั้งทั่วภาคอีสานเลยเอามาปลูกมาทดลองว่าอันไหนเหมาะกับพื้นที่ไหนอันไหนชนิดพันธุ์ไหนเหมาะกับพื้นที่ไหนและตอนนี้ข้าวที่อีสานนี่ถือว่าเป็นข้าวสารที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับหรืออาจจะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ก็ได้ไปทานข้าวจริงๆแล้วก็นำมาพูดจริงว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะพอมาทานข้าวที่อีสานแล้วรู้สึกข้าวสวยที่อีสานทำไมเม็ดเขาใหญ่กว่าบ้านเรานะทำไมเขาฟูขึ้นขนาดนั้นนะและถ้าหากว่าพี่เก่งมีโอกาสหรือว่าปีต่อไปท่านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวกันผมก็ได้ติดต่อล่วงหน้าจิบจีบเอาไว้แล้วว่าในพื้นที่ 16,000 ไร่เนี่ยเราไม่ต้องไปเที่ยวหมดเพราะว่ามีป่าชุมแบบเป็นป่าเปิดปลูกป่าปลูกนู่นปลูกนี่เยอะแยะซึ่งก็ลำบากกับการไปเอาแค่รอบที่เราจะเข้าไปดูได้แล้วก็มีรถแบบรถรางเนี่ยให้เรานั่งชมต่างๆเนี่ยพี่เก่ง5ดำมหัศจรรย์นี่ก็ตื่นเต้นมากแล้ว
6: ว้าวโอ้แค่ฟังอย่างเดียวนะพี่หนิง
7: เราถูก
6: ต้องแต่เห็นความที่พี่หนิงบอกว่าว้าวนี่ห้าดำนี่มีอะไรบ้างครับพี่หนิง
7: ดำถูกดาวถูกไหมครับหรือท่านผู้ฟังดาวถูกดาวถูกไหมครับ
6: ดำเหรอคะความดำต้องเป็นงาดำไหมพี่หนิง
7: ไม่ใช่พืช
6: อ้าวเหรอคะนี่ไม่รู้เลยพี่หนิงเนี่ยอาจจะต้องมาเฉลยนะคะพี่หนิงค่ะ
7: นั่นคือการผสมผสานระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรา
6: ค่ะ
7: พระองค์ท่านจะสร้างป่าจะสร้างน้ำเพราะนั้นในหน่วยงานนี้จะมีประมาณ 5-6 หน่วยงานหรือ30หรือ20หน่วยงานเดี๋ยวพูดไปจะผิดเดี๋ยวหน่วยงานที่เราไม่เอ่ยชื่อจะน้อยใจน้อยๆแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำแน่นอนนั่นคือกรมชลประทานพระองค์ท่านทรงมีพระเนตรอันยาวไกลมากถ้าคุณจะทำอะไรแล้วคุณขาดน้ำเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้
6: ไม่ได้ใช่
7: และอีสานตรงนั้นเราก็พูดว่าอีสานแรงและขณะนั้นยังไม่มีฝนหลวงเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไม่มีฝนหลวงก็ต้องมีกรมชลประทานเมื่อมีกรมชลประทานก็มาแล้วก็ต้องมีกระทรวงเกษตรเข้ามาใช่ไหม
6: ค่ะ
7: เพื่อที่ว่าจะมาพลิกฟื้นแผ่นดินผืนดินมาเพื่อจะปลูกข้าวต้องเมื่อมีน้ำแล้วน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อที่จะทำการเกษตรทำการเกษตรเสร็จเมื่อมีการเกษตรต้องมีประมงเข้ามาใช่ไหมกรมประมงก็ต้องมาใช่ไหม
6: ใช
7: ่พอกรมประมงเข้ามาก็ต้องมีปศุสัตว์ใช่ไห
6: ม
7: กรมปศุสัตว์ก็ต้องมาใช่ไหม
6: ใช
7: ่ป่าไม้ก็ต้องมาใช่ไหมก็คืออย่างกระทรวงเกษตรก็แล้วกันป่าไม้ก็ต้องมาพืชผลต่างๆไม้ยืนต้นลิ้นจี่พันธุ์พันธุ์นี่อะไรก็ต้องมาปลูกคือจะเป็นแปลงทดลองของพระองค์ท่านทั้งหมดเลยส่วนห้าดำมหัศจรรย์นั้นเราพูดถึงปศุสัตว์ครับ
6: โอ้น่าจะต้องมีหมูดำไหมฮะ
7: หมูดำนี่อย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวจะทำอะไรปั๊บสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้รับพระราชทานหมูดำมาจากจีนครับเป็นพันธุ์ของจีนเป็นหมูดำพันธุ์ของจีนแต่ว่าก็เป็นแบบเหมือนกับพันธุ์พื้นบ้านของจีนก็เลยได้มาคู่หนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ที่ผมได้ยินประมาณสักคู่หนึ่งก็มาผสมพันธุ์กับหมูดำของเราเมื่อก่อนจะมีหมูดำแต่ของเราตัวเล็ก
6: ๆใช่ใช
7: ่หมู่บ้านชุมชนในกรุงเทพเนี่ยผมไปบ้านเพื่อนไปอะไรเขาก็เลี้ยงกันก็เรียกว่าหมูดำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บนดอยพี่น้องบนดอยก็มีตัวไม่ใหญ่หรอกวิ่งจุดเร็วเลย
6: เหมือนหมูป่ามาเลี้ยงในบ้านเป็นเพื่อนเล่นเด็กๆตัวเล็ก
7: แต่ไม่ใช่หมูป่าเป็นหมูบ้าน
6: เป็นหมูดำค่ะ
7: ในของจีนใหญ่กว่าก็มาผสมแต่ว่าพอมาผสมแล้วมันก็ยังแบบวิ่งกุ๊กกักอยู่ก็ยังตัวไม่โตแล้วไขมันไม่ค่อยมีและตัวก็ไม่อ้วนใหญ่น้ำหนักก็ไม่ได้ในเชิงธุรกิจเพราะเมื่อพระองค์ท่านทดลองอะไรแล้วก็จะแจกไงเมื่อแจกให้ประชาชนไปทำธุรกิจหรือไปเพิ่มเศรษฐกิจของครอบครัวได้เนี่ยก็จะต้องเป็นของที่ดีไง
6: ใช่ค
7: ่ะต้องตัวรูปร่างดีตัวใหญ่ต้องมีทั้งมันต้องมีหมูสามชั้นต้องมีตัวสามชั้นมีซี่โครงใหญ่ต้องมาห้องอะไรต่ออะไรพวกนี้พระองค์ท่านก็เลยต้องไปหาหมูของยุโรปมาอีกสองสายพันธุ์ของยุโรป
6: ค่ะ
7: อยากให้พี่เก่งอยากให้พี่เก่งกับท่านผู้ฟังเห็นเขาดำกิ๊บหมดเลยนะ
6: โอ้โหไอ้ที่เคยเห็นตัวชมพูนี่ถอยไปเลยใช่ไหมคะต้องมาดูหมูดำที่นี
7: ่และนี่ตัวก็น้องๆชมพูเลยนะพี่เก่ง
6: ค่ะ
7: ไม่ได้ตัวเล็กเลยนะไอ้ที่เราเห็นแป้วๆนะก็เป็นลูกก็ตัวดำที่ตี
6: นั่นนี่หมูดำเขาเรียกว่าหมูภูพานใช่ไหมครับพี่หนิงค่ะหมูดำ
7: หมูภูพานเขาก็ถามพี่หมอที่พี่หมอวิสุทธ์น่ารักมากเลยคุยเรื่อยกันรู้ว่าพี่หมอวิสุทธ์เมื่อเราได้สายพันธุ์ใหม่มาเนี่ยจากยุโรปสองยุโรปแล้วจากจีนแล้วผสมของเราแล้วเราตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าอะไรตั้งชื่อว่าหมูดำมหัศจรรย์หมูดำภูพานมหัศจรรย์ก็ตั้งชื่อ
6: น่ารัก
7: ค่ะแล้วน่ารักมากพี่หมอวิสุทธ์เนี่ยแล้วก็เป็นสัตวแพทย์แล้วจากตัวแพทย์ก็ไม่ไปแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนเลยนะเชี่ยวชาญไปหมดทุกด้านเลยแล้วเปิดคลินิกตอนเย็นเสร็จงานจากนี้ไปก็มีแบบเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นก็เอาน้องหมาน้องแมวมาให้รักษา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็เช้าก็มาตรวจเนี่ยดูและอีกอันนึงที่แปลกมากเลยและยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าบางร้านอาหารเขาเริ่มนิยมมาแต่ว่าหาวัตถุดิบไม่ได
6: ้
7: อะไรรู้ไหมครับดำอีกดำหนึ่ง
6: เนื้อไหมคะเนื้อดำไหมโอ้เนื้อวัวไหม
7: เนื้อดำก็หาขึ้นเขาหากันได้เยอะแยะ
6: เออ
7: หม
6: ู
7: ด
6: ำ
7: คือโบต้า
6: เออก็ต้องไก่ดำไหมคะ
7: โอ้ไก่ดำก็เยอะแยะตุ๋นยาจีมาถูก
6: เออ อะไรคะพี่หนิงคะ
7: รับรองเลยว่าคุณอาจจะไม่กล้ารับทานหรือว่าไม่กล้ากินหรือว่าท่านผู้ฟังอาจไม่กล้ากินเหมือนผมพี่เก่งอาจไม่น่ากินกระต่ายดำ
6: โอ้พี่หนิงมันน่ารัก
7: แต่ว่าตัวเขาใหญ่หลายกิโลแล้วก็เขามาทำไส้กรอกเขามาทำไส้กรอกเขาแล้วเขากำลังจะทำแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกดำไส้กรอกกระต่ายไส้กรอกแต่ว่าก็มีดำปี๋เลยนะ
6: จริงเคยเห็นดิที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเนื้อกระต่ายแช่ฟรีตัวใหญ่ๆอันนี้ก็คือ นำเข้าจากต่างประเทศแต่นี่เรามีอยู่ที่ภูพานเลยเหรอคะพี
7: ่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ของเราหมอเป็นผู้ผสมพันธุ์ไปทำแล้วนะ
6: ว้าวเราทำเอง
7: ทำเองกระต่ายดำภูพานดำมหัศจรรย์อะไรก็กระต่ายดำภูพานอีกเมื่อกี้
6: กระต่ายมหัศจรรย์อีกแล้วนะพี่หนิง
7: ใช่และคนที่ก็สั่งมันอาจจะนำเข้ามาจากอิตาลีก็ได้หรือจากฝรั่งเศสก็ได้ที่ก็กินหรือว่าเยอรมนีก็ได้ที่ก็นิยมบริโภคกระต่ายเพราะกระต่ายก็เป็นกระต่ายสายพันธุ์แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ดำมาจากจันทร์ภูพานของเราแต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้ดำหรอกหูเขาก็ไม่ได้ดำหรอกเนื้อเขาแต่สิ่งที่เขาดำอยู่แล้วเมื่อกี้พี่เก่งพูดไปแล้วคือไก่ดำ
6: ภูพานก็มีไก่ดำด้วย
7: ไก่ดำก็คือก็ผมก็ถามพันอะไรก็ไก่ดำภูพานมหัศจรรย์นี้อีกแล้วคุณบอกวิสุทธ์ก็อะไรก็จะเป็นไก่ดำ
6: มหัศจรรย์ค่ะ
7: ลูกตานี่ดำหมดตัวดำหมดขาเปิดปีกขึ้นมาดูรักแร้หนังก็ดำตัวกระดูกอะไรต่ออะไรข้างในเนื้อก็ดำครับยกเว้นเนื้อเท่านั้นเองอ่ะไม่ดำพี่เก่ง
6: ไก่ดำนี่หายากนะฮะเนื้อดำ
7: โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วก็เสร็จปั๊บผสมไปปั๊บแกผสมออกมาได้4สายพันธุ
6: ์เฉพาะไก่ดำเนี่ย
7: พูดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วตัวดำหมดเลยตั้งแต่ขนมาตัวหนึ่งสีขาวจั๊วเลยที่เก่งแต่ว่าไม่ใช่ขาวแบบไก่ญี่ปุ่นที่มีขนอยู่ที่ตรงหน้าแข้งแล้วก็เป็นตัวไก่ดำไม่ใช่
6: ไ
7: ก่ก็เหมือนกับไก่พื้นบ้านเราสีดำๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเท่ากันอย่างเงี้ยอาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงแต่ขนขาวหมดเลยยกเว้นลูกตาดำยกปีกมาเปิดรักแร้หนังดำขาดำกระดูกดำเนื้อดำเลือดแดง
6: โอ้โหกระดูกดำด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอด
7: กระดูกดำหมดเลยกระดูกดำหมดเลยผมบอกพี่หมอวิสุทธ์ครับคุณแน่ไม่จริงถ้าคุณแน่จริงคุณทำเลือดดำมาให้ผมหน่อยจริงไหมแค่เลยปวดหลอกจะบอกไม่ไร
6: ขอให้สักอย่างหนึ่งขอให้เป็นไม่ดำสักอย่างหนึ่งนะพี่หนิง
7: เพราะเลือดมันต้องเหมือนคนทุกคนในโลกนี้เลือดสัตว์เลือดคนอะไรไม่ต้องออกมาเป็นสีโอเคยอมแพ้แกตกลงอันนี้สองดำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผิวดำใช่ไหมไอ้เป็นหนายขาดำใช่ไหมถ
6: ้าม
7: าขนขาวผิวดำใช่ไหมแล้วก็ดำหมดกระดูกดำหมดถัดมาอีกตัวหนึ่งเหลืองทองดำขนน่ะเป็นสีเหลืองทองแต่เปิดรักแร้มาหนังดำแข้งดำตา
6: โอ้ยตาย
7: แม่ไปกับคุยกันสนุกว่าปีหน้าไม่ใช่ปีหน้านะปีโน้นทันเพราะว่าปีหน้านี่เราจะไปกินปลาเขื่อนกันนะ
6: ค่ะ
7: เราจะกินปลาเขื่อนที่กระบินกันนะแล้วก็กินทุเรียนริมเขื่อนนะจอมันซะก่อนนะ
6: เดี๋ยวเต็ม
7: เนี่ยไปจีนนี่เหลือ20นะเดี๋ยวจะไม่ทันนะกันยาก
6: ันยาใช่ใช่
7: อร่อยด้วยนะ
6: ค่ะ
7: เครื่องดื่มดีก็มีแจกให้ดื่มฟรีด้วยนะ
6: ใช่ใช่แล้วไปพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะไปชิมจากถังเลย
7: ตอนใช่กินดื่มจากถังเลยแล้วก็มีถั่วให้ด้วยนะส่วนถุงให้ด้วยนะแล้วก็ลงมาเนี่ยก็ยังมีให้อีกเป็นหลายเครื่องดื่มนะแล้วก็มีพัฒนาการที่คุณก็ซื้อกับแก้มซื้ออะไรได้นะก็พอแบบเบอร์เกอร์กินอิ่มแล้วขอแวะไป
6: ชิงเต่า
7: แต่ตอนนี้กลับมาเราได้ไป3ดำ
6: ที่ภูพานพี่หนิงบอกมีพันขนดำสนิทหนังดำสนิทขนขาวสวยหนังดำตอนนี้ขนสีเหลืองทองหนังดำ
7: เนี่ยอันนี้คนก็ชอบไปเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นสีมงคลไงสีออกเหลืองทองแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับทองคำเลยที่เราใส่นะครับแล้วก็ใช้จินตนาการเอาหน่อยแล้วกันตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเหมือนกับนุ่งผ้าสิ้นโบราณแบบพันธานะครับ
6: เป็นไงคะ
7: ขนจะเป็นเทาๆน้ำตาลปนมีขนดำๆแซมๆคือจะเรียกเป็นพันธางหรือว่าเป็นแฟนซีหน่อยนึงอ่ะคือไม่ดำไม่ขาวแล้วก็ไม่ออกเหลืองก็จะเป็นแฟนซีแบบหลายๆสีมีเทามีเหลืองมีดำปนๆแต่ว่าพอเปิดรักแร้มาหนังดำ พราะที่ผมพูดพักแรกบ่อยๆเนื่องจากว่าเมื่อพี่เก่งจับก็หงายขึ้นแล้วก็เปิดปีกเขาออก
6: เปิดปีกเปิดปีก
7: ล่างมาเนี่ยก็จะเป็นขนอ่อนๆแล้วก็จะเห็นหนังดำง่ายที่สุด
6: เพราะมันจะเป็นย้อนขนไก่อะมองไม่เห็นเลยหายากเอาเปิดปีกง่ายสุดใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่ใช่เพราะข้างบนนี่จะขนก็เยอะพอเปิดปีกมันจะเป็นขนอ่อนๆแล้วก็จะนี่ก็ดำหมดเลยยกเว้นขนเท่านี้แต่ตัวที่หนึ่งนี่ดำหมดเลยตาเธอดำหมดเลยแล้วก็เขาไปทำอะไรนะเขาเรียกชื่อแปลกๆเขาไม่ได้เรียกตุ๋นยาจีนเพราะที่นี่ไม่ใช้ยาจีนนะเพราะว่าแบบก็ไปตุ๋นเนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อเราไปดื่มน้ำซุปที่อื่นหรือว่าตรงนี้ก็มีเขาเรียก
6: ไปทำแกงอ่อมไหมฮะ
7: ไม่มีไม่เอาดิเป็นซุปจะเป็นซ
6: ุ
7: ป
6: อ๋อเป็นซุปใช่ไหมคะ
7: แกงอ่อมมันเสียไก่
6: ตุ๋น
7: เอาหมู
6: เอาไก่ดำไปทำตุ๋นเหรอคะตุ๋นเฉยๆ
7: เขาจะตุ๋นกับไอ้เกากี้อย่างเดียว
6: ตุ๋นเกากี้เม็ดแดงแดงเม็ดเบอร์รี่แดงแดง
7: ก็ดื่มแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่ามันคือไม่มีกลิ่นของสมุนไพรยาจีนเลยก็ไปเหมือนเราดื่มน้ำยาเนี่ยแต
6: ่
7: ว
6: ่
7: าของเขาเนี่ยเขาจะใส่เหมือนกับมีพริกมีอะไรแบบเผ็ดๆลงไปด้วยนะเขามีชื่อของเขาตรงนั้นพี่เก่งปวดเข้าไปคือพี่หมอวิสุทธ์อ่ะกับแม่ครัวที่ทำเนี่ยเขาก็ทำให้แล้วก็เหมือนกับใส่แบบพริกป่นอะไรต่ออะไรลงไปด้วยอ่ะ
6: เห็นคู่ผู้แนะนำบอกว่าไก่ดำไปทำอะไรทำอุบลเป็นซุปอะไรแบบอีสานใช่ไหมฮะพี่หนิงเผ็ดๆใช่ไหมฮะ
7: อีสานก็พอเอาทั้งตัวนี่ไปต้มแล้วเขาก็เอาไก่เนี่ยมาฉีกก่อนฉีกใส่ถ้วยเขาก็ทำน้ำซุปเนี่ย
6: น้ำซุป
7: เนี่ยแล้วก็แต่ผมไม่เห็นเขาใส่ปลาร้านะแต่เขาก็มีใส่พริกป่นมีอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็เอาเทใส่ไปในไก่ฉีกอีกทีเขามีชื่อของเขา
6: ค่ะเห็นเขาเขียนแนะนำว่าใช่ไม่ใช่อ่อมแซ่บไก่ดำไม่ใช่ต้มเปรตไก่ดำไม่ใช่ต้มสมุนไพรไก่ดำเขามีเขียนว่าไก่ดำแซ่บนัวอะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นซุปอีสานใช่ไหมฮะพี่นิ่ง
7: ไม่ใช่เอาละลืมไปละคล้ายๆอย
6: ่างนี้ได้ได้เจ๋งไปหามาเพิ่มเติม
7: เขาไม่ได้ต้มซุปแบบที่เราคิดว่าเราก็จะใช้ส่วนใหญ่ๆหรือว่าบางทีแบบเกาหลีเนี่ยเขาใช้ทั้งตัวแล้วไปต้มกับโสมอะไรอย่างนี้แต่นี่เขาใช้ทั้งตัวต้มก่อนเพื่อจะทำซุปนั้นแล้วก็เอาไก่นั้นขึ้นมาแล้วก็มาฉีกไก่เป็นชิ้นๆไม่มีกระดูกเลยแล้วก็ใส่ไปในถ้วยซุปใหญ่ๆในโบยใหญ่แล้วก็เขาก็จะมาปรุงน้ำซุปเนี่ยแล้วก็เทใส่ลงไปเหมือนกับเรากินเกาเหลาไก่ไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ย
6: เกาเหลาไก่ก็คือมีน้ำต้มซุปแล้วก็มีเนื้อไก่ฉีกใช่ไหมฮะ
7: ใช่แต่น้ำต้มซุปแล้วเขาจะปรุงมีผักชีใบเลื่อยมีผักชีหอมมีโน่นนี่นั่นอะไรหลาย
6: แนวแซ่บรสเปรี้ยวจัดจัดเผ็ดจัดไหม
7: ใช่ใช่เผ็ดจัดก็ได้เผ็ดไม่จัดก็แล้วแต่เราบอกแม่ครัวน่าอร่อยเลยแต่ผมขอเผ็ดเผ็ดจัดหน่อยแล้วอะไรที่หมอสูตรมาโหอากินเผ็ดมากเลยแล้วเดินหนีผมเลย
6: ถ้าใส่ใบเอ้ถ้าก็ใบเลื่อยใช่ไหมถ้าใส่ใบเลื่อยมันเหมือนต้มแซ่บมาพี่หนุ่ม
7: ใช่ใช่แต่เขาไม่ได้ต้มแซ่บเขาไม่ได้ตกโคลงไม่ใช่เลยเขามีชื่อของเขาเราต้องไปภูพานกับตีโน้น
6: ต้องตีแล้วไปภูพานกันแล้วค่ะชิมไก่ดำต้มที่ต้มสูตรมหัศจรรย์ของพี่หมอ
7: ใช่ปีมะรืนปีพรุ่งนี้เราไปเขื่อนเนี่ยที่กระบี
6: ่
7: แล้วก็ปีมะรืนนี้เดี๋ยวผมจะให้ติดต่อประสานงานกับพี่หมอแล้วพี่เก่งลองคุยในรายการวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได
6: ้ค่ะจะได้แนะนำว่าคุณหมอแหมสารพัดมหัศจรรย์นี่มาได้ยังไงนะ
7: ทำไมคุณหมอหนุ่มมากหล่อมากน่ารักด้วยนะพูดจากุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะสูงโปร่งนะพี่เก่ง
6: พูดจากุ้มกิ่มกุ้มกิ่ม
7: นี่เราไปกี่ดำแล้วเนี่ย
6: สามแล้วค่ะพี่หนิงก็มีหมูดำไก่ดำ
7: หมูดำเมื่อกี้เราไปไก่ดำเราไปกระต่ายดำแล้ว
6: กระต่ายดำแล้วเหลืออีกสองค่ะพี่หนิงค่ะ
7: ไอ้สองเมื่อกี้พี่เก่งพูดถูกไปหนึ่งคือ
6: วัวดำเพราะว่าคนอีสานน่าจะเลี้ยงวัวเยอะนะคะพี่หนิง
7: แต่ว่าวัวดำนี้แล้ววัวดำพันวากิวนะ
6: พันวากิวเลยเหร
7: มันหนักกว่าตรงนั้นคือปันวากิวยืนตัวสูงเกือบเท่าผมอ่ะผมไม่ใช่คนเตี้ยนะพี่เข่งเขาสูง
6: ใช่พี่หนิงตัวสูงใหญ
7: ่แล้วหลังเขาตรงเหมือนหลังทีวีเลยนะ
6: อันนี้นี่โอ้โหเป็นพันที่น่ามาขายราคาดีเลยใช่ไหมคะสำหรับพวกทานเนื้อ
7: ดูนี่ผมไปยืนดูเลยผมตกใจผมรักเขามากเขาอายุ3ขวบนะแล้วก็เป็นพ่อพันเนี่ยเขาหล่อมากเลยแล้วพี่หมอบอกว่าผมรีดน้ำเชื้อกันไว้2ชุดแล้วแล้ว2ชุดเพื่อกี่ตัวโอ้โหเขาใช้ตัวนี้เขาใช้แค่ 2.0544 นั่นเอง
6: 2.0544
7: แล้วหลอดนึงที่เอามาได้มันเป็น 200cc เลย
6: ค่ะ
7: และในหลอดนี้ก็ได้เนี่ยเขาสามารถจะผสมได้30กว่าแม่แห่ นั้น2หลอดเนี่ยเขาอาจจะได้สัก6 30กว่าแม่ได้60กว่าตัว70กว่าตัว
6: สร้างฟาร์มได้1ฟาร์มเลยนะฮะลูกของ
7: ก็นี่ไง
6: คุณพ่อหัวเชื้อเนี่ย
7: เนี่ยฟังแต่ว่าพี่หมอวิสุทธิ์นี่เขาเก่งมากนะอันนี้เรามาชมเขารับหลังนะเขาไม่ได้ฟัง
6: คุณหมออยู่ภูพานไม่ได้ยินเรา
7: เขาจบมาพอจบมาปั๊บเขาก็ดีใจเขาได้กลับมาบ้านเกิดเพราะก็เกิดที่สกลนครแล้วก็ได้มาทำงานนี้ด้วยความรักมากเลยและเขาก็ได้รับเชื้อพันธุ์เนี่ยมาตอนที่เขามาทำเป็นสัตวแพทย์ที่นี่แล้วก็มีหน้าที่ที่ว่าเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ทุกสัตว์อ่
6: ะ
7: เขาบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเราได้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่นก็ถวายพระราชินีอีกแหละพระราชินีมาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการนี้ตามพระราชดำรินี่ก็พอมาถึงนะพ่อกับแม่ตายไปแล้วสายพันธุ์นี้ก็ได้มาตัวผู้กับตัวเมียตายไปทั้งคู่ก็เหลือแต่น้ำเชื
6: ้อต้องมาพัฒนาน้ำเชื้อไปสู่แม่พันธ
7: ุ์เขาเนี่ยเนี่ยเขาได้ไอ้ตัวพระเอกคนนี้ไงมันชื่อข้าวปั้น
6: น้องข้าวปั้น
7: น้องข้าวปั้นหล่อมากทำไมชื่อข้าวปั้นเขาก็เหมือนกับว่าอีสานเราสกลเราข้าวเราดีก็ยังเราแข่งข้าวแล้วก็เข้ามาเนี่ยเอามาปั้นเอามาปั้นเพื่อให้เกิดวากิวขึ้นมาเขาเลยชื่อข้าวปั้นเพราะว่าอยู่ในหมู่นั้นมีห้าหกตัวนะหล่อสุดเข้าปั้นไม่ได้เลย
6: อยากไปเห็นเจ้าข้าวปั้นสุดหล่อคนนี้จัง
7: ตาดำขาดำแขนดำเล็บดำตัวดำหลังตรงเป็นหลังทีวีเด้แล้วเพิ่งจะอายุ2ขวบ3ขวบเองยังอยู่งานก็แต่ว่าแกก็ไม่อะไรไม่ชะล่าใจไม่ประมาทก็รีบน้ำเชื้อไว้ละสองหลอดแล้วแช่ไว้ละไว้ผสมแล้วขยายพันธุ์ไปอีก
6: ตอนนี้ภารกิจคุณหมอวิสุทธ์ก็คือรีดน้ำเชื้อสะสมเก็บให้คุ้มค่าที่สุด
7: ใช่แล้วก็คนในสกลนครเข้ามาเรียนรู้แกแล้วแกก็จะขยายพันธุ์ก็เนี่ยมอบให้กับประชาชนแต่ว่าวัวนี่ผมไม่ได้ถามแต่อย่างเช่นหมูอย่างเงี้ยมันจะออกลูกเยอะถ้าเผื่อคนที่เขาสนใจเลี้ยงแล้วก็มีอาชีพที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วต้องการขยายวัวมหัศจรรย์ดำนี่ไปเนี่ยเขาก็มีแจกให้อาจจะแจกคู่นึงแล้วต่ออะไรอย่างนี
6: ้ใ
7: ช่แล้วก็ต้องไปติดต่อกันดูแต่ว่าสมมติว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ตรงเนี้ยอย่างผมก็ถามเผื่อพี่เก่งกับท่านผู้ฟังบอกแล้วเขาไม่ได้อยู่สกลนครเขามีสิทธิ์จะได้ไหมต้องคิดดูก่อนแล้วก็ติดต่อผมมาแล้วพร้อมที่จะมาให้อบรม1วันแล้วผมจะดูนิสัยใจคอก่อนผมอาจจะแบ่งเป็นคู่นึงอะไร
6: นี่ไม่ได้กันง่ายๆนะไม่ได้กันง่ายๆนะต้องดูความประพฤติ
7: สำหรับคนไม่กินวัวก็ไปดูความน่ารักความยิ่งใหญ่ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวปั้นเขานะเพราะข้าวปั้นก็เป็นพ่อพัน
6: ธ
7: ุ์เราไปดูสวยสวยสวยสวยมากตัวสวยมากเหลือมหัศจรรย์ที่ห้า
6: สุดท้าย
7: คือตัวอะไร
6: ถ้าให้เดานะเราจะมีบริโภคกันมีวัว
7: มี
6: ไก
7: ่
6: จะตาย
7: มีนมมีนมมีเนื้อให้บริโภคด้วย
6: ต้องร้องแบะแบะด้วยไหมฮะ
7: ถูกต้องเลยแพะขุน
6: โอ้ถ้าเห็นแพะสีดำนี่เราก็งง
7: โอ้โหดำปี๋เลยแล้วผมก็บอกว่าผมชอบกินแกะมากเลยทำไมไม่มีแกะล่ะครับที่หม
6: ออ
7: ๋อเราจะหาแกะดำไม่เจอครับแม่ฟังแกดิแกกวน
6: มาหาแต่กรุงเทพเยอะค่ะพี่สิงแกะ
7: แถวนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีแกะดำว่าแหมแสบมากเลยแล้วก็เนี่ยมีแพะดำและแพะนี่ทำไส้กรอกถ้าสมมติพี่เก่งกับเพื่อนๆหรือท่านผู้ฟังอยากจะทดลองก่อนที่จะไปปีมะเรือนี้นะครับไส้กรอกแพะดำขุนภูพานนะครับ
6: พี่หนิงไม่ต้องรอปีมะโรงแล้วค่ะไม่ต้องรอปีนู้นอ่ะเอาต้นปีเนี่ยจะที่ถึง
7: แต่ต้นปีนี้ไปก็ได้อากาศเย็นดีแต่ไม่ดีทุกนะถ้าจะไปก็ได้
6: ไ
7: ปเลย
6: ไปดูห้ามหัศจรรย์กัน
7: ไม่ที่ห้ามหัศจรรย์ภูพานนี่นะครับภูพานนี่มีทั้งโรงแรมและทั้งบ้านด้วยนะครับพี่เก่งโรงแรมเนี่ยอยู่ได้60คนก็พอดีพวกเราเลยครับ
6: สุดยอดสุดยอด
7: เนี่ยพวกเราเลยเพราะงั้นจะบอกว่าเขามีไส้กรอกวัวดำวากิวก็มีไส้กรอกแพะขุนภูพานเขามีไส้กรอกน้องกวางที่ไม่มีกวางดำเขายังหากวางดำไม่เจอแต่มีกวางเป็นฟาร์มกวางแซมบ้าที
6: ่
7: สายพันธุ์นอกที่เอามาเลี้ยงที่นี่เขาก็ทำเป็นเชิงธุรกิจเนื้อเป็นเชิงเศรษฐกิจไปเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีซื้อขายกันในร้านทุกร้านก็มีฟาร์มที่ได้รับอนุญาตไอ้นั่นเป็นวัวสายพันธุ์นิวซีแลนด์หรือว่ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีซื้อสายพันธุ์ที่นี่ก็เยอะแยะเลี้ยงกันเยอะแยะ
6: อันนี้ของเราวากิวญี่ปุ่น
7: นี่เรามีวากิวญี่ปุ่นเป็นไส้กรอกเรามีไส้กรอกกวางแล้วเราก็วันนี้ผมก็ยังทานไปเลยแล้วก็มีไส้กรอกแพะขุนแล้วก็มีแต่ว่
6: าตาย
7: ยังไม่มีกระต่ายผมไม่กินก็มีขาอยู่มีเนื้อกระต่ายก็มีเนื้อสะโพกเลยติดน่องด้วยแต่สะโพกน่องไก่อย่างนี้เลยมีเลยแล้วไม่แพงด้วย100 บาทเลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเง
6: ี้
7: ยไม่ได้ขายแบบไฮโซหรูหราอะไรนะครับดีมากก็พี่เก่งก็ประสานคุณหมอวิสุทธ
6: ิ์
7: โทรไปที่นี่โทรไปเลย
6: นี่ค่ะคุณหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรเป็นท
7: ่
6: านหัวหน้างานศึกษาพัฒนาด้านปศุสัตว์แห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7: อ่านั่นแหละโทรหาเลยบอก
6: ได้ค่ะ
7: ตอนนี้แล้วผมบอกทำให้ทันนะช่วยผมไปก่อนบอกว่าผมจะทำให้ทันเลยก็ดูหน้าตาไม่หล่อไหม
6: นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบจัดทริปไป5ดำมหัศจรรย์กันสกลนครนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้ทานมันเสียชื่อจริงๆนะพี่หนิง
7: โรงแรมเราสัมมนาหรือว่าแบบที่เราจัดกันแล้วมีเป็นบุฟเฟ่ได้แล้วก็เนี่ยจะแก้ผมก็เลยทำโทษเลยงั้นถ้าเบอร์ใช้พาต้องให้ทดลองก่อนนะปรากฏทดลองอะไรลองคุณลองทำเขียวหวานแพะมาให้ผมกินหน่อยดิโอ้อร่อยเฮ้เราไว้ใจได้เขียวหวานแพะนะแล้วตัดเป็นลูกเต๋านะเนื้อแพะเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมงี้นะยังอร่อยเลยอังคืนนี้ก็นอนหวานที่จริงมีเรื่องราวที่อยากจะพูดอยากจะคุยอีก
6: แล้ว
7: ก็
6: มี
7: เร
6: ื่อง
7: อะไรใหม
6: ่ๆ
7: เข้ามาแทรกมาแต่ว่าเรื่องนี้ผมต้องนำมาเล่าก่อนเพราะว่าวันนี้เราผมดูสารคดี
6: ของพระพันปีหลวงใช่ไหมคร
7: ับของพระพันปีหลวงแล้วผมก็เลยนึกถึงว่าผมเพิ่งไปกราบท่านมาเนี่ยแล้วเพิ่งผ่านพระจำพระหลวงภูพานราชินีเว
6: ท
7: แล้วก็ไปลงที่กาฬสินธุ์แล้วแถวนั้นก็เจริญหมดเลยอีสาน
6: ใช่เพราะว่า
7: ผมแบบ
6: ซึ่งความคิดก็มีแผนจะไปตามรอยพระพันปีหลวงด้วยเหมือนกันค่ะพี่หนิงค่ะ
7: เนี่ยแล้วเราทำเรื่องขออนุญาตเข้าไปที่พระจำแล้วไปดูทุ่งป่าเนี่ยเพราะว่าหมดฝนเนี่ยเข้าปลายหนาวเนี่ยไม้ป่าในที่พระองค์ท่านให้ประชาชนมาปลูกเนี่ยกำลังบานสะพรั่งครับ
6: งานนี้ไม่พลาดแน่ครับพี่หนิงค่ะต้องรีบจองตัวคิวพี่หนิงไปตามรอยพระองค์ท่านพระพันปีหลวงกันแน่นอน
7: ผมอยากไปผมชอบไปเพราะคราวนี้มันเวลาน้อยแล้วก็เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่า
6: ใช่เราไปสนับสนุนชุมชน
7: เรื่องทางการเกษตรอันนี้ที่พูดไปเนี่ยใครได้ยินใครอยากติดต่อเราก็อยากก็ไปกันนะช่วยไปส่งเสริม
6: ใช่ใช่
7: เราช่วยส่งเสริมอะไรที่เป็นของเราเนี่ยแล้วก็มีหม่อนมีไห
6: ม
7: แล้วก็มีไหมในราคาที่จับต้องได้เลยไม่ใช่แบบแพงหมื่นสองสามหมื่นเลยไม่ต้องเลย ข้าไปเนี่ยไปเลือกซื้อได้แบบพี่เก่งเนี่ยอาจจะชอบเลยแล้วสมมติเราจะไปใกล้ปีใหม่หรือหลังปีใหม่แล้วเราลืมให้ของขวัญใครไม่มีพวงกุญแจทําด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป
6: ็
7: นตัวช้างบางตัวตุ๊กตานู่นนี่มาแจกใครไปเป็นของที่ระลึกก็ได้ตอนนี้ก็ตอนส
6: ำคั
7: ญไปก่อนดูซิว่าจะไปรับลมหนาวที่สกลนครกันไหมนะครับนี่ค
6: ือ
7: เครื่องบินไปก็ชั่วโมงเดียวไม่ถึงดีด้ว
6: ย
7: ว่า
6: จะ
7: น
6: ั่
7: งรถไปถ้านั่งรถไปก็สิบกว่าชั่วโมงนะครับก็ลองดู
6: พี่หนิงชวนซะขนาดนี้แฟนๆนี่รีบจองกันเข้ามาเลยลงชื่อไว้ก่อน เดี๋ยวเผลอปุ๊บเปิดแล้ว20วินาทีเต็มแบบ 2,000 ล้านรัฐบาลนี้ไม่ได้
7: ยุ่งทั้งวันนี้ก็เตรียมตัวรอให้หมดฝนก่อนแล้วก
6: ็ใช่ค่ะ
7: คงจะต้องขอราตรีสวัสดิ์และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสว
6: ั
7: สด
6: ีครับขอบพระคุณค่ะพี่หนิงนิรุต
7: พี่เก่งครับสวัสดีครับ
6: คุยแบบนิรุตนะคะทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะแฟนๆก็ห้ามพลาดนะคะถ้าพลาดคืนนี้ไปฟังไม่ทันอาจจะอดทาน5ดำมหัศจรรย์ต้องไปทานกันเองนะโดยไม่ได้ร่วมกับเราคลื่นความคิดทีนี้คุณผู้ฟังค่ะขอพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปวางแผนตั้งคำถามหาคำตอบว่าจะไปกับเราไหมสักครู่เดียวค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
0: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
6: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ทาง YouTube ดิฉันมาดูทาง Facebook ก่อนก็มีคุณสัสิมาทักทายมานะคะคุณจงมีเงินน่ารักมากทักทายมาคุณอัชราก็ทักทายมาสวัสดีค่ะถ้าฟังวันนี้ไม่ทันนะฮะก็ฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือก คุณผู้ฟังที่ตื่นเช้าตอนตีสี่ก็จะได้ฟังรายการนี้อีกครั้งหนึ่งมาพูดถึงเรื่องการจะร่วมกิจกรรมนะคะกับคลื่นความคิดตอนนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีไปร่วมพบปะนักวิ่งใน12สิงหาวันพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาฮาฟมาราธอนแบงคอก2026เราจะปล่อยตัวนักกีฬาฮาฟมาราธอนกันตอนตีสามครึ่งนะคะผู้ที่สมัครไวก็ไปเจอกันตอนตีสี่นะคะก็ปล่อยตัวตีสี่ครึ่งปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง10กิโลเมตรแล้วก็ตอนตีสี่สี่สิบปล่อยนักกีฬาที่วิ่งระยะ6กิโลเมตรส่วนครอบครัวที่อาม่าอากงคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หลานๆเด็กๆไปเดินวิ่งรอบสระน้ำส่วนเบญจกิติเนี่ยนะคะก็ที่เจอกันริมสระน้ำ6โมงตรงค่ะแล้วการเข้าไปรับเหรียญณเส้นชัยเลยนะคะทุกท่านจะได้รับเหรียญแล้วก็นำบิ๊บนั้นไปแลกอาหารมื้อเช้าแลกต้นมะลิได้ค่ะพรุ่งนี้แจกมะลิกัน 8,000 ต้นเลยนะคะโดยที่กระถางเนี่ยทำมาจากใยมะพร้าวไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านก็จะต้องมีส่วนร่วมในการรักโลกก็แยกขยะนะฮะทั้งพลาสติกอลูมิเนียมหรือว่าแม้กระทั่งเศษอาหารสดก็แยกกันค่ะตอนนี้มาพูดถึงหนึ่งข่าวดีที่ธนาคารออมสินอยากให้คุณผู้ฟังได้รับผลคุ้มค่าที่สุดออมเงินทั้งทีนะคะก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเริ่มฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะ31ตุลาคม2569นี้ค่ะไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้คุณผู้ฟังมาบริหารออมเงินกันนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวที่จะมาบอกเล่ากันวันนี้ก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่มีเด็กมีคนที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งมีทรัพย์สินก็ต้องพึ่งวงจรปิดค่ะกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV ที่ช็อปมาเนียแนะนำนะคะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือกล้องของวงจรปิดนี้ละเอียดขนาด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD

เนี่ยรับประกัน1ปีค่ะโปรโมชั่นสูงสุดพิเศษสุดๆช็อปมาเนียให้ซื้อ1แถม1ค่ะเพียง 1,290 บาทโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอีก100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทีนี้คุณผู้ฟังที่ถามมานะคะวันนี้ไปรับเสื้อรับบีฟกันเรียบร้อยแล้วเราก็ยังเจอกันที่บูธอสมทนะคะเพราะว่าบูธอสมทอยู่ใกล้ๆกับจุดรับอาหารค่ะไปเจอกันได้นะครับเราไปนัดแจกเสื้อแจกวิปแจกของดีที่สปอนเซอร์มาช่วยกันแจกนะมีทั้งยาอมแก้ชุ่มคอเจ็บคอกิเกมีทั้งยาดมของสุกายะมีทั้งน้ำมันนวดแล้วก็มีน้ำมันนวดของบริษัทที่บริหารผู้บริหารเดียวกันนะคะกับอิเกก็ไปแจกด้วยแล้วก็มีกาแฟให้ชิมนะฮะโซคิวที่บูธอสมทค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับต้นมะลินะฮะดอกเอาไปปลูกเลี้ยงดอกมะลิกันให้คุณแม่ไม่ต้องถึงกับป๋องละ 1,000 นะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาแล้วก็ waiting list กันว่าจะให้โอนวันไหนอย่างไรนะคะทริปชิงเต่าเนี่ยเป็นทริปเที่ยวแล้วก็ business trip ก็คือไปเปิดโลกด้านนวัตกรรมซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสไปเองหรือไปกับทัวร์ไหนได้เพราะอันนี้อสมทจัดนะคะคลื่นความคิดจัดเพราะฉะนั้นกิจกรรมโปรแกรมพิเศษมันจะรวมทั้ง3อย่างไว้ด้วยกันก็คือ1คุณจะได้ไปกับ DJ CEO Vision ซึ่งจะดูแลคุณตลอดทริปเลยนะคะคุณวิชัย2คุณจะได้ Exclusive ตั้งแต่เดินทางผ่าน Fast Track นั่งพักแล้วก็ทานอาหารว่างที่ Lounge Coral Lounge ค่ะที่สุวรรณภูมินอนโรงแรมหรู5ดาวแน่นอนเขาบอกว่าบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าเนี่ยนะรีวิวแบบ5ดาวอะรีวิวแบบเลิศมากเพราะนั้นไปทานที่ชาวพาซ่าเนี่ยนะคะไปดูได้เลยเสิร์ชได้เลยรีวิวอาหารเช้าสุดยอดแน่นอนและอาหารเย็นเราก็กินหรูทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อดินเนอร์ทอล์กแล้วก็มีมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ที่เราเสิร์ฟกุ้งมังกรท่านละ1ตัวใครๆก็รู้ว่ากุ้งมังกรเนี่ยราคาไม่ใช่ราคา100 200นะคะนั้นราคาแพงนะคะ VIP มากๆ VIP สุดๆแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่3ของเราก็คือการไปดูงานค่ะสุดยอดของนวัตกรรมไม่มีใครล้ำเกินไฮเซนอีกแล้วเขานำหน้าที่สุดใช้ทั้ง AI ใช้ทั้งโรบอทใช้ทั้งหุ่นยนต์แล้วก็ประสานเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ที่คิวจองไปดูงานเนี่ยเยอะจนเราเนี่ยต้องแสดงความจำนงจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นสิทธินี้คุณผู้ฟังได้ไปกับเราก็จะได้สิทธิพิเศษไปชม Smart Factory เขาจะบรรยายตลอดครึ่งเช้าเลยอันที่พิเศษอีกก็คือไปชมศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งจีนเพิ่งเปิดที่นี่เมื่อต้นปีนี้เองนะคะเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ที่ไปเห็นนวัตกรรมล้ำหน้าเป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะฝึกยังไงสอนยังไงเรียนรู้ยังไงคุณจะได้ไปเห็นเลยว่าในยุคนี้ชั่วชีวิตของเราเราจะได้ใช้คนมาช่วยงานในบ้านด้วยนะคะเป็นหุ่นยนต์ของเราแล้วก็ยังจะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อ123ปีก่อนที่ชาวอังกฤษกับชาวเยอรมันนะฮะเขาไปทำไว้ที่ชิงเต่าจนวันนี้กลายเป็น
ครื่องดื่มที่ส่งออก

ั่วโลกแล้วก็ทุกคนไปจีนก็จะต้องรู้จักแบรนด์นี้ค่ะเป็นที่สุดของเขาเลยเป็นต้นตำรับมันยาวนาน123ปีนะคะแล้วเราก็ยังได้ไปดูตึกสูง81ชั้นเราจะขึ้นไปชมวิวกันเพราะฉะนั้นคุณขาสุดยอดแน่นอนแล้วคุณก็จะได้ขึ้นไปที่ยอดเขาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาลัทธิเต๋านะคะเราจะได้ไปเห็นเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีแล้วยังสมบูรณ์ขนาดไหนอันนี้นะคะธรรมดาแบบไม่ผิดหวังแน่นอนเอาอย่างนี้ละกันแล้วนอกจากคุณวิชัยจะไปดูแลแล้วคุณก็จะได้เจอกับผู้ประกอบการแล้วก็ทางเข้าคารวะท่านกงสุลกับท่านกงสุลพาณิชย์ด้วยนะคะท่านก็จะให้ความรู้ข้อมูลในการเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็การทำธุรกิจการทำมาค้าขายกันค่ะVVIP สุดๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้มาเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่ล้ำแล้วก็อนาคตเราเห็นแล้วเราก็จะต้องว้าวเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดอยากจะเที่ยวเราก็บอกว่าไปเที่ยวกับคลื่นความคิดไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะไปกับใครก็ไม่เหมือนไปกับคลื่นความคิดเพราะเราจะพิเศษจัดให้ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุดว้าวที่พักสุดว้าววิทยากรสุดว้าวแล้วก็กิจกรรมระหว่างวันเนี่ยนะคะเต็มที่เต็มพิกัดสุดพละกำลังเลยทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงอากาศดีค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยก็เรียกร้องมาว่าอยากจะไปจีนเพราะนั้นอากาศดีเทคโนโลยีดีประวัติศาสตร์ดีสถาปัตยกรรมสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเป็นไข่มุกแห่งทะเลเหลืองแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความดูยุโรปเขาบอกว่าถ้าคุณจะต้องบินไปยุโรปไปดูบ้านสไตล์ยุโรปที่อยู่บนเขาแล้วมีทะเลที่นี่ค่ะมีให้คุณได้ดูโดยการเดินทางไม่ไกลเลยนะคะถ้าคุณไปยุโรปเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าเดินทางไปไกลยิ่งกว่านี้เพราะนั้นรีบสมัครกันมานะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจไปกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนพักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะแล้วก็วันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะซึ่งท่านมีแขกรับเชิญมาชวนคุยบอกเล่าเรื่องสมุนไพรซึ่งก็เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงสมุนไพรไทยแน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและ